0: โอ้โถนี่เอามาทำไมเนี่ยฮะเนี่ยอันเล็กโอ้ยโอ้ยนี่แม่ยังร้อนอยู่เลย
1: อ้าวก็เพิ่งรีดผ้าเสร็จมันตะกี้นี่เองอ่ะ
2: โอ้โหป้องไม่เอาอ่ะแม่พี่โป้งตาพี่โป้งนอนแล้วไม่เอาอ่ะเร็วเร็วเร็วเร็วตาป้องซ้อมทำ CPR บ้างแล้ว
0: เอาไปเก็บเอาไปเก็บ
2: ไม่เอาแม่อันตราย
3: โอ้โหบ้านหนึ่งใช้ตอรี่แค่นี้เหรอ
2: สองอันพี่กล้าเวลาแม่รีบแม่รีบอย่างเงี้ย
0: โอ้โหอ่ะทำยังไง
4: ไม่หายใจแล้ว
2: เอาเลยนะโอ้โหบรรยากาศมันเงียบไปอ่ะช่วยสร้างบรรยากาศให้ป้องหน่อยได้ไหมเนี่ย
0: โอเคโอเคแม่แม่
2: ขอบิ้วหนักๆเลยนะพี่ก้า
0: ได้เลยเอาแบบสถานการณ์จริงเลยนะไม่ใช่กระเดื่องไม่ใช่นี่สมอง
3: กด
0: เอาสันมือสันมือสันมือกำ
2: แบบนี้นะพี่ก้าก
0: ดไป30ครั้ง
2: เอาเลยนะหนึ่งสองสาม
0: เอาไอ้ตุ๊กไอ้ป้องเพื่อนรัก
5: ชี้จิกออกมาใช่
2: ใช่ใช่
5: ใช่ครับแล้วก็ปากคุณอิงกับปากคุณอิงก็ประกบลงไปครับประกบลงไป
1: ประกบลงไปเลยเหรอ
2: จริงเร็วทุกครับเดี๋ยวไปโป้งไม่รอด
1: เร็วอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
5: สะบัดผมมันทั้งนี้ครับ
1: สะบัดผมด้วยเหรอ
5: นี่แหละสวยงามมากครับใช่เลยครับใช่เลย
1: ได้ไงนะ
5: ค่อยก้มลงไปครับ
1: ปิดตาไหมปิดตาไหม
5: ไม่ต้องปิด
2: เลยพี่เดี๋ยวไปโป้ง
1: เปิดตาเหรอ
5: เปิดตาลืมตาลืมตาค่อยๆครับใช่
4: ฟื้นแล้วครับผมโอ้โหคือจริงๆแล้วผมแค่นอนซ้อมให้ไอ้ป้องมาทำ CPR ครับ
6: เดี๋ยวก่อนคืออะไร
4: ไอ้ป้องเลยไอ้ป้องแกล้งคนอื่นทำไมเนี่ย
1: ป้องคือไง
4: แต่เมื่อกี้นี้คุณก็ดูตกใจมากเลยนะดูแบบว่าเป็นห่วงผมมากกลัวผมจะตายเหรอ
6: ใครว่าห่วงคุณจะไม่ได้ห่วงฉันห่วงตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาตายข้างๆบ้านฉันน่ะไม่อยากเจอผีไงใช่ป่ะกลัวผี
4: ผีผีรักของเธอป่ะครับผมเผลอรักทุกที
7: นี่หนูอิงป้าขอโทษแทนลูกด้วยนะแล้ววันนี้หนูมามีธุระอะไรกับป้าจ๊ะ
6: อ๋ออู้พอดีหนูเอาขนมเปี๊ยะมาฝากคุณป้า
4: โอ้ยกำลังหิวเลยครับขอบคุณนะครับผมมาหลายกล่องเฉยเอ้าแล้วนี่มันขนมเปี๊ยะตรงไหนคุณนี่บราวนี่ชัดเลยเนี่ย
6: ขนมเปี๊ยะตรงนี้ไงตรงนี้
2: เป
6: ี๊
2: ยะ
6: เปี๊ยะแล้ว
2: เป
6: ี๊ยะ
2: เปี๊ยะเปี๊ยะอย่างนี้นี่โอ้โหแล้วครับเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะ
6: เปี๊ยะ
2: โอ
6: ้
2: ยเด
6: ี๋
2: ยว
0: ก่อนพวกเราอยู่ก่อนพวกเราเฮ้ย
2: นายแอม
6: นายแอมสวัสดีค่ะ
0: เฮ้ยเดินมาสภาพเหมือนซอมบี้เลยแต่ดูหน้าแล้วเหมือนพวกซอมซ่อง
6: นายแอม
0: เป็นไรมั้ยน่ะเฮ้ยๆๆๆเ
4: จ๊
2: นายแอม
4: เจ
0: ๊แหงเปล่าแหงเปล่าดูดี
4: ๆกูอิงสวัสดีเจ๊
0: เฮ้ยๆๆ
2: ห
0: ลุด
2: ล
0: ่
2: างไปแล้ว
4: เจ๊
0: เฮ้ย
4: เฮ้ย
0: ยังไงอ่ะ
4: เจ๊
0: นี่เมาเรือหรือเปล่าวะ
4: เจ
2: ๊ฮัลโหลนายแอม
0: เฮ้ยเฮ้ยเอาไงเอาไงไปทางไหนไปทางไหนไปทางไหน
4: ไม่รับเป็นของ
0: นี่เลยรับนี่เลย
2: ป้องไปเป็นป้องไปเป็นป้องเป็นป้องไป
0: นี่เลยมานี่เลยเอานอนดีนึงนอนดีดีนอนดีดี
4: โอ้ย
0: เอาไอ้โป้งมันจะออกยังไงล่ะนะฮะ
2: มาแล้ว
0: ไปแล้วไอ้โป้งรอดตัวมั้ย
4: เออไปนู้นโอ้ยอย่างนี้ดีกว่า
0: เฮ้ยไปดูดิ

0: นี่ไม่รู้สึกตัวเลยสภาพอย่างนี้ไม่รู้สึกตัวอย่างนี้เอาสร้อยเลยดีกว่าวะเฮ้ยรู้สึกตัวนะ
1: ไอ้มีสตินี
2: ่เป็นไงพี่ตุ๊กค่อยยังชั่วไหม
3: เออค่อยยังชั่วหน่อย
2: ดีมากเฮ้ยไม่ใช่นี่ฉันเนี่ยเป็นไม่ใช่พี่ตุ๊กเป็นโอ้ยขอน้ำกินหน่อยได้ไหมอะ
4: น้ำเหรอเอามือมาครับ
5: เยี่ยมเลย
2: ขาดปะ
0: เฮ้ยไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวฉันสวนให้พร้อมอ่ะกุศลธรรมมากุศลธรรมมากุศลธรรม
2: ยังไม่ตายโอ้โหตลกกันใหญ่แล้วเนี่ย
0: ไม่ห้ามจะเผาแล้วนะ
4: ก็ไม่อยากให้นายแอมเครียดไงเวลาเห็นนายแอมกลับมาจากทำงานถึงบ้านทีไรเนี่ยทำหน้าเครียดทุกทีเนี่ยสงสัยนะน่าจะเครียดจนล้มป่วยไปเลยเมื่อกี
5: ้มีส่วนมีส่วน
6: แล้วจริงๆนายแอมเป็นอะไรหรือเปล่าคะไปหาหมอไหมคะ
2: ก็ไปมาแล้วอะแต่ไม่เจอ
6: ไม่เจอโรค
2: ไม่เจอหมอ
0: ตลกอีกคุณ
2: ก็เราก็นะทำงานตลอดเลยทั้งวันอะนั่งทำงานเมื่อยไปหมดเลยเนี่ยเมื่อยไปทั้งเมื่อยหัวไหล่บ่าอะไรเนี่ยเมื่อยหมดเลย
0: กูไปคลินิกนี่เนี่ยหูคาจมูกปอก
2: เฮ้ยหูตาจมูกปาก
0: เออ
2: หูคอจมูกตาแหละเมื่อยไปหมดเลยเนาะแล้วก็ไม่รู้เป็นไงเนี่ยพอขยับพอจะขยับซ้ายนะขยับก็
0: โดนอะไรอะ
2: นี่มันขาดอะไรรู้เนี่ยพอจะแงะขวานะพอแงะ
6: ขวา
4: ตรงๆไม่ต้องพาไปคลินิกด่วนเลย
0: คลินิกเฮ้ยน่าเฉย
7: ผมว่าเจ๊เนี่ยน่าจะเป็นโรคไอออฟฟิศซินโดรมแน่เลยชัวร
8: ์พี่นะโดมอะไรลูก
7: ออฟฟิศซินโดรม
8: เนี่ยสตาร์หรือโดมประคำที่หล่อๆ
7: ใช่ผมไม่ใช่2โดมหรอกแม่คือโรคออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะมันก็เกิดจากพฤติกรรมการนั่งที่ไม่เหมาะสมในเวลานานๆอย่างเช่นพวกที่นั่งหน้าคอมในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยทำงานนานๆโดยที่ไม่ขยับเคลื่อนไหวร่างกายก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันหดเกร็งเป็นโรคยอดฮิตของพวกพนักงานออฟฟิศเลย
4: มีส่วนนะเนี
6: ่
4: ย
6: คือมีความรู้ค่ะผมเ
0: ป็นเฮ้ยเฮ้ย
4: เสียงใครอยู่ในห้องน้ำอ่ะพี่ปาเขาไม่อยู่นี
7: ่เออ
0: พี่ปาไม่อยู่รู้ว่าแม่แกวะ
8: เฮ้ยฉันอยู่นี่
0: โอ๊ยขอโทษมองไม่เห็นหัวแม่เล
6: ยแล้วเสียงใครคะ
4: อ้าว
9: สวัสดีครับสวัสด
0: ีโอ้ใจหายหมดเลย
4: ไอ้เด็กยังไงนะโทษนะครับใครครับเนี่ย
9: ผมเฟรมครับพอดีแวะมาเข้าห้องน้ำครับ
4: เออเข้าห้องน้ำบ้านผม
9: ใช่ครับ
2: ขอโทษนะคะเมื่อกี้เนี้ยถ่ายหนักหรือเบาถ้าหนัก5 บาทถ้าเบา2 บาท
9: พอดีเมื่อกี้อ่ามันจืดอะครับ
2: นี่บ้านนะคะไม่ใช่ห้องน้ำชายหาดบางแสน
0: แหมเดินหล่อจังนะเฟรมเอ้ยไอ้นี่มาก็ดีแล้วเนี่ยเนี่ยคือเขาอะเป็นโรคอะไรนะเรียกอะไรนะ
7: ออฟฟิศซินโดรมอะเฟรมมีวิธีแก้ไงบ้างไหม
9: อ๋อคุณป้าใช่ไหมครับเป็น
8: โอ้ไม่ใช่ฉัน
2: เขาเอง
9: อ๋อเมื่อกี้ได้ยินแต่เสียงครับนึกว่าคุณป้าเนาะพอดีผมเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาครับก็ทำเรื่องพวกนี้อยู่พอดีเลยพวกออฟฟิศซินโดรมเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหมครับครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ
6: ไปไหนคะ
0: ดูไปดูไม่ต้องไปไหนในหมอในนี้เลย
6: ดูทำไม
7: นี่ครับคุณเองครับ
6: นี่เหรอ
7: ใช่ครับ
6: อ๋อโอเคดีค่ะ
7: คร
6: ับ
7: นี่ครับคุณเอง
9: โอเคครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนน้าแอมแก้ออฟฟิศซินโดรมด้วยการกายบริหารกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูท่าแรกเลยนะเดี๋ยวให้นายแอมนะฮะใช้มือ2 ข้างเนาะ
2: จ้า
9: ประกบกันด้านหน้าอย่างนี
2: ้
9: ลักษณะนี้เนาะจากนั้นนำไปวางไว้บริเวณด้านหลังของศีรษะบริเวณไททอยนะครับให้นายแอมเนาะเกรงตัวไว้ยืดอกขึ้นจากนั้นนะครับหายใจเข้าลึกๆจังหวะหายใจออกให้นายแอมค่อยๆกดตัวลงกดศีรษะลงให้คางชิดติดหน้าอกไว้เลยนะครับตัวนะครับไม่งอเนาะตัวเก่งไว้แต่ว่าศีรษะเนี่ยเรากดลงไปเลยแอมทำค้างไว้นะครับแอมลองทำดูทำค้างไว้สัก15 วิค้างไว้ก่อนเลยจะรู้สึกตึงบริเวณต้นคอใช่ไหมฮะ
3: ตึงดีมากเลย
9: บางรายเนี่ยอาจจะล้าไปถึงบริเวณสะบักหรือหลังได้เลยนะครับทำทุกครบแล้วแอมไม่ค่อยปล่อยรู้สึกไงฮะ
2: อุ้ยร้อนเนี่ย
9: ร้อนบริเวณไหนฮะ
2: ร้อนทั้งตัวและหัวใจร้อนตรงคออ
9: ๋อร้อนตรงคอนั้นถูกต้องแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองอีกรอบนึงทำอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่มให้นะแอมหายใจ
2: ในระหว่างทำ

0: ก่อนนะก่อนที่จะเรียกน้าเนี่ยเรียกพี่ดีกว่า
1: อ๋อโอเค
2: มันจะได้แบบคึกคืน
1: ก็ช่วยช่วยหน่อยมีแรงหน่อยนะฮะโอเคได้ครับ
0: ต่อ
1: เดี๋ยวอีกรอบนึงมาเลย
0: นี่นะ
1: ด้านหน้าครับวางไว้ด้านหลังเนาะอย่าลื
0: ม
1: หายใจเข้าก่อนโอเคแล้วค่อยๆกดลงจังหวะหายใจออกในระหว่างที่พี่แอมครับขอโทษกดไว้เนาะหายใจเข้าออกต่อเวลาลองดูครับยืดอกขึ้นไว้กดตัวลงกดศีรษะลงไว้จะรู้สึกตึงนะครับสมมติครบแล้วลองผ่อนดูดีขึ้นไหมฮะรู้สึกตรงนี้สบายขึ้น
0: ใช่รู้สึกซื่อซ่าเนาะ
1: ซื่อซ่าขึ้นเนาะมีไฟขึ้น
0: ใช
1: ่ทีนี้เรามายืดต้นคอด้านข้างบ้างเป็นท่าที่สองเดี๋ยวให้แอมมือขวาเนาะ
0: พี่แอมมือขวา
1: พี่แอมมือขวาจากนั้นจับศีรษะด้านซ้าย
0: ฟึบ
1: แล้วดึงศีรษะไปทางด้านขวาครับไปค้างไว้เลยเหมือนกันเลยครับรักเทคนิคเดียวกันเลยหายใจเข้าออกตลอดเวลาทำค้างไว้ครับพยายามเชิดอกขึ้นยืนตัวตรงไว้ค้างไว้ลักษณะนี้เลยเนาะรู้สึกตึงบริเวณคอด้านข้างแต่ถ้าเกิดตึงมากๆเนี่ยอาจถึงสะบักได้เลยไหลได้เลยส
0: าม
1: สองหนึ่งลองผ่อนครับค่อยๆผ่อนนะครับพี่แอมรู้สึกไงครับดีไหม
0: ดีมากเลย
1: ดีไหมเดี๋ยวเราทำอีกข้างหนึ่งให้มันบาลานซ์กันเนาะทีนี้เปลี่ยนไปด้านซ้ายบ้างมือด้านซ้ายจับศีรษะด้านขวาอย่าลืมหายใจก่อน
0: หายใจ
1: ครับอย่าเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆดึงศีรษะเนาะไปแค่ศีรษะนะครับลำตัวตรงไว้ไม่ไปตามทำค้างไว
0: ้ดังก๊อกเลยอ่ะ
1: หายใจเข้าออกช้าๆไม่ต้องรีบครับหายใจเข้าออกปกติเลยค้างไว้นะฮะรู้สึกตึงบริเวณไหนฮะ
0: นี
1: ่มาถึงบ่าเลยใช่ไหมครับโอเคเยี่ยมมากทำค้างไว้สมมติครบแล้วค่อยๆผ่อนรู้สึกไงฮะดีบริเวณบ่าร
0: ู้สึกนี้ตึงๆดีๆเบาๆ
1: ครับงั้นเดี๋ยวเราลองทำข้างคออีกสักรอบไหมฮะทั้งสองข้างเลย
0: ได้
1: นะครับเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันเนาะมือขวาก่อนเลยปึ๊บจับวิสัยด้านซ้ายครับจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกก็ค่อยดึงโอเคครับลำตัวตรงไว้เนาะค้างไว้ในระหว่างที่เราดึงนะครับหายใจเข้าออกตลอดเวลาโอเคครับ3 2 1ค่อยๆผ่อนกลับมาอยู่ในท่าเดิมครับโอเคพี่ทำลดมือขวาลงมือซ้ายมา
0: ต้องลงแบบช้าๆหรือว่าลงธรรมดาได
1: ้ตามสบายเลยครับมาด้านซ้ายบ้าง
0: วึบ
1: หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงโอเคครับค้างไว้นะ
0: หลังดังเปี๊ยะ
1: ท่าพวกนี้นะครับทำได้ตลอดเวลาเลยเนาะระหว่างที่เรานั่งหรือว่าเราทำกิจกรรมต่างๆยามว่างนะครับทำได้เลยค้างไว้โอเคครับ3 2 1พี่แอมไม่ค่อยกลับมาอยู่ในท่าปกติเอามือลงโอเครู้สึกดีเนาะ
0: รู้สึกดีรู้สึกเบาเนอะ
1: ต่อไปเป็นท่าที่3ครับพี่แอม
0: จ้า
1: ท่านี้ยืดหน้าอกกับไหล่ด้านหน้าเนาะดับแรกเลยเดี๋ยวผมหันข้างให้ดูก่อนพี่แอมจะได้เห็นชัดๆนะฮะน้ำมือครับสอดด้านหลังเนาะประกบกันอย่างนี้เหมือนด้านหน้าเลยจากนั้นนะครับค่อยๆออกแรงแอนหน้าอกขึ้นแอนอกขึ้นลักษณะนี
0: ้
1: แต่ถ้ารู้สึกว่ายังไม่ตึงเนาะค่อยๆดันมือขึ้นมาด้านหน้าดันมือขึ้นด้านบนนะครับ
0: ดันด้านหน้าทำไม่ได้อะไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว
1: หลังครับด้านหลังขอโทษทีทีนี้จะรู้สึกตึงบริเวณหน้าอกนะครับแล้วก็หัวไหล่ด้านหน้าด้วย
0: โอ้ใช่ใช่ใช่ใ
1: ช่เดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลย
0: จ
1: ้
0: าจ้
1: าประสานมือด้านหลังครับผมหันข้างให้เห็นโอเคจะได้เห็นชัดๆนะฮะหายใจเข้าลึกก่อนครับหายใจออกค่อยๆแอนอกขึ้นโอเคทำค้างไว้เนาะถ้าเทียมไหวนะครับค่อยๆยก
0: เดี๋ยวพี่หัน
1: แขนขึ้นยกแขนขึ้นค่อยยกแขนขึ้นค้างไว้นะครับตัวตรงหายใจเข้าออกปกติเลยครับพี่โอเคจากนั้น

0: 10ถึง15วิเนาะเราค่อยๆผ่อน
1: 3วันได้มั้ย3วัน
0: โอ้นานไปใช่เดี๋ยวกล้ามเนื้อจะฉีกเอานะรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ฮะ
0: รู้สึกไงบ้าง
1: มันเอามือออกไม่ได้อ่ะช่วยดึงออก
0: ใส่มือล็อกเลยฮะรู้สึกคลายบริเวณหน้าอกมั้ย
1: ใช่รู้สึกมันมันเหมือนกับอันนี้เนาะดีขึ้น
0: ดีขึ้นเนาะ
1: ก็แก๊กก็แก๊กเลยเน
0: า
1: ะ
0: ทีเนี้ยจังหวะไหลติดหรือว่าเวลาเราทำงานเนี่ยครับเนาะบางคนไหลงุ้มอย่างนี้ลักษณะนี้แล้วเราทางท่านี้ใช่ครับคนที่ทำงานนานๆท่านี้ช่วยได้
1: จ้า
0: โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองอีกรอบนึงไหม
1: ได
0: ้โอเคมา
1: หันข้าง
0: หันข้างมามือประสานกันนะครับก่อนที่เราจะออกแรงอย่าลืมหายใจเข้าก่อน
1: จ้า
0: แล้วก็ออกแรงหายใจออกครับโอเคดันขึ้นไปด้านบนเนาะค้างไว้เลยสามสองหนึ่งค่อยลดลงสมมติว่าครบแล้ว10ถึง15วิเนาะ
1: 10ถึง15วิ
0: ทีนี้ถ้าส่วนบนของเราก็ครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนล่างกันบ้างมาสัก2ท่ามาต่อด้วยท่าที่4เลยครับมาให้พี่แอมนั่งบนโซฟาเลย
1: โอ้นั่งนะ
0: ท่านี้นะครับเป็นท่ายืดสะโพกเนาะคนที่นั่งนานนะฮะก็จะอาจจะมีการปวดได้กล้ามเนื้อกดทับได้นะฮะแล้วให้พี่แอมใช้เข่าซ้ายนะครับขัดขึ้นมาด้านบนลักษณะนี้
1: จะได้กลิ่นอะไรไม่ว่ากันนะ
0: ครับ
1: พร้อมนะ
0: พร้อมฮะขึ้นมาเลยฮะ
1: วุ๊บ
0: ปั๊บแค่นี้รู้สึกตึงหรือยัง
1: อะไรนะ
0: แค่นี้รู้สึกตึงยังคร
1: ับ อะไรนะ
0: รู้สึกตึงยังครับ
1: ตึงไม่ได้ยินขาขา
0: อ๋อขา
1: ตึงเนอะตึงจ้า
0: โอเคหลังจากนั้นนะครับก่อนออกแรงเราต้องทำไงหายใจก่อน
1: หายใจ
0: ออกแรงเราก็ค่อยกด
1: โน้มไปหรอโน้มไปหรอ
0: ไปด้านหน้าครับแอนอกด้วยเนาะเราไม่งุ้มกล้ามเชิดอกขึ้นกดลงด้านหน้า
1: โอ้โหตรงนี้ตึงเป๊ะเลย
0: ใช่ครับถ้าคนที่นั่งนานหรือว่าไม่ได้ยืนนานเนี่ยตรงนี้ตึงแน่นอนโอเคกดค้างไว้เนาะ
1: ไงนะไงนะมือไงนะ
0: มือวางปกติเลยครับวางด้านข้างก็ได้แต่เราแค่ใช้ตัวเนี่ยดันไปด้านหน้าเท่านั้นเองพยายามดันไปด้านหน้าเนาะค้างไว้เหมือนเดิมเลย10 15วิคอนเซปต์เดียวกันเลยครับหายใจเข้าออกตลอดเวลา
1: จ้า
0: อึ๊บค้างไว้ค้างไว้รู้สึกสมมุติครบแล้วเนาะเราก็กดตัวขึ้นมา
1: โอเค
0: เป็นข้างครับ
1: ข้าง
0: ให้มันเท่ากันเนาะเริ่มข้างขวาขึ้นมา
1: ใช้ได้เหมือนกันนะเราอ่ะ
0: ขอโทษครับขอโทษครับ
1: โอ้โหตายแล้วตายแล้วคุณกูขา
0: ครับขอโทษ
1: โอ้ยดีดีค่ะ
0: มาเข้าขึ้นมาครับอย่าลืมก่อนออกแรง
1: ต้อง
0: หายใจเข้า
1: หายใจเข้า
0: หายใจออกนะครับค่อยๆออกแรงโอเคกดตัวไปด้านหน้าเนาะหน้าอกชิดได้ชิดเลยแต่ถ้าใครรู้สึกตึงแค่ตรงนี้
1: ตึงแค่ตรงนี
0: ้ค้างไว้แค่ตรงนี้พอ
1: คงได้แค่ตรงนี้
0: ใช่ครับดีมากค้างไว้เนาะ
1: หลังตรงๆตึงๆเนาะ
0: หลังตรงไว้ครับหลังตรงแอดออกไว้มุด3 2 1โอเคค่อยๆผ่อนคลายขึ้นมา
1: อุ๊ยอีกนิดเดียวมันจะปวด
0: ท่านนี้ก็ช่วยยืดบริเวณสะโพกนะฮะแต่ถ้าใครตึงข้างขาเยอะเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงสะโพกไม่ถึงสะโพกนะครับถึงแค่บริเวณต้นขาด้าน
1: ใช่ตรงนี้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: ตรงน
0: ี
1: ้นะจ้ะ
0: นั้นท่าต่อไปท่าสุดท้ายของกล้ามเนื้อส่วนล่างนะฮะนะให้พี่แอม
1: ยืด
0: ขาไปด้านหน้าเนาะนั่งสักครึ่งสะโพกพอจากนั้นให้พี่แอมกระดกปลายเท้าขึ้นครับ
1: กระดก
0: จากนั้นค่อยๆใช้มือแล้วสไลด์ไปถ้าถึงปลายเท้าเนี่ยโอเคเลยแต่ถ้าถึงแค่นี้ก็พอแค่นี
1: ้เฮ้ยถึง
0: ลองกระดกปลายเท้าขึ้นเยอะครับกระดกขึ้นเยอะเข่าไม่งอครับ
1: แม่จะโกงนิดนึงงอนิดได้ไหมงอ
0: ไม่ได้ครับไม่ได้นะทำเข่าตึงเลย
1: อันนี้ไม่ถึงแล้วอ่ะ
0: ลองกระดกปลายเท้าขึ้นก่อนครับแล้วเราถึงแค่ไหน
1: แค่นี้แหละ
0: ถึงแค่นี้ก็พอแค่นี้ครับทำค้างไว้เหมือนเดิมครับหายใจเข้าออกปกติเลยนะ
1: จ้า
0: ไม่กั้นหายใจนะครับโอเคค้างไว้3 2 1โอเคค่อยๆสไลด์กลับมาไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องกระชากนะ
1: เนาะ
0: ค่อยสไลด์กลับมา
1: โอ้โหมันตึงตรงนี้เลยอ่ะ
0: รู้สึกไงบ้างครับ
1: รู้สึกนอกจากหูตึงแล้วมาตึงตรงนี้อีก
0: โอ้โหตึงเพิ่มไป2ที่เลย
1: ตึงเพิ่ม
0: แล้วเราเพิ่มไป3ที่เลยดีมั้ย
1: เ
0: ดี๋ยวเป็นข้างขวาบ้างมา
1: ได้จ้ะเดี๋ยวนะ
0: มาครับ
1: โอ้โ
0: หนี่ต้องแก้ด่วนเลยอ่ะ
1: แก้อะไรฮะ
0: แก
1: ้ต่อต่อแหมอ่ะแก้กระดูก
0: แก้กระดูกครับมาโอเคครับเหมือนเดิมเลย
1: เหมือนเดิมอ่ะ
0: ก่อนออกแรงหายใจเข้าลึกออกแรงครับค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้าเนาะ
1: ตัว
0: เขาไม่งอ
1: โอ้โหวันนี้ไม่ได้หนักเลยนี้ได้แค่นี้จ้า
0: ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้พอครับ
1: อ๋อเนี่ยเนี่ยไม่ถึงอ่ะอันนี้ไม่ถึงเลย
0: นี่เราก็แตะที่หน้าแข้งได
1: ้อ๋อได้ได้แค่นี้ได้จริง
0: ใช่ครับแตะที่หน้าแข้งได้พอ
1: สบายเลยสบายเลยได้แค่นี้จริงไม่ได้แล้วนะ
0: ได้แค่นี้พอแค่นี้พี่เดี๋ยวเจ็บถ้าเราฝืนไปเราจะอาจจะเจ็บได้นะครับค้างไว
1: ้แค่นี้อ่ะเนี่ย
0: เออ
1: เนี่ยถ้าตึงๆได้แค่นี้
0: หายใจเข้าออกตลอดเวลาเลยพยายามหายใจสมมุติ3 2และ1ค่อยๆผ่อนมาน
1: ับช้าจัง
0: เป็นไงบ้างครับพี่แอม
1: โอ้ยเข่านี่แบบว่าดีนะดีขึ้นแต่มันตึงเนาะมันก็จะแบบว่ามันถ้าเหยียดเข่าตึงอ่ะมันจะโอ้โหเจ็บมากเลยเพราะว่าเข่ามันนะแก่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าพวกนี้ครับพี่แอมเราทำได้ตลอดเลยเราอยู่บ้านเราทำได้ตลอดซึ่งมันจะช่วยพวกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของข้อต่ออะไรต่างๆครับ
1: ดีดีดี
0: วันนี้ก็มีท่าเพียงเท่านี้ครับเราไปฝึกได้ที่บ้านจำได้ไหมครับ
1: จำได
0: ้โอเคนะครับอย่าลืม
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้ก็
1: จำได้
0: จำได้โอเคครับ
1: เอ๊ะไม่ก็ยังชั่วหน่อยนะคะขอบคุณมากเลย
0: ครับ
1: นี่ครั้งนี้นะให้อาบฟรีไม่คิดตังค
0: ์อุ้ยขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวนั้นผมขอกลับก่อนนะครับ
2: เฮ้ยกลับโรงพยาบาลเลยเหรอ
0: กลับห้องน้ำครับผมกินต่อให้หมดเลย
2: ก
0: ิน
2: อะไรวะเนี่ย
0: ขอตัวก่อนนะครับ
2: เออบายบายเฟรมดีดี
3: คุณมาก
4: ขอบคุณ
2: เออรอห้องน้ำด้วย
5: ไปแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอิงขอกลับด้วยนะกันนะคะเดี๋ยวไปข้างนอก
6: อยู่กินข้าวกับพวกป้าก่อนสิลูก
5: อ๋อไม่เป็นไรอะค่ะคือจะดีเหรอคะคือจริงๆอิงเกรงใจมากเลยค่ะคือจริง
3: ๆจริงๆ
5: ก็อิงก็อยากกินต้มยำกุ้งนะคะแบบแกงส้มนะคะแล้วก็เป็ดปักกิ่งแต่ว่าถ้าเกิดทางนี้ดีก็คือขับรถไปออมถึงออมน้องน้องก็แวะเลี้ยวไปซื้อข้าวหลามให้ด้วยจริงๆอิงไม่หิวเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตับห่านตับเป็ดก็ได้ไม่ตับห่านดีกว่าค่ะเพราะว่าตับห่านอร่อยกว่าแต่ถ้าเป็นอาราคาร์ก็ดีเพราะว่าอาราคาร์จะได้กินหลายคนไม่ต้องแชร์เอาเฉพาะครอบครัวเราก็ได้เนาะ
3: ครอบ
5: ครัวเราก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบแต่จริงๆอยากกินนะจริง
3: ๆ
5: อยากกินซูกี้มากเลยไอหม้อไฟอะไรเงี้ยแบบมันอากาศดีมากแล้วก็กินเนาะแบบกินอย่างเงี้ยเนาะกินเนื้อแบบเนื้อชบูเนาะหมูกระทะถ้ากินหมูกระทะได้เนาะโอ้ตั้งโต๊ะกันเลยแล้วก็
2: นี่แหละนี่เฮ้ยอันนี้นี่ชัดเลย
3: สวยงาม
2: สวยงามเลยแล้วก็มามุมนี
3: ้
2: โอ้ดีเลยโพสเลยครับโพสเลยครับหันหลังชนกันชนกันคุณหมอมาแป้งซบหน่อยดีมากครับนั่นเลยคุณหมอเขาแต่อะไรคุณหมอมาแป้งแต่อะไรอย่างงั้นปุ๊บสุดท้ายสลังเฮโยเยี่ยมมากไม่ได้มาถ่ายแบบนะคร
3: ับ ก็เห็นสองกล้องมาทางผมก็ดูใจให้เราสองคนเป็นแบบให
7: ้พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
8: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะเงเงชะเง
9: เฮเอาเฮเฮ
8: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
9: เฮ้เอาเฮ้เฮ
8: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
9: เฮ้เอาเฮ้เฮ
8: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
9: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
8: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได
9: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
8: แปรงฟันอ่ะ

0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆ
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ล้าง

0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดหอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศาสนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะ จัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูไม่สุดแต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่น

0: ันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: ก็ต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเถ้าปัน
2: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
2: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
2: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
2: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
2: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
2: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอันนี้คือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
2: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
2: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
2: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับ การกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
2: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
0: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
2: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี
1: ้แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
2: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
2: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๋ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
2: ่ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
2: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
0: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการแย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: อนศิลป
1: ์หูยหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเขาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับ
2: ผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับเพิ่มกับตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับ
1: คราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับในการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบๆของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้
2: ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอ
1: ถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้
2: ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง
1: ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับจบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: วันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างล่ะคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
4: โห
5: โหท้องทั้งนั้นเลย
6: พอพออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
5: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
7: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
6: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
6: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
5: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
7: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
5: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
7: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
6: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: ีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่ไม่ทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พ่อจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หัก เสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ได้

0: การความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
2: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกครบและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
1: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
2: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
2: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
2: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
4: ทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
2: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
3: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
5: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมาก

0: มีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังนะคะ
2: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
3: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
2: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
0: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
4: นั่นนะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
3: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
4: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
0: น่ากลัวจังเลย
3: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
0: น่ากลัวจัง
3: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
0: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
4: เราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
1: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
4: ขอบใจมากนะบาส
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
5: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

กมเพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนนะคะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจผ่านฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจผ่านฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะและสำหรับหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆคือหน้าที่ของเด็กดีค่ะหน้าที่ของเด็กดีนะคะมีอะไรบ้างเด็กๆนะคะออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะอย่างเช่นค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านต่างๆค่ะหรือว่านะคะเด็กๆมาโรงเรียนและเด็กๆตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และคุณครูค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์เลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องยาลินดาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องลินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาค่ะหน้าที่ของเด็กดีหนูเคยทำอะไรบ้างคะ
1: ถูบ้านค่ะ
0: หนูถูบ้านหนูช่วยใครถูบ้านคะ
1: คุณแม
0: ่ช่วยคุณแม่และหนูทำอะไรอีกบ้างคะที่เป็นหน้าที่ของเด็กดี
1: ฝาดบ้าน
0: กวาดบ้านหนูช่วยใครกวาดบ้านบ้างคะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันค่ะหน้าที่ของเด็กดีหนูเคยทำอะไรบ้างคะ
2: หนูเคยให้แม่หนูช่วยแม่ซักผ้าค่ะ
0: หนูเคยช่วยคุณแม่ซักผ้าแล้วเสื้อผ้าที่หนูซักผ้าของใครบ้างคะ
2: ซักผ้าของแม
0: ่ซักผ้าของคุณแม่และซักผ้าของใครคะ
2: ของคุณพ่อด้วยค่ะ
0: และซักผ้าของคุณพ่อด้วยนอกจากหนูจะช่วยคุณแม่ซักผ้าแล้วหนูยังทำหน้าที่เด็กดีอะไรอีกบ้างคะ
2: ช่วยแม่ฝากบ้านค่ะ
0: ช่วยคุณแม่กวาดบ้านเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะน้องกันนะคะได้ออกมาเล่าว่าหน้าที่ของเด็กดีที่น้องกันเคยทำนะคะน้องกันเคยช่วยคุณแม่ซักผ้าและกวาดบ้านค่ะและผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตามๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะหน้าที่ของเด็กดีหนูเคยทำอะไรบ้างคะ
2: ถูบ้านค่ะ
0: หนูถูบ้านแล้วหนูช่วยใครถูบ้านบ้างคะ
2: คุณแม่ค่ะ
0: หนูเคยช่วยคุณแม่ถูบ้านนอกจากหนูจะเคยช่วยคุณแม่ถูบ้านแล้วหนูยังทำหน้าที่เด็กดีอะไรอีกบ้างคะ
2: กวาดบ้านค่ะ
0: กวาดบ้านหนูช่วยใครกวาดบ้านคะ
2: คุณพ่อค่ะ
0: ช่วยคุณพ่อกวาดบ้านเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะน้องอองฟองนะคะได้ออกมาเล่าว่าหน้าที่ของเด็กดีที่น้องอองฟองเคยทำนะคะน้องอองฟองช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านและถูบ้านค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องหมุยมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยมุยค่ะน้องหมุยมุยค่ะหน้าที่เด็กดีที่หนูเคยทำหนูเคยทำอะไรบ้างคะ
4: หนูเคยรีดน้ำต้นไม้ให้แม่ค่ะ
0: หนูเคยรดน้ำต้นไม้ให้คุณแม่หนูช่วยคุณแม่รดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: นอกจากหนูจะช่วยคุณแม่รดน้ำต้นไม้แล้วหนูยังทำหน้าที่เด็กดีอะไรอีกบ้างคะ
4: คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายแล้วหนูทำอย่างไรคะ
4: หนูยาให้คุณพ่อคุณแม่กินค่ะ
0: หนูนำยามาให้คุณพ่อและคุณแม่รับประทานใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะน้องหมุยหมุยนะคะได้ออกมาเล่าว่าหน้าที่ของเด็กดีนะคะน้องหมุยหมุยได้ช่วยคุณแม่รดน้ำต้นไม้ค่ะและเมื่อคุณพ่อคุณแม่เจ็บป่วยนะคะน้องหมุยหมุยได้นำยามาให้คุณพ่อคุณแม่รับประทานด้วยค่ะและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
5: น้องอาก้าครับ
0: ชื่อน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าค่ะหน้าที่ของเด็กดีหนูเคยทำอะไรบ้างคะ
5: ถูบ้าน
0: ถูบ้านหนูช่วยใครถูบ้านคะ
5: คุณแม
0: ่ช่วยคุณแม่ถูบ้านแล้วหนูเคยทำหน้าที่เด็กดีอะไรอีกบ้างคะ
5: รดน้ำต้นไม
0: ้รดน้ำต้นไม้หนูช่วยใครรดน้ำต้นไม้คะช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอากาด้วยค่ะน้องอานะคะได้ออกมาเล่าว่าหน้าที่เด็กดีนะคะน้องอากาได้ช่วยคุณแม่ถูบ้านและยังช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้ด้วยค่ะคุณ

0: นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินขาหน้าที่เด็กดีหนูเคยทำอะไรบ้างคะ
1: หนูเรียน
0: หนูเรียนหนังสือแล้วเมื่อหนูเรียนหนังสือหนูจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะ
1: อ่านหนังสือ
0: จะต้องอ่านหนังสือและจะต้องทำอะไรอีกคะ
1: เล่น
0: จะต้องตั้งใจเรียนไหมคะจะต้องตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนแล้วต้องเชื่อฟังใครด้วยคะ
1: คุณครู
0: เชื่อฟังคุณครูและเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงค่ะได้ออกมาสนทนาข่าวในหัวข้อหน้าที่ของเด็กดีค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวให้กับเด็กๆได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องขนมหวานค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: ชื่อน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานค่ะหน้าที่เด็กดีหนูเคยทำอะไรบ้างคะ
1: เคยกวาดบ้านให้คุณพ่อคุณแม่
0: เคยทำความสะอาดบ้านให้คุณพ่อคุณแม่หนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างคะ
1: กวาดบ้านกับซักผ้าก
0: วาดบ้านกับซักผ้าแล้วหนูเคยทำหน้าที่ของเด็กดีอะไรอีกบ้างคะ
1: ห่มผ้าห่ม
0: ผ้าห่มทำไมคะลูก
1: เดี๋ยวเพื่อนหนูห่มได้
0: หนูนำผ้าห่มมาห่มใช่ไหมคะนำผ้าห่มมาห่มเพราะว่าอะไรคะ
1: เดี๋ยวหนาว
0: เพราะว่าอากาศหนาวแล้วเมื่อหนูห่มผ้าเสร็จแล้วหนูนำผ้าห่มไปซักด้วยไหมคะใครช่วยหนูซักคะ
1: คุณแม่ค่ะ
0: คุณแม่ช่วยกันซักผ้าห่มใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะน้องขนมหวานนะคะได้ออกมาเล่าว่าหน้าที่ของเด็กดีนะคะน้องขนมหวานได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสิตค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: บาสิตค่ะ
0: ชื่อน้องบาสิตค่ะน้องบาซิตขาหน้าที่ของเด็กดีหนูเคยทำอะไรบ้างคะ
2: ซักผ้า
0: ซักผ้าหนูช่วยใครซักผ้าคะ
2: คุณแม่คุณพ่อ
0: ช่วยคุณพ่อคุณแม่ซักผ้าและหนูซักผ้าของใครบ้างคะ
2: ของหนูก็กับคุณแม่กับคุณแม่กับคุณพ่อ
0: มีเสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่และของน้องบาซิตนอกจากหนูจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ซักผ้าแล้วหนูยังช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะ
2: กวาดบ้าน
0: กวาดบ้านเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสิตด้วยค่ะน้องบาสิตนะคะได้ออกมาเล่าว่าหน้าที่เด็กดีนะคะน้องบาสิตได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ซักผ้าและช่วยคุณแม่กวาดบ้านด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงค่ะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันไปแล้วนะคะได้ฝึกความกล้าแสดงออกให้กับเด็กๆค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเรา3 คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวกันนะคะเด็กๆ เรามาดูเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้ค่ะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้วันนี้นะคะก็คือกลองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

คือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าครูหญิงเคาะ2ครั้งติดกันคือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องค่ะเด็กๆได้ทบทวนกันจังหวะไปแล้วนะคะต่อไปค่ะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวค่ะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะครูหญิงจะนับ1ถึง5นะคะ1 2

ใครได้พื้นที่แล้วหยุดอยู่ในพื้นที่ของตนเองเลยค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะเคลื่อนไหวอยู่กับที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของตนเองค่ะและให้เด็กๆนะคะทำท่าตามจินตนาการได้เลยค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องยาลินดาทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำท
0: ่ากระต่ายน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าเครื่องบินน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องเกดทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าขับรถน่ารักมากค่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ค่ะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆสามารถเดินได้ค่ะแต่เด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องการทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าทหารน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

ว่าหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องมาตินทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่ากระต่ายน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวและฟังจังหวะที่คุณครูขอก่อนนะคะข้อตกลงของครูหญิงนะคะเด็กๆ

ครูหญิงพูดว่าจักรยานครูหญิงจะให้เด็กไปที่มุมบทบาทสมค่ะและถ้าครูหญิงพูดว่ารถยนต์ครูหญิงจะให้เด็กไปที่มุมบล็อกค่ะนี่คือข้อตกลงของเรานะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กเคลื่อนไหวก่อนค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินจังหวะหยุดและคุณครูพูดว่าอะไรให้เด็กๆไปที่มุมนั้นนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเด็กๆสามารถทำท่าตามจินตนาการของตนเองได้เลยค่ะฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆฟังนะคะว่าครูหญิงจะพูดว่าอะไรจักรยานเด็กๆจะต้องไปที่มุมไหนคะมุมบทบาทสมมุติเก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะครูหญิงจะพูดว่ารถยนต์เด็กๆจะต้องไปที่มุมไหนคะมุมบล็อกเก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะจักรยานเด็กๆจะต้องไปมุมไหนคะมุมบทบาทสมมุติเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะรถยนต์เด็กๆจะต้องไปที่มุมไหนคะมุมบล็อกเก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็ก

หาพื้นที่นั่งเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

ภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักและหลับตาค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเลยค่ะและเมื่อเด็กๆเคลื่อนไหวเสร็จนะคะเด็กๆได้มาขายกล้ามเนื้อด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยการเดินทางนะคะครูหญิงนะคะจะชี้ชื่อหน่วยและให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะหน่
1: วย
0: การเดินทางหน่
1: วย
0: การเดินทางวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยการเดินทางค่ะและเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องเดินทางทางบกค่ะวันนี้นะคะครูหญิงมีเสียงปริศนามาให้เด็กๆได้ฟังค่ะข้อตกลงของเราในการฟังเสียงปริศนานะคะเด็กๆจะคุยกันเสียงดังได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เพราะว่าถ้าเด็กๆคุยกันเสียงดังเราจะได้ยินเสียงที่คุณครูเปิดไหมคะไม่ได้ยินนะคะข้อตกลงของเราเด็กๆจะต้องนั่งให้เรียบร้อยตั้งใจฟังเสียงปริศนาที่คุณครูเปิดนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงปริศนากันเลยค่ะ

0: เสียงที่เด็กๆได้ยินคือเสียงอะไรคะเด็กๆคิดว่าเป็นเสียงรถไฟใช่ไหมคะแล้วนอกจากเสียงรถไฟที่เด็กๆได้ยินแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นเสียงยานพาหนะชนิดใดได้บ้างคะเด็กๆบางคนบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนเครื่องบินใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันค่ะเด็กๆว่าเสียงที่เด็กๆได้ยินคือเสียงยานพาหนะชนิดใดคืออะไรคะคือรถไฟเสียงปริศนาที่เด็กๆได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเสียงรถไฟเสียงเป็นแบบไหนคะเด็กๆฉึกฉักปูนปูนใช่ไหมคะเสียงที่เด็กๆได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเสียงรถไฟค่ะและครูหญิงนะคะมีเสียงปริศนาอีกหนึ่งเสียงให้เด็กๆฟังด้วยค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะเสียงที่เด็กๆได้ฟังเมื่อสักครู่นี้คือเสียงอะไรคะ
1: รถยนต์
0: รถยนต์นอกจากรถยนต์แล้วเด็กๆคิดว่าเสียงที่เราได้ยินคือเสียงของยานพาหนะชนิดใดอีกคะบางคนบอกว่าเรือใช่ไหมคะเสียงที่เด็กๆได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะคะจะคือเสียงอะไรเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันค่ะคือเสียงของยานพาหนะชนิดใดคะคือรถยนต์นะคะเด็กๆนะคะได้ฟังเสียงปริศนาทั้งสองเสียงไปแล้วค่ะมีเสียงปริศนาของยานพาหนะชนิดใดบ้างคะเด็กๆมีรถไฟและเสียงของยานพาหนะชนิดใดคะรถยนต์เด็กๆนะคะได้ฟังเสียงปริศนากันไปแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะมีภาพยานพาหนะทางบกให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพแรกกันค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะภาพนี้คือยานพาหนะชนิดใดคะ
1: รถไฟ
0: คือรถไฟรถไฟเสียงดังแบบไหนคะเด็กๆรถไฟเสียงปูนปูนภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือยานพาหนะทางบกที่เรียกว่ารถไฟค่ะขบวนรถไฟขบวนนี้ยาวไหมคะเด็กๆยาวแล้วรถไฟเขาจะวิ่งอยู่ที่ไหนคะวิ่งอยู่ที่บนรางรถไฟรถไฟวิ่งบนถนนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่ารถไฟเขาจะวิ่งที่บนรางรถไฟค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพรถไฟค่ะครูหญิงจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะรถไฟ
1: รถไฟ
0: รถไฟภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือรถไฟรถไฟนะคะเป็นยานพาหนะทางบกค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพรถไฟไปแล้วค่ะครูหญิงนะคะมีภาพยานพาหนะทางบกภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือภาพรถเรียกว่ารถอะไรคะรถยนต์สีอะไรคะ
1: ส
0: ีแดงภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพรถยนต์ค่ะรถยนต์นะคะเป็นยานพาหนะทางบกค่ะรถยนต์เราจะวิ่งที่ไหนคะวิ่งบนถนนใช่ไหมคะแล้วรถยนต์นะคะเป็นยานพาหนะที่สามารถพาเราไปยังที่ต่างๆได้ค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพรถยนต์ค่ะครูหญิงจะชี้คำนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะรถยนต
1: ์รถยนต์
0: รถยนต์และเมื่อเด็กๆนั่งรถยนต์เด็กๆจะต้องทำอย่างไรด้วยคะคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะเด็กๆนะคะได้ดูภาพรถยนต์กันไปแล้วค่ะครูหญิงนะคะมีภาพยานพาหนะทางบกภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูค่ะเรามาดูภาพต่อไปกันเลยค่
1: ะ
0: ภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: จ
0: ัก
1: รยาน
0: ภาพนี้นะคะก็คือภาพรถจักรยานค่ะรถจักรยานนะคะก็เป็นยานพาหนะทางบกเหมือนกันค่ะและบริเวณบนถนนนะคะเด็กๆจะมีพื้นที่ที่ให้เด็กๆได้ปั่นจักรยานบนทางปั่นจักรยานด้วยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพรถจักรยานครูหญิงจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะ
1: รถ
0: จักรยาน
1: รถ
0: จักรยานภาพนี้นะคะก็คือภาพรถจักรยานค่ะรถจักรยานนะคะเป็นยานพาหนะทางบกเหมือนกันค่ะ เด็กๆนะคะได้ดูภาพรถจักรยานกันไปแล้วค่ะและครูหญิงนะคะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะภาพนี้คือภาพอะไรลูกรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะในภาพนี้ก็คือภาพรถจักรยานยนต์ค่ะเด็กๆขาเวลาที่เรานั่งรถจักรยานยนต์เราจะต้องสวมใส่อะไรด้วยคะสวมใส่อะไรลูกสวมใส่หมวกกันน็อกถ้าเด็กๆนั่งรถจักรยานยนต์และเด็กๆไม่สวมใส่หมวกกันน็อกจะเป็นอย่างไรคะถ้าเกิดอุบัติเหตุอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะเพราะว่าหมวกกันน็อกนะคะจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุให้กับเด็กๆได้ค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพรถจักรยานยนต์ค่ะคุณหญิงจะชี้คำเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ภาพนี้นะคะก็คือภาพรถจักรยานยนต์ค่ะรถจักรยานยนต์นะคะก็เป็นยานพาหนะทางบกค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพเกี่ยวกับยานพาหนะทางบกกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆสังเกตป้ายของคุณครูค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตป้ายของคุณครูนะคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างลูกมีทางรถไฟและมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะป้ายของคุณครูมีถนนและมีอะไรอีกคะมีไฟจราจรกิจกรรมที่ครูหญิงจะให้เด็กๆทำในวันนี้นะคะครูหญิงมีกิจกรรมให้เด็กๆนำภาพยานพาหนะทางบกนะคะมาติดลงในป้ายที่คุณครูทำมาให้เด็กๆค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะครูหญิงนะคะมีภาพยานพาหนะทางบกมาให้เด็กๆดูด้วยค่ะเดี๋ยวเราดูภาพแรกกันค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรคะรถไฟรถไฟเป็นยานพาหนะทางไหนคะทางบกถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะรถยนต์รถยนต์เป็นยานพาหนะทางไหนคะทางบกและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะรถโรงเรียนหรือว่ารถประจำนะคะเป็นยานพาหนะทางไหนคะทางบกและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะทางไหนคะทางบกนะคะครูหญิงนะคะได้ให้เด็กๆดูภาพยานพาหนะทางบกไปแล้วนะคะส่วนป้ายด้านนี้ค่ะเด็กๆครูหญิงนะคะจะชี้ให้เด็กๆดูค่ะว่ามีภาพอะไรบ้างด้านบนที่เป็นสีฟ้าๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะมีท้องฟ้าและมีอะไรคะมีก้อนเมฆด้านบนนี้นะคะที่เด็กๆเห็นก็คือทางอากาศค่ะทางอากาศนะคะจะมีท้องฟ้าและก้อนเมฆค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะตรงนี้คือทางรถไฟนะคะทางรถไฟและเด็กๆสังเกตเห็นอะไรอีกคะถนนและมีอะไรอีกคะเด็กๆมีไฟจราจรนะคะภาพตรงนี้นะคะเด็กๆก็คือทางบกค่ะทางบกนะคะว่าทางบกของเรามียานพาหนะชนิดใดที่สามารถอยู่ทางบกได้บ้างค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
1: น้ำ
0: นี่นะคะก็คือทางน้ำค่ะครูหญิงนะคะได้ให้เด็กๆดูภาพป้ายของคุณครูไปแล้วค่ะต่อไปค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมานำภาพยานพาหนะไปติดให้คุณครูค่ะว่ายานพาหนะที่เด็กๆเลือกนะคะคือยานพาหนะชนิดใดค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะ ชี้น้องบาสค่ะน้องบาสเลือกภาพหนึ่งภาพค่ะถือให้เพื่อนๆดูค่ะน้องบาสเลือกภาพอะไรคะ
2: รถไฟ
0: น้องบาสเลือกภาพรถไฟรถไฟเป็นยานพาหนะทางไหนคะ
2: ทางรถไฟ
0: ทางรถไฟหรือว่าทางบกค่ะน้องบาสนำภาพรถไฟไปติดได้เลยค่ะเด็กๆช่วยกันสังเกตนะคะว่าเพื่อนๆติดได้ถูกต้องไหมเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสนะคะนำภาพรถไฟมาติดที่บนรางรถไฟค่ะและครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมหยิบภาพยานพาหนะ1ภาพค่ะน้องข้าวหอมเลือกภาพอะไรคะ
2: รถบัส
0: รถโรงเรียนหรือว่ารถประจำใช่ไหมคะรถโรงเรียนเป็นยานพาหนะทางไหนคะ
2: ทางถนน
0: ทางโบกที่วิ่งอยู่บนถนนเก่งมากค่ะน้องข้าวหอมนำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะและครูหญิงนะคะยังเหลือภาพยานพาหนะอีก2ภาพค่ะเด็กๆให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยเลือกภาพยานพาหนะค่ะน้องหมุยหมุยเลือกภาพอะไรคะ
2: รถยนต์ค่ะ
0: น้องหมุยหมุยเลือกภาพรถยนต์รถยนต์เป็นยานพาหนะทางไหนคะ
2: ถนนค่ะ
0: วิ่งบนถนนหรือว่าเป็นยานพาหนะทางบกนะคะน้องหมุยหมุยนำภาพรถยนต์ไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนสุดท้ายเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองหยิบภาพอะไรคะ
2: รถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
0: รถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ค่ะรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะทางไหนคะ
2: ทางถนนค่ะ
0: วิ่งบนถนนหรือว่าทางบกค่ะเก่งมากค่ะน้องอองฟองนำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้นำภาพยานพาหนะทางบกมาติดแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันค่ะว่ายานพาหนะทางบกมีอะไรบ้างภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะรถไฟรถไฟเป็นยานพาหนะทางไหนคะทางบกเพราะว่ารถไฟนะคะจะวิ่งบนรางรถไฟค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆที่เด็กๆนำมาติดคือภาพอะไรคะรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ค่ะรถจักรยานยนต์นะคะเป็นยานพาหนะทางไหนคะเด็กๆ
1: ทางถนน
0: ทางโบกที่วิ่งอยู่บนถนนใช่ไหมคะและภาพต่อไปที่เด็กๆนำมาติดค่ะคือภาพอะไรคะ
1: รถยนต์
0: เป็นยานพาหนะทางไหนคะ
1: ทางถนน
0: วิ่งบนถนนหรือว่าทางโบกค่ะและภาพสุดท้ายที่เด็กๆนำมาติดค่ะคือภาพอะไรคะรถโรงเรียนหรือว่ารถประจำใช่ไหมคะรถโรงเรียนเป็นยานพาหนะทางไหนคะเด็กๆทางโบกเพราะว่าวิ่งอยู่บนถนนเหมือนกันค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองแหละเพื่อนๆด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ออกมาติดภาพยานพาหนะทางบกกันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะครูหญิงจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางทางบกค่ะ ให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับการเดินทางทางบกยานพาหนะที่อยู่ทางบกมีอะไรบ้างคะยานพาหนะทางบกมีอะไรบ้างคะ
2: รถไฟ
0: รถไฟแล้วรถไฟจะต้องอยู่ที่ไหนคะ
2: รางรถไฟ
0: อยู่ที่บนรางรถไฟหรือว่าวิ่งบนรางรถไฟเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะและคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับการเดินทางทางบกการเดินทางทางบกเรามียานพาหนะชนิดใดบ้างคะ
2: รถยนต์ครับ
0: รถยนต์และเมื่อเวลาเรานั่ง

0: รถยนต์เราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะ
1: คาดเข็มขัดครับ
0: คาดเข็มขัดนิรภัยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาทด้วยค่ะและผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กอีก1คนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับการเดินทางทางบกยานพาหนะทางบกมียานพาหนะชนิดใดบ้างคะ
1: รถยนต์ค่ะ
0: รถยนต์และเมื่อเวลานั่งรถยนต์เราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะ
1: คาดเข็มขัด
0: คาดเข็มขัดนิรภัยและยานพาหนะทางบกมีชนิดใดอีกบ้างคะ
1: รถจักรยานยนต์ค่ะ
0: รถจักรยานยนต์เมื่อเวลานั่งรถจักรยานยนต์เราจะต้องสวมใส่อะไรคะ
1: ใส่หมวกกันน็อก
0: สวมใส่หมวกกันน็อกเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางทางบกค่ะและยานพาหนะทางบกมีอะไรบ้างคะเด็กๆมีอะไรบ้างคะสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในวันนี้มีรถยนต์และมีรถอะไรอีกคะรถไฟและมีอะไรอีกคะมีรถอะไรอีกลูกที่เป็นยานพาหนะทางบกรถจักรยานยนต์และรถจักรยานใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางทางบกค่ะและเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับยานพาหนะทางบกด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องผจญพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: วันนี้เสนอตอนโทรศัพท์เส้นเชือกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีแคทโต้กำลังทำอะไรกันอยู่เหรอจ้า
3: ฮะสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ้ะเนี่ย
3: เฮ้บ้านครับ
2: อ๋อฟ้าฟ้าต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ้าแล้วแคทโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
4: รถครับ
2: น่ารักจังเลยแคทโต้ฟ้าฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมไงฟ้าฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าฟ้าแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: แรปโบ้กับแรปบี้นี่นา
1: ฮะแรปโบ
2: ้แรปบี้ฟ้าฟ้า
1: แคทโต
0: อ้าวไม่ต้องงงกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
1: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
0: ใช่แล้วจ้ะถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะไหนรับบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านนึงนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักแรบบี้สิจ๊ะ
1: เอ๊ะแรบบี้เอ๊ะฟ้าฟ้าเฮ้ยแรบบี
0: ้เห็นไหม
1: ฟ้าฟ้า
0: ทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
2: ้ฟ้าฟ้า
0: ต้องอยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
2: เอ
0: ๊อุปกรณ์นะมีแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋องสองใบแล้วก็เชือกจ้ะขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้งสองใบเลยนะแบบนี้จ้ะแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆ อาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
2: อ่ะโทรศัพท์ของแคทโ
1: ต้ฮ่าแรบบี้ฟ้าฟ้า
2: แรบโบแคทโต้
0: ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

Oh.

0: Huh?
1: Huh?
0: Huh?
1: Huh?

เปเป้เกมเพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลูบซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงน่ารักมากค่ะเด็กๆกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3คือกิจกรรมร้อยหลอดค่ะครูหญิงนะคะมีอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมร้อยหลอดมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือเชือกค่ะและปลายเชือกด้านล่างนะคะคุณครูจะผูกด้วยลูกปัดไว้ให้เด็กๆแล้วค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะหลอดค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆร้อยหลอดและลูกปัดสลับกันค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆลูกปัดค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้ร้อยหลอดและลูกปัดนะคะสลับกันค่ะครูหญิงนะคะได้ให้เด็กๆดูอุปกรณ์กันไปแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะสาธิตวิธีการร้อยหลอดให้เด็กๆดูค่ะให้เด็กๆเลือกเชือกคนละ1เส้นนะคะเมื่อเด็กๆเลือกเชือกแล้วนะคะต่อไปให้เด็กๆเลือกหลอดหรือว่าลูกปัดนะคะตามที่เด็กๆสนใจได้เลยคุณครูนะคะขอเลือกหลอดก่อนค่ะตอนที่เด็กๆจะร้อยนะคะให้เด็กๆร้อยหลอดเข้าไปที่ปลายเชือกค่ะค่อยดึงเชือกค่ะเมื่อเด็กๆร้อยเสร็จแล้วหลอดของเราจะอยู่ตรงไหนคะจะอยู่ที่ปลายเชือกด้านล่างใช่ไหมคะและต่อไปค่ะเด็กๆเมื่อเราร้อยหลอดแล้วต่อไปคุณหญิงจะร้อยลูกปัดค่ะคุณหญิงจะหยิบลูกปัดมา1เม็ดค่ะแล้วครูหญิงก็จะร้อยลงไปแบบนี้ค่ะและลูกปัดเราก็จะหล่นลงมาอยู่ปลายเชือกเหมือนกันค่ะในลักษณะแบบนี้ค่ะครูหญิงจะสาธิตให้เด็กๆดูอีกนะคะคุณครูร้อยลูกปัดแล้วต่อไปคุณครูจะต้องร้อยอะไรคะเด็กๆร้อยหลอดถูกต้องค่ะคุณครูก็นำหลอดร้อยลงไปที่เชือกค่ะแบบนี้นะคะหลอดของเราอยู่ตรงไหนคะอยู่ในเชือกแล้วนะคะและครูหญิงก็จะร้อยลูกปัดอีกค่ะให้เด็กๆจับแล้วปล่อยเชือกลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆนะคะร้อยเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณครูร้อยหลอดและลูกปัดสลับกันใช่ไหมคะเด็กๆผลงานนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆทำเป็นสร้อยคอค่ะและครูหญิงนะคะมีผลงานที่สมบูรณ์ให้เด็กๆดูค่ะว่าเมื่อเราร้อยหลอดเต็มเส้นของเชือกแล้วนะคะจะเป็นแบบไหนค่ะนี่ค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆนะคะร้อยหลอดและลูกปัดนะคะเต็มความยาวของเชือกแล้วนะคะเด็กๆจะได้ผลงานในลักษณะแบบนี้ค่ะเด็กๆนะคะจะได้ทำเป็นสร้อยคอและสามารถนำกลับบ้านได้ค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมวิทยาศาสตร์และมุมบทบาทสมมุติถ้าเด็กๆนะคะทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพ
พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะแถวกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆเดินไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะ

เด็กๆได้เชือกคนละ1เส้นแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆนำหลอดมาร้อยลงไปเลยค่ะเด็กๆร้อยสลับหลอดและลูกปัดนะคะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะครูหญิงมีผลงานให้เด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะผลงานแรกค่ะกิจกรรมปั้นสัญลักษณ์ของใครคะของน้องมาร์ตินขอเชิญน้องมาร์ตินค่ะน้องมาร์ตินทำกิจกรรมอะไรคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: กิจกรรมปั้นแล้ววันนี้น้องมาร์ตินปั้นเป็นอะไรคะ
1: งูกับนก
0: ปั้นเป็นงูกับนกเด็กๆคะผลงานของน้องมาร์ตินสวยไหมคะสวยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมาร์ตินด้วยค่ะและครูอีกนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะออกมาเล่าผลงานของกิจกรรมใหม่ค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะกิจกรรมที่หนูทำกิจกรรมอะไรคะ
2: กิจกรรมร้อยหลอด
0: ร้อยหลอดแล้ววันนี้เราใช้อะไรร้อยบ้างคะ
2: หลอด
0: หลอดกับอะไรคะ
2: ลูกปัด
0: กับลูกปัดเราร้อยเป็นอะไรคะ
2: เป็นสร้อยคอ
0: เป็นสร้อยคอเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆทุกคนนะคะได้ร้อยหลอดค่ะและเด็กๆนะคะสามารถนำผลงานกลับบ้านได้ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นหนอนกระดึบกระดึบมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นกระต่ายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู3นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมวเหมียวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมงมุมลายไต่ขึ้นฟ้ามือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวสวยงามให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมภาพตัดต่อยานพาหนะค่ะครูหญิงนะคะมีภาพหลักให้เด็กๆได้ดูค่ะภาพหลักของคุณครูคือภาพอะไรคะภาพนี้นะคะก็คือภาพรถยนต์ค่ะและครูหญิงนะคะได้กระจายเกมภาพตัดต่อไว้แล้วค่ะครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการเล่นเกมภาพตัดต่อให้เด็กๆดูค่ะเด็กๆช่วยคุณครูเลือกสิคะว่าเราจะนำภาพไหนมาวางภาพแรกคะเด็กๆเลือกส่วนล้อภาพนี้ใช่ไหมคะภาพนี้จะมีส่วนล้อที่เด็กๆบอกคุณครูวางตรงนี้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องและภาพต่อไปค่ะเราจะนำภาพตัดต่อภาพไหนมาวางอีกคะเด็กๆภาพล้อภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะเดี๋ยวครูหญิงลองนำมาวางถูกต้องไหมไม่ถูกและมีภาพล้อภาพไหนอีกคะเด็กๆภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพล้อภาพนี้มาวางเลยถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ครูหญิงนะคะได้สา

0: ธิตวิธีการเล่นเกมภาพตัดต่อยานพาหนะให้เด็กๆ ดูไปแล้วนะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้วนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะ

0: ครูหญิงจะให้เด็กๆเล่นเกมภาพตัดต่อรถยนต์ค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพหลักคือภาพรถยนต์นะคะและมีส่วนประกอบอะไรบ้างลูกมีอะไรบ้างคะมีล้อและมีอะไรคะ
1: ม
0: ีไฟและมีอะไรคะมีประตูใช่ไหมคะให้เด็กๆสังเกตภาพหลักนะคะแล้วเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆนำภาพตัดต่อมาวางให้ถูกต้องค่ะภาพอะไรคะ
1: ประตู
0: วางตรงไหนคะตรงไหนลูกวางได้เลยวางได้เลยค่ะถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆลองสังเกตสิถูกต้องไหมถ้าวางตรงนี้ถูกต้องไหมล้อเราหายไปลองเปลี่ยนภาพได้ค่ะจะนำภาพไหนมาวางก่อนได้คะ
1: อ
0: ัน
1: นี้
0: ภาพนี้คือส่วนตรงไหนคะลองสังเกตจากภาพหลักส่วนนี้แปลว่าจะต้องอยู่มุมไหนคะต้องอยู่มุมนี้ใช่ไหมคะนำมาวางเลยภาพต่อไปค่ะที่เด็กๆจะนำภาพตัดต่อมาวางเลือกภาพไหนคะถูกต้องไหมไม่ถูกลองดูภาพอื่นสิลูกลองสังเกตภาพหลักที่เป็นภาพรถยนต์มีส่วนประกอบอะไรบ้างน้องกันเลือกภาพไหนคะเลือกภาพนี้แล้วลองสังเกตสิคะว่าภาพนี้ลักษณะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้นำมาวางได้เลยค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องและเด็กๆลองสังเกตอีกสิคะว่าเด็กๆจะนำภาพตัดต่อภาพไหนมาวางไหนคะภาพนี้วางถูกต้องไหมไม่ถูกต้องวางไว้ค่ะน้องออโต้เลือกภาพไหนมาวางลูกต้องวางด้านไหนคะแล้วภาพนี้วางถูกต้องหรือเปล่าลูกลองสังเกตลักษณะภาพหลักเป็นอย่างไรคะนำมาวางต่อด้านนี้ได้เลยถูกต้องไหมคะและภาพสุดท้ายค่ะคือภาพอะไรคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆเล่นเกมภาพตัดต่อได้ถูกต้องไหมเหมือนกับภาพหลักไหมคะเหมือนเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะ

0: ครูหญิงจะให้เด็กๆเล่นเกมจับคู่สัตว์กับโครงร่างค่ะเด็กๆจะจับคู่ภาพไหนภาพแรกคะคือภาพอะไรคะ
1: ช้าง
0: ภาพช้างและภาพโครงร่างช้างอยู่ไหนคะน้ำมันจับคู่ได้เลยและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะภาพนี้คือภาพอะไรลูกควายหรือว่ากระบือและภาพโครงร่างอยู่ตรงไหนคะเก่งมากค่ะและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะภาพเต่าวางตรงไหนลูกเต่าหันด้านนี้ถูกไหมไม่ถูกต้องหันด้านไหนคะและโครงร่างเต่าอยู่ไหนคะและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะคือภาพอะไรคะภาพเป็ดหาภาพเป็ดก่อนค่ะเป็ดภาพไหนลูกและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะภาพอะไรคะนกนำมาวางจับคู่ได้เลยค่ะวางภาพนกภาพนี้ก่อนค่ะน้องยาขาวางภาพนกภาพนี้ก่อนนกต้องหันทางไหนคะและภาพโครงร่างนกค่ะและภาพสุดท้ายที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะคือภาพวัวเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆจับคู่สัตว์กับโครงร่างได้ถูกต้องไหมภาพแรกคือภาพอะไรคะ
1: ช
0: ้างภาพที่สองควายหรือว่ากระบือภาพที่สาม
1: เต
0: ่าภาพที่สี
1: ่
0: เป็ดภาพที่ห้าน กและภาพที่หกวัวเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะ
1: ได้เนาะ

ผู้หญิงจะให้เด็กเล่นเกมภาพตัดต่อรถยนต์ค่ะภาพหลักของเราคือภาพอะไรคะรถยนต์เด็กๆจะนำภาพไหนมาวางก่อนคะวางตรงไหนคะสังเกตภาพหลักและภาพต่อไปที่เด็กๆจะนำภาพตัดต่อมาวางคือภาพอะไรคะลองสังเกตสิคะว่าวางตรงไหนคะถูกต้องไหมคะและภาพต่อไปที่เด็กๆจะนำมาวางคือภาพอะไรคะวางตรงไหนคะลองสังเกตภาพหลักนะคะและภาพตัดต่อภาพต่อไปค่ะที่เด็กๆจะนำมาวางคือภาพไหนคะลองสังเกตภาพหลักค่ะว่าวางตรงไหนวางได้เลยค่ะและภาพตัดต่อภาพสุดท้ายค่ะลองสังเกตค่ะว่าล้ออยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆเล่นเกมภาพตัดต่อได้ถูกต้องไหมเด็กๆลองสังเกตภาพหลักกับภาพตัดต่อที่เด็กๆเล่นเหมือนกันไหมคะถูกต้องเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาและมานั่งรอคุณครูค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆได้ไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายเด็กๆบายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะ
1: บายบาย
0: สวัสดีค่ะ

Huh?

่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะนั่นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แรปบี้ล่ะกินอะไร
3: แครอทค่ะ
1: แรปบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมจ๊ะว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A

0: ใช่แล้วจ้ะนอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
1: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
1: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
1: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าระบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเป็นรถไฟจริงๆด้วยแล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้าง

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: อืมแล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: ฮ่ากิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิอืม
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยอืมใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: กำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟรถไฟ
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาฟาแรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊นฮ่าปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊น
1: ฮ่าอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ๊นปุ๊น

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ผจญภัยเรือดำน้ำโบราณ
1: โอ้ยร้อนร้อนเบื่อเซ็งอ้าวแล้วนี่ไปไหนกันหมดเนี่ย

0: ฮะไปไหนกันนะหยุดไปไหนกันเหรอคะ
1: ว่ายน้ำพายเรือปีนเขาไปพิพิธภัณฑ์ทำบุญกินขนม
2: โอ้ยเยอะจัง
1: ไปก่อนนะ
3: ไปเที่ยวกันมาพวกเราม
0: าตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะร้อนๆอย่างเงี้ยไปทะเลกันไหม
3: ฮะเยี่ยมเลย
0: พร้อมกันหรือยัง
4: พร้อมแล้ว
3: จะไปกันหรือยัง
0: คุณยานครับ
1: ไม่ต้องมากพิธีจะไปทะเลใช่ไหมยานจะพาไปทะเล

าวีขึ้นไปทำอะไรอ่ะเดี๋ยวไปเก็บเองเอ๊ะทำไมนานจังเลยอ่ะไปตามกันเถอะWhat is it?

0: Submarine. A submarine.
1: โอ้เรือดำน้ำมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะ
2: เฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวจัง
1: เฮ้ยสุดยอดเลยตื่นเต้นไปดูใกล้ๆกันเถอะระวังด้วยนะเออ

0: 좋네요. 아스네요.
1: จะไปไหนกัน
2: คือลูกบอลของพวกผมกระเด็นมาทางนี้ผมก็เลยมาเก็บครับ
1: กลับไปเถอะ
3: คือพวกเราเห็นแล้วน่าทึ่งมากเลยครับ
1: น่าทึ่งเหรอ
2: น่าสนใจอ่ะเขาไปผจญภัยกันเถอะ
1: พวกเธอสนใจเรือดำน้ำสมสมนี่อย่างนั้นเหรอ
2: ก็เมื่อก่อนน่ะมันคงวิ่งอยู่ใต้ทะเลไปหลายที่เลยนะ
3: จริงด้วยแฮะคงจะมีเรื่องราวมากมายเลยอ่ะ
1: ฉันดีใจนะที่พวกเธอยังเห็นคุณค่าของมัน
3: ก็พวกเราอยากรู้นี่ครับว่าเรือเนี้ยไปทำอะไรมาบ้าง
1: งั้นตามฉันเข้ามาเลยฉันจะพาดูเอง
0: แต่เขาสวยกลัวนะคะ
1: เรือลำเนี้ยเคยใช้ในการทำสงครามด้วยนะ
2: โอ้โหแล้วชนะไหมครับ
1: แน่นอนต้องชนะสิปู่ของฉันเล่าให้ฟัง
3: แล้วไปทั่วมหาสมุทรเลยเหรอครับ
1: จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะไปมาหลายที่

0: นี่ก็คือเพื่อนฉันเองคุณแมงมุม
1: เข้ามาได้ยังไงกันน่ะไม่ได้เจอใครมานานแล้วนอกจากเจ้าหอยทากเนี่ย
2: คุณหอยทากพาเข้ามาครับ
0: ก็เห็นเด็กๆสนใจก็เลยเข้ามาทัวร์นิดนึง
1: เรือลำนี้เคยนำเที่ยวด้วยนะแต่พอใช้การไม่ได้ก็ถูกปล่อยให้ทรุดโทรมแล้วคนก็ลืมกันไป
3: ผมคิดว่าเรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำยังไงให้คนกลับมาเที่ยวเรือดำน้ำอีกดี
2: ฮะจริงด้วยไหมเอกฟังเรื่องของคุณหอยทากแล้วตื่นเต้นดีนะครับ
3: พวกเราช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำอะไรได้บ้างดูว่าใครทำอะไรได้บ้าง
4: แล้วดาวี่และเพื่อนก็ช่วยกันคิด
2: เขาสวยว่าน่าจะมีที่ขายน้ำนะคะส่วนผมก็จะคอยเป็นนักแสดงตัวตลกเอง
0: ส่วนฉันเป็นคนนำเที่ยวเรือเอง
3: ผมเป็นคนเก็บตัวเองครับ
2: What is it?

0: swing. A swing.
1: ซึ้งใจที่ทุกคนช่วยกันคิดเห็นคุณค่าของเรือดำน้ำนี
2: ้คิดแล้วก็ลงมือกันเลยพวกเรา
3: เก็บกวาดก่อนเลย

0: ียบแล้วเสร็จแล้ว
1: เฮ้ยเหนื่อยสุดๆเลยอ่ะ

0: เลยอ่ะเรือดำน้ำโบราณเปิดให้เข้าชมแล้วจ้า
1: เรือนี้เนี่ยใช้ในสมัยสง

0: ครับ
1: คนเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข
0: ไม่รู้จะขอบคุณพวกเธอยังไงดี
2: เป็นเพราะพวกเธอช่วยกันคิดแล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แท้ๆเลย
1: เป็นปลื้มค่ะช่วยกันคิดช่วยกันทำ

0: ไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กับพ่อสวยก่อนนะคะ
1: Let's play
0: What is it
1: Spider Submarine Snail Good job
0: What is it?
1: Swing Submarine Spider Good job
2: เพื่อนเพื่อนเก่งกันจริงๆครับ
0: แล้วพบกันใหม่นะคะ
3: บ๊ายบาย

0: ัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะเอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรออ๋อที่แท้ก็กำลังแอบดูลูกวัวกินนมแม่อยู่นี่เอง
0: กินนม
1: ใช่แล้วจ้ากินนมฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
0: ไม่รู้ครับ
1: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยกินนมแม่เลยใช่ไหมจริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆนะก็จะดื่มนมแม่เป็นอาหารเหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ้ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตๆเลยล่ะรู้ไหม
0: ตัวโตโต
1: ใช่แล้วจ้ะอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตโตขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ

0: แล้วล่ะฟาฟาแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกับแม่วัวเลย
1: ฮะกินนมกินนมตัวจะได้โตโ
0: ต ใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟาฟารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนมเหมือนลูกหมูกับลูกวัวอีกถูกต้องจ้าแม่กระต่ายก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
1: ฮ่าเย
0: ่นั่นลูกหมานี่นาฟาฟารู้หรือเปล่าว่าแม่หมาน่ะเขามีนมให้ลูกกินหรือเปล่าน
1: ี่ครับ
0: แน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องตามเจ้าลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้งสวัสดีจ้าฟาฟา
1: ฮะสวัสดีครับ
2: เอ๊ะทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย

0: ถูกแล้วแม่หมาก็มีนมให้ลูกหมากินเหมือนกัน
1: เย
0: ้อ้าวเป็นอะไรไปจ้าฟาฟาทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ
1: ฟาฟาอยากกินนมมาก
0: อ้าวก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ๊ะ
1: แม่ฟาฟาไม่มีนมให้กินครับ
2: โอ้โหไม่เห็นจะยาก
0: ฟาฟาก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟาฟาเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะถ้าฟาฟานมเมื่อไหร่ฟาฟาก็ไปซื้อมากิน

นูก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมกินนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตๆวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ย
1: เฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
2: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ย
1: ฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละ
1: ล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
2: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
1: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
2: เราชื่อปกป้องนะ
1: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
1: ินได้รู้จักเหมือนกันนะ
2: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
1: ก็ดีนะไปสิคือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
1: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
4: โอ้โห
5: มีพลังวิเศษด้วยเหรอ
1: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
3: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าเป็นภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
3: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
1: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะไม่เห็นได้ยินเลย
3: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โห
5: มีพลังวิเศษด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำปลาไหลหลากได
1: ้น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
3: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
3: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา

0: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
2: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
3: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
4: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอามาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
3: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
4: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
4: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างเหรอ
4: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
4: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
3: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
0: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
4: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
0: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
4: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
4: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้โดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
4: ใช่ๆจากข้อมูลที่ฉันหาไว้ มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
4: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
6: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
4: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
0: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
7: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมลอยเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอย่างนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยการทาก้าวใส่เข้าไป

ทากาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ันไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับนะตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับนะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่อยทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แหนกแก้วแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวแล้วก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นที่จริงจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาว

งเซตก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอ็มครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีก1ฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายสุดยอดจริงๆนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลเรสสอนศิลป์ @thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
1: หน
0: ู
1: ดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2519ค่ะพบกับคุณเวลาศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
1: ดูเรื่องพื้นที่ของชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครับที่เปิดให้ทั้งสองฝ่ายนั้นกล่าวถ้อยแถลงโดยฝ่ายไทยได้ยืนยันนะครับว่าเกาะกูดเป็นอธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์ไม่เคยประเด็นพิพาทพร้อมย้ำท่าทีของกัมพูชานั้นบิดเบือนข้อเท็จจริงใช้เวทีระหว่างประเทศสร้างภาพเป็นผู้ถูกกระทำทั้งที่ฝ่ายไทยนั้นเปิดให้มีการเจรจามาโดยตลอดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยยืนยันว่าฝ่ายไทยนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแสวงหาทางออกในการกำหนดเขตแดนทางทะเลอ่าวไทยเพื่อปกป้องสิทธิ์และทำให้ไทยกัมพูชานั้นก้าวไปข้างหน้าในฐานะเพื่อนบ้านได้ประเด็นสำคัญที่ฝ่ายไทยได้ย้ำอย่างหนักแน่นก็คือขอบเขตการพิจารณาครั้งนี้จำกัดเฉพาะเขตแดนทางทะเลในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกและเกาะกูดไม่ใช่ข้อพิพาทโดยไทยยึดตามพระบรมราชโองการปี2516และไม่ยอมรับเส้นอ้างสิทธิ์ไหลทวีปปี2515ของกัมพูชาเนื่องจากไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงกรณีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44โดยระบุว่าข้ออ้างของกัมพูชาที่ว่าไทยยุติข้อตกลงดังกล่าวจนต้องขึ้นสู่กระบวนการประนอมนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเนื่องจากตลอด25ปีมีการเจรจาจริงเพียง2ครั้งเท่านั้นและไทยก็ได้เสนอให้มีการเจรจาหากไม่คืบหน้าจึงค่อยเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันแต่ว่ากัมพูชาเองกลับปฏิเสธทางเลือกดังกล่าว
2: โดยผมได้เสนอกับกัมพูชาด้วยตนเองให้เราเริ่มการเจรจาระหว่างกันในเรื่องเขตทางทะเลซึ่งน่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และเปิดทางไปสู่การแก้ไขประเด็นข้างค้างอื่นๆผมยังได้เสนอด้วยว่าหากเราไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ภายใน6เดือนเราก็สามารถเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันได้ดังนั้นการที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าตนไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนอกจากเริ่มกระบวนการนี้ภายหลังไทยยกเลิก MOU นั้นจึงเป็นการปิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงกัมพูชามีทางเลือกอื่นแต่เลือกที่จะปิดประตูนั้นด้วยเหตุผลที่ยากที่จะเข้าใจเพื่อแสวงหาข้อยุติครับท่านประธานเราจำเป็นต้องมีความชัดเจนในการกำหนดขอบเขตของประเด็นที่คณะกรรมการจะพิจารณาสำหรับไทยขอบเขตของกระบวนการนี้เกี่ยวกับการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไทยขอยืนยันอีกครั้งว่าเขตทางทะเลของไทยเป็นไปตามที่ปรากฏในพระบรมราชโองการลงวันที่18พฤษภาคม2516เรามิได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินไปกว่าการปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศผมขอย้ำว่ากระบวนการประนอมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดงทางบกรวมถึงเกาะกูดประเทศไทยปฏิเสธเส้นเขตไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ซึ่งเส้นดังกล่าวปราศจากพื้นฐานทางกฎหมาย
1: ต้องเรียนท่านผู้ชมทราบก่อนนะครับท่านเสียศักดิ์เนี่ยมีการแถลงเป็นภาษาอังกฤษและกระทรวงการต่างประเทศก็ทำการแปลให้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและเหมือนกันนะครับอย่างเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้ครับโดยฝ่ายไทยยังระบุด้วยนะครับว่ากัมพูชามักจะอ้างกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตนและอาศัยวิธีโลกโจมตีไทยรายวันเพื่อหวังผลทางการเมืองภายในประเทศทั้งที่ในอดีตนั้นกัมพูชาเองเป็นฝ่ายละเมิดทั้งการปล่อยคลิปเสียงสนทนาผู้นำการยิงจรวดใส่พลเรือนไทยและการวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน
2: และเมื่อผมได้พบรองนายกปรักสุคนที่นครนิวยอร์กเมื่อเดือนพฤษภาคมผมได้เสนอมาตรการที่ปฏิบัติได้จริงอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะช่วยสร้างความช่วยมั่น และช่วยให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นใจในประเด็นที่เราเห็นต่างกันแต่เป็นที่น่าเสียดายว่ากัมพูชาไม่เคยให้โอกาสอย่างแท้จริงกับแนวทางการทูตดังกล่าวและในมุมมองของไทยสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอย่างต่อเนื่องของกัมพูชาแทนที่จะเข้าร่วมการพูดคุยทวิภาคีอย่างเต็มที่และจริงใจกัมพูชายังคงกล่าวร้ายประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเล่าโดยนำเสนอเรื่องราวที่เป็นเท็จปิดเบือนข้อเท็จจริงและกล่าวหาประเทศไทยโดยไม่มีมูลแทบทุกวันซึ่งรวมถึงในเวทีระหว่างประเทศและกัมพูชาก็จะเล่นบทผู้ถูกกระทำด้วยความเชื่อมั่นว่าตนดีเหนือผู้อื่นและเพื่อสร้างภาพว่าตนมีความชอบธรรมเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการเมืองภายในมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเช่นนี้ของกัมพูชาสำหรับประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองฝ่ายไม่ควรถูกนำมาเป็นข้อต่อรองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองระยะสั้นนี่คือแนวทางที่กัมพูชาเลือกใช้มาโดยตลอดและนำมาซึ่งผลกระทบอย่างร้ายแรงทั้งยังปลุกกระแสความรู้สึกของสาธารณชนเพิ่มความตึงเครียดและทำให้ท่าทีของแต่ละฝ่ายแข็งกร้าวยิ่งขึ้นซึ่งยิ่งทำให้การปรับท่าทีเข้าหากันและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเป็นไปได้ยากขึ้น
1: ทั้งนี้ครับไทยก็ยืนยันความพร้อมที่จะร่วมกระบวนการอย่างสร้างสรรค์และสุจริตใจการเจรจายังคงเปิดกว้างแต่ขึ้นอยู่กับความจริงใจของกัมพูชาในการร่วมมือกันเพื่อสันติภาพต่อไป
2: ไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งหวังที่จะบรรลุผลลัพธ์อันเที่ยงธรรมผ่านการเจรจาด้วยการสนับสนุนของคณะกรรมการกระบวนการประนอมสามารถช่วยให้ทั้งสองฝ่ายหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างของท่าทีทางกฎหมายและสามารถเจรจาเพื่อเดินหน้าต่อไปได้เราเชื่อมั่นว่าด้วยการแนะนำของคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุผลลัพธ์ในการแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมสามารถใช้ได้จริงและยั่งยืนไทยยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเพราะในท้ายที่สุดประเทศของเราทั้งสองยังคงมีหน้าที่ร่วมกันในการแสวงหาหนทางเพื่อเดินหน้าต่อไปอย่างจริงจังและด้วยความสุจริตใจท่านประธานท่านคณะกรรมการและคณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชาขณะที่เราเริ่มกระบวนการในวันนี้เราต้องตระหนักว่าพัฒนาการและผลของกระบวนการประนอมนี้จะมีนัยยะสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในอนาคตกระบวนการนี้ไม่ใช่การทูตแบบที่ต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้โดยสิ้นเชิงขอย้ำว่าประเทศไทยยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ขอย้ำว่าไทยจะปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของเราอย่างมั่นคงและขอย้ำอีกครั้งว่าไทยยึดมั่นในสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา
0: ไปดูความคืบหน้าของคดีแอร์สาวมิกนานะคะเมื่อวานนี้ก็ขึ้นศาลแขวงของเมลเบิร์นในนัดแรกค่ะในคดีลักลอบขนยาเสพติดเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียมูลค่า $500,000ออสเตรเลียนะคะศาลเนี่ยไม่ได้ให้ประกันตัวแต่ว่าศาลเองก็ได้รับแจ้งบอกว่าได้เริ่มหารือเกี่ยวกับแนวทางในการยุติคดีแล้วนะคะแล้วก็เตรียมขึ้นศาลนัดต่อไปในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ทางสำนักข่าว The Weekly Times Now ของออสเตรเลียนะคะรายงานบอกว่านางสาวมินาอายุ26ปีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกตั้งข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลังตำรวจกล่าวหาว่าพบเฮโรอีนในกระเป๋าสัมภาระซึ่งมีมูลค่าตามราคาขายในท้องตลาดประมาณ $500,000ออสเตรเลียค่ะนางสาวมินาปรากฏตัวต่อศาลเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่อัยการและทนายความฝ่ายจำเลยต่างขอให้ผู้พิพากษาเลื่อนการพิจารณาคดีออกไป

0: าลได้รับแจ้งว่าทั้งสองฝ่ายได้เริ่มหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติคดีและต้องการเวลาเพื่อดำเนินการหารือดังกล่าวซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณที่น่ายินดีก่อนมีคำสั่งให้ควบคุมตัวนางสาวมิดาไว้ต่อแล้วก็นัดหมายให้กลับมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่12ตุลาคมนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าว NBT นะคะถึงความคืบหน้ากรณีแอร์สาวมินาโดยบอกว่าณขณะนี้ค่ะทางการออสเตรเลียยังไม่ได้ประสานข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมมายังหน่วยงานของไทยส่วนการพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีการยกตัวอย่างอย่างประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าในบางคดีที่ผ่านมาหากพนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนากระทำความผิดหรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอก็อาจมีคำสั่งไม่ส่งฟ้องได้อย่างไรก็ตามค่ะกระบวนการของออสเตรเลียอาจจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปและหน่วยงานไทยก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียได้ทั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรเลียได้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลในส่วนที่สามารถดำเนินการได้
1: แต่ละศาลไม่เหมือนกันคือแต่ละประเทศดีกว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาดูแล้วว่าไม่มีเจตนาเขาก็สั่งไม่ฟ้องคืออัยการเขาจะมีมาตรฐานนะครับในเรื่องของประเทศญี่ปุ่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าออสเตรเลียเขาก็จะอาจจะเป็นอีกระบบที่ต้องไต่สวนต้องสืบพยานอะไรของเขานะครับแต่นี้เราพูดถึงคดีญี่ปุ่นเนี่ยที่เราเจอมา 2-3 เคสอะอัยการญี่ปุ่นนี่เขาเป็นหลักมากๆเลยว่าถ้าดูแล้วไม่มีหลักฐานไม่ผิดเขาก็สั่งไม่ฟ้องก็ต้องสู้ว่าไม่มีเจตนานะครับคือไม่รู้ก็คือไม่มีเจตนาว่าเป็นยาเสพติดนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ทางการไทยโดยเฉพาะตำรวจสืบสวนเนี่ยที่ทำคดีเนี่ยก็รายงานมาว่าน่าเชื่อว่าไม่รู้เพราะว่าจำนวนเงินนะครับในการขายส่งยาไปเที่ยวนี้เนี่ยถ้าขายได้สำเร็จเนี่ยส่งสำเร็จจะได้ถึง20ล้านบาทแต่คุณแอมีนาได้ค่าขนไม่กี่พันเองอ่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าคดีนี้ในไทยนะคะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในประเทศไทยได้แล้ว3คนคือนายอุทัยนายนันทวัฒน์และนายเอกวิทย์ค่ะส่วนผู้ต้องหาคนสำคัญอีก1คนคือโรสนะคะยังอยู่ระหว่างการหลบหนีรวมผู้ต้องหาในกลุ่มนี้ทั้งหมด4คนที่อยู่ในขบวนการค่ะ
2: ไปดูความคืบหน้าคดีเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยผู้บังคับการกองปราบปรามก็เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งก็คาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีรวสิกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบโดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ทางด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะมีการรายงานถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีของอดีตเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะโดยระบุว่าเรื่องนี้เนี่ยได้ตอบไปแล้วในสภาแล้วก็เร่งรัดเรื่องการตรวจสอบบัญชีวัดมาโดยตลอดส่วนกรณีล่าสุดที่มีกระแสข่าวเกิดขึ้นใหม่สำหรับตรวจสอบนายปกรณ์บอกว่าได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วว่ามีวัดใดบ้างแต่ไม่ได้มีอะไรอย่างวัดที่มีข่าวในขณะนี้ที่จังหวัดสมุทรสงครามก็ได้มีการตรวจสอบแล้วในเบื้องต้นก็ยังไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจก่อน
3: มีชื่อมาตอนนี้มีการตรวจสอบอยู่ไหมคะ
4: ผมให้เขาประสานงานกับทางสอบสวนกลางดูว่ามีหน่วยงานไหนบ้างวัดไหนบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไร
3: วัดที่มีข่าวมาเนี่ยคือใคร
4: วัดที่มีข่าวมาโอ้โหคุณวัดไหนแล้วเยอะแยะกันหมดเลย
3: ว
4: ั
3: ด
4: จุ
3: ฬามันอันนี้คือไม่มีหรือว่าไม่ได
4: ้ตรวจสอบแล้วเบื้องต้น
3: ครับ
4: นะครับตรวจสอบแล้วเบื้องต้นยังไม่ได้มีอะไรนะครับ

0: ไม่มีอะไร
1: ครับต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจเขาด้วย
0: คือตำรวจกำลังดูอยู
1: ่ผมจะบอกให้นะเรื่องที่จะไปกล่าวหาใครหรอใครเนี่ยมันละเมิดสิทธิ์คนอื่นถ้าคุณไม่มีหลักฐานเนี่ยเพียงพออย่าไปกล่าวหาใครต่อใครไม่ดีแล้วมันสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อพระศาสนาด้วย
2: นายปกรณ์เองยังกล่าวต่อว่าวิธีการป้องกันปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการทำเป็นระบบทั้งบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดเป็นต้นพร้อมย้ำว่าปัญหาเนี่ยเกิดก่อนหน้านี้มานานตนเองก็พยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
3: ทางด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศนะครับก็ได้มีการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและก็กล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจากกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับโดยพศระบุแบบนี้ครับว่าได้ติดตามการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดข้อมูลล่าสุดนั้นยืนยันว่ายังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมพศเองได้ย้ำอีกว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือว่ากิจการพระพุทธศาสนาพร้อมยืนยันจะใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยทำงานร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานขณะเดียวกันนั้นพศระบุว่าอยู่ระหว่างการเร่งปฏิรูประบบงานนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลทั้งข้อมูลพระภิกษุวัดทรัพย์สินของวัดศาสนสมบัติกลางนิตยภาพกฎหมายมติมหาเถรสมาคมและการศึกษาของคณะสงฆ์เพื่อให้การบริหารจัดการนั้นมีอย่างประสิทธิภาพและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้รวมถึงเชื่อมโยงกับการทำงานทั้งส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
2: กรณีสุสานชาวยิวนะคะที่อำเภอบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีประเด็นข้อสงสัยอาจจะมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจของชาวยิวที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในลักษณะของเครือข่ายหรืออาจจะเข้าข่ายนอมินีหรือไม่นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีการสั่งตรวจสอบเชิงลึกชาบัดป่าตองนะคะในทุกมิติทั้งเรื่องของที่ดินใบอนุญาตรวมถึงเส้นทางผู้ถือหุ้นโดยให้เวลา7วันตรวจสอบให้แล้วเสร็จค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตรวจสอบบริษัทที่สร้างสุสานชาวยิวอำเภอบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะหลังพบผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้ง3คนเป็นชาวอิสราเอลที่ได้สัญชาติไทยค่ะอาจจะเกี่ยวโยงกับชาบัตรที่จังหวัดภูเก็ตว่าณขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของชาบัตรป่าตองตามนโยบายของรัฐบาลและตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งเรื่องที่ดินการได้มาการขออนุญาตใช้ที่ดินการขออนุญาตสร้างอาคารการขออนุญาตเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายทั้งหมดภายในชาบัตรรวมถึงตรวจสอบเส้นทางของผู้ถือหุ้นว่าไปซ้ำซ้อนหรือว่าถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวหรือไม่โดยให้ตรวจสอบเสร็จภายใน7วันทั้งนี้ค่ะจากข้อมูลก็พบว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 32,000 รายในจำนวนนี้ค่ะมีนิติบุคคลที่เป็นต่างชาติถือหุ้นกว่า 11,000 รายหรือว่า 34.59% โดยสัญชาติที่ถือหุ้นมากที่สุดได้แก่รัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสและออสเตรเลียในส่วนของนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินี 6,682 รายพบหลักฐานเพียงพอส่งฟ้องดำเนินคดีแล้ว196รายศาลมีคำพิพากษาแล้ว9คดีค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก6คดีและอยู่ระหว่างการสอบสวน191รายซึ่งจากการตรวจสอบเข้มข้นส่งผลให้การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นเนี่ยลดลงกว่า 60% ขณะที่การจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลเพิ่มขึ้นประมาณ 30%
3: ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการย้าย4ศพออกจากสุสานยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดกรมการปกครองก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการการเคลื่อนย้ายศพไปยังจังหวัดชลบุรีขณะที่กรมการปกครองเองยังได้มีการชี้แจงครับเรื่องการตรวจสอบใบอนุญาตและการใช้กฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราก็รายงานข้อมูลว่าวันนี้ในช่วงเช้ามืดบริษัทการชาบัตรจำกัดได้มีการดำเนินการขุด นำศพจำนวน4ศพขึ้นมาจากสุสานบางคล้าเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังสุสานนาวนาเมโมเรียลพาร์คบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโดยมีสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองจะไปรอเฝ้าสังเกตการการฝังศพที่บุรีนอกจากนี้กรมการปกครองยังได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุสานยิวในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังมีข้อสงสัยเรื่องใบอนุญาตการฝังศพและมาตรการเคลื่อนย้ายศพซึ่งจากการตรวจสอบเมื่อวันที่11กันยายนก็พบว่าสุสานแห่งนี้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งครั้งแรกในปี2564ต่อมายื่นขอต่ออายุในปี2567คณะกรรมการกลั่นกรองมีมติไม่ต่อใบอนุญาตกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งให้จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมรายงานผลภายใน30วันส่วนการตรวจสอบพื้นที่พบหลุมฝังศพ4หลุมซึ่งเป็นชายสัญชาติอิสราเอล3รายและหญิงสัญชาติอังกฤษ1รายโดย3ศพนั้นถูกฝังหลังใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วขณะเดียวกันนั้นจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่โดยบริษัทผู้รับผิดชอบแจ้งว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16กันยายนนี้และจะนำศพไปฝังหรือเก็บรักษาที่สุสานจังหวัดชลบุรีซึ่งมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2: ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบ.นะคะได้ร่วมกับทางกรมปศุสัตว์ค่ะเปิดปฏิบัติการเชิงรุกกวาดล้างขบวนการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคเนื้อยึดของกลางรวมกว่า32ล้านบาทค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะแถลงผลปฏิบัติปูพรมตรวจค้น16จุดใน5จังหวัดคือจังหวัดปทุมธานีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรีเพื่อกวาดล้างขบวนการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคเนื้อหลังจากที่ไปตรวจพบสารตกค้างค่ะในเขียงเนื้อโคตลาดสดแล้วก็มีการแกะรอยย้อนเส้นทางไปยังฟาร์มเลี้ยงแล้วก็โรงงานผลิตอาหารสัตว์โดยไปพบนะคะโคเนื้อค่ะที่มีผลตรวจปัสสาวะแล้วก็ไปพบสารเร่งเนื้อแดงรวม967ตัวมีการตรวจยึดอาหารสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียนแล้วก็เครื่องจักรที่ผลิตมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดรวมกว่า32ล้านบาทพร้อมกับมีการจับกุมนายเอกตัวการใหญ่ผู้จัดหาและจำหน่ายสารเคมีอันตรายให้แก่กลุ่มฟาร์มและโรงงานผลิตอาหารสัตว์ซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนเข้าออกบัญชีกว่า80ล้านบาทเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามพรบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และพรบยาฐานลักลอบจำหน่ายยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้นะคะปคบและกรมปศุสัตว์ย้ำเตือนว่าสารเร่งเนื้อแดงกลุ่มเบต้าอะโกนิสจัดเป็นสารต้องห้ามเด็ดขาดค่ะเนื่องจากว่าเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหากผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้ป่วยโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงหญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีสารตกค้างก็อาจจะเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะคลื่นไส้หรือว่าเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจึงขอให้เลือกซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคเพื่อความปลอดภัย

0: กินปลาทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ
3: ์วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โห
4: โหพอกเท่านั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล้
4: นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: เอาไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: เออเรียกเพื่อนหน่อยเรียกเพื่อนหน่อยเรียกเพื่อนหน่อยมาเลยสนุกมากมารวมกันเอาเด็กๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะต้องรีบวิ่งไปหยิบอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกในการวาดรูปกับพี่เซฟในรายการอนุบาลรายการของเรานะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองมาสร้างสรรค์ภาพวาดที่วาดต่อเติมจากลายเส้นปริศนาที่เรามีให้นะครับแน่นอนทุกครั้งเราจะมีลายเส้นปริศนามาให้ดูและวันนี้จะเป็นแบบไหนพร้อมดูกันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมไหมลายเส้นปริศนาของวันนี้เป็นแบบนี้ครับมีเส้นทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะครับมีเส้นโค้งอยู่ข้างบนแล้วก็มีเส้นด้านล่างอีก2เส้นนะครับระหว่างนี้ให้คุณพ่อคุณแม่วาดตามเลยนะครับเป็นแบบให้กับน้องๆเลยให้เวลา1 2 3เอาละครับเด็กๆต้องใช้ความคิดและจินตนาการของตัวเองนะครับเพื่อมาวาดภาพต่อเติมจากภาพต้นแบบนี้พร้อมจะไปวาดรูปกันหรือยังพร้อมแล้วเราก็วิ่งไปประจำที่เลยไป

0: bonk.
1: ทั้งนี้นะครับน้องแพรน้องแพรนี่วาดไม่เหมือนกับคนอื่นตรงที่น้องแพรกลับหัวนะครับกลับหัวจากเส้นต้นแบบลงแล้วก็เติมต่อให้กลายเป็นภาพได้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านมีคนไหนลองวาดภาพกลับหัวดูบ้างนะครับ

0: น้องๆทางบ้านครับอย่ามัวแต่ดูนะครับวาดของตัวเองด้วยนะครับตอนนี้พี่เซฟจะมาบอกว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วนะฮะน้องๆที่นี่บางคนก็เสร็จแล้วบางคนก็เร่งมืออยู่จะเริ่มนับถอยหลังตั้งแต่5นะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาหลังจากที่น้องๆใช้สมาธิวาดกันอยู่นานนะครับตอนนี้มาถึงช่วงที่เราจะมาคุยกันแล้วว่าเขาคิดและวาดต่อเติมอะไรลงไปนะครับเริ่มจากคนแรกเลยท่านผู้ชมลองดูนะครับน้องแพรใช้ความคิดที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับน้องแพรกลับหัวจากแบบที่เราให้ไปแล้ววาดให้กลายเป็นรูปออกมาได้สวยงามขนาดนี้เลยนะครับน้องแพรครับชื่อภาพนี้ชื่อว่าอะไรครับ
1: นางพยาบาลแสนสวยค่ะ
0: นางพยาบาลแสนสวยเห็นไหมเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับว่าในภาพนี้เป็นเรื่องอะไรครับ
1: นี่คือโรงพยาบาลนางพยาบาลกำลังจะเข้าโรงพยาบาลไปรักษาคนป่วย
0: ไหนครับเดินทางมายังไง
1: นั่งรถมาน
0: ั่งรถมานะครับพยาบาลคนนี้หน้าตาเป็นยังไงครับดูแล้วเขาจะเป็นคนยังไงครับ
1: คนดีค่ะ
0: คนดียิ้มแย้มแจ่มใสเลยเห็นไหมแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นพยาบาลครับนี่คืออะไร
1: เป็นหมวก
0: หมวก
2: สัญลักษณ์โรงพยาบาล
0: เหรอครับนี่คือสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลใช่ไหมครับและนี่คือผลงานของน้องแพรนะครับปรบมือให้หน่อยครับแล้วก็มาถึงน้องอีกคนนึงนะครับนั่งอยู่ตรงนี้นี่เองน้องมาโปรดครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าม
3: าโปรดผู้ยิ่งใหญ
0: ่มาโปรดผู้ยิ่งใหญ่ไหนน้องมาโปรดผู้ยิ่งใหญ่อยู่ไหนครับ
3: น
0: ี่นะครับนี่มาโปรด
3: ผู้ยิ่งใหญ่เล่นทะเลอยู่
0: อ๋อเล่นน้ำทะเลอย
3: ู่ใส่กางเกงใน
0: ใส่กางเกงในนี่นะนี่เล่นน้ำทะเลอยู่ใส่กางเกงในนะคร
3: ับ ใส่หมวกด้วยเป็นจอมสลัดไปหาสมบัติอยู่
0: อ๋อเหรอครับแล้วในรูปนี้มีอะไรอีกครับ
3: ดอกทานตะวันตั้งอยู่กินน้ำอยู
0: ่โอ้ดอกทานตะวันกินน้ำอยู่แล้วมีใครอยู่ตรงนี้ใคร
3: น้องมาตา
0: อ๋อน้องมาตาเป็นใครครับ
3: น้องของมาโป
0: อ๋อน้องของมา

0: โหลดดอกทานตะวันอันนี้ทำไมมาขึ้นตรงเนี้ย
1: อ๋อเขาเด็ดมาทั้งล่าง
0: เออ
1: แล้วก็เอามาใส่ดินแล้วก็รดน้ำใส่มันก็เลยไม่ตาย
0: อ๋อครับที่น้องมาโปรดนี่ว่าเติมต่อลงไปนี่ก็จากลายเส้นนะครับให้กลายเป็นกระถางกับดอกทานตะวันใช่ไหม
1: ใช
0: ่ค่ะโอ้โหเก่งมากเลยนะตบมือให้หน่อยนะครับโอ้โหแล้วเราก็มาถึงน้องอีกคนหนึ่งนะครับนี่คือผลงานของน้องอเล็กซ์นะครับเป็นรูปอะไรแล้วก็ชื่ออะไรครับ
2: ข้าง ข้าว
3: แบทแมน
0: แล้วเรารู้จักแบทแมนได้ยังไงอะครับ
3: ดูจากทีวี
0: ดูจากทีวีเหรอครับน้องอเล็กทำไมถึงคิดจะต่อเติมเส้นให้กลายเป็นแบทแมนนะครับ
3: ก็เพราะว่าแค่เติมผ้าแล้วก็เติมเข็มขัดตรงตัวแล้วก็เติมเท้าลงมาแล้วก็เติมมือแล้วก็เติมหัว
0: อ๋อก็จะกลายเป็นแบทแมนใช่ไหมครับแบทแมนเขาทำอะไรครับเขาทำหน้าที่อะไรอะครับ
3: เขาที่เราก็ถ้ามีคนมาโดนเขาก็จะมีนาฬิกาที่อยู่ในตัวแล้วก็มันก็จะขึ้นมาแล้วก็มันก็จะมีลูกกระสุนแล้วก็มันก็จะพุ่งออกไป
0: อ๋อเหรอครับ
3: มันก็ระเบิดปุ้ง
0: เหรอครับเขาต่อสู้กับใครครับเล่ามาเนี่ย
3: ผู้ร้าย
0: ผู้ร้ายเหรอครับนี่คือผลงานแบทแมนของน้องอเล็กซ์นะครับเอาปรบมือให้น้องอเล็กซ์หน่อยเก่งมากมาต่อคนต่อไปเลยนะครับนั่งข้างๆนี่เองนะครับผลงานของน้องเหนือนะครับน้องเหนือตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: บ้านของโพนี่เทลและมาเจ้าผิงกับบ้านของฟาร์มจระเข้ของม้า
0: โ
4: พนี่เทล
0: นี่คือชื่อภาพเหรอลูกยาวมากเลยนะไหนตัวนี้คืออะไร
4: คือบ้านร้อยชั้นอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่เข้ามาข้างในให้คนเปิดอ่างน้ำแล้วก็เออได
0: ้แล้วข้างนอกนี่มีอะไรบ้างล่ะครับข้างนอกบ้านเนี่ยนะครับ
4: บ้านอันนี้เป็นม้าโพนี่เทลส่วนใหญ่แล้วม้าโพนี่เทลจะมากินอาหารข้างล่างตรงนี
0: ้ทำไมบ้านร้อยชั้นถึงรูปร่างแปลกๆอย่างเงี้ยครับ
4: ก็มันรูปคล้ายเหมือนผีเพราะว่ามันสร้างมาจากผี
0: โอ้โหโหใครเคยได้ยินบ้างเนี่ยบ้านร้อยชั้นเนี่ยมีเหรอครับ
3: มีจริง
0: มีจริงเหรอครับอเล็กอยู่ที่ไหนอะครับ
3: อยู่ที่เมืองแบทแมน
0: อยู่ที่เมืองแบทแมนเอาละครับโพลี่เทลกับแบทแมนนะครับมาเจอกันอยู่ที่เมืองแบทแมนนะปรบมือให้น้องเหนือหน่อยครับเก่งมากคนสุดท้ายแล้วนะครับน้องแพรวาครับตั้งชื่อผลงานนี้ว่า
5: เจ้าหญิงใจดีกับเจ้าชายเป็ด
0: อ๋อเจ้าหญิงใจดีกับเจ้าชายเป็ดนะครับน่าสนใจมากเลยเจ้าหญิงใจดีกับเจ้าชายเป็ดอะมาเจอกันได้ยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
5: เจ้าหญิงมาเดินมาเจอเจ้าชายเป็ดตรงนี้
0: เหรอครับแล้วทำอะไรอีกครับ
5: แล้วเก็บไปเลี้ยง
0: เก็บไปเลี้ยงนะเก็บเจ้าชายไปเลี้ยงโดยรู้หรือเปล่าว่าเป็นเจ้าชายอะ
5: ไม่รู้
0: คิดว่าเป็น
5: เป็ดเฉย
0: เป็ดเฉยแล้วเอาไปทำยังไงต่อเรื่องเป็นยังไงต่อ
5: เก็บไปเลี้ยงพอตอนมันโตก็เอาไปปล่อย
0: พอโตแล้วก็ไปปล่อยเหรอครับแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าเป็นเจ้าชายล่ะครับ
5: ไม่รู้จะเล่ายังไงดี
0: ล่ะให้น้องเหนือช่วยดีกว่า
4: ก็เอาไปเลี้ยงแล้วพอต่อมาแล้วก็เอาไปปล่อยแล้วกว่าจะรู้ก็อีกหลายสิบปี
0: หลายสิบปีเลย
4: 30ปีถึงรู้ว่าเขาเป็นคนเก่าของที่เขาเจอด้วยกันอ่ะ
0: เขาอีก30ปีเขาไปเจอกันที่ไหนครับ
4: ไปเจอกันที่ริมบ่อน้ำเหมือนเดิม
0: ริมบ่อน้ำเหมือนเดิมที่น้องเหนือเล่ามาใช่ไหม
5: ใช่
0: ใช่เรื่องนี้ไหมโอ้เรื่องเดียวกันเลยนะแบบนี้เลยนะเอาปรบมือให้ทั้งคู่เลยปรบมือเป็นยังไงบ้างครับผลงานการวาดภาพต่อเติมของเด็กๆน้องๆทางบ้านวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างเอ่ยคราวหน้านะครับอย่าลืมมาสนุกกับเราในการวาดภาพต่อเติมแบบนี้เพราะจินตนาการไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ใช่เรื่องถูกนะครับ
4: อย่าลืมติดตามกับรายการ
0: อนุบาล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน LTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ

0: ELTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อนศิลป
1: ์ไหนสุดุ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้องอ้าว
3: ไม่ได้ไม่ได้ครับอยู่นี่แหละ
2: อ๋อ
3: ลืม
2: ขอบคุณครับผมครับ
1: ครับ
2: ไม่มีใครหยิบไปไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างๆเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึงแล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับคอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึงปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไปเส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมาเป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้าแล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

0: ็เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมก่อนนะครับโซเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับโจก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับแล้วแต่น้องๆหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆละกันหลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านนึงเป็นสีขาวด้านนึงเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างตรงนี้นะครับพับทบเข้ามาที่สุดตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับแล้วก็เฉียงเฉียงเข้ามาตรงขอบนี้หน่อยหนึ่งนะครับด้านหนึ่งก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเอาละครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิภาสันทัศน์หรือว่าน้องพล

อยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้อยู่ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยอือละขอบคุณมากๆเลยนะครับหุยอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาตรประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS นะครับผมสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผย
1: ของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ต้องทันเกมนะครับเพื่อต้องการให้เราต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อให้เท่าทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยกันนะครับมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด2ทีมนะฮะแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนครับและคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับจะต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดและถ้าใครสะสมได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์แชมป์ออฟเดอะวีคครับคู่แรกนะครับชื่อทีมว่าเฮฮากาแล็กซี่คุณพระรักและน้องเฮฮาสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพระรักและน้องเฮฮาแนะนำตัวเลยครับ
2: ลูกซ่าพ่อเซ
3: ลูกเฮพ่อฮา
0: โอ้นี่นะฮะนี่คือสโลแกนของทีมนี้นะฮะเป็นไงฮะแต่งตัวเหมือนจะมาสอบสวนอะไรผม
1: ไม่ใช่หน่วยงานอะไรพยายามแบบสุภาพเรียบร้อย
0: สุภาพเรียบร้อยแล้วนี่น้องเฮฮาผมบอกเลยผมเห็นน้องตัวโตแล้วน้องเขาขาดฮะน้องเขางานแต่ตอนนี้โตแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องเฮฮา
4: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบนะครับน้องเฮฮานี่จะสูงอีกครับเจออีกครั้งน่าจะสูงกว่าผมแล้ว
1: จะแซงได้
0: อาจจะแซงนะ

0: ไม่ฮะพ่อรักดื้อไหม
1: ไม่เรียกว่าดื้อค่ะ
0: เรียกว่าอะไร
1: แต่เขาเรียกว่าดุหนูตลอดค่ะแต
0: ่ดุทำไม
1: เพราะว่าหนูดื
0: ้อพ่อก็ดื
1: ้อดื้อแทนพ
0: ่ออ๋อดื้อพ่อดื้อเยอะก็เลยดื้อแทนพ่อบ้าง
2: เออเขาก็เลยบอกว่าพ่อไม่ดื้อแต่พ่อดุให้หนูดื้อแทน
0: ทำไมถึงต้องดุน้องเฮฮา
2: ก็เราก็อยากที่จะแบบว่าสอนให้ลูกเราเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็รู้ว่าอันนี้ไม่ควรอันนี้ควรอันนี้ไม่เหมาะ
0: เราเป็นครูแล้วเลยต้องดุ
2: จริงๆไม่หรอกถ้าดุก็คือเขาดื
0: ้อ
2: ถ้าเกิดว่าบอกแล้วสอนแล้วแล้วเขาทำก็โอเคไงก็ไม่ต้องมีการดุกันแต่ถ้าห้ามแล้วยังทำมันก็ต้องมีการดุกันบ้าง
0: เวลาคุณพ่อรักดุเราตื่นเต้นตกใจ
1: ตกใจอย่างเดียวค่ะ
0: ตกใจอย่างเดียวเหรอแบบมีตีไหมมีตีต
1: ีไม
0: ่ไม่ตีใช้อะไร
2: พอไม่ใช่ล็อตไวเลอร์เลยลูกเวลาดุไม่ตกใจ
0: เอาล่ะผมเห็นความสัมพันธ์คู่นี้แล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้มาต้องช่วยกันไม่คงจะไม่ดุในรายการอาจไม่แน่อาจจะดุได้
2: อาจจะโดนลูกดุเพราะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยผมแพ้เขา
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่ผมไม่อยากดูเทคเลย
0: อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดูความสามัคคีของคู่นี้ละกันนะครับกับทีมแรกครับทีมเฮฮา Galaxy คุณพ่อรักและน้องเฮฮาเชิญครับ
2: ครับผม
0: เอาล่ะ คู่แรกผ่านไปครับมาดูคู่หูไซเบอร์คู่ที่2ครับ Ultimate Auto Mary และ Auto ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: ค่ะ
0: เชิญตรงนี้นะฮะแนะนำตัวครับ
4: ใครจะเก่งแค่ไหนเราไม่กลัวเพราะเราชนะชัวร์ไม่ต้องห่วง
0: ไม่ต้องห่วงครับห่วงผมนี่แหละครับ ผมถามอย่างเดียวคือคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยคุณแม่อายุอะไรเนี่ยเข้าใจนะครับว่าเป็นการเสียมารยาทเวลาถามอายุกับผู้หญิง
3: 4แล้วค่ะ
0: 48เหรอฮะมันเยอะไปนะฮะ
2: ขอบคุณมากครับที่ถามอายุผม
0: ไม่ถามเพราะผมรู้อายุนี่4ต้นๆอ่ะมีลูกกี่คน
3: มีลูก2คนค่ะลูกชาย2คนค่ะ
0: น้องมอเตอร์และน้องออโต้
3: ใช่ค่ะ
0: ที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์เหรอฮะ
3: ใช่ค่ะเป็นเซียงกง
0: เป็นลูกคนเล็กไหมฮะ
5: เป็นลูกคนโตค่ะ
0: เป็นลูกคนโตมีน้องอีกคนหนึ่งชื่อ
5: มอเตอร์ค่ะ
0: มอเตอร์เราเป็นพี่เราเคยแบบเอาแต่ใจตัวเองไหม
5: ไม่เคย
0: เหรอดูแลน้องไหม
5: ดูแลครับรักมากครับ
0: นะสายตาแบบโอ้สายตาเป็นสระอีกมากเลยลูกเอ้ยน่าเล่นน่ารักทีเดียวเชียวดื้อไหมเราดื้อไหมกับคุณแม
5: ่ไม่ดื้อนะครับ
0: ไม่ดื้อเหรอ
5: ไม่ครับ
0: ถามคุณแม่ดีกว่าเราถามคุณแม่ดีกว่า
3: คนนี้ไม่ดื้อค่ะ
0: ไม่ดื้อ
3: ค่ะค่อนข้างเชื่อฟัง
0: ส่วนใหญ่เขาเคยทำอะไรผิดแล้วคุณต้องดุแล้วก็ลงโทษอะไรไหมฮะเคยไหมฮะ
3: เคยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องอย่างเงี้ยค่ะ
0: พี่น้องเขาทำอะไรกันถึงต้องดุเขา
3: อาจจะมีแบบเล่นของเล่นกันอะไรเงี้ยมีแย่งกันนิดหน่อยแต่นานๆทีอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ใครจะได้ไปลูกถ้าสมมติแย่งกันเราหรือน้อง
5: น้อง
0: น้องได้
5: ใช่
0: แล้วเรารู้สึกเสียใจไหมว่าน้องได
5: ้ไม่ค่ะรู้สึกดีใจว่าน้องได้แล้ว
0: แต่ต้องแย่งกันก่อนต้องใช้พละกำลังต่อสู
5: ้ใช่ไหมคะ
0: ไม่ต่อสู
5: ้
0: เวลาแย่งเวลาแย่งแย่งไงอ่ะแย่งไง
5: ขอ
0: ดีๆแล้วน้องให้ไหม
5: ให้
0: ด้วย
5: แต่ว่าบางทีผมก็เสียสละให้น้องไป
0: เป็นพี่ที่ดีมากเลยนะลูกเคยเสียสละให้คุณแม่ไหมฮะ
5: เคยครับ
0: เสียสละอะไรบ้าง
3: ของกิน
0: ของกินคุณแม่แย่งของกิน
5: มันก็ให้
0: กันต้องให้นะ
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: ให้นะแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่า2คนนี้แมรี่และน้องออโต้มีความสามัคคีกันแค่ไหนรู้เรื่องทันไซเบอร์ขนาดไหนเดี๋ยวดูกันนะครับเอาละครับทีมที่2นะครับทีมอัลติเมทออโต้แมรี่และน้องออโต้ครับเชิญครับ
6: ข
0: อบคุณฮะเชิญครับและนี่คือทั้ง2ทีมนะฮะบอกได้เลยว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต้องมีความสามัคคีกันนะฮะแต่อาจผมเชื่อนะฮะผมถ่ายรายการมาผมเชื่ออาจจะไม่มีสามัคคีเล็กๆแต่พยายามรวบรวมความสามัคคีนะฮะตอบได้เต็มที่เลยนะลูกออโต้แล้วก็น้องเฮฮานะฮะอยากพูดอะไรพูดได้เลยคู่นี้ก่อนดีกว่า
2: ครับ
0: คุณพ่อรักครับ
2: ครับผม
0: น้องเฮฮาเนี่ยเขาเคยบอกไหมฮะว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไร
2: อ่ะลูกอยากเป็นอะไรบอก
1: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านฟิสิกส์กับเคมี
0: โอ้โหห่างตัวพี่หอยมากเลยนะครับ
2: ห่างตัวพ่อด้วย
0: ห่างตัวพ่อไหม
2: พูดมาพ่อไม่รู้เรื่องเลย
0: เวลาเขาบอกว่าเราอ่ะเขาอยากเป็นแบบนี้พ่อรัก รู้สึกไงฮะ
2: ก็รู้สึกดีที่เขามีแนวคิดของตัวเองไม่มาแบบว่าอุ๊ยอยากเป็นนักแสดงเหมือนพ่อหรืออยากอยู่วงการบันเทิงเหมือนพ่ออะไรเงี้ยอันนี้แสดงว่าเขารักของเขาเขาเลือกของเขาก็อยากสนับสนุน
0: ครับแล้วน้องอีฮาไม่อยากเข้าวงการแบบพี่ลิซ่าแบ็คพิงค์แบบพ่อรักเขาเป็นครูสอนการแสดงเลยนะมีอยากเคยคิดอยู่ในวงการไหมฮะ
1: เคยอยากค่ะแต่คิดว่าหนูไม่เหมาะกับงานพวกนี้เพราะ
0: อะไรฮะ
1: หนูเป็นคนที่ไม่ได้มีความอดทนรอขนาดนั้นนะคะ
0: อ๋อเพราะว่าโอ้พี่ลิซ่ากว่าจะได้เป็นแบ็คพิงค์นี่โอ้หลายปีเลยนะโอ้หลายปีมี 4-5 ปีอ่ะ
2: นานมาก
1: หนูเป็นคนที่แบบทำปุ๊บเสร็จ
0: นะฮะไม่ทำเป็นพวกขโมยของตามเซเว่นอะไรอย่างงี้ไม่ควรจะเร็วแล้วนะไม่ควรเด็กๆไม่ควรนะฮะนี่คือความอยากเป็นความอยากที่ไม่ตรงกับคุณพ่อ
2: ใช่
0: อันนี้ดีมากเพราะว่าเด็กๆมีความคิดเป็นของตัวเองนะฮะส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่ดีฮะเขาเคยบอกไหมฮะว่าเขาเคยอยากเป็นอะไร
3: อยากเป็นมากเลยค่ะ
0: อยากเป็นอะไรฮะเป็นไข้หวัดหรือเป็น
5: ไม่ใช่
0: นะครับอยากน้องออโต้อยากเป็นอะไรฮะโตขึ้น
5: อยากเป็นซูเปอร์สตาร์นักร้องนักเต้นระดับโลกครับ
0: นี่คือผมเชื่อว่าคนเราอ่ะสามารถฝันได้แล้วไปให้ถึงฝันได้แล้วตอนนี้ได้มีการแบบว่าฝึกฝนอะไรบ้างไหมฮะ
5: มีฝึกเต้นฝึกร้องแล้วก็ฝึกแสดงอยู
0: ่สักนิดได้ไหมล่ะ
5: ครับ
0: เดี๋ยวนี่ครูสอนการแสดงของครูอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วน้องออโต้สักหน่อยได้ไหม
5: ครับ
0: อ่ะเชิญจะแสดงอะไรฮะ
5: เต้นครับ
0: เต้นนะฮะเป็นแบบเต้นเลยนะไม่ต้องมีเพลงอะไรเพราะมันลิขสิทธิ์มันแพงลูกครับผมพี่ขอเต้นเลยอ่ะพร้อมไปเฮ้ยนี่ปั๊บปึ๊บเป็นเสร็จแล้วส่งมาให้พี่มือตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บไม่มีความสามารถอะไรเลยครับอ่ะกระซิบมือให้น้องออโต้ด้วยอวยพรนะฮะอวยพรให้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันให้ได้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเชิญฮะเอาละครับและครอบครัวสองครอบครัวนี้นะฮะน่ารักมากครอบครัวหนึ่งคือเฮ้ยไม่อยากอยากเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่คุณพ่อเป็นแบบหนึ่งแต่คราวนี้คุณแม่น้องออโต้อยากเป็นก็ส่งเสริมด้วยการฝึกฝนให้นะครับเอาละครับเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับก็จะเจอปัญหาอันนึงนะฮะอันนึงที่ผมเชื่อว่าเป็นแน่ๆลูกติดเกมเล่นไม่เลิกแหมหัวเราะเลยแสดงว่าเป็นแน่นอนหรือห้ามไม่อยู่กันบ้างนะฮะเป็นเรื่องที่หนักใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพบกับภารกิจแรกของเราก็คือพักเถอะลูก
6: กติกาเกมที่1พักเถอะลูกการแข่งขันรอบที่1เกมพักเถอะลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว Bจะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: ทั้ง2ทีมเข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยนะครับ
2: ครับผม
0: มีอะไรสงสัยไหมฮะ
2: ไม่สงสัย
0: ดีฮะถ้าสงสัยผมไม่ตอบผมดูทีอาร์เอาฮะนะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนะครับจำลองมาจากเรื่องจริงนะฮะจากครอบครัวที่เรานะฮะไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวผมเชื่ออย่างนั้นนะในยุคนี้ไปชมกันเลยครับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับ
7: นีน่าคะเลิกดูวิดีโอเลิกเล่นเกมได้แล้วค่ะ
8: เริ่มไม่ได้ค่ะ
7: แต่พรุ่งนี้หนูต้องไปเรียนแต่เช้านะคะมาแม่มีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังก่อนนอนด้วยนะคะนะคะคนสวยของแม่ปิดเกมก่อนแล้วมาฟังแม่เล่านิทานดีกว่านะ
8: เดี๋ยวหมดเวลาเกมนี้หนูก็จะนอนเองค่ะ
7: ถ้าหนูนอนดึกสมองหนูก็จะดาวแทนเรียนไม่รู้เรื่องหนูอยากอัพเลเวลในเกมแต่เกรดเรียนไม่อัพเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะคะ
9: เจเจครับตั้งแต่

0: ตื่นนอนมาเนี่ยแปรงฟันหรือยัง
1: ยังครับ
0: แล้วอาบน้ำหรือยัง
1: ยังครับ
0: ทำไมตื่นมาไม่อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยมานั่งเล่นเกมแบบนี้เนี่ยนะ
1: ก็วันนี้เจเจไม่ได้ไปไหนนี่ครับทำไมเจเจต้องอาบน้ำด้วย
0: วันนี้ข้างนอกอากาศดีมากเลยนะแม่ว่าเราเอาจักรยานไปขี่สนามในหมู่บ้านดีกว่าไหมขี่จักรยานไปดูผีเสื้อเอาขนมปังไปให้ปลาที่สระบางทีอ่ะลุงป้อมอาจจะพาเจ้าลิซ่ามาเดินเล่นด้วยก็ได้นะ
2: คือไซเบอร์สตอรี่ของทั้งสองครอบครัวเดี๋ยวจะให้เลือกกันนะฮะก่อนเลือกกันไหมผมถามพี่รักนิดนึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมทั้งสองแบบก็คือลูกติดเกมแล้วเราเอาอะไรมาทำให้ลูกเลิกติดเกม
3: ประจำคือลูกเนี่ยจะใช้แบบถ้าสมมติว่าตอนยิ่งเขาตอนเด็กๆนะ
2: ครับ
3: ถึงเวลากินข้าวเขาบอกว่าขอเล่นก่
2: อ
3: นแล้วเดี๋ยวค่อยกินชวนให้ไปอาบน้ำก็บอกว่าเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำ
2: ครับ
3: แม้กระทั่งจะนอนเหมือนกันเลย คือขอเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วถึงจะนอน
2: มีจะเล่าเรื่องนิทานอะไร
3: ก็ส่วนใหญ่ก็บีบคอใช้วิธีบีบค
4: อ
3: ตายซะเถอะลูก
2: นี่
3: ป่าวกูนี่
2: เป็นวิธีอารมณ์ขันก่อนนะ
3: ใช่
2: จริงๆก็
3: ไม่ใช้ความรุนแรง
2: ไม่ใช้ความรุนแรง
3: เราก็จะอธิบายให้เขาฟังแหละว่าทำไมคล้ายๆกันเลย
2: คล้ายๆนะ
3: ผมว่าน่าจะเป็นวิธีแรกที่พ่อแม่ทุกคนทุกครอบครัวต้องใช้คืออธิบายให้ลูกฟังว่าถ้าเล่นต่อแล้วมันจะมีผลเสียยังไง
2: ไม่ใช่แบบไม่เดี๋ยวตีนะอะไรอย่างง
3: ี้ไม่ค่อย
2: อย่างนี้ยิ่งแบบโอ้โหแอบเล่นด้วย
3: ใช่แต่ก็กลายเป็นว่าลูกอ่ะเขาใช้มาต่อรองเรา
2: ว่า
3: คือขอเล่นก่อนแล้วถึงจะไปทำอะไรอย่างนี้มากกว่า
2: แต่ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวน้องเฮฮาหรือว่าครูรักนะฮะจะเลือกข้อไหนผมไม่รู้นะกับเกมพักเถอะลูกมาถามฝั่งนี้บ้างแม่ดีฮะน้องออโต้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมแบบจะเล่นไปเรื่อยไม่ยอมนอนบ้างหรือว่าแบบเอ้ยหาอะไรแบบเป็นข้อต่อรองอะไรอย่างนี้มีไหมฮะ
5: มีค่ะแต่ว่าเขาจะแบบไม่ค่อยเล่นเกมแต่เขาจะดูหนัง
2: ดูหนังอ่ะเขาชอบอยากเป็นเขาอาจจะดูคอนเสิร์ตดูอะไรแบบนี้นะ
5: ใช่ค่ะ
2: ครับ
5: ก็จะมีติดลมบ้างค่ะ
2: ทำยังไงถ้าเป็นคุณแม่รี
5: ทำยังไงส่วนใหญ่ก็จะต่อรองอย่างที่เขาชอบตอนนี้คือบ้ากินบัวลอยลาวาบัวลอยอะไรนะ
2: ไอ้บรรทัดทองใช่ไหมไอ้ไอ้ทีมร้านไปสั่งมาเดี๋ยวนี้เลยไม่น่าร้านวันอะไรป่ะ
5: อีกร้านหนึ่ง
2: นะฮะบอกเลยอร่อยมากทำไมบ้าตอนนี้กำลังมากินบัวลอย
6: อร่อยมากจริง
2: ๆอร่อยตรงไหนตัวบัวลอยหรือว่าไอ้ที่เขาลอยมา
6: ลาวา
2: ไอลาวาใช่ไหม
6: ใช
2: ่ไมโลใช่ไหมไมโลนะไอไมโลที่ลาวา
6: ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะมันเป็นแบบว่า
5: เป็นไส
6: ้คาราเมล
2: แล้วคุณพ่อแม่ต่อรองอย่างนี้เราบอกถ้าอย่างนั้นเอาวิธีการถ้าอยากกินอะไรสั่งอันนี้มาให้เราหยุดไหม
6: หยุดครับ
5: หยุดทันทีเลยค่ะหยุดทันทีเลยค่ะอ
2: ย่าให้รู้นะว่ากินบัวลอยไปด้วยเล่นเกมไปด้วย
6: ไม่ค่ะ
2: ไม่ใช่ใช่ไหม
6: ไม่ใช
2: ่เอาละครับอยากให้ทั้งสองครอบครัวนะฮะตัดสินใจจะเลือก AB หรือ no นะครับห้ามลอกกันนะเราจะทดสอบว่าความคิดของทั้งลูกและคุณแม่หรือพ่อกับคุณลูกเหมือนกันหรือเปล่านะฮะและจะถูกต้องหรือเปล่าจะได้คะแนนได้เหรียญไปหรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3แล้วยกป้ายขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เลยครับเอาล่ะครับตอนนี้คู่นี้นะฮะเฮฮากาแล็กซี่ของเรานะฮะคุณพ่อยก A คุณลูกยก A นะฮะเหมือนกันเลยนะฮะมีความเข้าใจเท่ากันเลยครับเหมือนกันด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะ
3: ครับ
2: เอาละครับส่วนทีมนี้นะฮะทีม Ultimate Auto นะฮะคุณแม่เลือก B เอาละสิครับความคิดเห็นเริ่มแตกต่างกันแล้วนะฮะทำไมเราถึงเลือกข้อนี้อ่ะเพราะเลือกไม่เหมือนคุณแม
6: ่เขาใช้การพูดดีๆแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าแบบนี้การเล่นเกมมันไม่ค่อยดีนะอะไรแบบน
2: ี้อธิบายคุณแม่เคยอธิบายแบบนี้ไหมหรือว่
6: า
2: เอาบัวลอยมาล่อตลอด
6: ไม่ขนาดนั้น
2: ไม่ขนาดนั้น
6: เคยอธิบาย
2: นะฮะแต่คุณแม่คิดต่างจากตรงนี้

0: ค่ะ
1: ทำไมฮะถึงเป็น B
0: ก็คิดว่าเสนอสิ่งที่เขาชอบอะค่ะ
1: ในชีวิตจริงเลยในชีวิตจริงที่เราเสนอบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เอาละครับไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนจะถูกอันไหนจะผิดนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเราไปดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับกับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับเชิญครับ
2: นีน่าว่านีน่ารีบนอนดีกว่าเดี๋ยวสมองไม่วิ่งเกรดไม่อัพแย่เลย
3: สำหรับแม่เกรดอัพไม่อัพไม่สำคัญค่ะแค่นีน่าคิดได้แบบนี้ก็เก่งมากแล้วค่ะลูก
4: แต่ขอไปตอนเย็นนะครับเพราะว่าผมอ่ะยังหลุดออกจากเกมยังไม่ได้เลยยังเห็นผมเห็นแม่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยแล้วแม่ก็เพิ่งทำความสะอาดบ้านเสร็จแม่อ่ะไปอาบน้ำก่อนเลย
5: โอเค
6: เดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ำก่อนว่าแต่เจเจจะนั่งเล่นแบบนี้จนถึงเย็นเลยลูกหรือว่าแม่จะยกจักรยานให้เด็กข้างบ้านดีกว่ามั้ง
7: คลิปทั้งสองเป็นตัวอย่างวิธีการสื่อสารกับลูกหลานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณแม่ของทั้งสองสถานการณ์จำลองเก่งและทำดีแล้วค่ะที่พยายามให้ลูกมามีกิจกรรมร่วมกันแต่หมออยากแนะนำเพิ่มเติมนะคะในสถานการณ์จำลอง A ค่ะนิทานอาจจะให้ผัดกันเล่าก็ได้กรณีที่เด็กอ่านเองได้คุณแม่อาจจะสลับเป็นผู้ฟังก็ได้นะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าได้โชว์บางวันให้ลูกเป็นคนเล่าให้ฟังแล้วคุณแม่ก็ให้รางวัลที่ช่วยแม่อ่านส่วนคุณแม่ในสถานการณ์ B เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับลักษณะเด็กและมีวิธีสร้างแรงจูงใจได้ดีแล้วแต่อาจจะเติมข้อจำกัดด้านเวลาเข้าไปนะคะเช่นงั้นไปอาบน้ำก่อนนะแม่จะให้เล่นสักหนึ่งชั่วโมงแล้วไปกินเดินช่วยแม่แล้วค่อยมาเล่นต่ออีกหนึ่งชั่วโมงตอนบ่ายไปปั่นจักรยานก็ได้ค่ะหรือชวนทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันในระหว่างวันเด็กจะได้โฟกัสกับเกมน้อยลงให้ตามข้อตกลงเป็นเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงต่อครั้งมีเวลาหยุดวันหนึ่งแค่2ช่วงและมีระยะรอคอยให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารกันง่ายขึ้นค่ะ
1: ไม่ไปนะโอ้โหเราพอเราตอนแรกดูแรกน่าจะไปได้ทั้ง2 A แล้ว A แล้วก็ B นะจริงๆแล้วแต่สุดท้ายวิธีแรก A จะดีกว่านะฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันนะครับไปที่ Hey Ha Galaxy นะครับได้คะแนนไปรวมโอ้ถูกทั้งคู่เลย300เหรียญครับ
8: เอาไป100
1: ผมถามตรงนี้เลย
9: ครับ
1: ทำไมถึงเลือกข้อเอก
9: คือถ้าตัวผมคือเราไม่ได้ดูกันก็เดาแต่ว่าใช้การเดาว่าแบบให้ลูกพักทีนี้ครอบครัว A เนี่ยคือลูกพักคือลูกหยุดปึ๊บแล้วนอน
1: พัก
9: แต่ว่าลูกชายเนี่ยเขาชวนไปถีบจักรยานไปให้อาหารปลาไม่ได้พัก
1: คุณน่ะได้เปรียบตรงเป็นคนแบบว่าเกี่ยวกับการแสดงเพราะว่าคุณตีโจทย์แตกเพราะว่าเราบอกว่าโจทย์นี้คือ
9: พักเธอลูก
1: แล้วอย่างน้องเฮฮาล่ะฮะทำไมถึงเลือกข้อนี
8: ้เพราะว่าเป็นการเตือนบอกดีๆค่ะแต่ว่าสำหรับบางคนการเตือนบอกดีๆก็ทำบางคนเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังคือแบบต้องแบบดุว่าอะไรถึงเขาจะเชื่อฟัง
1: เลยเลือกข้อนี้ข้อบีไม่เลือกเลือกข้อนี้เอาตรงนะเฮฮาเข้าวงการทะลุวิธีการพูดหนูเนี่ยพี่หอยดูเนี่ยเหมือนสมัยตอนที่พี่หอยอายุเท่าเราเลยนะเมื่อก่อนที่น่ารักแบบหนูเลย
9: โอ้ยแย่แล้ว
1: แต่โต
9: ไม่ต้องไปทางนี้โตมาเป็นแบบนี้อย่าไปเข้าวงการอย่างทำไมลูก
1: เอาละครับได้ไป300เหรียญนะ
9: ครับ
1: มาที่นะฮะอัลติเมทนะฮะอัลติเมทออโต้ได้คะแนนรวมไป100เหรียญค่ะ
0: คุณ
1: แม่ไม่ต้องเสียใจน
0: ะ
1: ไม่ต้องตกใจมันเป็นวิธีแต่ละอันเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตอนสุดท้ายเราเป็นการคาดเดาว่าสิ่งที่เขาทำตรงนี้แต่คุณแม่อธิบาย

0: ได้ถูกที่เอาอะไรที่แบบ
1: ใช้วิธีนี
0: ้ใช้วิธีนี้ด้วยนะครับแต่ฉีกเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อยู่ในครอบครัวเอาละครับและตอนนี้นะฮะผู้ที่นำอยู่นะฮะก็คือทีมเฮฮากาแล็กซี่ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับสงครามไม่จบเราไปต่อกันที่รอบที่2กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะฮะเคยเห็นเด็กเล่นเกมหรือว่าดูอะไรที่ไม่เหมาะสมกับเด็กบ้างไหมฮะอย่างครูรักฮะขออนุญาตถามครูรักนิดนึงนะฮะคือเวลาน้องเอฮาเขาดูคลิปที่แบบมันเขาเรียกว่ารุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแบบตีกันหรือว่าอะไรเงี้ยพี่รักมีวิธีการยังไงฮะ
2: ก็ขอเปลี่ยนก่อนแล้วก็บอกลูกว่าอันนี้มันไม่เหมาะกับเด็กลูกแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนไปดูอะไรที่มันแบบนุ่มนวลสมวัยเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: สมวัยใช้คำว่าสมวัย
2: ใช่
0: บางทีโตกว่านี้อาจจะมีการตัดสินใจได้มากกว่านี้
2: ใช่ตอนนี้ก็เพิ่ง10ขวบเท่ากัน
0: ครับ
2: ก็พยายามหาอะไรที่มันเหมาะกับวัยเหมาะกับความเป็นเด็กหญิงของเขา
0: ครับผมมีเดิมไม่เปลี่ยน
3: ตอนนี้หนูจะเป็นผู้ชายแล้วนะ
0: จริงเปล่าเอ้าสายเป็นผู้ชายลูกเพิ่งรู้ใช่ไหม
2: พ่อเพิ่งรู้ความจริงพ่อเข้าใจว่าลูกเป็นลูกสาวมาตลอดเวลาเลย
0: เคยเป็นผู้ชายแล้วเคยไหมคุณเอาแบบไม่เปลี่ยน
2: ไม่
0: ไม่มี
2: ไม่มีเพราะว่าเราจะต้องตกลงกันก่อนที่จะให้ลูกดูเงี้ยปกติก็จะตกลงกันว่าเช่นพ่อให้เวลา20นาทีนะลูกพอจบแล้วจบเลยก็จะต้องไปทำอย่างอื่นเช่นไปอาบน้ำไปกินข้าวไปนอนไปอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้ก็ต้องตกลงกันก่อนถ้าไม่ตกลงก็ไม่ให้ดูเลยแต่ถ้าลูกตกลงก็คือว่าเราทำข้อสัญญากันแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วอันไหนไม่เหมาะก็บอกเขาว่าอันนี้ไม่ใช่ของเด็กลูกนี่ลูกดูอันนี้ดีกว่านี่ก็สนุกเหมือนกันอะไรเงี้ย
0: นะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่ง
2: ครับ
0: คุณแม่นี่นะฮะเคยเห็นน้องออโต้เปิดอะไรที่ไม่ดูไม่เหมาะสมไหมฮะ
1: เปิดหนังค่ะหนังแบบต่อสู้เลือดสาดอย่างเงี้ยค่ะน่ากลัว
0: แล้วคุณแม่มีวิธียังไงฮะแบบพอเขาดูเสร็จแล้วปั๊บเราจะอยู่ข้างๆหรือทำอะไร
1: ค่ะก็บอกเขาว่าหนังแบบเนี้ยไม่ควรดูอะค่ะอันนี้มันต้องแบบวัยโต13บวก18บวกขึ้นไปอัน
0: นี้อายุเท่าไหร่ฮะ
1: 10ค่ะ
0: 10นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ออโต้ชอบดูแบบนั้นรู้สึกเวลาดูแล้วรู้สึกเป็นไงคิดหรือสนุกหรืออะไรฮะ
4: มันแบบก็พอดูได้ค่ะ
0: พอดูได้
4: เพราะว่าบางครั้งผมก็ดูแบบนิดๆหน่อยๆนะฮะ
0: แต่เราก็คงไม่สามารถไปดูตามดูน้องๆเด็กๆลูกๆของเราตอนเล่นเกมหรือชมวิดีโอตลอดเลยนะเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เซเว่นอีเลเว่นนะฮะจะอยู่กับเขาตลอดไม่ได้เรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำซึ่งเป็นการแข่งขันในภารกิจที่2นะฮะเราจะเล่นเกมแล้ว2แล้วนะตามได้นะเกมที่2ของเรามีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบกครับ
5: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: นั่นแหละครับคือกฎกติกาของเกมนี้นะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเชิญน้องเฮฮาแล้วก็น้องออโต้มาตรงนี้เลยนะครับเตรียมตัวให้ดีๆนะฮะเอาละครับนี่เขาเก่งวิสิกอันนี้เขาเก่งทางแดนไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับเลขเลยใครจะเก่งกว่ากันนะครับเอาละครับนะลองดูนับ1 2 3แล้วเริ่มเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ท
5: แหมกำลังสนุกกันเลยครับแต่ตอนนี้เวลาหมดลงซะแล้วนะครับตอนต่อไปเรามาติดตามเชียร์และลุ้นกันว่าลูกๆจะฝ่าด่านโจทย์ได้เร็วแค่ไหนและคุณพ่อคุณแม่จะตั้งค่าบล็อกกันได้ในเวลาหรือไม่

0: พลาดไม่ได้เลยนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ลจากการอัลตราซาวด์นะครับก็ยินดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่รู้สึกว่าตอนนี้มีตัวอ่อนฝังตัวอยู่ที่มดลูกนะครับผม
1: คือแสดงว่าท้องใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: อ๋อค่ะที่สุดเลยที่คุณหมอประเมินนี่มันคือยังไง
0: ก็อาจจะมีอันตรายกับเด็กในครรภ์ทำให้เกิดการแท้งบุตรได
2: ้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 ทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะ
2: ใช่แล้วครับเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์จำลองนะครับแต
1: ่
2: เป็นชีวิตจริงของพี่บาเลยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับพี่บา
1: คือตอนนั้นไปหาคุณหมอค่ะหมอรถเพื่อที่จะไปตรวจว่าตัวเองตั้งท้องหรือไม่ค่ะซึ่งผลปรากฏว่าตัวเองนั้นตั้งท้องแต่ว่าพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ซะด้วย8เซ

0: เยอะมาก
1: โอ้โหมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเหมือนเราตั้งท้องแล้วเนอะแล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยเราก็จะมีความกังวลอยู่สูงพอสมควรทีเดียว
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าพี่มาเนี่ยนะครับไม่ยอมไปตรวจก่อนตั้งครรภ์นั่นเอง
1: ดิฉันยอมรับผิดครับ
0: และนี่นะครับก็เลยเป็นเป้าหมายของเราในตอนนี้นะครับคนที่ตั้งใจนะครับอยากจะมีลูกนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วนะครับใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่องให้สมบูรณ์เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นะครับเราจะได้รู้ถึงความผิดปกติแล้วก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
1: ค่ะซึ่งถ้าเราตรวจร่างกายก่อนแต่งงานแล้วนะคะเหมือนกับที่ทางรายการของเราได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีความกังวลแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงบางส่วนเท่านั้นเองค่ะ
2: การเตรียมตัวก่อนมีลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องตรวจร่างกายก่อนครับรายละเอียดในการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะคล้ายกับการตรวจร่างกายก่อนแต่งงานครับนั่นก็คือการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นไวรัสตับอักเสบ B ซิฟิลิส HIV โรคติดต่อทางพันธุกรรมเช่นธาลัสซีเมียและการหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันซึ่งถ้าตรวจร่างกายตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องกังวลใดๆแล้วครับเพียงแต่ในการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะต้องตรวจลึกลงไปถึงโรคประจำตัวโรคที่เคยเป็นโรคของคนในครอบครัวประวัติการใช้ยาการแพ้ยาซึ่งก็จะช่วยให้คุณหมอได้รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับแม่และลูกในครรภ์ในอนาคตครับ
0: จะเห็นได้เลยนะครับว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นนะครับมีความสำคัญมากนะครับแต่ว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์เพียงอย่างเดียวยังไม่พอนะครับ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะที่คนจะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะจำเป็นรู้และเตรียมความพร้อมก่อนการมีลูกค่ะ
3: ครับเมื่อพูดถึงการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีลูกเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่ต้องพูดถึงเนี่ย2 ประเด็นด้วยกันคือ1เรื่องของการเตรียมชีวิตซึ่งการเตรียมชีวิตนี่ต้องเตรียมทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับอันที่2คือการเตรียมสุขภาพร่างกายของตัวคุณแม่ที่จะมีการตั้งครรภ์ในเรื่องของการเตรียมชีวิตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามีคนที่คิดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยซึ่งผมจะแยกเป็นประเด็นสั้นๆดังนี้นะครับอันที่1คือเตรียมเรื่องอาชีพการงานอาชีพเลี้ยงลูกนี่เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะคุณแม่ที่ทำงานหนักทำงานที่ต้องยุ่งยากยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องคิดให้ดีๆก่อนจะมีลูกนะครับมิฉะนั้นถ้ามีลูกแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเลี้ยงได้ตัวเองเนี่ยชีวิตก็จะค่อนข้างลำบากจะเครียดการไปฝากเขาเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างนอกจากจะเตรียมเรื่องอาชีพการงานแล้วเนี่ยคุณต้องเตรียมเงินนะครับที่เคยสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ต้องคิดและเตรียมพร้อมสำหรับที่จะซื้อข้าวของอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตตัวเองและรวมทั้งในการเลี้ยงลูกของตัวเองด้วยอันที่3ที่คุณจะต้องเตรียมเนี่ยต้องเตรียมในการที่จะหาสถานที่ที่จะอยู่ที่เหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าทั้งพ่อทั้งแม่นี่ต้องเตรียมก่อนจะท้องนี่นะครับการตั้งครรภ์และการคลอดเนี่ยเป็นงานใหญ่นะครับเหมือนการออกศึกใหญ่ๆครั้งนึงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในการออกศึกรบทัพจับศึกเนี่ยถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีเหมือนอาวุธที่จะไปรบเนี่ยมันไม่ดีพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นในการเตรียมสุขภาพร่างกายของชีวิตเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องอาหารการกินคุณแม่ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองจริงๆแล้วไม่มีเรื่องมากมายเลยทานอาหารครบหมู่ตามที่เรียนสุขศึกษาป.4เนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะครับมีอาหารเสริมจำเป็นจะต้องทานไหมเนี่ยข้อมูลที่มีเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยประโยชน์ก็ไม่ค่อยมีมากอะไรนะครับหรืออาจจะเทียบว่าประโยชน์ที่ได้กับราคาที่ต้องเสียไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเลยด้วยซ้ำแต่มีข้อที่น่าสนใจบางประเด็นนะครับว่ามีสารอาหารบางตัวไหมที่ต้องรับประทานซะก่อนที่จะตั้งครรภ์ข้อมูลที่มีเนี่ยมีอยู่อย่างเดียว คือโฟเลตหรือกรดโฟลิกจริงๆ2 อันนี้คือตัวเดียวกันนะครับทั้ง2 ตัวนี่คือวิตามิน B9 เราพบว่าถ้ารับประทานก่อนที่จะตั้งครรภ์อย่างน้อย3 เดือนรับประทานไปเรื่อยๆแม้จะกระทั่งตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะทำให้โอกาสที่ลูกในท้องของคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบการพัฒนาของระบบสมองและประสาทเนี่ยจะทำให้เกิดโรคแบบนี้น้อยลงอย่างชัดเจนคุมน้ำหนักให้มันดีอย่าให้มันผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไปผอมเกินไปเนี่ยลูกอาจจะตัวเล็กไม่แข็งแรงส่วนที่อ้วนเกินไปเนี่ยก็จะมีปัญหาแทรกซ้อนมากมายนะครับได้ลูกตัวใหญ่คลอดยากคุณแม่ตกเลือดได้รวมทั้งคุณแม่อาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนเช่นมีความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานได้ง่ายคุณแม่จะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอถ้าร่างกายที่ทรุดโทรมเหมือนรถที่ใช้งานหนักๆแล้วจะมาวิ่งแบกรับภาระ บรรทุกผู้โดยสารหรือสิ่งของที่ต้องทำงานหนักเนี่ยบางทีมันอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมรถให้ดีเตรียมร่างกายให้ดีคือพักผ่อนให้เพียงพอและที่สำ

0: คันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางอย่างที่อาจจะเป็นปัญหาขณะตั้งครรภ์เช่นโรคหัดเยอรมันเนี่ยถ้ามีการตั้งครรภ์แล้วเป็นโรคหัดเยอรมันเนี่ยลูกพิการได้อย่างรุนแรงเลยนะครับนั้นเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนได้นอกจากจะวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันแล้วยังมีวัคซีนอีกหลายชนิดที่สามารถฉีดได้ในสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีถ้าคุณแม่เตรียมพร้อมได้ทั้งหมดอย่างนี้แล้วผมก็หวังว่าการตั้งครรภ์และการคลอดของคุณแม่เนี่ยที่จะมีในอนาคตเนี่ยจะลงเอยได้ลักษณะที่ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
1: เอาละครับทีนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็มาถึงกระบวนการปฏิสนธิเพื่อให้กำเนิดลูกน้อยๆแล้วครับพี่มา
2: ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่คนเป็นพ่อเป็นแม่หรือแม้กระทั่งหมอรุตเองก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะทำอย่างไรให้ได้ลูกนะคะแต่ว่าในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็มีเรื่องที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
3: กระบวนการที่จะเกิดการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็ต้องฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตกไข่นะครับปกตินะครับทุกเดือนอันนี้ก็จะทำให้ตั้งครรภ์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยก็จะต้องมีเชื้ออสุจิที่ปริมาณแล้วก็คุณภาพเชื้ออสุจิเนี่ยแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นหลักๆ2 อย่างนะครับให้นับจากถ้าคนมีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะก็นับจากเป็นประจำเดือนมาวันแรกนะครับนับเป็น1แล้วก็นับไปก็ประมาณ14วันบวกลบ2วันดังการที่จะทำให้มีการตั้งครรภ์ได้ง่ายหรือว่าได้เร็วเนี่ยก็ต้องพยายามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนเป็นหลักปกติไข่ตกออกมาเนี่ยก็จะมีอายุก่อนที่จะหมดคุณภาพเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะครับส่วนเชื้อสุจิเนี่ยนะครับก็เวลาเข้าไปในอายุเพศของผู้หญิงแล้วเนี่ยเข้าไปที่มดลูกเนี่ยในปากมดลูกเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ48ชั่วโมงหรือ2วันแล้วเราก็แนะนำว่าเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนถ้าอยากให้มีบุตรเร็วๆเนี่ยก็จะต้องมีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยทุก48ชั่วโมงก็คือทุก2วันเว้นวันวันเว้นวัน
4: วันเว้นวัน
3: ก็ถ้าเกิดเว้นเกิน48ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดไข่ตกมาบางช่วงก็อาจจะไม่มีเชื้อที่มีชีวิตรออยู่นะครับนั้นก็จะเป็นช่วงที่ทำให้การตั้งครรภ์ง่ายพอไข่สุกเนี่ยไข่ก็จะตกลงมานะครับการตกของไข่ก็คือถุงไข่ที่อยู่ที่เปลือกรังไข่เนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นรังไข่สองข้างนะครับตัวไข่ก็จะหลุดออกมาในช่องท้องปลายปีกมดลูกซึ่งเรียกว่าปากแตรนะครับปากแตรเนี่ยก็จะเหมือนกับจะมาอยู่ใกล้ชิดกับรังไข่เหมือนคอยดูดนะครับคอยดูดไข่ที่ตกลงมาที่ผิวรังไข่ดูดเข้าไปในปีกมดลูกนะครับเชื้อสุจินะครับที่เกิดจากเพศสัมพันธ์นะครับก็จะถูกเข้าไปในปากมดลูกเข้าไปในมดลูกแล้วก็จะเดินทางไปที่ปีกมดลูกนั้นจริงๆแล้วปีกนะครับซึ่งเขาก็คะเนเวลาว่าก็เดินทางเนี่ยก็ประมาณ7วันอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะมาฝังตัวในโพรงมดลูกนะครับ
1: ทีนี้นะครับถ้าทำทุกอย่างแล้วนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วนะครับมีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอแล้ว
2: ครับ
1: แล้วก็ไม่ได้คุมกำเนิดด้วยแต่ยังไม่มีลูกสักทีนะครับผ่านไป1ปีแล้วก็ยังไม่มีลูกสักทีอย่างนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายภาวะผู้มีบุตรยากครับ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะอย่างคู่ที่มาให้หมอทำความรู้จักนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าพยายามกันมาไม่ต่ำกว่า3ปีค่ะแต่ว่าผลที่ได้ก็คือยังไม่มีลูกเลยสักทีค่ะเพราะฉะนั้นพวกเขาเป็นใครไปทำความรู้จักกันค่ะ

0: 33แล้วค่ะก็เลยว่าน่าจะต้องมีได้แล้วอายุเยอะแล้วนะต้องรีบมีแล้วนะแต่ถ้าเลยไปกว่านี้แล้วยังไม่คิดจะแพลนอะไรเลยอะไรเงี้ยน่าจะมียากแล้วแหละก็เลยต้องเผื่อแฟนแล้วว่ามีดีกว่า
1: หลังจากที่ตั้งใจจะมีลูกเนี่ยเรามีวิธีการสำหรับท้องนี้ยังไงแล้วก็ทำกันมากี่ปีแล้ววิธีการ
0: ทำกันมาก็คือปก

0: ติก็คืออยู่ด้วยกันมาก็คือปล่อยปกติเลยแต่ไม่เคยมีเลยทางเพื่อนที่ทำงานเนี่ยคือเขาก็จะอายุไล่ๆกันทุกวันนี้คือเขาท้อกันหมดละทุกคนด้วยเทคนิคของในเว็บถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะมีคือเขาบอกว่านับจากวันแรกที่มีประจำเดือนแล้วก็นับไป12วันวันนั้นอ่ะคือทำกิจวัตรของเราไปเลยแล้วก็หยุด1วันแล้วก็มาอีกทีนึงเพราะว่าเขาบอกว่าตัวน้ำเชื้อของผู้ชายเขาจะมีการฟักตัวประมาณ2วันก็ต้องวันที่12แล้วก็วันที่14หยุด1วันวันที่14นี่คืออันนี้คือจริงวันที่2คือซ้อมเพื่อคัดเอาอาตูซีตัวออนแอร์ออกไปก่อนเราเล่นจริงทำจริงเทคนิคนึงเขาบอกว่าอาจจะลืมหรือเปล่าเวลาทำไปปุ๊บเพื่อนบอกว่าเสร็จแล้วก็คือต้องยกขาขึ้นหรือไม่ก็หมอนหนุนก้นไว้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้น้ำสิเข้าไปในตรงในรังไข่เราได้ลึกที่สุดทำมาหมดแล้วจะแฟนยกขาขึ้นเขย่าแต่ทางแฟนอ่ะคือเขาปกติเขาจะเป็นคนทานเหล้าวันละกลมเลยนะปกตินะวันหยุดนี่ก็
1: ข้ามวันข้ามคืน
2: แล้วปัจจุบันนี้ล่ะ
0: คะก็เขาก็จะลดก็จะไม่ค่อยกินละช่วงนี้ก็จะเบาหน่อย
1: เชื่อเขาหน่อยเขาอยากมีลูก
0: คือปกติก็ทำบุญเข้าพาแม่ไปวัดอะไรอยู่แล้วแม่ชอบทำบุญอะไรเงี้ยก็ไปวัดกันวัดหลวงพ่อโสธรน้องไปมาเขาบอกว่าอ่ะกินไข่กินไข่
1: กินจนหน้าเป็นไข
0: ่ก็ยังไม่ได้เลยก็ไปแล้วก็มีเหมือนว่าอะไรนะเขาเหมือนว่าไปดูดวงอะไรมาเงี้ยว่าอยากมีลูกเนี่ยก็ถามว่าอ่ะเราจะมีไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ่ะตั้งศาลสี่หน้าบ้านอ่ะตั้งแล้วเขาจะให้ก็ยังไม่มี
3: โอ้โหนี่ขนาดทำมาแล้วทุกกระบวนท่านะครับไม่ว่าท่าไหนที่เขาบอกว่าดีก็ทำมาหมดภาคปฏิบัตินี่ก็ทำมาทุกอย่างนะครับจนกระทั่งพึ่งไสยศาสตร์ก็ยังพึ่งมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีนะครับพี่มา
4: ใช่แล้วล่ะค่ะเห็นที่งานนี้นะคะมีทางเลือกอีกทางเดียวเท่านั้นนะคะที่จะรู้ว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นมาก็เลยจะต้องพาทั้งคู่ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายกันค่ะ

0: การที่คู่สามีภรรยาเนี่ยอาจจะอยู่ในข่ายของการมีบุตรยากเนี่ยค่ะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างคะ
1: สาเหตุของการมีบุตรยากก็ต้องดูทั้งคู่นะครับว่าเป็นจากของทางผู้ชายหรือของทางฝ่ายหญิง
0: ค่ะ
2: คุณออนประภาค่ะห้องตรวจ
3: อายุตอนนี้คือ
4: 32ค่ะ
3: 32
4: เนาะใช่ค่ะ
3: ปล่อยมากี่ปีแล้วครับ
4: ปล่อยมา3ปี
3: ประจำเดือนมาสม่ำเสมอดีไหมครับ
4: ก็ไม่ค่อยอะค่ะคือประจำเดือนนี้จะมาน้อยแล้วก็มาวันเดียวแล้วก็หมดเลยค่ะบางทีก็เลื่อนบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับฝ่ายชายมีเรื่องของเหล้าบุหรี่เยอะไหมครับ
5: มีแต่เรื่องเหล้าครับ
3: เรื่องเหล้านะครับ
5: ครับผม
3: เหล้านี่เต็มที่เลย
5: ใช่ครับ
3: ทำงานตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับการกระเทือนหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกความร้อนความที่จะเป็นกระทบกระเทือนทางด้านลูกอัณฑะนะครับ
4: ขับรถ
5: อ๋อนั่งบนรถ
3: ก็มีบ้าง
5: ก็มีบ้าง
0: อย่างกรณีของผู้ชายอย่างนี้ค่ะปัญหาที่จะเกิดคืออะไรบ้าง
1: ส่วนใหญ่ก็คือปัญหาที่ทำให้การสร้างน้ำเชื้อหรือตัวอสุจิเนี่ยมันน้อยลงนะครับมีได้ตั้งแต่ว่าเรื่องของสมองในการสร้างพวกฮอร์โมนเนี่ยมันสร้างน้อยลงไหมผิดปกติไหมนะครับหรือว่าลูกอัณฑะในการสร้างฮอร์โมนหรือสร้างเรื่องของตัวอสุจิเองเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะครับหรือว่าสร้างได้ละแต่ว่าท่อที่จะนำออกมาเนี่ยมันไปตีไปตันเคยมีอักเสบมีติดเชื้อนะครับเชื้อมันก็ออกมาไม่ได้
0: แล้วอย่างในกรณีของพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็มีผลค่อนข้างเยอะเพราะอย่างเช่นบางคนใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยดูแลตัวเองดื่มเหล้าการสูบบุหรี่นะครับการกินยานะครับบางทีพวกมีสารพิษเนี่ยมันก็อาจจะตกค้างอยู่ในร่างกายได้การสร้างเรื่องของฮอร์โมนก็จะน้อยลงการสร้างตัวอสุจิก็จะน้อยลง

0: ครับส่วนเรื่องของความเครียดนะครับอาจจะบวกไปถึงเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็เรื่องของการกินอาหารนะครับที่มีประโยชน์การออกกำลังกายพวกนี
1: ้
0: นะครับพวกนี้ก็มีส่วนค่อนข้างเยอะสมมติถ้าเรามีอาหารอยู่ก้อนหนึ่งมีอากาศดีๆอยู่ก้อนหนึ่งนะครับการที่รับไปในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายก็ต้องไปแบ่งสารปันส่วนที่ส่วนที่สำคัญของร่างกายก่อนอย่างเช่นไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงพวกหัวใจนะครับหรืออวัยวะสำคัญอะไรข้างในก่อนถึงค่อยมาให้เรื่องของทางการมีบุตรสมมติถ้าอดหลับอดนอนเครียดหรือไม่ได้กินอาหารนะครับออกกำไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหัวใจเต้นสูบฉีดไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ได้ไปมันก็ไม่เพียงพออาหารก็จะไปหาแค่ในสมองอย่างเดียวนะครับไปที่หัวใจอย่างเดียวมันก็จะไม่ลงมาที่ของผู้ชายมีแค่เรื่องของน้ำเชื้อที่มันมากหรือน้อยนะครับคุณภาพดีไม่ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นของผู้ชายเนี่ยตรวจค่อนข้างง่ายน
1: ะ
0: ครับเอาน้ำเชื้อออกมาตรวจก็พอบอกได้คร่าว
1: อย่างฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะเราจะต้องวินิจฉัยต้องตรวจอะไรเขาบ้างคะ
0: ก็อาจจะต้องแบ่งเป็นแต่ละขั้นว่ามีความผิดปกติที่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นถ้าจะเช็คเรื่องของไข่นะครับอาจจะดูตั้งแต่เรื่องของการเจาะเลือดดูว่าฮอร์โมนของรังไข่เนี่ยสมบูรณ์ดีไหมอันตราซาวด์ดูว่าไข่เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันโตขึ้นเนี่ยเป็นยังไงถัดมาก็คือเรื่องของท่อก็คือจะให้ฉีดสีเข้าไปนะครับให้ไหลเข้าไปในมดลูกนะครับพอไหลเข้าไปในมดลูกเสร็จแล้วก็ไปเอ็กซเรย์นะครับถ้ามันไหลดีก็แสดงว่าไม่ตีบไม่ตันนะที่หลังจากที่ได้ตรวจคร่าวๆนะครับของผู้ชายก่อนนะครับของผู้ชายเนี่ยตรวจร่างกายก็ปกติดีนะครับแต่น้ำเชื้อออกมาเนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยไปนิดนึงปกติก็น้ำเชื้อก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก 20-40 ล้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ตรวจมาเนี่ยว่าแค่10ล้านเองนะครับสงสัยต้องลดพวกเหล้าออกกำลังกายช่วยหน่อยนะครับ
2: สำหรับผลการตรวจวันนี้ของพี่ก็มีเอ็กซเรย์มาดูจะมีก้อนน้ำอยู่
0: ถุงน้ำเล็กๆเนี่ยอยู่ในรังไข่แนะนำเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาช่วยนิดหนึ่งเพื่อให้ไปกระตุ้นไข่ให้ไข่มันโตขึ้น
2: หรือว่าให้ดูแลร่างกายเพิ่มลดอาการเครียดแล้วก็ลดน้ำหนัก
0: ความอ้วนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในร่างกายก็ยังมีพวกไขมันเนี่ยสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะตัวไขมันนี่เองเนี่ยนะครับจะไปเป็นตัวที่ไปรบกวนการสร้างฮอร์โมนหลายอย่างในร่างกายก็จะทำให้เรื่องของฮอร์โมนทั้งเรื่องของฮอร์โมนเพศแล้วก็การเจริญของไข่ก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะครับบางคนเนี่ยพออ้วนๆอยู่แค่ลดน้ำหนักไปแค่สัก5กิโลนะครับแป๊บเดียวท้องเองได้เลย
2: ผลการตรวจก็ไม่ถือว่าไม่น่ากลัวมากนะคะแต่ทีนี้ก็คือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นอย่างพี่ก็คือน่าจะต้องลดน้ำหนักแล้วก็ส่วนแฟนก็ลดเรื่องแอลกอฮอล์แล้วก็ความเครียดอะไรอย่างเงี้ยครับต้องตั้งใจแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกินไปกว่านี้ก็คงจะลำบากมากกว่านี้ค่ะหมอบอกว่าคือต้องรีบน่าอยากจะให้ทำตั้งใจทำก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กด้วยอายุมันมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติปล่อยเลยไปแบบไม่ตั้งใจจริงๆจังๆเงี้ยมันก็ไม่ได้สักที
3: จะว่าไปแล้วชีวิตของคุณรุ่งกับคุณพัฒน์นี่ก็ไม่ต่างจากคนเมืองทั่วๆไปหลายๆคู่ด้วยนะครับ
4: รวมถึงเราทั้งคู่ด้วยค่ะ
3: คือมีความเครียดเยอะนะคร
4: ับ
3: ม
4: ี
3: ความกังวลแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างด้วย
4: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินก็ดีการออกกำลังกายน้อยก็ดีนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ทำให้เกิดภาวะการมีลูกยากเช่นกันค่ะ
3: แล้ววันที่พี่มาพาทั้งคู่ไปตรวจร่างกายนี่ผลเป็นยังไงบ้างครับ
4: โอ้วันนั้นโชคดีมากเลยค่ะพอตรวจไปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าไข่ของพัดนั้นนะคะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมากค่ะคุณหมอก็เลยตัดสินใจเลยนะคะก็คือเอาเชื้ออสุจิของคุณรุ่งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ฉีดน้ำเชื้อเข้าไปเลยค่ะ
3: ผลเป็นยังไงบ้างครับ
4: ผลเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ

0: ตั้งครรภ์ดีใจค่ะดีใจมากก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ช่วย
1: คุณรุ่งก็มีลูกสมใจแล้วล่ะค่ะดิฉันเสกเข้าท้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ที่มาเป็นตัวนำโชคนะครับเอาละครับเมื่อรู้ว่าท้องนะครับตอนหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ารู้ว่าท้องแล้วสิ่งแรกที่คุณแม่แล้วก็คุณพ่อควรปฏิบัตินั้นต้องทำอะไรนะครับรวมไปถึงว่าในช่วง3เดือนแรกนั้นคุณแม่ควรจะมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับ
1: ห้ามพลาดเลยนะคะแล้วพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์ 5:30 ทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
3: หนูดีทำได
2: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
3: หน
2: ู
3: ดีทำได
2: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
3: ๆหนูดีทำได
2: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆ
3: หนูดีทำได้
2: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได
2: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได
2: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได
2: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได
2: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้
2: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได
2: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได
2: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
3: หนูดีทำได้
2: หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เรียกเพื่อนหน่อยเรียกเพื่อนหน่อยเรียกเพื่อนหน่อยมาเลยสนุกมากมารวมกันเอาเด็กๆครับสวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะต้องรีบวิ่งไปหยิบอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกในการวาดรูปกับพี่เซฟในรายการอนุบาลรายการของเรานะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองมาสร้างสรรค์ภาพวาดที่วาดต่อเติมจากลายเส้นปริศนาที่เรามีให้นะครับแน่นอนทุกครั้งเราจะมีลายเส้นปริศนามาให้ดูและวันนี้จะเป็นแบบไหนพร้อมดูกันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมไหมลายเส้นปริศนาของวันนี้เป็นแบบนี้ครับมีเส้นทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะครับมีเส้นโค้งอยู่ข้างบนแล้วก็มีเส้นด้านล่างอีก2เส้นนะครับระหว่างนี้ให้คุณพ่อคุณแม่วาดตามเลยนะครับเป็นแบบให้กับน้องๆเลยให้เวลา1 2สามเอาละครับเด็กๆต้องใช้ความคิดและจินตนาการของตัวเองนะครับเพื่อมาวาดภาพต่อเติมจากภาพต้นแบบนี้พร้อมจะไปวาดรูปกันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเราก็วิ่งไปประจำที่เลยไป

างนี้นะครับน้องแพรน้องแพรนี่วาดไม่เหมือนกับคนอื่นตรงที่น้องแพรกลับหัวนะครับกลับหัวจากเส้นต้นแบบลงแล้วก็เติม

0: น้องๆทางบ้านครับอย่ามัวแต่ดูนะครับวาดของตัวเองด้วยนะครับตอนนี้พี่เซฟจะมาบอกว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วนะฮะน้องๆที่นี่บางคนก็เสร็จแล้วบางคนก็เร่งมืออยู่จะเริ่มนับถอยหลังตั้งแต่5นะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาหลังจากที่น้องๆใช้สมาธิวาดกันอยู่นานนะครับตอนนี้มาถึงช่วงที่เราจะมาคุยกันแล้วว่าเขาคิดและวาดต่อเติมอะไรลงไปนะครับเริ่มจากคนแรกเลยท่านผู้ชมลองดูนะครับน้องแพรใช้ความคิดที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับน้องแพรกลับหัวจากแบบที่เราให้ไปแล้ววาดให้กลายเป็นรูปออกมาได้สวยงามขนาดนี้เลยนะครับน้องแพรครับชื่อภาพนี้ชื่อว่าอะไรครับ
1: นางพยาบาลแสนสวยค่ะ
0: นางพยาบาลแสนสวยเห็นไหมเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับว่าในภาพนี้เป็นเรื่องอะไรครับ
1: นี่คือโรงพยาบาลนางพยาบาลกำลังจะเข้าโรงพยาบาลไปรักษาคนป่วย
0: ไหนครับเดินทางมายังไง
1: นั่งรถมาน
0: ั่งรถมานะครับพยาบาลคนนี้หน้าตาเป็นยังไงครับดูแล้วเขาจะเป็นคนยังไงครับ
1: คนดีค่ะ
0: คนดียิ้มแย้มแจ่มใสเลยเห็นไหมแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นพยาบาลครับนี่คืออะไร
1: เป็นหมวก
0: หมวก
2: สัญลักษณ์โรงพยาบาล
0: เหรอครับนี่คือสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลใช่ไหมครับและนี่คือผลงานของน้องแพรนะครับปรบมือให้หน่อยครับแล้วก็มาถึงน้องอีกคนนึงนะครับนั่งอยู่ตรงนี้นี่เองน้องมาโปรดครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าม
3: าโปรดผู้ยิ่งใหญ
0: ่มาโปรดผู้ยิ่งใหญ่ไหนน้องมาโปรดผู้ยิ่งใหญ่อยู่ไหนครับ
3: นี
0: ่นี่นะครับนี่มาโปรดผ
3: ู้ยิ่งใหญ่เล่นทะเลอยู
0: ่อ๋อเล่นน้ำทะเลอย
3: ู่ใส่กางเกงใน
0: ใส่กางเกงในนี่นะนี่เล่นน้ำทะเลอยู่ใส่กางเกงในนะ
3: ใส่หมวกด้วยเป็นจอมสลัดไปหาสมบัติอยู
0: ่อ๋อเหรอครับแล้วในรูปนี้มีอะไรอีกครับ
3: ดอกทานตะวันตั้งอยู่กินน้ำอยู
0: ่โอ้ดอกทานตะวันกินน้ำอยู่แล้วมีใครอยู่ตรงนี้ใคร
3: น้องมาตา
0: อ๋อน้องมาตาเป็นใครครับ
3: น้องของมาโปรด
0: อ๋อน้องของมาโปรดดอกทานตะวันอันนี้ทำไมมาขึ้นตรงเนี้ย
3: อ๋อเขาเด่นมาทั้งล่างแล้วก็เอามาใส่ดินแล้วก็รดน้ำใส่มันก็เลยไม่ตาย
0: อ๋อครับที่น้องมาโปรดนี่วาดเติมต่อลงไปนี่ก็จากลายเส้นนะครับให้กลายเป็นกระถางกับดอกทานตะวันใช่ไหม
3: ใช่
0: โอ้โหเก่งมากเลยนะตบมือให้หน่อยนะครับโอ้โหแล้วเราก็มาถึงน้องอีกคนหนึ่งนะครับนี่คือผลงานของน้องอเล็กซ์นะครับเป็นรูปอะไรแล้วก็ชื่ออะไรครับ
4: ข้างคาว
5: แบทแมน
0: แล้วเรารู้จักแบทแมนได้ยังไงครับ
5: ดูจากทีวี
0: ดูจากทีวีเหรอครับน้องอเล็กซ์ครับทำไมถึงคิดจะต่อเติมเส้นให้กลายเป็นแบทแมนนะครับ
5: ก็เพราะว่าแค่เติมผ้าแล้วก็เติมเข็มขัดตรงตัวแล้วก็เติมเท้าลงมาแล้วก็เติมมือแล้วก็เติมหัว
0: อ๋อก็จะกลายเป็นแบทแมนใช่ไหมครับแบทแมนเขาทำอะไรครับเขาทำหน้าที่อะไรครับ
5: เขาบีเราก็ถ้ามีคนจะมาโดนเขาก็จะมีนาฬิกาที่อยู่ในตัวแล้วก็มันก็จะขึ้นมาแล้วก็มันก็จะมีลูกกระสุนแล้วก็มันก็จะพุ่งออกไป
0: อ๋อเหรอครับ
5: มันก็จะระเบิดปุ้ง
0: เหรอครับเขาต่อสู้กับใครครับเล่ามาเนี่ย
5: ผู้ร้าย
0: ผู้ร้ายเหรอครับนี่คือผลงานแบทแมนของน้องอเล็กซ์นะครับเอาปรบมือให้น้องอเล็กซ์หน่อยเก่งมากมาต่อคนต่อไปเลยนะครับนั่งข้างๆนี่เองนะครับผลงานของน้องเหนือนะครับน้องเหนือตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
6: บ้านของโพนี่เทลและมาเจ้าผิงกับบ้านของฟาร์มจระเข้ของมา
0: โ
6: พนี่เทล
0: นี่คือชื่อภาพเหรอลูกยาวมากเลยนะไหนตัวนี้คืออะไร
6: คือบ้านร้อยชั้นอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่เข้ามาข้างในให้คนเปิดอ่างน้ำแล้วก็เอาได้
0: แล้วข้างนอกนี่มีอะไรบ้างล่ะครับข้างนอกบ้านเนี่ยนะคร
6: ับ บ้านอันนี้เป็นม้าโพนี่เทลส่วนใหญ่แล้วม้าโพนี่เทลจะมากินอาหารข้างล่าง
0: ทำไมบ้านร้อยชั้นถึงรูปร่างแปลกๆอย่างเงี้ยครับ

0: โอ้โหโหใครเคยได้ยินบ้างเนี่ยบ้านร้อยชั้นเนี่ยมีเหรอครับ
1: มีมีจริง
0: มีจริงเหรอครับอเล็กซ์อยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่เมืองแบทแมน
0: อยู่ที่เมืองแบทแมนเอาละครับโพลีเทลกับแบทแมนนะครับมาเจอกันอยู่ที่เมืองแบทแมนนะปรบมือให้น้องเหนือหน่อยครับเก่งมากคนสุดท้ายแล้วนะครับน้องแพรวาครับตั้งชื่อผลงานนี้ว่า
2: เจ้าหญิงใจดีกับเจ้าชายเป็ด
0: อ๋อเจ้าหญิงใจดีกับเจ้าชายเป็ดนะครับน่าสนใจมากเลยเจ้าหญิงใจดีกับเจ้าชายเป็ดอ่ะมาเจอกันได้ยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
2: เจ้าหญิงมาเดินมาเจอเจ้าชายเป็ดตรงนี้ตรงนี้
0: เหรอครับแล้วทำอะไรอีกครับ
2: แล้วเก็บไปเลี้ยง
0: เก็บไปเลี้ยงนะเก็บเจ้าชายไปเลี้ยงโดยรู้หรือเปล่าว่าเป็นเจ้าชายอ่ะ
2: ไม่รู
0: ้คิดว่าเป็น
2: เป็ดเฉยเฉย
0: เป็ดเฉยเฉยแล้วเอาไปทำยังไงต่อเรื่องเป็นยังไงต่อ
2: เก็บไปเลี้ยงเก็บไปเลี้ยงพอตอนมันโตก็เอาไปปล่อย
0: พอโตแล้วก็ไปปล่อยเหรอครับแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าเป็นเจ้าชายล่ะครับ
2: ไม่รู้จะเล่ายังไงดีอ่ะ
0: ให้น้องเหนือช่วยดีกว่า
3: ก็เอาไปเลี้ยงแล้วพอต่อมาแล้วก็เอาไปปล่อยแล้วกว่าจะรู้ก็อีกหลายสิบปี
0: หลายสิบปีเลย
3: 30ปีถึงรู้ว่าเขาเป็นคนเก่าของที่เขาเจอด้วยกันอ่ะ
0: เขาอีก30ปีเขาไปเจอกันที่ไหนครับ
3: ไปเจอกันที่ริมบ่อน้ำเหมือนเดิม
0: ริมบ่อน้ำเหมือนเดิมที่น้องเหนือเล่ามาใช่ไหมใช่เรื่องนี้ไหมโอ้เรื่องเดียวกันเลยนะแบบนี้เลยนะเอาปรบมือให้ทั้งคู่เลยปรบมือเป็นยังไงบ้างครับผลงานการวาดภาพต่อเติมของเด็กๆน้องๆทางบ้านวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างเอ่ยคราวหน้านะครับอย่าลืมมาสนุกกับเราในการวาดภาพต่อเติมแบบนี้เพราะจินตนาการไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ใช่เรื่องถูกนะครับ
4: อย่าลืมติดตามกับรายการ
0: อนุบาล
4: ชาน
0: สมอง

0: อนศิลป
1: ์หอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับ
2: ผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับ
1: คราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้นะก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับด้วยการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบคอแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้
2: ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอ
1: ถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้
2: ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง
1: ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ย
2: จะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่
1: วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
3: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูป
4: ผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรอยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลด

0: นั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: จนภัยเรือดำน้ำโบราณ
1: เฮ้ยร้อนร้อนเบื่อเซ็งอ้าวแล้วนี่ไปไหนกันหมดเนี่ย

0: ฮะไปไหนกันนะหยุดไปไหนกันเหรอคะ
1: ว่ายน้ำพายเรือปีนเขาไปพิพิธภัณฑ์ทำบุญกินขนม
2: โอ้ยเยอะจัง
1: ไปก่อนนะ
3: ไปเที่ยวกันมาพวกเราม
0: าตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ
4: ร้อนๆอย่างเงี้ยไปทะเลกันไหม
3: ฮะ

0: ไปกันหรือยัง
1: ไม่ต้องมากพิธีจะไปทะเลใช่ไหมยานจะพาไปทะเล

แล้ววิขึ้นไปทำอะไรอ่ะเดี๋ยวไปเก็บเองเอ๊ะทำไมนานจังเลยอ่ะไปตามกันเถอะWhat is it?

0: Submarine. A submarine.
1: โอ้เรือดำน้ำมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะ
2: เฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวจัง
1: เฮ้ยสุดยอดเลยตื่นเต้นไปดูใกล้ๆกันเถอะระวังด้วยนะ
2: เออ

0: now. A snail.
1: จะไปไหนกัน
2: คือลูกบอลของพวกผมกระเด็นมาทางนี้ผมก็เลยมาเก็บครับ
1: กลับไปเถอะ
3: คือพวกเราเห็นแล้วน่าทึ่งมากเลยครับ
1: น่าทึ่งเหรอ
2: น่าสนใจอ่ะเขาไปผจญภัยกันเถอะ
1: พวกเธอสนใจเรือดำน้ำสมๆนี่อย่างนั้นเหรอ
2: ก็เมื่อก่อนน่ะมันคงวิ่งอยู่ใต้ทะเลไปหลายที่เลยนะ
3: จริงด้วยแฮกคงจะมีเรื่องราวมากมายเลยอ่ะ
1: ฉันดีใจนะที่พวกเธอยังเห็นคุณค่าของมัน
3: ก็พวกเราอยากรู้นี่ครับว่าเรือเนี้ยไปทำอะไรมาบ้าง
1: งั้นตามฉันเข้ามาเลยฉันจะพาดูเอง
0: แต่เขาสวยกลัวนะคะ
1: เรือลำเนี้ยเคยใช้ในการทำสงครามด้วยนะ
2: โอ้โหแล้วชนะไหมครับ
1: แน่นอนต้องชนะสิหูของฉันเล่าให้ฟัง
3: แล้วไปทั่วมหาสมุทรเลยเหรอครับ
1: จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะไปมาหลายที่

0: นี่ก็คือเพื่อนฉันเองคุณแมงมุม
1: เขาไม่ได้ยังไงกันน่ะไม่ได้เจอใครมานานแล้วนอกจากเจ้า

0: หอยทากเนี่ย
1: คุณหอยทากพาเข้ามาครับ
2: ก็เห็นเด็กๆสนใจก็เลยเข้ามาทัวร์นิดนึง
0: เรือลำนี้เคยนำเที่ยวด้วยนะแต่พอใช้การไม่ได้ก็ถูกปล่อยให้ทรุดโทรมแล้วคนก็ลืมกันไป
3: ผมคิดว่าเรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำยังไงให้คนกลับมาเที่ยวเรือดำน้ำอีกดี
1: ฮะจริงด้วยไหมเอกฟังเรื่องของคุณหอยทากแล้วตื่นเต้นดีนะครับ
3: พวกเราช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำอะไรได้บ้างดูว่าใครทำอะไรได้บ้าง
4: แล้วดาวี่และเพื่อนก็ช่วยกันคิด
1: เขาสวยว่าน่าจะมีที่ขายน้ำนะคะส่วนผมก็จะคอยเป็นนักแสดงตัวตลกเอง
2: ส่วนฉันเป็นคนนำเที่ยวเรือเอง
3: ผมเป็นคนเก็บตัวเองครับ
1: What is it?
5: Swing. A swing.
2: ซึ้งใจที่ทุกคนช่วยกันคิดเห็นคุณค่าของเรือดำน้ำนี
3: ้คิดแล้วก็ลงมือกันเลยพวกเรา
1: เก็บกวาดก่อนเลย

0: ียบแล้ว
1: เสร็จแล้ว
2: เฮ้ยเหนื่อยสุดๆเลยอ่ะ

0: เรือนี่น่ะใช้ในสมัยสงคราม
1: คนเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข
0: ไม่รู้จะขอบคุณพวกเธอยังไงดี
2: เป็นเพราะพวกเธอช่วยกันคิดแล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แท้ๆเลยอ
1: ่
2: ะ
1: เป็นปลื้มค่ะช่วยกันคิดช่วยกันทำ

What's up, Marie?

0: ไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กับพ่อสวยก่อนนะคะ
1: Let's play
0: What is it
1: Spider

0: submarine? Snail. Good job.
1: What is it?
0: Swing. Submarine. Spider. Good job.
2: เพื่อนๆเก่งกันจริงๆครับแล้วพบกันใหม่นะคะ
3: บาย

0: อนศิลป
1: ์แน่สวยงามปูนปูนรถไฟขบวนสอนศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นก็เล่นได้หรือจะเอามาวางตั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากนี่ครับผมแผงกระดาษใส่ไข่นะครับลองมาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟสอนศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้แล้วก็ทาก้าวติดเข้าไปครับแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดง

พอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัดเป็น3ท่อน3ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางเอาล่ะแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำเอาล่ะก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

ล้วครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านนึงเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ก็ต่อกันแบบนี้มาระบายสีสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วกันนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โตก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็อันนี้พี่โตระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โตเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับนั้นตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะครับร้อยให้แห้งก่อนนะครับไม้พรมมาก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณหนึ่งนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเราต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับ

0: ครับแล้วก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทำยังไงที่พี่โจบอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โจมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัฒธนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจากถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะเออนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับอีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทำจากไม้ครีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาล่ะคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2 4ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclub นะครับนี้บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก

0: ทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
0: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
0: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
0: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ประกาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: กลัวตลกจังเลย
1: เฮ้ยถ้าเกิดพี่หัวใจวายตายขึ้นมาจะว่ายังไงฮะ
0: ไม่เป็นไรหรอกนะว่าแต่พี่กุ๊กอะทำอะไรอยู่นะ
1: กำลังเขียนไดอารี่อยู่จ้า
0: หื้อไดอารี่มันคืออะไรอะ
1: ไดอารี่ก็คือบันทึกส่วนตัวของเรายังไงล่ะเวลาเราไปเจอเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาแล้วก็จัดบันทึกเก็บไว้ในไดอารี
0: ่เออขออ่านมั่งสิ
1: ไม่ได้ไดอารี่น่ะเป็นความลับส่วนตัวของใครของมันแกก็ต้องไปเขียนไดอารี่ของแกมาแลกกันอ่านนะ
0: โหยทำไมถึงยุ่งยากขนาดนี้ด้วยล่ะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีธุระอะไรก็ออกไปได้แล้วพี่จะเขียนไดอารี่ของพี่ต่อ
0: โถเอ้ย
1: วันนี้กุ๊บทำคะแนนสอบย่อยได้เป็นที่หนึ่งในห้อง

0: ืนหน้าเลยให้ของขวัญกับกึ๊กเป็นสมุดไดอารี่กึ๊กเลยว่าจะลองเขียนไดอารี่ดูเป็นวันแรกค่ะการอื่นก็คงต้องเริ่มจากการแนะนำตัวเองก่อนหนูชื่อกุ๊บค่ะอายุ8ขวบเป็นเด็กสาวน่ารักเรียบร้อยมารยาทงามสุดๆจะเมื่อไหร่ล่ะคะ เอ๊ะหยุดนะครับอยู่ดีๆมาเขียนกระเป๋าที่เล่นอย่างนี้ได้ยังไงมานี่นะมาให้สั่งสอนซะดีๆเจ้านี่ชื่อแก๊ปค่ะน้องชายกุ๊บเองกำลังฟันสุดๆล่ะคนเดียวที่จะหยุดความสนของแก๊ปได้ก็คือคุณแม่ค่ะ
1: นี่น้องแก๊ปทำของพี่กุ๊กเสียอีกแล้วใช่ไหมแม่เตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำของเสียหายน่ะ
2: คุณแม่ขอโทษครับแก๊ปผิดไปแล้ว
0: แต่คุณแม่ก็มีจิตอ่อนอยู่นิดนึงนะคะ
2: อุ๊ยคุณแม่ครับคุณแม่ทำยาบึ้งจนหน้าย่นไปหมดแล้วนะครับ
3: ฮะจริงเหรอ
2: ยิ้มไว้ดีกว่านะครับคุณแม่จะได้สวยๆไงล่ะครับ
0: คุณแม่น่ะเป็นห่วงเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษจนบางทีก็ลืมเรื่องอื่นไปเลย
4: โอ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะหลานยายเดี๋ยวยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้แล้วกันนะ
0: จริงหรอคะกึกรักคุณยายที่สุดเลยค่ะ ส่วนนี้ก็คือคุณยายของพวกเราเองค่ะ
4: เอ๊ว่าแต่กุ๊กจะเอากระเป๋าสีอะไรดีล่ะ
0: คุณยายคะกุ๊กอยู่ทางนี้ค่ะไม่ใช่ทางนั้น
4: เอ๊ะอ้าวทางนี้เหร
0: อคุณยายท่านแก่แล้วนะคะก็เลยอาจจะสายตาฟ้าฟางไปนิดนึงอ๋อในบ้านยังเหลือสมาชิกอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือคุณพ่อค่ะ
5: สายแล้วสายแล้วงานวันเกิดท่านผอ.กำลังจะเริ่มแล้วเว้ยเอ้ยโอ้ยแม่จ๋าเค้กวันเกิดที่จะเอาไปให้ทันผอ.อยู่ไหนอ่ะ
3: อยู่นี่ค่ะ
5: ว้ายไม่จริงทำไมเค้กถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ย
3: เอ๊ะรู้ว่าแก๊ปเก๋ยขอโทษครับก็ผมไม่รู้นี่ครับ
4: วันหลังแก๊ปก็ควรจะถามให้แน่ใจซะก่อนเข้าใจไหม
3: ครับ
4: ยังไงของมันก็เสียไปแล้วลูกก็ควรไปซื้อเค้กก้อนใหม่ให้เจ้านายแทนแล้วกันนะ
5: ดึกป่านนี้ร้านเค้กใหญ่ๆก็ปิดหมดแล้วล่ะครับไม่มีเวลาออกไปตะเวนหาร้านใหม่แล้วล่ะครับ
0: เอ๊ะคุณพ่อขาทำไมเราต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดด้วยล่ะคะแล้วใช้อาหารอย่างอื่นอวยพรแทนไม่ได้หรอคะ
1: เออจริงๆมันก็ไม่ได้มีใครบังคับหรอกนะว่าต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดเท่านั้นจริงๆแล้วเราจะใช้อาหารอย่างอื่นแทนก็ได้แล้วนะ
5: นั่นสินะแต่ว่าพ่อก็อยากได้ที่มันมีสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดอ่ะแล้วก็ต้องมีปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินกันได้ด้วย
0: สีสันสวยๆเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆด้วยงั้นเราใช้พิซซ่าแทนได้ไหมคะกึ๊กกับแม่เพิ่งจะซื้อของมาทำพิซซ่ากันอยู่พอดี
1: เป็นไอเดียที่ดีเลยละจ้ะงั้นเรามาช่วยกันทำพิซซ่าไปอวยพรวันเกิดเจ้านายพ่อกันเถอะนะแก๊ปลูกก็ต้องมาช่วยด้วยนะจ๊ะ
2: ผมด้วยเหรอครับว่าแต่ผมไม่ชอบทำอาหารนี่ครับ
1: ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ลูกทำผิดไปยังไงล่ะเป็นเด็กดีทำผิดก็ต้องยอมรับผิดปรับปรุงและแก้ไขไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย
2: ครับ
0: ถ้างั้นพวกเราก็มาเริ่มทำพิซซ่ากันได้เลยนะคะเริ่มจากเอาแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปออกมาวางทาซอสมะเขือเทศให้ทั่วแล้วโรยเกลือตามวางชีสรองพื้นไว้ก่อนจากนั้นก็แต่งหน้าพิซซ่าตามใจชอบเอาเป็นไส้กรอกเห็ดแฮมมะเขือเทศหอมใหญ่โชยลันเตาแล้วกันนะคะจากนั้นก็โรยชีสติดท้ายให้ทั่วๆเลยเสร็จแล้วก็เอาเข้าเตาอบประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วล่ะค่ะ
5: กลิ่นหอมน่าทานจังเลยนะเนี่ย
0: แม่ขาขอพริกหยดที่หั่นแล้วด้วยสิคะ เรียบร้อยแล้วค่ะสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆอยากให้ทุกคนกินได
5: ้โอ้สุดยอดไปเลยขอบใจทุกๆคนมากเลย
0: กึ๊กดีใจที่การทำอาหารของกึ๊กสามารถช่วยเหลือคุณพ่อได้น้องแก๊ปเองก็ได้บทเรียนว่าทำผิดก็ต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำ แล้วเรื่องวุ่นวายในวันนี้ก็จบลงได้ด้วยดีพระความช่วยเหลือของทุกคนอันนี้พักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะนอนดีกว่า

0: กุ๊กตอนก้างปลาอันตราย
1: วันนี้เจ้าน้องจั๊บจอมสนของกุ๊กสนไม่ออกเลยละค่ะเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณพ่อขาคุณย่าขาน้องจั๊บเช้าเย็นเสร็จแล้วค่ะรีบมาทำกันเลยค่ะ
2: ว้าวปลาทอดนี่น่ากินจังเลย
1: ใช่ค่ะนี่คือหน้าท้องปลายังไงล่ะคะเนี่ยสวยจังตอนกุ๊กทอดทีไรป้าชอบไม่ติดกระทะทุกทีเลย
3: ง่ายๆเลยจ้ะแค่หยิบเกลือมาหยิบมือนึงโรยลงไปในน้ำมันก่อนที่จะทอดปลาแค่นี้ก็จะช่วยให้ปลาไม่ติดกระทะแล้วล่ะจ้ะ
1: โอ้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอคะ
3: ยังมีเคล็ดลับอีกนะน้ำมันที่จะใช้ทอดปลาก็น่าจะเป็นน้ำมันปาล์มดีกว่าแล้วตอนทอดปลาให้ปลาสุกไปข้างนึงก่อนแล้วค่อยกลับปลาอย่าเพิ่งกลับปลาไปมาตอนยังไม่สุกดีไม่งั้นเนื้อปลาจะแตกแล้วก็อาจจะหลุดไปไม่สวยนะ
1: ว้าวเคล็ดลับดีๆทั้งนั้นเลยขอจดลงไดอารี่ไว้ก่อนนะคะ
4: แก๊ปนี่เวลากินข้าวนะจ๊ะวางเกมลงก่อนแล้วก็กินข้าวได้แล้ว
5: ถุยโถพ่อรอเดี๋ยวสิครับมันยังไม่ผ่านด่านนี้เลยอ่ะให้มันผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยกินนะครับ
3: แก๊ปจะวางหรือไม่วาง
5: ครับกินก็ได้ครับ
6: แก๊ปจ๊ะตอนตักเนี่ยอย่าเพิ่งตักใส่ปากอย่างนั้นสิจ๊ะเราต้องเอามาดูก้างปลาให้ดีก่อนนะนี่นี่อย่างนี้อย่างนี้
5: โถยายครับมัวแต่พลิกไปพลิกมาอย่างนั้นมันก็กินไม่ทันคนอื่นนั่นสิครับพี่กุ๊กอ่ะยิ่งชอบแย่งผมกินอยู
1: ่เอ้าไงมาว่าพี่อย่างนั้นล่ะ
3: แก๊ปคุณยายเตือนก็ฟังท่านดีๆสิจ๊ะถ้าเกิดไม่ระวังแล้วก้างปลาติดคอขึ้นมาจะว่ายังไงเหรอฮะ
5: โถแม่ก้างปลามันก็อันนิดเดียวเองมันจะทำอะไรได้นักหนาล่ะครับฮ่าอร่อยอร่อย
4: อ้าวเป็นอะไรไปนะแก๊ป
5: เอ้ยเจ็บเจ็บคอครับเหมือนมีอะไรแทงอยู่ในคอก็ไม่รู
3: ้นั่นไงล่ะสงสัยก้างปลาจะติดคอแล้วมั้ยล่ะ
1: เป็นยังไงล่ะแก๊ปก้างปลาแค่อันนิดเดียวเองแต่ถ้ามันติดคอมันก็ทรมานไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
5: เอ้ย
3: ลองกินน้ำเข้าไปเยอะๆสิจ๊ะเผื่อก้างปลามันจะหลุดออกมาได้
5: โอ้ยก้างปลายังไม่หลุดเลยอะครับก้างปลามันยังแทงคออยู่เลย

0: ถ้างั้นเอางี้ต้องกินข้าวเข้าไปคำใหญ่ๆเลยกินลงไปเลยนะไม่ต้องเคี้ยวเป็นไงบ้างแก๊ปก้างหลุดหรือยัง
1: โอ้ยก็ยังรู้สึกว่าติดอยู่ที่คออยู่เลยอะครับ
2: งั้นเอางี้ไหมจ๊ะลองบีบน้ำมะนาวเข้าไปในคอมันจะช่วยให้ก้างปลานิ่มขึ้นได
3: ้หรือว่าจะใช้น้ำอัดลมที่มีฤทธิ์เป็นกรดเหมือนกันก็ได้อะคะ
2: ลองดูนะจ๊ะแก๊ป
1: ก้างปลานิ่มขึ้นนิดหน่อยจริงๆด้วยอะครับถึงจะยังไม่หลุดออกไปแต่ก็นิ่มขึ้นแล้วล่ะครับ
3: ถ้างั้นตอนนี้ก็รีบกลืนข้าวลงไปคำเตยเลยเดี๋ยวนะใช้ขนมปังก้อนใหญ่ๆเลยดีกว่าข้าวมันอาจจะร่วนไป
1: โอ้ยหลุดแล้วล่ะครับก้างปลาหลุดไปแล้วล่ะครับ
0: เย้ในที่สุดก็หลุดแล้ว
2: เฮ้ยถ้ายังไม่หลุดอีกแม่ว่าคงต้องไปหาหมอให้เขาใช้ครีมหนีบออกแล้วล่ะ
1: แต่ตอนนี้แก๊ปอืดไปหมดแล้วล่ะครับถึงกินน้ำกินข้าวกินขนมปังอ๋อยอืดสุดๆอ๋อยไม่เอาแล้วล่ะครับต่อไปเนี้ยแก๊ปจะไม่กินปลาอีกแล้วล่ะครับอาหารอะไรก็ไม่รู้อันตรายที่สุด
0: อ้าวอ้าวไม่ต้องไปโทษปลาเลยนะแก๊ปความผิดน่ะมันอยู่ที่ตัวแก๊ปเองต่างหากเพราะแก๊ปประมาทเองไม่ดูกลางให้ดีมันถึงได้เป็นอย่างนี้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักระมัดระวังสักอย่างทำอะไรให้รอบคอบมันก็ไม่มีอันตรายหรอก
2: ทีนี้เข้าใจหรือยังจ๊ะ
1: ครับเข้าใจแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็ยังแหยงๆอยู่ล่ะครับ
3: ตามใจไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินงั้นพี่กินสูตรของแก๊ปเองก็ได้สุดๆเลย
1: เอ้ยไม่ได้ส่วนของแก๊ปแก๊ปก็ต้องกินเองสิเหมือนจะไม่มีก้างนะครับงั้นกินเลยล่ะครับ
2: ต้องงั้นสิจ้าหลานรัก
3: เรื่องคราวนี้ทำให้แก๊ปหายซึนไปพักนึงเลยละค่ะนานๆทีจะได้เห็นน้องแก๊ปสำนึกแบบนี้แต่ก็ดีแล้วนะคะแก๊ปจะได้รู้จักใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นสักทีว้าความระมัดระวังนี่อันสำคัญจริงๆด้วย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไวเลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
5: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
2: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
8: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
9: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จักครับ
10: ผมไม่รู้
11: ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter นี่ก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
12: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรเหล่านี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
13: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสามประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: บัตรธรรมดามูลค่า500บาทและเรายังมีบัตร VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนับสนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LEDบนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได
3: ้กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงานดีม็อกเดย์ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: รุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกปกขวัญของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
7: ครับในครั้งนี้นะครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ชื่อว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
8: อยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
9: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
10: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรหรอคะ
9: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในเนี้ยใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ
3: หรือหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเราอยากจะรับทราบข้อมูลเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะที่จะร้องขอ

0: ลุ่มนกขอขวานก็ได้มาให้รู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทําให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
5: ์ใสสะอาดคร
4: ับ ใสสะอาดใสสะอาดครับ
6: ยูโหวตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต
12: ยูโหวตไอโหวต
13: ยูโหวตไอโหวต

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า

0: สวัสดีเขียวหวาน
1: เช้าแล้วเหรอนี่ดีแล้วล่ะเราจะได้ไปพักผ่อนสักทีน้อยนะ
2: ขอนอนต่ออีกหน่อยก็ไม่ได
3: ้โรงเรียนใหม่จะมีอะไรน่ากลัวบ้างนะยิ่งคิดยิ่งไม่อยากไปเลยเรา
4: โอ๊ยขอโทษครับขอโทษครับผมเนินไม่ระวังตัวเองไม่ยอมดูทางให้ดีก่อนคุณคงจะไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับฮะแย่ละสิแย่แล้วท่าทางจะอาการหนักมากแบบนี้ต้องเรียกหมอมาแล้วสิเอ๊ะแต่ว่าจะเรียกที่ไหนดีนะอ๋อนึกออกแล้วไปหาตู้โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลมาดีกว่าปัดโถยไม่เป็นอะไรเลยเนี่ย
5: เรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนี่นา
3: อ๋อฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้น่ะ
5: ฉันชื่อเขียวหวานนะ

0: ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักกับเพียวหวานเหมือนกันว่าแต่เรื่องที่นายถูกฉันชนล้มเมื่อตะกี้อ่ะไม่เป็นอะไรแน่หรอฉันเห็นนายสลบไปด้วยนะ
1: อ๋อเรื่องนั้นหรอฉันอ่ะสัญญากับตัวเองไว้อ่ะ
0: สัญญาอะไรหรอ
1: ก็เมื่อเช้าตอนที่พ่อมาปลุกฉันน่ะฉันน่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกง่วงอยู่ฉันก็เลยสัญญากับตัวเองว่าตอนที่เดินมาถึงทางแยกตรงเนี้ยฉันจะขอนอนเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะ
0: เอ้ยปัดโถเอ้ยนอนหลับเนี่ยนะ
1: เป็นลูกผู้ชายอ่ะก็ต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญานี่นะ
0: เฮ้ยช่างเป็นคนที่แปลกจริงๆเลยนะนายเนี่ย
2: ตีใส่กางเกงแล้วรีบไปโรงเรียนซะดีๆ
3: ก็ผมไม่อยากไปโรงเรียนนี่นะไม่เอาไม่ไป
2: ตีโรงเรียนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะลูก
3: ผมไม่อยากไปโรงเรียนผมไม่อยากไปผมไม่อยากไปแม่ไม่เข้าใจไปรุ่นเลยแม่จับผมไม่ได้หรอก
2: ตีแต่เพื่ออนาคตของลูกเองแม่ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วล่ะเฮ้ยอย่าไปโรงเรียนเดี๋ยวนี
3: ้ไปอยากไปโรงเรียน
2: เฮ้ยต้องไปนะลูกแม่หวังดีกับลูกนะตี
3: ไปผมไม่ไป
2: ต้องไป

0: วัสดีเขียวหวาน
1: สวัสดีสับปะรดสวัสดีข้าวโพด
0: แล้วนี่ใครหรอเขียวหวาน
1: เขาชื่อว่าหัวเห็ดสับปะรดกับข้าวโพดไม่เคยเจอกับเขาหรอกเพราะเขาเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนี
0: ้สวัสดีหัวเห็ดฉันชื่อสับปะรดนะแล้วนี่ก็ข้าวโพดข้าวโพดเขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดนะ
1: เมื่อเช้าเนี้ยเราก็กินข้าวจนอิ่มแล้วอะ
2: เฮ้ย
0: รีบบอกด้วยแล้วเขียวหวานเขาเป็นคนอารมณ์ดีไม่ค่อยคิดอะไรมากแบบนี้แหละ
3: จ๊ะเอ
4: ๋บ้า
0: เล่นอะไรแบบนี้น่ะฟักทอง
5: ไม่เป็นไรหรอกสับปะรดฉันผิดเองที่ตกใจกับการเล่นแบบเด็กๆแบบนี
0: ้เขียว
4: จนได้วันนี้แม่ใจร้ายมาอยากไปน้อง
6: จะแก้แค้นคืนเมื่อไหร่ก็ได้ทุกเมื่อเลยนะเขียวหวาน
0: ฟักทองไม่ใช่คนเกเรหรอกถึงบางครั้งเขาจะชอบเล่นแกล้งกันบ้างแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนรักเพื่อนมากเลย
5: อ๋ออย่างนั้นเหรอแต่ว่าดูเหมือนทุกคนเวลาที่อยู่ด้วยกันจะมีความสุขมากเลยนะ
0: ไม่ใช่แค่เวลาที่อยู่ด้วยกันหรอกเวลาไหนๆพวกเราก็มีความสุขได้ทั้งนั้นถ้าหัวเห็ดรู้เคล็ดลับแล้วก็นะ
5: เคล็ดลับอะไรหรอช่วยสอนฉันหน่อยสิ
0: เคล็ดลับก็คือต้องรู้จักคิดบวกเข้าไว้ยังไงล่ะ
5: คิดบวกอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่แล้วคิดบวกก็คือการรู้จักมองโลกในแง่ดีคุณครูโทลันเตาเคยสอนพวกเราให้รู้จักการคิดบวกด้วยการร้องเพลงด้วยล่ะหัวเห็ดอยากฟังไหมล่ะ
5: อยากสิอยากสิ
0: ถ้างั้นพวกเรามาร้องเพลงคิดบวกให้หัวเห็ดฟังกันเถอะเอาล่ะนะ1 2
7: นี่ผมครับฮ
0: ะ
7: รีบหนีแล้วเขาม
0: ีอะไรเหรอคะคุณครู
7: เขื่อนมีรอยร้าวน้ำกำลังจะทะลักออกมาทั่วหมู่บ้านเราจะหนีน้ำขึ้นไปยังที่สูงๆกัน
1: เขื่อนร้าวนั่นเหรอครับคุณครู
7: ใช่แล้วล่ะคุณวิศวกรพ่อของสับปะรดน่ะกำลังแจ้งข่าวบอกคนในหมู่บ้านอพยพไปอยู่ที่สูงๆก่อนเพื่อความปลอดภัยนะ
1: พี่เพิ่มเดี๋ยวผมมานะครับคุณครู
7: แล้วเธอจะไปไหนอ่ะเขียวหวานกลับมาก่อนมันอันตราย

0: ขียวหวานเข้าถึงบังคับฝูงผึ้งได้ล่ะ
1: พ่อของเขียวหวานบอกว่ามันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวเขียวหวานมาตั้งแต่เกิดนะ
0: อย่างนั้นเองเหรอ
1: ใช่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะเขียวหวานเขาไม่เคยใช้พรสวรรค์ของเขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลย
2: ดิฉันกับลูกต้องขอโทษด้วยนะคะที่เป็นต้นเหตุทำให้ทุกคนเดือดร้อนแหมทำให้แม่เหนื่อยทุกเช้าเลยนะลูก
3: ผมขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรหรอกคุณแม่เด็กๆก็อย่างเนี้ยที่โรงเรียนมีเรื่องให้ทำสนุกสนุกเยอะแยะเลย
3: ใช่เย้ขอฉันเป็นเพื่อนได้ขอเ
0: น
3: ี่ย
0: นี่สับปะรดเธอยังไม่ได้ร้องเพลงคิดบวกให้ฉันฟังเลยนี่นะ
1: งั้นก็เ

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ออกมาเล่นกันเถอะ
1: สวัสดีเขียวหวาน
0: วันนี้อากาศดีพวกเราออกไปเล่นข้างนอกกันเถอะ
1: ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่นิดหน่อยอะเขียวหวานเข้ามารออีกแป๊บนึงได้ไหมอะ
0: ได
1: ้ตอนนี้ฉันกำลังเก็บของของเจ้าของบ้านคนก่อนอยู
2: ่
1: เดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเราค่อยออกไปเล่นข้างนอกด้วยกันนะ
0: เดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะ
1: เย้เขียวหวานนี่ใจดีจริงๆเลยอะแบบนี้ฉันขอแรงหน่อยก็แล้วกันนะ
0: เรื่องแค่เนี้ยสบายมาก

0: ิดกล่องเสร็จละตอนเนี้ยจะไปไว้ที่ไหนอ่ะ
1: เอ๊ไว้ไหนดีนะ
2: นึกออกแล้วเอาขึ้นไปเก็บไว้บนห้องใต้หลังคาก็แล้วกันนะ
0: เอ๊เนี่ยอะไรอ่ะหัวเห็ด
2: คงเป็นของสะสมของเจ้าของบ้านคนก่อนละมั้ง
0: ฝุ่นจับนะตึบเลยอ่ะถ้าเช็ดฝุ่นออกซะหน่อยอ่ะคงจะสวยกว่านี้แน่เลย
3: อย
0: ่ากินพวกผมเลยครับ
3: ถ้าไม่กินพวกไหนทันหรอกได้ทันถูตะเกียงเรียข้าออกมาเนี่ยดังนั้นจึงมีสิทธิ์ขอพรจากข้าได้3ข้อเลย
2: ฮะขอพรได้ตั้ง3ข้อแล้วเหรอ
0: ดีใจจังเลยไม่ถูกกินแล้วเรา
2: โธ่เอ้ยเขียวหวานใส่ใจให้มันถูกเรื่องหน่อยสิอ๋อที่แท้ตะเกียงเก่าๆใบนี้ก็เป็นตะเกียงวิเศษที่เจ้าของบ้านคนก่อนบังเอิญเก็บได้ตอนที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนนี่เอง
3: แม่แล้วและตอนนี้พวกนายท่านก็เป็นคนถูตะเกียงราคาออกมาดังนั้นพวกนายท่านจึงมีสิทธิ์ขอพรได้3ประการ
2: ฮะแล้วแบบนี้เราจะขออะไรกันดีล่ะ
0: เอ๊จะขออะไรดีนะรู้แล้วล่ะ
2: เขียวหวานจะขออะไรหรอ
0: ขอว่าไม่ต้องขอไงล่ะจะได้ไม่ต้องคิดมาก
2: โหยอะไรจะขี้เกียจคิดขนาดนั้นเล่า
3: คือว่าในเรื่องของการให้พรเนี่ยข้าเองก็มีคำสาปกำกับอยู่ด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าพวกนายท่านขอพรจากข้าช้าเกินไปหรือว่าขอไม่ครบทั้ง3ข้อข้าก็จะมีอาการชักแงกระตุกแบบนี้แหละมัน
0: แบบเนี้ยพวกเราต้องรีบขอพรซะแล้วล่ะ
2: เออแต่ฉันก็ไม่รู้จะขออะไรดีเหมือนกันนี่นะ
0: แบบเนี้ยให้เพื่อนๆมาช่วยกันคิดกันดีกว่าพรข้อแรกผมขอให้คุณยักษ์ช่วยพาสับปะรดข้าวโพดแล้วก็ฟักทองมาที่นี่ด้วยนะครับ
3: อินดีด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้โห
4: ว
2: ้
4: าว
5: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: เลยขอโทษนะครับที่ช้าไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้พวกเราตกลงกันได้แล้วล่ะครับพรข้อต่อไปที่พวกเราจะขอก็คือ
6: หีบของเล่นสารพัดนึกที่มีของเล่นทุกอย่างที่พวกเราต้องการ
3: ยินดีด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้มาเลยก็เกยชัว
7: งั้นก็ไปเล่นกันเถอะพวกเรา

0: ี่เขียวหวานเขียวหวานลืมอะไรไปอย่างนึงหรือเปล่า
1: ไม่ลืมหรอกเมื่อเช้าอ่ะแล้วอึมาเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: ยัยโถ่ใครเขาจะเป็นห่วงเรื่องนั้นกันเล่าสับปะรดเขาหมายถึงเรื่องของการขอพรข้อสุดท้ายของพวกเราตั้ง
1: จริงด้วยสิ
3: ตกลงได้ได้เอาอย่างนั้นนะ
1: ทุกคนตามนี้นะ
4: ยักษ์ออกมาแล้วนะน้อยเชิญในทางขอพรข้อสุดท้ายมาได้เลย
1: พวกเราปรึกษากันแล้วล่ะครับคุณยักษ์พรข้อสุดท้ายเนี้ยพวกเราจะทำตามคำแนะนำของข้าวโพด
5: คือข้าวโพดเขาบอกว่าคุณยักษ์อุตส่าห์ใจดีให้พรพวกเรามาตั้ง2ข้อแล้วอะครับ
0: พรข้อที่3นี้พวกเราก็เลยสมควรที่จะ
2: ให้คุณยักษ์เป็นคนขอเองยังไงล่ะครับ
0: เพราะฉะนั้น
6: คุณยักษ์อยากได้อะไรบอกพวกเรามาได้เลย
4: จะให้ข้าเป็นคนขอพรเองจริงอย่างนั้นหรือ
0: ใช่ใช
4: ่มีแต่คนมาขอยักษ์นะแต่ไม่เคยมีใครให้ยักษ์เลยถ้าเช่นนั้นข้าจะขอให้ตัวข้าเป็นอิสระไปท่องเที่ยวในโลกกว้างจะได้ไหม
6: ได้เลยครับพวกเราขอให้คุณยักษ์ได้เป็นอิสระอย่างที่คุณยักษ์ต้องการ
4: ขอบคุณมากครับนายท่านโอ้มาเลยก็เกยไปแล้วนะชิวว้า
6: โชคดีนะคะทุกอย่างบ๊ายบาย
4: บ๊ายบายขอบคุณมากนะสำหรับของขวัญที่พวกเธอให้ฉันฉันมีความสุขมากๆเลย
1: แบบนี้ก็กลับบ้านกันได้อย่างสบายใจแล้วสินะ
0: นั่นน่ะสิ
5: เอ๋แต่ว่าตอนที่ออกจากบ้านมาฉันไม่ได้บอกพ่อกับแม่ไว้ก่อนซะด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังเป็นห่วงฉันอยู่หรือเปล่าอ่ะ
0: จริงด้วย
1: ทำแบบนี้ไม่ดีนะก่อนออกจากบ้านไปไหนก็ควรบอกพ่อแม่ไว้ก่อนสิ
0: ก็เขียวหวานนั่นแหละที่จู่ๆก็ขอพรให้พวกเรามา
1: ใช่ๆๆๆจริงด้วยสิ Ha ha ha ha!

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:00 น

0: 25นาทีและ10นาฬิกา55นาทีในเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ต้องทันเกมนะครับเพื่อต้องการให้เราต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับไม่เพียงแต่เทคโนโลยีพัฒนาความเร็วเน็ตสูงรับข้อมูลแบบได้มากมายมหาศาลนะครับแต่การพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างนะครับรูปแบบการออกแบบงานสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเกมออนไลน์มีความเสมือนจริงมากภาพตัวแทนของผู้เล่นเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆบุคลิกก็ถูกใจผู้เล่นนะฮะและด้วยวิธีการสร้างสรรค์เกมที่ทำให้ตื่นเต้นเล้าใจมันยิ่งทำให้ติดพันฮะเล่นเกมจนไม่อยากเลิกเลยกลายเป็นเสพติดเกมดังนั้นครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะต้องเหนื่อยกันนิดนึงจะไม่เล่นก็กลัวฮะกลัวลูกไม่ทันโลกฮะจะปล่อยให้เล่นมากเกินไปก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเด็กไซเบอร์หรือเด็กเนียมยุคนี้เนี่ยคุณผู้ปกครองนะฮะทั้งหลายก็ต้องขึ้นยานแบบขึ้นยานวิชั่วนะฮะไล่ตามให้ทันกันเองก็แล้วกันนะฮะรายการของเราเป็นสื่อกลางให้ผู้ปกครองนะฮะทุกท่านได้รับรู้เข้าใจนะครับและใช้เทคโนโลยีระดับเหมาะสมเพื่อให้เท่าทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยกันนะครับมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด2ทีมนะฮะแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนครับและคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับจะต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดและถ้าขายสะสมได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์แชมป์ออฟเดอะวีคครับคู่แรกนะครับชื่อทีมว่าเฮฮากาแล็กซี่คุณพระรักและน้องเฮฮาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพระรักและน้องเฮฮาแนะนำตัวเลยครับ
2: ลูกซ่าพ่อเซ
3: ลูกเฮพ่อฮา
0: โอ้นี่นะฮะนี่คือสโลแกนของทีมนี้นะฮะเป็นไงฮะแต่งตัวเหมือนจะมาสอบสวนอะไรผมเนี่ย
1: ไม่ใช่หน่วยงานอะไรพยายามแบบสุภาพเรียบร้อย
0: สุภาพเรียบร้อยแล้วนี่น้องไงฮะผมบอกเลยผมเห็นน้องตัวตัวแล้วน้องเขาขาดฮะน้องเขางานแต่ตอนนี้โตแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องไงฮะ
4: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบนะครับน้องเฮียนี่จะสูงอีกถ้าเจออีกครั้งน่าจะสูงกว่าผมแล้ว
1: จะแซงได
0: ้อาจจะแซงนะน้องเฮียพ่อรักดื้อมั้ย
4: ไม่เรียกว่าดื้อค่ะ
0: เรียกว่าอะไร
4: แต่เขาเรียกว่าดุหนูตลอดค่ะแต
0: ่ดุทำไม
4: เพราะว่าหนูดื
0: ้อพ่อก็ดื้อ
4: หนูดื้อแทนพ
0: ่ออ๋อดื้อพ่อดื้อเยอะก็เลยดื้อแทนพ่อบ้าง
1: เออเขาก็เลยบอกว่าพ่อไม่ดื้อแต่พ่อดุให้หนูดื้อแทน
0: ทำไมถึงต้องดุน้องเฮฮา
1: ก็เราก็อยากที่จะแบบว่าสอนให้ลูกเราเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็รู้ว่าอันนี้ไม่ควรอันนี้ควรอันนี้ไม่เหมาะ
0: เราเป็นครูแล้วเลยต้องดุ
1: จริงๆไม่หรอกถ้าดุก็คือเขาดื
0: ้
1: อถ้าเกิดว่าบอกแล้วสอนแล้วแล้วเขาทำก็โอเคไงก็ไม่ต้องมีการดุกันแต่ถ้าห้ามแล้วยังทำมันก็ต้องมีการดุกันบ้าง
0: เวลาคุณพ่อรักดุเราตื่นเต้นตกใจ
4: ตกใจอย่างเดียวค่ะ
0: ตกใจอย่างเดียวเหรอแบบมีตีไหมมีตีต
4: ีไม
0: ่ไม่ตีใช้อะไร
1: พอไม่ใช่ล็อตไวเลอร์แล้วลูกเวลาดุนี่น่าตกใจ
0: เอาล่ะผมเห็นความสัมพันธ์คู่นี้แล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้มาต้องช่วยกันไม่คงจะไม่ดุในรายการอาจไม่แน่อาจจะดุได้
1: อาจจะโดนลูกดุเพราะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยผมแพ้เขา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ผมไม่อยากดูเทคเลย
0: อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดูความสามัคคีของคู่นี้ละกันนะครับกับทีมแรกครับทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาเชิญครับ
1: ครับผม
0: เอาล่ะ
4: okay.
0: คู่แรกผ่านไปครับมาดูคู่หูไซเบอร์คู่ที่2ครับ Ultimate Auto Mary และ Auto ครับ

0: ชิญตรงนี้นะฮะแนะนำตัวครับ
1: ใครจะเก่งแค่ไหนเราไม่กลัวเพราะเราชนะชัวร์ไม่ต้องห่วง
0: ไม่ต้องห่วงครับห่วงผมนี่แหละครับผมถามอย่างเดียวคือคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยเข้าใจนะครับว่าเป็นการเสียมารยาทเวลาถามอายุกับผู้หญิง
1: 4แล้วค่ะ
0: 48เหรอฮะมันเยอะไปนะฮะ
2: ขอบคุณมากครับที่ถามอายุผม
0: เพราะผมรู้อายุนี่4ต้นๆอ่ะมีลูกกี่คน
1: มีลูก2คนค่ะลูกชาย2คนค่ะ
0: น้องมอเตอร์และน้องออโต้
1: ใช่ค่ะ
0: ที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์เหรอฮะ
1: ใช่ค่ะเป็นเสียงกง
0: เป็นลูกคนเล็กถูกไหมฮะ
3: เป็นลูกคนโตค่ะ
0: เป็นลูกคนโตมีน้องอีกคนหนึ่งชื่อ
3: มอเตอร์ค่ะ
0: มอเตอร์เราเป็นพี่เราเคยแบบเอาแต่ใจตัวเองไหม
3: ไม่เคย
0: เหรอดูแลน้องไหม
3: ดูแลครับรักมากครับ
0: นะสายตาแบบโอ้สายตาเป็นสระอีกมากเลยลูกเอ้ยน่าเล่นน่ารักทีเดียวเชียวดื้อไหมเราดื้อไหมกับคุณแม
3: ่ไม่ดื้อนะครับ
0: ไม่ดื้อเหรอ
3: ไม่ครับ
0: ถามคุณแม่ดีกว่าเราถามคุณแม่ดีกว่า
1: คนนี้ไม่ดื้อค่ะ
0: ไม่ดื้อ
1: ค่ะค่อนข้างเชื่อฟัง
0: ส่วนใหญ่เขาเคยทำอะไรผิดแล้วคุณต้องดุแล้วก็ลงโทษอะไรไหมฮะเคยไหมฮะ
1: เคยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องอย่างเงี้ยค่ะ
0: พี่น้องเขาทำอะไรกันถึงต้องดุเขา
1: อาจจะมีแบบเล่นของเล่นกันอะไรเงี้ยมีแย่งกันนิดหน่อยแต่นานๆทีอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ใครจะได้ไปลูกถ้าสมมติแย่งกันเราหรือน้อง
3: น้อง
0: น้องได้
3: ใช่
0: แล้วเรารู้สึกเสียใจมั้ยว่าน้องได
3: ้ไม่ค่ะรู้สึกดีใจว่าน้องได้แล้ว
0: แต่ต้องแย่งกันก่อนต้องใช้พละกำลังต่อสู
3: ้ให้ได้ไม่ต่อสู
0: ้ไม่ต่อสู
3: ้
0: เวลาแย่งเวลาแย่งแย่งไงอ่ะแย่งไง
3: ขอ
0: ดีๆแล้วน้องให้มั้ย
3: ให้
0: ด้วย
3: แต่ว่าบางทีผมก็เสียสละให้น้องไป
0: เป็นพี่ที่ดีมากเลยนะลูกเคยเสียสละให้คุณแม่มั้ยฮะ
3: เคยครับ
0: เสียสละบ้าง
1: ของกิน
0: ของกินคุณแม่แย่งของกิน
3: มันก็ให้
0: กันต้องให้นะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ให้นะแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่า2คนนี้แม่ดี้และน้องออโต้มีความสามัคคีกันแค่ไหนรู้เรื่องทันไซเบอร์ขนาดไหนเดี๋ยวดูกันนะครับเอาละครับทีมที่2นะครับทีมอัลติเมทออโต้แม่ดี้และน้องออโต้ครับเชิญครับ
3: ขอ
0: บคุณฮะเชิญครับและนี่คือทั้ง2ทีมนะฮะบอกได้เลยว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต้องมีความสามัคคีกันนะฮะแต่อาจผมเชื่อนะฮะผมถ่ายรายการมาผมเชื่ออาจจะไม่มีสามัคคีเล็กๆแต่พยายามรวบรวมความสามัคคีนะฮะตอบได้เต็มที่เลยนะลูกออโต้แล้วก็น้องเฮฮานะฮะอยากพูดอะไรพูดได้เลยคู่นี้ก่อนดีกว่า
2: ครับ
0: คุณพ่อรักครับ
2: ครับผม
0: น้องเฮฮาเนี่ยเขาเคยบอกไหมฮะว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไร
2: อ่ะลูกอยากเป็นอะไรบอก
4: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านฟิสิกส์กับเคมี
0: โอ้โหห่างตัวพี่หอยมากเลยนะครับ
2: ห่างตัวพ่อด้วย
0: ห่างตัวพ่อไหม
2: พูดมาพ่อไม่รู้เลย
0: เวลาเขาบอกว่าเราอ่ะเขาอยากเป็นแบบนี้พ่อรักรู้สึกไงฮะ
2: ก็รู้สึกดีที่เขามีแนวคิดของตัวเองไม่มีมาแบบว่าอุ๊ยอยากเป็นนักแสดงเหมือนพ่อหรืออยากอยู่วงการบันเทิงเหมือนพ่ออะไรเง
0: ี้
2: ยอันนี้แสดงว่าเขารักของเขาเขาเลือกของเขาก็อยากสนับสนุน
0: ครับแล้วน้องเฮฮาไม่อยากเข้าวงการแบบพี่ลิซ่าแบ็คพิงค์แบบพ่อรักเขาเป็นครูสอนการแสดงเลยนะมีอยากเคยคิดอยู่ในวงการไหมฮะ
4: เคยอยากค่ะแต่คิดว่าหนูไม่เหมาะกับงานพวกนี้เพราะ
0: อะไรฮะ
4: หนูเป็นคนที่ไม่ได้มีความอดทนรอขนาดนั้นนะคะ
0: อ๋อเพราะว่าโอ้พี่ลิซ่ากว่าจะได้เป็นแบ็คพิงค์นี่โอ้หลายปีเลยนะโอ้โหหลายปีมี 4-5 ปีอ่ะ
2: นานมาก
4: หนูเป็นคนที่แบบทำปุ๊บเสร็จ
0: นะฮะไม่ทำเป็นพวกขโมยของตามเซเว่นอะไรอย่างงี้ไม่เร็วนะนะไม่ควรเด็กๆไม่นะฮะนี่คือความอยากเป็นความอยากที่ไม่ตรงกับคุณพ่อ
2: ใช่
0: อันนี้ดีมากเพราะว่าเด็กๆมีความคิดเป็นของตัวเองนะฮะส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่ดีฮะเขาเคยบอกไหมฮะว่าเขาเคยอยากเป็นอะไร
1: อยากเป็นมากเลยค่ะ
0: อยากเป็นอะไรฮะเป็นไข้หวัดหรือเป็น
4: ไม่ใช่คนละอัน
0: นะฮะอยากน้องออโต้อยากเป็นอะไรฮะโตขึ้น
3: อยากเป็นซูเปอร์สตาร์นักร้องนักเต้นระดับโลกครับ
0: นี่คือผมเชื่อว่าคนเราอ่ะสามารถฝันได้แล้วไปให้ถึงฝันได้แล้วตอนนี้ได้มีการแบบว่าฝึกฝนอะไรบ้างไหมฮะ
3: มีฝึกเต้นฝึกร้องแล้วก็ฝึกแสดงอยู
0: ่สักนิดได้ไหมล่ะ
3: ครับ
0: สักนิดนะเดี๋ยวนี่ครูสอนการแสดงของครูอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วน้องออโต้สักหน่อยได้ไหม
3: ครับ
0: อ่ะเชิญจะแสดงอะไรฮะ
3: เต้น

0: ครับ
1: เต้นนะฮะเป็นแบบเต้นเลยนะไม่ต้องมีเพลงอะไรเพราะมันลิขสิทธิ์มันแพงลูกครับผมพี่ขอเต้นเลยอ่ะพร้อมไปเฮ้ยนี่นี่ปั๊บปึ๊บเป็นเสร็จแล้วส่งมาให้พี่มือตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บไม่มีความสันหน้ากันเลยครับอ่ะกระซิบว่ามือให้น้องออโต้ด้วยอวยพรฮะอวยพรให้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันให้ได้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเชิญฮะเอาละครับและครอบครัว2ครอบครัวนี้นะฮะน่ารักมากครอบครัวนึงคือเฮ้ยไม่อยากอยากเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่คุณพ่อเป็นแบบนึงแต่คราวนี้คุณแม่น้องออโต้อยากเป็นก็ส่งเสริมด้วยการฝึกฝนให้นะครับเอาละครับเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับก็จะเจอปัญหาอันหนึ่งนะฮะอันหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นแน่ๆลูกติดเกมเล่นไม่เลิกแหมหัวเราะเลยแสดงว่าเป็นแน่นอนหรือห้ามไม่อยู่กันบ้างนะฮะเป็นเรื่องที่หนักใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพบกับภารกิจแรกของเราก็คือพักเถอะลูก
2: กติกาเกมที่1พักเถอะลูกการแข่งขันรอบที่1เกมพักเถอะลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
1: ทั้ง2ทีมเข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยนะครับ
3: ครับผม
1: มีอะไรสงสัยไหมฮะ
3: ไม่สงสัย
1: ดีฮะถ้าสงสัยผมไม่ตอบผมดูวีทีอาร์เอาฮะนะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนะครับจำลองมาจากเรื่องจริงนะฮะจากครอบครัวที่เรานะฮะไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวผมเชื่ออย่างนั้นนะในยุคนี้ไปชมกันเลยครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
4: นี่นาค่ะเลิกดูวิดีโอเลิกเล่นเกมได้แล้วค่ะ
5: เริ่มไม่ได้ค่ะ
4: แต่พรุ่งนี้หนูต้องไปเรียนแต่เช้านะคะมาแม่มีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังก่อนนอนด้วยนะคะนะคะคนสวยของแม่ปิดเกมก่อนแล้วมาฟังแม่เล่านิทานดีกว่านะ
5: เดี๋ยวหมดเวลาเกมนี้หนูก็จะนอนเองค่ะ
4: ถ้าหนูนอนดึกสมองหนูก็จะดาวแทนเรียนไม่รู้เรื่องหนูอยากอัพเลเวลในเกมแต่เกรดเรียนไม่อัพเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะคะ
6: เจเจครับตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยแปรงฟันหรือยัง
7: ยังครับ
6: แล้วอาบน้ำหรือยัง
7: ยังครับ
6: ทำไมตื่นมาไม่อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยมานั่งเล่นเกมแบบนี้เนี่ยนะ
7: ก็วันนี้เจเจไม่ได้ไปไหนนี่ครับทำไมเจเจต้องอาบน้ำด้วย
6: วันนี้ข้างนอกอากาศดีมากเลยนะแม่ว่าเราเอาจักรยานไปขี่ที่สนามในหมู่บ้านดีกว่าไหมขี่จักรยานไปดูผีเสื้อเอาขนมปังไปให้ปลาที่สระบางทีอ่ะลุงป้อมอาจจะพาเจ้าลิซ่ามาเดินเล่นด้วยก็ได้นะ
1: ไซเบอร์สตอรี่ของทั้ง2ครอบครัวเดี๋ยวจะให้เลือกกันนะฮะก่อนเลือกกันไหมผมถามพี่รังนิดนึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมทั้ง2แบบก็คือลูกติดเกมแล้วเราเอาอะไรมาทำให้ลูกเลิกติดเกม
8: ประจำคือลูกเนี่ยจะใช้แบบถ้าสมมติว่าตอนยิ่งเขาตอนเด็กๆนะ
1: ครับ
8: ถึงเวลากินข้าวเขาบอกว่าขอเล่นก่
1: อ
8: นแล้วเดี๋ยวค่อยกินชวนให้ไปอาบน้ำก็บอกว่าเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำ
1: ครับ
8: แม้กระทั่งจะนอนเหมือนกันเลยคือขอเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วถึงจะนอน
1: มีจะเล่าเรื่องนิทาน

0: ก็ส่วนใหญ่ก็บีบคอใช้วิธีบีบค
1: อ
2: ตายซะเถอะลูก
1: นี่
2: ป่าวกูนี
1: ่นี่เป็นวิธีอารมณ์ขันก่อนนะฮะ
0: ใช่
1: จริงๆก็
0: ไม่ใช้ความรุนแรง
1: ไม่ใช้ความรุนแรง
0: เราก็จะอธิบายให้เขาฟังแหละว่าทำไมคล้ายๆกันเลย
1: คล้ายๆนะ
0: ผมว่าน่าจะเป็นวิธีแรกที่พ่อแม่ทุกคนทุกครอบครัวต้องใช้
1: ต้องใช้
0: คืออธิบายให้ลูกฟังว่าถ้าเล่นต่อแล้วมันจะมีผลเสียยังไง
1: ไม่ใช่แบบไม่เดี๋ยวตีนะอะไรอย่างง
0: ี้ไม่ค่อย
1: อย่างนี้ยิ่งแบบโอ้โหแอบเล่นด้วย
0: ใช่แต่ครับก็กลายเป็นว่าลูกอ่ะเขาใช้มาต่อรองเรา
1: ว่า
0: คือขอเล่นก่อนแล้วถึงจะไปทำอะไรอย่างนี้มากกว่า
1: แต่ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวน้องเฮฮาหรือว่าครูรักนะฮะจะเลือกข้อไหนผมไม่รู้นะกับเกมพักทะลุมาถามฝั่งนี้บ้างแม่ดีฮะน้องออโต้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมแบบจะเล่นไปเรื่อยไม่ยอมนอนบ้างหรือว่าแบบเอ้ยหาอะไรแบบเป็นข้อต่อรองอะไรอย่างนี้มีไหมฮะ
3: มีค่ะแต่ว่าเขาจะแบบไม่ค่อยเล่นเกมแต่เขาจะดูหนัง
1: ดูหนังอ่ะเขาชอบอยากเป็นเขาอาจจะดูคอนเสิร์ตดูอะไรแบบนี้นะ
3: ใช่ค่ะ
1: ครับ
3: ก็จะมีติดลมบ้างค่ะ
1: ทำยังไงถ้าเป็นคุณแม่รี
3: ทำยังไงส่วนใหญ่ก็จะต่อรองอย่างที่เขาชอบตอนนี้คือบ้ากินบัวลอยลาวาบัวลอยอะไรนะ
1: ไอ้บรรทัดทองใช่ไหมไอ้ทีมงานไปสั่งมาเดี๋ยวนี้เลยไม่น่าร้านวันอะไรป่ะ
3: อีกร้านหนึ่ง
1: นะฮะบอกเลยอร่อยมากทำไมบ้าตอนนี้กำลังมากินบัวลอย
4: อร่อยมากจริง
1: ๆอร่อยตรงไหนตัวบัวลอยหรือว่าไอ้ที่เขาลอยมา
4: ลาวา
1: ไอลาวาใช่ไหมไมโลใช่ไหมไมโลนะไอไมโลที่ลาวา
4: ใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นแบบว่า
3: เป็นไส
4: ้คาราเมล
1: แล้วคุณพ่อแม่ต่อรองอย่างนี้เราบอกถ้าอย่างนั้นเอาวิธีการถ้าอยากกินอะไรสั่งอันนี้มาให้เราหยุดไหม
4: หยุดครับ
3: หยุดทันทีเลยค่ะหยุดทันทีเลยค่ะอ
1: ย่าให้รู้นะว่ากินบัวลอยไปด้วยเล่นเกมไปด้วย
4: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
4: ไม่ใช
1: ่เอาล่ะครับอยากให้ทั้งสองครอบครัวนะฮะตัดสินใจจะเลือก AB หรือ no นะครับห้ามลอกกันนะเราจะทดสอบว่าเอ๊ความคิดของทั้งลูกและคุณแม่หรือพ่อกับคุณลูกเหมือนกันหรือเปล่านะฮะและจะถูกต้องหรือได้คะแนนได้เหรียญไปหรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3แล้วยกป้ายขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ยกครับเอาล่ะครับตอนนี้คู่นี้นะฮะเฮฮากาแล็กซี่ของเรานะฮะคุณพ่อยก A คุณลูกยก A นะฮะเหมือนกันเลยนะฮะมีความเข้าใจเท่ากันเลยครับเหมือนกันด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะ
0: ครับ
1: เอาละครับส่วนทีมนี้นะฮะทีมอัลติเมทออโต้นะฮะคุณแม่เลือก B เอาละสิครับความคิดเห็นเริ่มแตกต่างกันแล้วนะฮะทำไมเราถึงเลือกข้อนี้อ่ะเพราะมันเลือกไม่เหมือนคุณแม
4: ่เขาใช้การพูดดีๆแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าแบบนี้การเล่นเกมมันไม่ค่อยดีนะอะไรแบบน
1: ี้อธิบายคุณแม่เคยอธิบายแบบนี้หรือว่
4: า
1: เอาบัวลอยมาล่อตลอด
4: ไม่ขนาดนั้น
1: ไม่ขนาดนั้น
4: เคยอธิบาย
1: อธิบายนะฮะแต่คุณแม่คิดต่างจากตรงนี
3: ้
1: ทำไมฮะถึงเป็นบี
3: ก็คิดว่าเสนอสิ่งที่เขาชอบอะค่ะ
1: ในชีวิตจริงเลยในชีวิตจริงที่เราเสนอบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยนะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: เอาละครับไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนจะถูกอันไหนจะผิดนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเราไปดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับกับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับเชิญครับ
5: มีนาว่าม
6: ีนารีบนอนดีกว่าเดี๋ยวสมองไม่วิ่งเกรดไม่อัพแย่เลย
7: สำหรับหน้าเกรดอัพไม่อัพไม่สำคัญค่ะแค่นี้หน้าคิดได้แบบนี้ก็เก่งมากแล้วค่ะลูก
6: เล่านิทานให้ฟังหน่อยค่ะ
7: ได้ค่ะ
6: ไปครับแต่ขอไปตอนเย็นนะครับเพราะว่าผมอ่ะยังหลุดออกจากเกมยังไม่ได้เลยแล้วแม่ผมเห็นแม่อ่ะยังไม่ได้อาบน้ำเลยแล้วแม่ก็เพิ่งทำความสะอาดบ้านเสร็จแม่อ่ะไปอาบน้ำก่อนเลย
8: โอเค
9: เดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ำก่อนว่าแต่เจ๊จะนั่งเล่นแบบนี้จนถึงเย็นเลยลูกหรือว่าแม่จะยกจักรยานให้เด็กข้างบ้านดีกว่ามั้ง
1: Thank you.
10: องเป็นตัวอย่างวิธีการสื่อสารกับลูกหลานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณแม่ของทั้งสองสถานการณ์จำลองเก่งและทำดีแล้วค่ะที่พยายามให้ลูกมามีกิจกรรมร่วมกันแต่หมออยากแนะนำเพิ่มเติมนะคะในสถานการณ์จำลองเอค่ะนิทานอาจจะให้ผัดกันเล่าก็ได้กรณีที่เด็กอ่านเองได้คุณแม่อาจจะสลับเป็นผู้ฟังก็ได้นะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าได้โชว์บางวันให้ลูกเป็นคนเล่าให้ฟังแล้วคุณแม่ก็ให้รางวัลที่ช่วยแม่อ่านส่วนคุณแม่ในสถานการณ์ B เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับลักษณะเด็กและมีวิธีสร้างแรงจูงใจได้ดีแล้วแต่อาจจะเติมข้อจำกัดด้านเวลาเข้าไปนะคะเช่นงั้นไปอาบน้ำก่อนนะแม่จะให้เล่นสัก1ชั่วโมงแล้วไปกินเดินช่วยแม่แล้วค่อยมาเล่นต่ออีก1ชั่วโมงตอนบ่ายไปปั่นจักรยานก็ได้ค่ะหรือชวนทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันในระหว่างวันเด็กจะได้โฟกัสกับเกมน้อยลงให้ตามข้อตกลงเป็นเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงต่อครั้งมีเวลาหยุดวันหนึ่งแค่2ช่วงและมีระยะรอคอยให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารกันง่ายขึ้นค่ะ
1: ไม่ไปนะเราพอเราตอนแรกหนูแรกน่าจะไปได้ทั้ง2 A แล้ว A แล้วก็ B นะจริงๆแล้วแต่สุดท้ายวิธีแรก A จะดีกว่านะฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันนะครับไปที่ Hey Ha Galaxy นะครับได้คะแนนไปรวมโอ้ถูกทั้งคู่เลย300เหรียญครับ
11: เอาไป100เอาไป100
1: ผมถามตรงนี้เลย
0: ครับ
1: ทำไมถึงเลือกข้อเอก
0: คือถ้าตัวผมคือเราไม่ได้ดูกันก็เดาแต่ว่าใช้การเดาว่าแบบให้ลูกพักทีนี้ครอบครัว A เนี่ยคือลูกพักคือลูกหยุดปึ๊บแล้วนอน
1: พัก
0: แต่ว่าลูกชายเนี่ยเขาชวนไปถีบจักรยานไปให้อาหารปลาไม่ได้พัก
1: คุณน่ะได้เปรียบตรงเป็นคนแบบว่าเกี่ยวกับการแสดงเพราะว่าคุณตีโจทย์แตกเพราะว่าเราบอกว่าโจทย์นี้คือ
0: พักเธอลูก
1: แล้วอย่างน้องเฮฮานะฮะทำไมถึงเลือกข้อนี
11: ้เพราะว่าเป็นการเตือนบอกดีๆค่ะแต่ว่าสำหรับบางคนการเตือนบอกดีๆก็ทำบางคนเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังคือแบบต้องแบบดุว่าอะไรถึงเขาจะเชื่อฟัง
1: เลยเลือกข้อนี้ข้อบีไม่เลือกเลือกข้อนี้เอาตรงนะเฮฮาเข้าวงการทะลุวิธีการพูดหนูเนี่ยพี่หอยดูเนี่ยเหมือนสมัยตอนที่พี่หอยอายุเท่าเราเลยนะเมื่อก่อนที่น่ารักแบบหนูเลย
0: โอ้ยแย่แล้ว
1: แต่โต
0: ไม่ต้องไปนะลูกโตมาเป็นแบบนี้อย่าไปเข้าวงการอยู่ทำไมลูก
1: เอาละครับได้ไป300เหรียญนะฮะ
0: ครับผม
1: มาที่นะฮะอัลติเมทนะฮะอัลติเมทออโต้ได้คะแนนรวมไป100เหรียญค่ะ
9: คุณ
1: แม่ไม่ต้องเสียใจนะไม่ต้องตกใจมันเป็นวิธีแต่ละอันเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตอนสุดท้ายเราเป็นการคาดเดาว่าสิ่งที่เขาทำตรงนี้แต่คุณแม่อธิบายได้ถูกที่เอาอะไรที่แบบ
9: ใช้วิธีนี
1: ้ใช้วิธีนี้ด้วยนะครับแต่ฉีกเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อยู่ในครอบครัวเอาละครับและตอนนี้นะฮะผู้ที่นำอยู่นะฮะก็คือทีมเฮฮากาแล็กซี่ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับสงครามไม่จบเราไปต่อกันที่รอบที่2กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะฮะเคยเห็นเด็กเล่นเกมหรือว่าดูอะไรที่ไม่เหมาะสมกับเด็กบ้างไหมฮะอย่างครูรักฮะขออนุญาตถามครูรักนิดนึงนะฮะคือเวลาน้องเอฮาเขาดูคลิปที่แบบมันเขาเรียกว่ารุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแบบตีกันหรือว่าอะไรเงี้ยพี่รักมีวิธีการยังไงฮะ
0: ก็ขอเปลี่ยนก่อนแล้วก็บอกลูกว่าอันนี้มันไม่เหมาะกับเด็กลูกแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนไปดูอะไรที่มันแบบนุ่มนวลสมวัยเขาอะไรอย่างเงี้ย
1: สมวัยใช้คำว่าสมวัย
0: ใช่
1: บางทีโตกว่านี้อาจจะมีการตัดสินใจได้มากกว่านี้
0: ใช่ตอนนี้ก็เพิ่ง10ขวบเท่ากัน
1: ครับ
0: ก็พยายามหาอะไรที่มันเหมาะกับวัยเหมาะกับความเป็นเด็กหญิงของเขา
1: ครับผมมีเดิมไม่เปลี่ยน
11: ตอนนี้หนูจะเป็นผู้ชายแล้วนะ
1: จริงเปล่าเอ้ากลายเป็นผู้ชายลูกเพิ่งรู้ใช่ไหม
0: พ่อเพิ่งรู้ความจริงพ่อเข้าใจว่าลูกเป็นลูกสาวมาตลอดเวลาเลย
1: เคยเป็นผู้ชายแล้วเคยไหมคุณเอาแบบไม่เปลี่ยน
0: ไม่
1: ไม่มี
0: ไม่มีเพราะเราจะต้องตกลงกันก่อนที่จะให้ลูกดูเงี้ยปกติก็จะตกลงกันว่าเช่นพ่อให้เวลา20นาทีนะลูกพอจบแล้วจบเลยก็จะต้องไปทำอย่างอื่นเช่นไปอาบน้ำไปกินข้าวไปนอนไปอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้ก็ต้องต

0: ลงกันก่อนถ้าไม่ตกลงก็ไม่ให้ดูเลยแต่ถ้าลูกตกลงก็คือว่าเราทำข้อสัญญากันแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วอันไหนไม่เหมาะก็บอกเขาว่าอันนี้ไม่ใช่ของเด็กลูกนี่ลูกดูอันนี้ดีกว่านี่ก็สนุกเหมือนกันอะไรเงี้ย
1: นะครับนี่เป็นตัวอย่างนึง
0: ครับ
1: คุณแม่นี่นะฮะเคยเห็นน้องออโต้เปิดอะไรที่ไม่ดูไม่เหมาะคิดหรือสนุกหรืออะไรฮะ
2: มันแบบก็พอดูได้ค่ะ
1: พอดูได้
2: เพราะว่าบางครั้งผมก็ดูแบบนิดๆหน่อยๆนะ
1: ครับแต่เราก็คงไม่สามารถไปดูตามดูน้องๆเด็กๆลูกๆของเราตอนเล่นเกมหรือชมวิดีโอตลอดเลยนะฮะเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เซเว่นอีเลเว่นนะฮะจะอยู่กับเขาตลอดไม่ได้เรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำซึ่งเป็นการแข่งขันในภารกิจที่2นะฮะเราจะเล่นเกมแล้ว2แล้วนะตามได้นะเกมที่2ของเรามีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบก
3: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: นั่นแหละครับคือกฎกติกาของเกมนี้นะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเชิญน้องเฮฮาแล้วก็น้องออโต้มาตรงนี้เลยนะครับเตรียมตัวให้ดีๆนะฮะเอาละครับนี่เขาเก่งวิสิกอันนี้เขาเก่งทางแดนไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันเลขเลยใครจะเก่งกว่ากันนะครับเอาละครับนะลองดูนับ1 2 3แล้วเริ่มเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ท
3: แหมกำลังสนุกกันเลยครับแต่ตอนนี้เวลาหมดลงซะแล้วนะครับตอนต่อไปเรามาติดตามเชียร์และลุ้นกันว่าลูกๆจะฝ่าด่านโจทย์ได้เร็วแค่ไหนและคุณพ่อคุณแม่จะตั้งค่าบล็อกกันได้ในเวลาหรือไม่พลาดไม่ได้เลยนะครับ

0: และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับผมเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์ฉากในละครนะครับ
1: คุ้นมากเลยค่ะได้ดูตั้งแต่ตอนอายุประมาณ6ขวบ
0: ครับผม
1: จบจนถึงปัจจุบันนี้นี่30กว่าแล้วนะคะฉากแบบนี้นี่ก็คงยังมีให้เห็นในละครทั่วๆไปอยู่เลย
2: เริ่มต้นมาจากยังไงก่อนครับพี่มา
1: สัญญาณบ่งบอกนี่จะต้องเริ่มมาจากการที่ตัวนางเอกก
2: ็
1: จะเริ่มแบบมีอาการแบบไม่มีแรงอ่อนเพลียแล้วก็อยู่ๆก็เกิดมีกลิ่นอะไรเข้ามาก็ไม่รู
2: ้เหม็น
1: รู้สึกเหม็นเหม็นจนถึงขั้นไป
2: ข
1: อ อ้วกกลับมาเสร็จพอกลับมาถึงอยู่ๆก็มีคนยื่นมะม่วงดองมะยมดองให้นางเอกก็จะเริ่มน้ำลายส
2: อ
1: แล้วก็กินอย่างอร่อยค่ะ
2: แล้วเราก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่านางเอกกำลังตั้งท้องครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ผู้กำกับไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะครับแล้วก็เป็นซีนเป็นฉากที่เราเห็นซ้ำๆไม่ว่าจะละครเรื่องไหนก็ตาม
1: ใช่แล้วค่ะ
2: แต่จริงๆนะครับอาการเหล่านี้นะครับพี่มาตอนที่พี่มาตั้งท้องพี่มามีอาการเหล่านี้บ้างไหม
1: จริงๆแล้วมันก็มีบ้างอย่างเช่นพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะท้องเนี่ย
2: ค
1: ือหน้าท้องมันจะรู้สึกแบบอืดๆอ่ะบวมๆอืดๆอะไรอย่างเงี้ยบวกกับพอประจำเดือนมันขาดอีก
2: ครับ
1: อ่ะก็เริ่มแบบเอ๊ยยังไงอะไรอย่างงี
2: ้ครับ
1: แล้วก็จะมีภาวะที่เขาเรียกว่าน้ำลายสองอะค่ะจะเป็นมีความรู้สึกแบบน้ำลายมันออกตลอดเวลาอะไรอย่างงี
2: ้ได้ข่าวว่าชอบฟาดงวงฟาดงาด้วยคร
1: ับ รู้ได้ยังไงคะมันก็มีบ้างนิดหน่อยอ
2: ารมณ์มันจะฉุนเฉียวโมโหง่าย
1: ใช่ค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าใครมาแบบจู้จี้จุกจิกมาเซาซีอะไรแบบนี้ช่วงนั้นก็จะรู้สึกว่าแหมจะหงุดหงิดมากเลยจะรู้สึกว่าต้องแบบฟาดงวงฟาดงาสักนิดๆหน่อยๆพอของปากของคอค่ะ
2: ซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอาการที่เป็นสัญญาณบอกนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีการตั้งครรภ์แล้ว

0: เรามีอาการที่หลากหลายมากที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ท้องอ่อนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปฟังจากคุณแม่หลายๆปากดูนะครับว่าแต่ละคนเขามีอาการยังไงบ้างครับ
2: คืออย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะ
3: ก็ประจำเดือนไม่มาแล้วก็ตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวอาหารที่ชอบก็กินไม่ได้เลยค่ะพอกินปุ๊บก็อ้วกปั๊บเลยเวียนหัวแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
4: จะเหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่แล้วก็น้ำยาสระผม
5: นะคะที่เคยใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ก็ช่วงแรกๆจะกินพวกอาหารเผ็ดๆอะค่ะจะปกติไม่ค่อยกินเผ็ดไงแล้วหนูก็นึกอยากกินขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นแกงไตปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยากกินแล้วพอมากินมันก็คือกินได้ค่ะ
7: อาการต่างๆเหล่านี้ก็คืออาการที่เป็นอาการของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์อาการแรกเลยที่ผู้หญิงจะรู้ตัวของตัวเองก็คือการที่ประจำเดือนขาดหายไปอาการที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งมักจะเจอได้บ่อยๆทางการแพทย์เราเรียกว่าแพ้ท้องซึ่งอาการแพ้ท้องเนี่ยมันก็มีได้หลายระดับหลายความรุนแรงผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่แพ้ท้องเลยก็มีนะครับแต่เป็นส่วนน้อยอาจจะแพ้ท้องนิดหน่อยก็คือทานอาหารได้แต่รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแต่ในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยพวกนี้จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยจะมีอาการขาดน้ำตาลึกโหลเหลพวกนี้ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการนอกจากนี้ก็คือคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะสังเกตตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยง่ายง่วงนอนปัสสาวะบ่อยพัดตึงเต้านมท้องอืดง่ายแน่นท้องง่ายถ่ายลำบากในผู้หญิงบางรายอาจจะมีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารแปลก
8: ๆก็ชอบกินของซ้ำๆ
9: กินอาหารซ้ำไม่ได้แพ้แปลก
8: ๆ2 ทุ่มวันนี้อยากกินสปาเกตตี้ก็จะกิน2 ทุ่มสปาเกตตี้นี่นะพอผ่านอาทิตย์นี้ไปอยากกินสตรอเบอรี่อาทิตย์นี้ก็จะกินสตรอเบอรี่เช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยค่ะ
9: มื้อนี้แค่ได้มื้อเดียวกลางวันอย่ามาอีกนะอย่ามาอีกนะไม่เอาอะไรเงี้ยมันกินไม่ลงค่ะคือไม่เหม็นไม่อาเจียนแต่ฉันไม่กิน
10: และนั่นนะคะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณแม่นั้นอาจจะตั้งท้องค่ะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจนะคะก็สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองด้วยเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะ
11: ว้าวๆๆๆคืออะไรครับเนี่ย
10: มันคืออุปกรณ์มหัศจรรย์ที่จะทำให้ผู้หญิงรู้ว่าท้องหรือเปล่าค่ะ
11: โอ้โหใช้ยังไงครับเนี่ย
10: โอ้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ขั้นตอนที่1นะคะนำปัสสาวะแรกของวันนะคะมาใช้ในการตรวจค่ะหยดปัสสาวะของเรา 2-3 หยดนะคะลงไปที่เจ้าอุปกรณ์นี้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดูผลค่ะโดยถ้าสีแดงขึ้น1แถบนะคะแสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าถ้าสีแดงขึ้น2แถบนะคะก็ต้องคอนเกรทูเลชั่นด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่นั้นได้ตั้งท้องแล้วล่ะค่ะ
0: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องอันดับแรกที่ต้องทำเลยนั่นก็คือการไปฝากครรภ์ครับ
10: ใช่แล้วล่ะค่ะฝากแล้วถอนคืนได้ไหมคะ
0: โอ้ถ้าฝากเป็นประจำก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะเลยครับเอ้ยไม่ใช่ที่มาคือการไปฝากครรภ์เนี่ยนะครับก็คือการไปฝากชีวิตความปลอดภัยไว้กับผู้ที่มีความรู้และก็ความเชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลคลินิกหรือว่าสถานีอนามัยที่มีการรับฝากครรภ์นั่นเองครับ
12: สาวนิชนันทิพยมาศโกมลค่ะตอนนี้อายุ27 ปีเป็นแม่บ้านค่ะประจำเดือนไม่มาก็เลยลองซื้อที่ตรวจครรภ์ค่ะมาตรวจดูก็พบว่าขึ้น2 ขีดดีใจค่ะก็มีกังวลนิดหน่อยก็เลยไปหาหมอเอกแล้วสรุปว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเราท้องจริงๆคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้มาฝากครรภ์ค่ะ

0: น้องชั่งน้ำหนักนะคะวัดความดันนะแล้วก็ที่เขาเพิ่งตัดไป
1: ปกติเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยคือก่อนหน้าจะตั้งท้องเราก็ไปด้วยแบบไปตรวจรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่วันนี้นี่มาด้วยอีกแบบนึงที่ไม่ได้ป่วยด้วยมีอีกชีวิตนึงอยู่ในท้องเป็นยังไงมันความรู้สึกมันต่างกันไหม
2: ก็ความรู้สึกต่างกันมากตื่นเต้นนะคะ
1: ครับ
2: เพราะบางทีเราอันนั้นมารักษาแบบการป่วย

0: ั่วไปแต่นี้คือการฝากท้องมันมีหลายขั้นตอนที่จะในการฝากท้องอะค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะ
0: 27ปีค่ะ
1: คุณวิชนันท์นะคะตอนนี้คันแรกหรือคันที่เท่าไหร่
0: คันแรกค่ะ
1: ไม่เคยตั้งคันมาก่อนหน้านี้จำวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ
0: 26พฤศจิกายน
1: 26พฤศจิกายนคำนวณจากสูตรของเราก็จะกำหนดคลอดจะประมาณ2กันยายนช่วงแรกๆนี่คุมกำเนิดด้วยวิธีอะไรหรือเปล่าคะ
0: กินยาคุมค่ะ
1: กินยาคุมนะคะแล้วก็ตั้งใจปล่อยนานไม่กว่าจะตั้งครรภ์
0: 3 เดือน
1: ปกติประจำเดือนค่อนข้างสม่ำเสมอ
0: ใช่ค่ะ
1: โรคประจำตัวเท่าที่ทราบมีไหมคะ
0: มีไมเกรนอย่างเดียว
1: ไมเกรนอย่างเดียว
0: แต่ช่วงนี้ไม่เป็นแล้วนะคะหายไปนานเลยค่ะ
1: หายไปนานแล้วโอเคค่ะเคยต้องผ่าตัดอะไรมาก่อน
0: ไม่เคย
1: แล้วประวัติแพ้ยามีไหมคะ
0: ไม่มี
1: ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
0: ไม่มี
1: นะคะโรคในครอบครัวที่คิดว่าเป็นพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์เท่าที
0: ่มี
1: ก็ไม่มีนะคะจากประวัติตรงนี้เดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงว่าขณะนี้อายุครรภ์เท่านี้ท้องเท่ากันไหมแล้วก็อาจจะฟังปอดฟังหัวใจตรวจร่างกายเบื้องต้นดูว่าหนูซีดไหมมีคอโตอะไรบ้างต่างๆนะไม่มีเลือดออกทอดเนาะ
0: ไม่มีค่ะ
2: คุณแม่ทราบไหมครับเวลามาฝากครรภ์เนี่ยเคยสังเกตไหมทำไมคุณหมอต้องมานั่งซักไซไล่เลียงประวัติอะไรถามนู่นถามนี่เยอะไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้ไปเจาะลงเจาะเลือดไปตรวจนู่นตรวจนี่บางทีเหนื่อยแล้วก็มึนไปหมดอะทำไปทำไมผมจะเล่าให้ฟังนะครับเวลาเราจะดูแลผู้ป่วยสักคนนึงเนี่ยในการเป็นหมอเนี่ยมันก็เหมือนนักสืบที่จะไปหาว่าไอ้ที่เกิดฆาตกรรมเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันเกิดอย่างไรมันเกิดได้อย่างไรจุดประสงค์สำคัญคือเราอยากจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดอะให้การตั้งครรภ์เนี่ยปลอดภัยคลอดก็ปลอดภัยคุณแม่ก็ดีลูกก็ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์เป็นประเด็นดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคุณแม่บางคนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคอะไรเวลาคุณแม่มาฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะนั่งซักประวัติคุณแม่ตรวจร่างกายคุณแม่บางทีเนี่ยเราจะเจอเลยว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรมาบางอย่างบางคนมารู้ว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษตอนฝากครรภ์ก็มีเพราะมัวแต่ทำมาหากินทำงานไม่เคยตรวจสุขภาพร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอก็จะได้รีบให้การรักษาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลขณะตั้งครรภ์เนี่ยดูแลลูกก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนี่คือประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับเต็มๆเลยประเด็นที่2เนี่ยมีโรคหลายอย่างนะครับตอนไม่ท้องไม่เป็นมาเป็นตอนท้องยกตัวอย่างเช่นครรภ์เป็นพิษคันเป็นพิษนี่คืออะไรมันคือการตั้งครรภ์แล้วทำให้ความดันโลหิตคุณแม่เนี่ยสูงขึ้นพอชักขึ้นมาเนี่ยเลือดออกในสมองได้ถึงตายนะครับการฝากครรภ์เราก็จะทำให้เราวินิจฉัยได้ว่าคุณแม่เป็นโรคนี้หรือยังซึ่งจะเป็นเฉพาะในคนท้องด้วยคนไม่ท้องก็ไม่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นก็จะสามารถให้การดูแลรักษาได้ประเด็นที่3เนี่ยในการฝากครรภ์เนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราต้องการดูเวลา10เดือนที่มีการตั้งครรภ์อยู่เนี่ยลูกคุณโตดีมั้ยก็ต้องดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นพัฒนาการถูกมั้ยครับถ้ามันโตไม่ดีจะทำไงก็ต้องมานั่งคิดทำไมมันโตไม่ดีแม่กินอาหารไม่พอหรือเปล่าหรือกินของที่ไม่เข้าท่ากินของไม่มีประโยชน์ก็จะต้องแนะนำข้อที่4ก็คือการฝากครรภ์เนี่ยบอกได้นะครับว่าลูกคุณแม่เนี่ยพิการหรือเปล่าแขนขาขาดไม่มีหัวใจรั่วแล้วบอกได้แต่บอกไม่ได้ทุกอย่างนะครับที่บอกไม่ได้เช่นลูกฉันจะฉลาดไหมลูกฉันจะหล่อเหมือนดาราอย่างเงี้ยอันนี้บอกไม่ได้นะครับประเด็นที่5ในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้วางแผนที่นะฮะการทำงานที่ดีของชีวิตอ่ะก็ต้องมีการวางแผนไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆเปื่อยๆการคลอดก็เช่นเดียวกันครับต้องวางแผนว่าเราจะคลอดยังไงดีคุณจะคลอดทางช่องคลอดหรือคุณจะคลอดทางหน้าท้องในการผ่าออกมาประเด็นต่อมาก็จะได้รู้ว่าคลอดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคำนวณอายุครรภ์คุณแม่ก็ต้องบอกประจำเดือนครั้งสุดท้ายคุณแม่ให้ดีๆนะครับรวมทั้งหมอได้ตรวจอัลตราซาวด์ดูประเมินดูแล้วอายุครรภ์ถ้าครบกำหนดเราค่อยผ่าแต่ถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเลือกจะคลอดทางช่องคลอดเพราะมันชื่อช่องคลอดแล้วก็ควรจะคลอดทางช่องคลอดซึ่งก็มักจะปลอดภัยและไม่มีปัญหาอะไรประเด็นต่อมาก็คือในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้ความคุ้นเคยเราจะสนิทกันระหว่างหมอพยาบาลกับคนไข้กับคุณแม่คุณฝากท้องทีเนี่ยคุณฝากท้องประมาณเกือบ10เดือนนะครับในช่วงนี้มีปัญหาข้อสงสัยก็จะได้มีโอกาสระบายความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลรวมทั้งถามปัญหาที่คุณแม่สนใจเห็นไหมครับว่าการฝากครรภ์เนี่ยมันมีประโยชน์หลายประการแต่สิ่งที่บอกอยากจะเน้นก็คือเมื่อตั้งครรภ์อ่ะมาเร็วๆนะครับรีบมาฝากครรภ์แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์

0: เต็มที่สมควรที่คุณจะได้
1: ตามประจำเดือนเนี่ยจะอายุครรภ์ประมาณ3เดือนนะคะ12สัปดาห์แต่ว่าเดี๋ยวหมอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าตรงถึงไหนหมอยังแทบจะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนอกจากว่าเห็นหัวใจของลูกเต้นอยู่อันนี้ให้เห็นนะหัวใจลูกที่เห็นจะเป็นขาแขนน่าจะอยู่ตรงนี้มือฟีดิ้งคุณแม่พอมองเห็นเนาะเราเห็นลางๆว่านี่เป็นส่วนศีรษะเขาแล้วก็ส่วนกระดูกสันหลังระหว่างอันเตอร์ซาวน์นี่เขาก็ดิ้นตลอดเป็นสิ่งที่บอกว่าเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้นะเห็นตามนี้นะคะ
2: ดีใจครับได้เห็นตัวลูกได้เห็นลูกอ่ะแล้วก็เขาก็เต้นมีหัวใจที่เต้นมีร่างกายที่แข็งแรงมีแขนมีขาที่สมบูรณ์แข็งแรงนี่แหละลูกเราที่เห็นหน้าครั้งแรกที่อยู่ในท้องเลยได้ลูกสาวลูกชายก็ได้แต่ขอให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วกันค่ะ
3: จะเห็นได้เลยนะครับว่าในการไปฝากครรภ์ครั้งแรกเนี่ยนะครับคุณแม่จะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนหลายอย่างสักหน่อยแต
2: ่
3: ว
2: ่
3: าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำไปนั้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงของทั้งคุณแม่และก็ของคุณลูกครับ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ทีมงานจากโรงพยาบาลศิริราชบอกด้วยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสำรวจหัวนมด้วยค่ะ
3: หัวนม
2: ถูกต้อง
3: นี่เป็นเรื่องทะลึ่งหรือเปล่าครับพี่มาครับ
2: ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งหมอรุ๊ดนี่ซีเรียสเลย
3: ซีเรียสเลย
2: เพราะว่าเวลาที่คุณแม่คลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้น้องดื่มนมแม่ใช่ไหมล่ะคะและที่สำคัญที่สุดนมแม่นั้นก็ดีที่สุดสำหรับทารกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากหัวนมของคุณแม่มีปัญหาเช่นหัวนมอาจจะสั้นไปหัวนมบอดหัวนมบุ๋มนะคะก็จะต้องรีบที่จะปรับแล้วก็แก้ไขให้ทันท่วงทีค่ะเพราะว่าการแก้ไขแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่สามารถที่จะให้นมลูกได้อย่างสบายใจค่ะ
4: วันที่มาครั้งแรกนะคะทางโรงพยาบาลเราจะมีการตรวจคัดกรองหัวนมให้นะคะหัวนมที่ผิดปกตินะคะอาจจะเป็นเรื่องของหัวนมสั้นนะหรือบอดจมไปเลยนะบุ๋มแบนอย่างนี้นะคะจะเป็นปัญหาที่ลูกกินไม่ได้ต้องได้รับการแก้ไขอันนี้นะคะคุณแม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะช่วงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ก็ตรวจดูหัวนมตัวเองนะคะว่ายาวปกติไหมลูกสามารถกินได้หรือเปล่านะคะก็นวดที่ลานนมเบาๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือโดยดูความยาวจากฐานนมถึงปลายยอดนมเนี้ยว่าสั้นกว่า 0.7 มิลหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหัวนมที่ผิดปกติอีกอย่างหนึ่งนะคะเรียกว่าหัวนมบุ๋มหรือบอดนะคะคุณแม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะคะวิธีการก็คือให้นวดลานนมเบาๆนะคะแล้วก็ดูว่าหัวนมเราเนี่ยยาวขึ้นมาไหมหรือผูกกลับเข้าไปนะคะแต่ลักษณะนี้นวดแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าหัวนมบอดหรือบุ๋มนะคะการดูแลก็คือต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่เราไปฝากครรภ์นะคะเขาจะช่วยอาจจะต้องใส่เครื่องมือนวดให้ลานนมนุ่มหรือว่าใช้เครื่องมือดึงหัวนมขึ้นมาหรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันค่ะคุณแม่ที่มีหัวนมที่ผิดปกตินะคะก็ควรรีบมาโรงพยาบาลหรือว่าปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเรารู้ก่อนได้แก้ไขก่อนก็จะประสบความสำเร็จนะคะ
3: ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับพี่มาว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจหัวนมแล้วก็ฐานเต้านมด้วย
2: ค่ะสำคัญมากๆเลยล่ะค่ะหมอรุตและคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อาจจะไปฝากครรภ์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการตรวจหัวนมนะคะก็สามารถที่จะนำวิธีการที่คุณพยาบาลบอกนะคะไปลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองนั้นหัวนมปกติหรือว่าผิดปกตินะคะถ้าเกิดมีความผิดปกติต้องแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลได้ค่ะ
3: ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ข้อมูลทางการแพทย์แจ้งมาว่าในช่วงนี้นะครับคุณแม่อาจจะมีภาวะปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจจะกระทบกระเทือนส่งผลต่อภาวะการตั้งครรภ์ของคุณแม่ได
2: ้
3: โดยเฉพาะเรื่องของการแท้งครับ
5: ท่านดาวนะคะตอนนี้10เดือนแล้วสาวคนแรกค่ะ
6: คนนี้เป็นคนที่3คือท้องที่3นะคะแต่ท้องที่1กับ2คือมันก็แทงสะก่อนเลยเนี่ยค่ะยังไม่ทันครบ3เดือนนะคะแต่ละท้องค่ะท้องแรกใช่ไหมคะก็ประมาณอีก 2อาทิตย์ก็จะเป็น3เดือน
7: ครับ
6: ท้องที่2ก็อีกประมาณอีกอาทิตย์นึงก็จะครบ3เดือนอะไรเงี้ยก็แท้งอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะมีมันคล้ายๆตกขาวอะแต่เป็นสีคล้ำคล้ำดำดำหยดลงในห้องน้ำเข้ามาเฮ้ยก็แบบรู้ละค่ะนี่คือไม่มีการงงว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วรู้ละสุดเลยรู้สึกแบบมันที่ไม่แบบอะไรเราอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยก็ไปโรงพยาบาลมันถึงปุ๊บหมอก็แค่สาวหน้าท้องเพราะท้องสองมันใกล้สามเดือนแล้วก็เท้าหน้าท้องจากที่เราเคยมองนอนมองเขาว่าแบบเห็นหัวใจเต้นนอนมองแล้วน้ำตาร่วงแบบลูกเรามีชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งเราก็จะถ่ายเอาไว้แล้วมีหัวใจเอามาให้แฟนสองคนยืนดูกันแบบคำนี้ต้องได้อะไรเงี้ยพอพี่ไม่หลับตามองพยายามมองแบบต้องเห็นอะไรเงี้ยค่ะเงียบเด็กเติบโตมาได้เป็นอาทิตย์แล้ว
3: ความเสี่ยงของการแท้งเนี่ยครับคุณหมอจะเกิดได้ในช่วงไหนของการตั้งท้องมากที่สุดเลย
7: 3เดือนแรกครับ3เดือนแรกถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยก็มีตัวเลขโดยประมาณว่า100คนที่ตั้งท้องพร้อมกันจะมี10ถึง15คนที่ไปไม่ถึงฝั่งส่วนมากเราไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
3: ครับ
7: บางส่วนเนี่ยเราทราบสาเหตุเช่นมีการกระทบกระเทือนคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับบางส่วนเกิดจากตัวเด็กที่ไม่สมบูรณ์มีหลายๆภาวะที่การแท้งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์คือเช่นคุณแม่มีโรคประจำตัวแล้วเกิดการตั้งท้องขึ้นแล้วการตั้งครรภ์นั้นอาจจะทำให้โรคประจำตัวเนี่ยแย่ลงเราก็จำเป็นจะต้องให้ยาเพื่อให้เกิดการแท้งขึ้นอายุเยอะเนี่ยตั้งท้องก็ยากกว่าปกติเมื่อตั้งท้องแล้วเนี่ยโอกาสแท้งก็จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้มากจนกระทั่งต้องตกใจแต่โดยทั่วไปเนี่ยอย่างประชากรไทยเนี่ยอายุที่เหมาะสมก็25ถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังแข็งแรงเมื่ออายุเกิน30หรือเกิน35ไปแล้วเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่อาจจะส่งผลเสียยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่มันหนักหนาสาหัสถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะคอนโทรลลำบากมากขึ้นเมื่อเราตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซ้อนหรือเป็นผู้ขี
3: ่
7: ในช่วงท้องอ่อนๆเราอาจจะยังคอนโทรลได้ตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงครรภ์แก่เนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องเลี่ยงเพราะมันล้มง่ายนะครับแล้วก็เรื่องการดื้อพัดตกหกล้มในบ้านอันนี้คงต้องคอยระวังอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงท้องอ่อนๆเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้การแท้งเนี่ยแน่นอนคุณแม่ก็คงเสียอกเสียใจจากการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจอาจจะสู่ปกติมีการเสียเลือดเกิดขึ้นจากการแท้งเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจนะครับให้พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
5: พี่ข้าวนอนตื่นสายพี่ข้าวนอนตื่นสายใช่ไหมลูก
8: แต่ตอนนี้คือชีวิตเราสมบูรณ์แล้วเป็นครอบครัวที่น้องพันดาวสุขภาพแข็งแรงดีตอนนี้
6: แข็งแรงมากคือตั้งแต่คลอดไม่เคยป่วยมาป่วยครั้งเดียววันที่จะครบรอบ1ขวบ
8: ครับ
6: ครั้งเดียวตั้งแต่คลอดเลยนะคะเพราะพี่เขากินนมแม
2: ่โอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ฝ้ายด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตต้องแท้งถึง2ครั้งนะคะแต่ว่าในครั้งที่3นั้นก็ประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีน้องปันพันดาวน่ารักสดใสนะคะมาให้ได้มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันค่ะ
3: ครับผมและนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่าให้ไปฝากครรภ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องนะครับก็เพื่อที่ว่าให้คุณแม่นั้นสามารถอุ้มครรภ์ตลอดรอดฝั่งจนไปถึง9เดือนคลอดออกมานะครับก็ได้ลูกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมดังที่คุณพ่อคุณแม่และก็ครอบครัวนั้นหวังและปรารถนาไว้ครับ
9: เป็นพ่อเป็นแม่สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการบำรุงครรภ์ด้วยอาหารการกินค่ะ
10: ดื่มทุกวันละแบบ 4-6 แก้ว
11: นมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้ว
12: นมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะจริงๆจำเป็นต้องกินไหมคุณหมอ
9: ใช้คำตอบทุกข้อสงสัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรกินได้อะไรไม่ควรกิน
13: ต้องตำปูปลาตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ
9: ในเป็นพ่อเป็นแม่เสาร์หน้าห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงค่ะ
3: ส่วนตอนนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่หอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
2: หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคาร27เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมในการถามคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยที่คุณผู้ชมกำลังเผชิญอยู่แต่ในช่วงนี้บางทีการไปโรงพยาบาลอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายมากนักดังนั้นเนี่ยช่องทางตรงนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะถามกับอาจารย์หมอที่รามาของเราได้นะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามมามีคำตอบรออยู่อย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะในรายการของเราอยู่กับอาจารย์หมอที่น่ารักสองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอมะเหมี่ยวค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะและอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอแจ็คค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงศ์บรูมินเทนนะคะจากสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะตอนนี้อาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่ะช่วงนี้อาจารย์ของเราทำงานหนักมากนะคะวันนี้อาจารย์หมอแจ็คมาโรคติดเชื้อต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้หลายคนถามเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนกันเยอะมาก อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังตอนนี้สถานการณ์การติดเชื้อในบ้านเราโดยเฉพาะเคสที่เรามารับในแต่ละวันเยอะแค่ไหนยังไงคะอาจารย
1: ์ก็ตอนนี้ก็เป็นไปตามอย่างที่ข่าวครับตอนนี้คนไข้ก็ค่อนข้างเยอะมากก็เรียกว่ารอบนี้นี่คืออย่างที่ทุกคนทราบเลยปริมาณคนไข้เยอะมากแล้วก็เนื่องจากว่าโรงพยาบาลก็อาจจะมีเตียงที่จำกัดตอนนี้ก็เลยต้องมีการปรับกระบวนยุทธ์มีการเพิ่มเตียงปรับวอร์ดต่างๆนะครับเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยโควิดซึ่งก็อยากให้ทุกๆคนแบบช่วยกันอยู่บ้านลดการแพร่กระจายหน่อยเพราะว่าตอนนี้ปริมาณที่ค่อนข้างมากเนี่ยจะนำมาสู่การดูแลที่อุปกรณ์หรือว่าบุคลากรก็จะไม่ค่อยพร้อมมันจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
0: ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้ามีข้อสงสัยนะคะเดี๋ยวถามอาจารย์หมอแจ็คได้ส่วนอาจารย์หมอมะเหมี่ยวเรื่องในเด็กๆตอนนี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนนะคะอยู่กับลูกอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยแค่ไหนยังไงถึงควรมาโรงพยาบาลเพราะเด็กๆไม่มีวัคซีนใช่ไหมคะอาจารย
2: ์วัคซีนสำหรับเด็กตอนนี
0: ้ในโควิดไม่มี
2: ในโควิดตอนนี้อายุที่ต่ำที่สุดก็คือประมาณ16แต่ว่าเขากำลังจะขอให้ลดเหลือประมาณ12แต่ว่ายี่ห้อที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่ได
0: ้ดังนั้นเนี่ยการจะมาโรงพยาบาลต้องเขาเรียกว่าเจ็บป่วยขนาดไหนยังไงถึงควรมาคะอาจารย
2: ์ค่ะก็ความเจ็บป่วยตอนนี้ในเด็กๆจริงๆตอนนี้ไม่ค่อยเจอว่าเด็กเจ็บป่วยเยอะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเทอมยังปิดเทอมอยู่ก็ยังไม่ได้มีเรื่องของโรคติดเชื้อที่เรากังวลนะคะแต่ว่าอาการเจ็บป่วยโดยส่วนใหญ่ที่เจอในเด็กๆก็คือเรื่องไข้แต่ว่าปกติเนี่ยเป็นไข้ถ้าเป็นวัน2วันแรกเนี่ยเราสามารถสังเกตดูอาการได้ยกเว้นว่าถ้าเกิดเป็นไข้แล้วมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นมีซึมกินไม่ได้เลยหรือว่าจากที่เคยเล่นแล้วก็นอนโซมตลอดเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่จะบอกเราว่าอันนี้อาจจะต้องพาลูกมาตรวจที่โรงพยาบาลแต่ถ้าไม่แน่ใจก็เขียนถามมาได้ทาง Facebook Live
0: วันนี้นะคะก่อนที่จะบอกช่องทางกับคุณผู้ชมนะคะตอนนี้มีแฟนรายการเข้ามาในรายการเร็วมากมีสวัสดีแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คแล้วก็คุณหมอทุกท่านที่รามานะคะแล้วก็รวมถึงคุณหมอทั่วประเทศด้วยมีคุณวีรพรคุณวรวรรณคุณน้ำนะคะคุณอรุณีคุณนิตยานะคะคุณหงแดงทราบแล้วนะคะอาจารย์ได้รับกำลังใจส่งต่อให้แล้วทีนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามอยากถามนี่คือ1ชั่วโมงที่ถือว่าเป็นเวลาดีแล้วเวลาทองที่คุณผู้ชมจะได้อยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามามากที่สุดนะคะคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้ช่องทางแรกค่ะคุณผู้ชมถามมาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105นะคะ023547105จะมีน้องๆทีมงานจากรามาชาแนลนะคะคอยรับสายคอยจดคำถามให้

0: ส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจ Drama Channel นะคะช่องทางนี้สำหรับคุณผู้ที่ใช้กันอยู่แล้วขอความกรุณาเลยนะคะช่วยกันแบ่งปันรายการช่วยกันแชร์รายการให้หลายๆคนสามารถเข้าถึงในที่นี้คือเข้าถึงเข้าใกล้ชิดคุณหมอได้เพราะว่าบางทีบางท่านเนี่ยอยากไปโรงพยาบาลกังวลใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางที่เหมือนเราพาคุณหมอไปอยู่ที่บ้านของคุณเลยไปอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะแชร์รายการได้แล้วก็หลายท่านทำอยู่แล้วที่สำคัญคือรายละเอียดที่คุณผู้ชมจะถามเข้ามาอย่างน้อยขอความกรุณานะคะประกอบไปด้วยตามข้อมูลดังต่อไปนี้คืออายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่หรือว่าอยากถามอาการของใครเนี่ยบอกอาการของคนคนนั้นมาอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงของคนคนนั้นมาถ้ามีเรื่องของการแพ้ยาร่วมด้วยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะจะได้นำมาถามคุณหมอให้นะคะแล้วใครที่อยากจะถามรีบถามเลยเพราะว่าเราจะพบว่าในตอนต้นๆคุณผู้ชมยังแบบเอ๊ะจะถามดีไหมจะถามดีไหมแล้วไปถามตอนท้ายๆบางทีถามไม่ทันนะคะตอนนี้เริ่มมีคำถามเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าระหว่างรอให้ทีมงานเราพิมพ์คำถามให้เสร็จเนี่ยนะคะไปที่คำถามเก็บตกกันก่อนนะคะมีคุณนิชดานะคะอายุ34ปีน้ำหนักคือ56สูง165บอกว่าเพิ่งหายนะคะจากการเป็นท่อปัสสาวะอักเสบเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเล่นน้ำนะคะในสระน้ำกับเพื่อนๆเผลอกั้นปัสสาวะไว้ประมาณ15นาทีนะคะจะรีบวิ่งไปห้องน้ำหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าก็มีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะไม่สูดคือเรียกได้ว่าการเดิมมาเริ่มกลับใหม่แล้วตอนนี้ผ่านไป3วันแล้วเริ่มมีอาการเจ็บที่ไตค่ะอยากทราบว่าเป็นไปได้ไหมที่จะติดเชื้อเพราะว่าเล่นน้ำในสระหรือที่เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ากลั้นปัสสาวะเอาไว้ก็เลยเกิดอาการนะคะ
1: ครับก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่ก็เจอบ่อยนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงซึ่งอาจจะมีท่อปัสสาวะที่ค่อนข้างสั้นกว่าคุณผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆท่านก็จะรู้เลยว่าเอ๊ะเวลาเรากั้นปัสสาวะแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการตามมาได้อย่างที่บอกมาเลยก็คือมันจะรู้สึกปัสสาวะแสบปัสสาวะบ่อยต้องไปปัสสาวะบ่อยๆรู้สึกว่าปัสสาวะแล้วรู้สึกเหมือนปัสสาวะไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุหลักเลยก็คือเกิดจากการที่เรากั้นปัสสาวะแล้วก็อาจจะทำให้ปัสสาวะเนี่ยมันค่อนข้างคั่งอยู่ในกระเพาะปัสสาวะค่อนข้างนานนำไปสู่การอักเสบได้นะครับคราวนี้ถ้าเราไม่ทำการรักษาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้คือมันก็จะปัสสาวะเนี่ยมันก็จะทนขึ้นไปตามท่อไตอย่างภาพเจนมันมีท่อไตเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วจะขึ้นไปที่ไตได้เลยทำให้อาจจะเริ่มเจ็บที่ไตซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่ามันเป็นการติดเชื้อที่กรวยไตนี่ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งอาจจะเคยได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็ว่าปัสสาวะอักเสบเนี่ยถ้าเราไม่รีบรักษาหรือไม่รีบทำให้หายเนี่ยอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้ซึ่งขึ้นไปสู่ไตซึ่งอาจจะนำไปสู่เรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าทำให้มีอาการรุนแรงได้ครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าจะให้ดีต้องทำยังไงคะอาจารย์แจ็คคะ
1: ก็ข้อแรกเลยก็คือทานน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามอย่ากั้นปัสสาวะนะครับคราวนี้เนื่องจากว่าบางทีเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้รับยาฆ่าเชื้อสั้นๆก็อาจจะช่วยได้นะครับการไปว่ายน้ำจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าการไปว่ายน้ำอาจจะทำให้หรือกิจกรรมบางอย่างที่ทำให้แบบสมมติติดอยู่ในรถนานๆอย่างเงี้ยรถติดอะไรเงี้ยครับทำให้เราต้องกั้นปัสสาวะเนี่ยนั่นแหละเป็นสาเหตุหลักมากกว่าที่ทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
0: ค่ะนะคะมาถึงคำถามนะคะในเรื่องของวัคซีนโควิด-19บ้างค่ะอาจารย์มีคุณเตยนะคะคุณเตยบอกว่าได้รับวัคซีนโควิด-19เมื่อวานนี้นะคะแล้วปรากฏว่าตอนรับวัคซีนเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่กลางคืนรู้สึกแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกนะคะวันนี้เนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วนะคะให้คุณหมอได้ไปตรวจวัดชีพจรหรืออะไรก็ตามเนี่ยเลยถามว่าไอ้การแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกมันมีผลมาจากวัคซีนไหมคะหรือว่าเป็นเพราะอะไรยังไงได้บ้างไหมคะ
1: ครับโดยทั่วไปเนี่ยต้องดูวัคซีนชนิดไหนด้วยนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็น
0: น่าจะได้รับซีโนแวคไป
1: เอาซีโนแวคไปคือจริงโดยทั่วไปเนี่ยตัวของวัคซีนต้องพูดโดยรวมว่าโดยทั่วไปเนี่ยปลอดภัยนะตอนนี้เรายังมีข้อมูลเรื่องของผลข้างเคียงอะไรจากวัคซีนเนี่ยถือว่ายังไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับประโยชน์จากการฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเจออาการบางอย่างได้นะครับอย่างเช่นอาจจะมีลักษณะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือลักษณะปวดบริเวณที่ฉีดอาจจะมีรอยแดงอาจจะมีไข้ต่ำๆรู้สึกง่วงๆมึนๆหน่อยวันนี้จะเจอเยอะมากอันนี้จะเจอบ่อยนะครับแต่ว่าเรื่องของอาการที่แบบมีการเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้เป็นอาการที่เจอไม่บ่อยแล้วก็อาจจะต้องดูด้วยว่ามันมีจากสาเหตุอื่นๆด้วยหรือเปล่าต้องดูว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่

0: ข้อมูลก็คือว่าอาการเหล่านี้อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับ
1: วัคซีน
0: โดยตรงแต่แน่นอนว่าอาการเหล่านี้คนที่จะได้รับการวินิจฉัยคนที่จะรับการตรวจโดยคุณหมอดูว่ามันมีเรื่องของโรคอื่นหรือเปล่าเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: นะคะอย่างท่านที่ให้ข้อมูลมาว่าปกติเราเป็นคนที่แบบทานยาลดความอ้วนลดน้ำหนักมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ไปรับวัคซีนอันนี้มันมีผลเกี่ยวเนื่องกันไหมคะ
0: เป็นคุณผู้หญิงใช่ไหม
1: เป็นผู้หญิงค่ะ
0: อ๋อครับคือจริงตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีรายงานอันนึงอาจจะเคยได้ยินช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการที่มีเรื่องของผลข้างเคียงทางระบบประสาทอะไรเงี้ยมีได้เหมือนกันแต่ว่าในกรณีที่ของคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่บอกมาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงเพราะฉะนั้นใจผมคิดว่าเรื่องของการหายใจเรื่องของการเจ็บหน้าอกอะไรพวกนี้มันควรที่จะได้รับการตรวจว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เกี่ยวกับวัคซีนเลยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เขาอาจจะไม่ได้คุมเรื่องของปัจจัยอื่นที่ดีพออาจจะมีเรื่องของหัวใจเรื่องของอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเงี้ยครับ
1: นะคะ
2: แล้วโดยส่วนใหญ่อาการผลข้างเคียงจากวัคซีนค่ะมันจะเกิดภายใน
1: กี่
2: วันกี่ชั่วโมงเพื่อที่จะเนี่ยคนตอนนี้เริ่มได้รับวัคซีนมากขึ้นจะได้รู้ว่าจะต้องสังเกตอาการตัวเองนานแค่ไหนอาจารย์แจ็ค
0: คือจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ช่วงเนาะถ้าแบบเป็นอาการแบบช่วงที่มาแบบฉับพลันก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงแรกหรือ15นาทีแรกซึ่งเป็นช่วงที่เราเนี่ยหลังจากฉีดเสร็จทุกคนจะรู้เลยว่าเขาจะให้เรานั่งรอก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่มันช้าออกไปหน่อยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก48ชั่วโมงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นภายในสัก2วันแรกหลังจากฉีดเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะต้องมาดูแล้วล่ะว่ามันเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือเปล่านะครับ
2: แต่ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์แจ็คได้รับมา
1: 2โดสแล้ว
0: 2โดสแล้วใช่
1: ก็ไม่เป็นอะไร
2: บ้างคะ
0: ก็หลังจากโดสแรกก็อย่างที่บอกเลยคืออาจจะมีลักษณะแบบเหมือนหลับเหมือนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะอาจจะคล้ายๆกันก็คือจะรู้สึกแบบมันไม่เมื่อยนิดนึงปวดตรงที่ฉีดนิดหน
1: ่
0: อย
1: ขั้นเดียวขั้นตัวน
0: ิดหน่อยแต่ว่าเข็มที่2นี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยคร
1: ับ
0: ครับครับ
1: ขอจะไม่มีได้
2: ไป1เข็มรออีก2อาทิตย์แค่ปวดเมื่อย
0: นิดหน่อย
2: น
0: ิ
2: ดเดียว
1: ค่ะก็เป็นปกติของการฉีดวัคซีนโดยทั่วไปนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะคำถามเริ่มมาเยอะแล้วนะคะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณนิตยาบอกว่าอายุ50ปีนะคะเป็นเพศหญิงน้ำหนัก46เป็นไวรัสตับอักเสบ B เคยกินยา10ปีแล้วคุณหมอสั่งหยุดยามา3เดือนนะคะมาตรวจใหม่ปรากฏว่าเจอเชื้อเยอะคุณหมอให้กลับมากินยาอยากทราบว่ามีโอกาสจะหายขาดไหมคะนะคะชื่อยาตัวนี้นะคะจะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอย่างไร
0: ทีนีครับทีนีเวียครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องของตับอักเสบ B ซึ่งโดยปกติในตับอักเสบ B เนี่ยมันเป็นไวรัสซึ่งจะมีผลต่อทำให้ตับมันอักเสบ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ประเด็นก็คือมันสามารถติดได้ทางเลือดทางเพศสัมพันธ์ทางแม่สู่ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบแบบนึงก็คือว่าเป็นปุ๊บภูมิของร่างกายเราสร้างภูมิขึ้นมาแล้วก็จัดการกับไวรัสอีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่มันสร้างภูมิไม่ได
1: ้
0: ก็เลยกลายเป็นการติดเชื้อแบบเรื้อรังซึ่งการติดเชื้อแบบเรื้อรังเนี่ยก็จะนำไปสู่ทำให้ตับเนี่ยมันอักเสบพออักเสบมากๆเนี่ยตับก็จะกลายเป็นตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยในกรณีนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นในกรณีที่เป็นสร้างภูมิกันไม่ได้ม
1: ัน
0: ก็เลยกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังซึ่งคุณหมอเขาต้องให้ยาต้านไวรัสตับอักเสบ B นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันต้องกินค่อนข้างยาวไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าหลายๆคนก็เริ่มรู้สึกว่ากังวล
1: มันจะมีผลต่อไตไหมอะไรไหม
0: ใช่ใช่ครับคราวนี้ประเด็นก็คืออาจจะมีการลองหยุดดูแล้วก็ตามดูอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอย่างที่เห็นก็คือยาตัวนี้ที่พูดมาก็เป็นยาต้านไวรัสตับตัวหนึ่งพอหยุดปุ๊บเขาก็ตรวจไวรัสดูมันก็ขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองคุยกับคุณหมอดูครับว่าอาจจะต้องกินต่อไปก่อนหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยาค่อนข้างดีละ อาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องไตเรื่องอะไรมากมายซึ่งยาตัวนี้ก็เป็นยาที่ดีมากตัวหนึ่ง
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะมีถามเข้ามานะคะจากคุณสุวิชาญอายุ68ปีหนัก71สูง170บอกว่ามีอาการหัวใจเต้นช้าช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มถึงตีหนึ่งโอ้วัดได้39ครั้งถึง40ครั้งต่อนาทีความดันไม่สูงนะคะอยู่ที่109 57อาการแบบนี้ปกติไหมต้องรีบไปพบคุณหมอหรือไม่นะคะจะเป็นอาการแบบนี้คือเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นตอนกลางวันปกติโอ้โห39ครั้งถึง40ถือว่าต่ำมากๆนะคะจ๊ะ
2: ถือว่าต่ำแต่ว่าจะต้องดูว่าคือต้องอธิบายก่อนว่าโดยปกติเวลาคนเราหลับนอนหลับสนิทเนี่ยชีพจรที่วัดได้เนี่ยก็จะต่ำกว่าช่วงเวลากลางวันอยู่แล้ว

0: ือเราไม่ได้เคลื่อนไหวตัวไม่ได้ทำอะไร
1: ใช่ค่ะกลางวันอาจจะสักประมาณ80กลางคืนอาจจะวัดได้ตอนนอนสนิทเนี่ยอาจจะแบบสัก60แต่ว่าถ้าต่ำกว่า60เนี่ยถือว่าต่ำไปแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คือเห็นว่าเวลาช่วงเวลามันคือ2ทุ่มถึงตีหนึ่งเลยไม่มั่นใจว่าการวัดเนี่ยใช้แบบเหมือนนาฬิกาใส่ที่มือหรือเปล่าแล้ววัดซึ่งบางทีถ้าเกิดมันมีการหลุดเลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การวัดเนี่ยมีการคลาดเคลื่อนได้ดังนั้นคิดว่าก็อาจจะต้องมาสังเกตว่ามีการวัดที่คลาดเคลื่อนไปหรือเปล่าแต่ถ้าคิดว่าวัดด้วยนาฬิกาแล้วถูกเป็นปกติดีเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องถามอย่างอื่นว่ามีโรคประจำตัวอะไรอย่างอื่นที่อาจจะมีกินยาในกลุ่มที่ทำให้หัวใจเต้นช้าลงนะคะเพราะยาหลายๆตัวอย่างเช่นยาลดความดันเนี่ยก็จะมียาผลข้างเคียงบางอันที่ทำให้หัวใจเต้นช้าลงซึ่งถ้าเกิดมีอาการแบบนี้ก็จำเป็นอาจจะต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่าถือว่าเป็นหัวใจเต้นช้ากว่าปกติแต่ถามว่ารีบไหมคือถ้าเกิดปกติอาการของหัวใจเต้นช้าเนี่ยที่เรากลัวก็คือการวูบการหน้ามืดหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดไม่ได้มีอาการจะรอให้ช่วงโควิดอันเนี้ยซาไปก่อนแล้วค่อยมาโรงพยาบาลก็ได้เพราะว่ามาช่วงนี้ก็จะเสี่ยงเอาเชื้อกลับไปที่บ้านถ้าไม่มีอาการนะคะแต่ถ้ามีอาการเวียนหัวเป็นลมหน้ามืดอะไรเงี้ยก็ควรจะมาโรงพยาบาล
2: ค่ะ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นรายการสดนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอมะเหมี่ยวนะคะเรื่องของโรคเด็กๆจริงๆแล้วโรคภัยไข้เจ็บทุกเรื่องอาจารย์มะเหมี่ยวตอบได้และโดยเฉพาะวันนี้อาจารย์หมอแจ็คมาโรคติดเชื้อนะคะช่วงนี้หลายคนกังวลใจกับโควิด-19เพราะว่าตัวเลขสูงแล้วก็ที่สำคัญคนเสียชีวิตก็เยอะมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้าจะถามถามได้เลยนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์023547105กับในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะรอไลฟ์สดคุณผู้ชมไปถามตรงไลฟ์สดได้เลยนะคะมีคำถามจากคุณละอองถามมาในแฟนเพจนะคะคุณละอองบอกว่าอายุ39ปีนะคะน้ำหนักคือ90สูง160มีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนเนื่องจากหลอดอาหารเนี่ยบีบตัวไม่ดีซึ่งตอนนี้นะคะก็เลือกกินอาหารเย็นเป็นนมที่เป็นอาหารเสริม1แก้วในตอนเย็นมาประมาณ2สัปดาห์แต่กลับมีปัญหาเรื่องของการแสบท้องค่ะแล้วก็เหมือนหิวตอนกลางดึกทำให้หลับหลับตื่นตื่นเกือบทุกควรทำอย่างไรดีคะกรณีกินยาน้ำแก้กรดไหลย้อนทุกคืนนานๆจะมีปัญหาต่อร่างกายไหมคะ
1: คืออันนี้เหมือนมื้อเย็นน่ะกินแค่นม
3: น้ำเป็นน้ำ
1: อาหารแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่กินเนี่ยเป็นช่วงกี่โมงแต่ว่าโดยปกติเนี่ยคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเราไม่ได้แนะนำว่าจะต้องงดอาหารอดอาหารนะคะแต่ว่าเราจะแนะนำว่าให้พยายามกินมื้อน้อยๆแต่บ่อยๆแล้วก็เลือกเป็นอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็ลดไม่จัดทีนี้ถามว่าถ้ามีอาการหลังจากกินนมเนี่ยเป็นเวลา2สัปดาห์เนี่ยคิดว่าอาจจะต้องลองเปลี่ยนอาหารดูให้เป็นอาหารที่มันอยู่ท้องเพราะว่าการที่กินไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้นการหลั่งของกรดก็ทำให้มีอาการนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าแนะนำเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบข้าวต้มสมมติถ้าเกิดตั้งเวลานอนสักประมาณ3ทุ่มเนี้ยก็กินก่อน6โมงเพื่อให้มันไม่มีการไหลย้อนมาเวลาเรานอนราบอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองเปลี่ยนดูว่าอาหารมื้อเย็นเนี่ยเป็นข้าวต้มข้าวต้มอ่อนๆกับที่ไม่ต้องมีรสจัดไม่เปรี้ยวจัดเผ็ดจัดเค็มจัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วลองดูว่าอาการดีขึ้นหรือเปล่าแต่โดยส่วนใหญ่อาการกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าเป็นแค่กรดไหลย้อนหรือว่ามีเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบร่วมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมีกระเพาะอาหารอักเสบร่วมด้วยแล้วถ้าเกิดเป็นเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะมีข้อบ่งชี้ในการตรวจอย่างเช่นการส่องกล้องตรวจว่ามันมีลักษณะกระเพาะอาหารอักเสบอย่างเดียวหรือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในกระเพาะร่วมด้วยทำให้ปรับพฤติกรรมก็แล้วกินยาก็แล้วแล้วยังไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นสาเหตุจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียได
3: ้ค่ะดังนั้นต้องไปปรับพฤติกรรมเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะแต่ดูแล้วนี่คือถึงขนาดหิวแล้วแบบลุกขึ้นมากลางดึกนี่ก็ไม่ไหว
1: ใช่ชื่อว่านมน้อยไปเป็นอาหารเสริมด้วยค่ะ
3: ค่ะไปที่คำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะเหมือนเห็นมีส่งเข้ามาในหลายคำถามเลยนะคะยังอยู่ไหมคะขออนุญาตเลื่อนไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์สักนิดนึงนะคะคำถามจากคุณอ้อนะคะคุณอ้ออยู่59ปีมีอาการเส้นเอ็นอักเสบบวมแดงปวดช้ำโอ้โหมา1เดือนแล้วนะคะคุณหมอให้ยานะคะอะคอกเซียนะคะ90มิลลิกรัม1เม็ดไม่เกิน5วันอยากสอบถามว่าถ้าเรากินยาอ๋อยาตัวนี้ไม่แน่ใจคุณหมอจะรู้จักหรือเปล่าเอทริแคปสามารถกินได้ไหมนะคะแพ้ง่ายอยู่แล้วจะมีอาการข้างเคียงไหมไม่แน่ใจ
1: ไม่แน่ใจเรื่องชื่อยาเอทริแคปตัวนี้ค่ะที่ส่งมาอาจจะบอกเพิ่มเติมนิดนึงว่าเป็นยารักษาอะไรเพราะว่าคือยาที่กินอยู่คือยาอาคอกเซียเนี่ยเป็นยากลุ่มที่เรียกว่าเอนเซตก็คือเป็นกลุ่มยาต้านลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ซึ่งยาตัวนี้

0: ห้ามกินในกลุ่มเดียวกันที่เป็นเอนเซตที่เรารู้จักกันอย่างเช่นแอสไพรินเนี่ยค่ะก็คือเป็นกลุ่มนั้นหรือว่ายาชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกบูเฟนที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาพวกนี้ห้ามกินร่วมกับอะคอกเซียเพราะเป็นกลุ่มเดียวกันใช่แล้วก็มันจะมีผลกับไตกับตับได้เพราะฉะนั้นหมอไม่มั่นใจว่ายาที่ทานอยู่เนี่ยเป็นยาอะไรถ้าเป็นมันเป็นกลุ่มที่เป็นเรียกว่าเป็นเอนเซตเนี่ยก็ไม่ให้ทานด้วยกันค
1: ่ะนะคะคุณอ้อถ้าสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ส่งกลับเข้ามานะคะไปที่คำถามจากคุณบอมนะคะคุณบอมบอกว่าฝากคำถามเรื่องโควิด-19ครับอยากทราบว่าทำไมผู้ติดเชื้อโควิดที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างความดันโลหิตสูงเนี่ยถึงมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป
2: อ๋อครับคือจริงๆตอนนี้ถ้าเราดูคนไข้ที่เป็นโควิดนะครับ
1: แล้วเสียชีวิตด้วยอาจารย์
2: ใช่มันก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่อายุน้อยไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรกลุ่มนี้เขาอาจจะมีอาการค่อนข้างน้อยหรือบางทีไม่มีเลย
1: ไม่รุนแรง
2: ไม่รุนแรงใช่อาจจะมีไข้อาจจะมีไออะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นหวัดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าในกลุ่มที่อายุเยอะกลุ่มที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะครับอย่างเช่นโรคหัวใจโรคไตโรคตับเรื้อรังโรคความดันเบาหวานโดยเฉพาะโรคอ้วนน้ำหนักที่เกิน90กรัมหรือดัชนีมวลกายที่สูงเกิน30-35เนี่ยกลุ่มนี้เรากลับเจอว่ามันลงปอดเยอะคือปกติโควิดเนี่ยถ้ามันไม่ได้ลงปอดเนี่ยถือว่าโชคดีมันจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันลงปอดเนี่ยโดยเฉพาะที่มีความเสี่ยงที่บอกเนี่ยพอมันลงปอดปุ๊บเนี่ยจะเกิดปอดอักเสบพอปอดอักเสบปุ๊บเนี่ยถ้าไม่หายเร็วไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนี่ยปอดมันก็จะมีการอักเสบที่ค่อนข้างมากและนำไปสู่เป็นแผลเป็นที่ปอดซึ่งพอมันเป็นแผลเป็นที่ปอดเราก็จะขยายได้ไม่ดีเรารับออกซิเจนได้ไม่ดีก็จะทำให้เกิดภาวะหัวใจภาวะการหายใจล้มเหลวอาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อซ้ำเติมอะไรเงี้ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอบง่ายๆก็คือว่าปัจจัยเสี่ยงคือปกติเนี่ยเราจะดูว่าอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่เรื่องของมันลงไปที่ปอดเป็นปอดอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคของความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะด้วยเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่เรื่องของปอดอักเสบและทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีนะคร
1: ับ ค่ะในพูดถึงเรื่องโควิดแล้วคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยคือปัจจุบันนี้เราจะพบว่าหลายคนบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการไปตรวจแล้วก็จะมีข้อความส่งมาว่าผลเป็นลบหรือเป็นบวกก็ว่ากันไปทีนี้กรณีผลเป็นบวกสมมติว่ารู้แล้วว่าติดโควิดบางพื้นที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่มารับไปอย่างรวดเร็วแต่บางพื้นที่บอกโหรอกันหลายวันเลยกว่าจะมารับอาจารย์แจ็คค่ะจริงๆแล้วขออนุญาตเรียนถามอาจารย์แจ็คในฐานะที่อยู่ทางด้านนี
2: ้
1: กระบวนการช้าหรือเร็วมันขึ้นอยู่กับอะไรคะหมายถึงว่าต้องหาเตียงเพื่อจะซัพพอร์ตรองรับคนติดเชื้อหรือว่าอะไรยังไงคะอาจารย
2: ์คือตอนนี้นโยบายก็คือถ้าไปตรวจตามสถานพยาบาลแล้วเป็นบวกเนี่ยเราให้ทุกคนเข้ามาทำการรักษาในโรงพยาบาลนะครับแต่นึกสภาพว่าตอนนี้มันบวกเยอะมากโรงพยาบาลเนี่ยไม่พอเราเลยมีการเปิดเพิ่มอย่างเช่นเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับอย่างที่เราเห็นที่มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นยิมแล้วทุกคนเข้าไปอยู่ด้วยกันขึ้นในนั้นทุกคนเนี่ยจะเป็นบวกหมดอีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเราเปิดเพิ่มโดยการเราใช้โรงแรม
1: ะ
2: นะเขาเรียก hospital ก
1: ็
2: คือเป็น hospital บวก hotel นะครับซึ่ง2กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่พอบวกปุ๊บเนี่ยโรงพยาบาลก็จะโทรไปนะครับเพื่อส่งรถไปรับแล้วก็พาไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามหรือว่าหรือ hospital ซึ่ง2กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อาการไม่หนักอายุไม่มากโรคประจำตัวไม่เยอะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอยู่ในสถานพยาบาลซึ่งอาจจะไม่ได้รับการคือมันไม่ต้องใช้บุคลากรที่ดูแลมาก
1: คือไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรที่มาซัพพอร์ตมาก
2: ใช่ไม่ต้องมากใช่แต่ว่าคราวนี้มันจะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มที่เริ่มมีอาการละไข้ละไอละเหนื่อยละกลุ่มนี้ต่างหากที่จะต้องเข้ามาในโรงพยาบาลจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้เตียงเนี่ยก็จะค่อนข้างแน่นละเพราะว่ามันจะไม่เหมือนฮอสพิทอลกับโรงพยาบาลสนามซึ่งสร้างเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ากลุ่มที่หนักเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาฟิลเตียงในโรงพยาบาลละแล้วถ้าหนักมากๆก็ต้องเข้า ICU นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าจริงๆแล้ว ICU ในโรงพยาบาลเนี่ยโดยปกติไม่ได้มีเยอะมากถ้าเกิดว่าเรามีคนไข้ที่หนักมากขึ้นเรื่อยๆสมมุติว่าปกติแล้วเรามีคนไข้100คนเนี่ยในช่วงอาจจะเป็นระลอกแรกระลอกที่2เนี่ยมันก็จะมีแค่ประมาณ 15% ที่หนักต้องเข้าในโรงพยาบาลอาจจะมีสัก 1-2 คนที่ต้องอยู่ใน ICU อย่างเงี้ยเราสบายแล
1: ้
2: วแต่ตอนนี้เรากำลังคูณ100คนเนี่ยด้วย20เท่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงเวลาคนเขาโทรเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะเข้ามาไม่ได้
1: ไม่ได้
2: คือถ้าอาการน้อยเนี่ยสบายอาการน้อยเนี่ยคือไปฮอสพิทอลไปโรงพยาบาลสนามได้แต่ถ้าอาการเริ่มหนักเนี่ย หมอเองก็กังวลจะเอาไปโรงพยาบาลสนามก็ไม่ได้ก็ต้องเข้าในโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยมันก็เต็
1: ม
2: มันก็เลยทำให้ช้านิดนึงนะคะ
1: นะคะอันนี้ก็เพื่อที่คุณผู้ชมหลายท่านจะได้เข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วที่ไปรับช้าเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรคือถ้าไปโรงพยาบาลสนามอย่างที่อาจารย์แจ้งว่าโอ้โหสบายเลย
2: ใช่
1: นะคะพื้นที่เยอะเพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมออยู่ในห้อง ICU หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องครบครันเนี่ยเนี้ยปริมาณค่อนข้างเต็มนะคะ
2: ครับ
1: มาที่คำถามจากคุณบอมบ้างค่ะคุณบอมถามมาในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณบอมบอกว่าฝากคุณบอมถามไปแล้วนะคะคุณวิปูลเป็นอีกหนึ่งแฟนรายการประจำที่มีคำถามถามเสมอนะคะบอกว่าช่วยร่นระยะเวลาคือไม่ต้องไปโรงพยาบาลได้ดีมากบอกว่าผมอายุ73หนัก67นะคะสูง163ขอถามเรื่องของเล็บมือเล็บเท้าครับผมรู้สึกว่ามันจะงอกออกเร็วเกินไปหรือเปล่าไม่รู้คือตัดสักอาทิตย์นึงงอกมาอีกรอบนึงแล้วอยากรู้ว่าคนที่เล็บตัดพร้อมกันจะงอกยาวออกมาไม่เท่ากันแบบนี้มีผลอะไรไหมนะคะคนที่เล็บงอกเร็วหรือว่าคนงอกช้าอย่างไรบ้างคือจริงๆแล้วเล็บมือกับเล็บเท้าอาจารย์หลายคนจะบอกเฮ้ยตัดพร้อมกันแต่มันจะงอกต่างกันถ้ามันงอกต่างกันอะไรเงี้ยมันเขาเรียกผิดปกติไหมหรือมันควรจะต้องงอกเร็วพร้อมๆกันหรือเปล่า
0: จริงๆโดยปกติเนี่ยเล็บมือเนี่ยจะงอกเร็ว
1: กว่าเล็บเท้า
0: ค่ะเป็นอันนี้เป็นปกติในทุกๆคนอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีโรคทางการแพทย์ใดๆที่จะเป็นโรคที่ว่าแบบเอ้ยเล็บงอกเร็วกว่าปกตินะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีคนกลุ่มคนไข้ที่บางทีเนี่ยเล็บแต่ละนิ้วเนี่ยงอกไม่เท่ากันก็จะต้องไปดูว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีการได้รับการบาดเจ็บอะไรที่เล็บทำให้มีแผลเกิดขึ้นทำให้เล็บเนี่ยงอกไม่เท่ากันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเล็บงอกออกมาแล้วหน้าตาเล็บปกติดีไม่ได้มีรอยขรุขระหรือว่ามีลักษณะการติดเชื้อใดๆเนี่ยหมอคิดว่าไม่ต้องกังวลใดๆนะคะคุณวิบูลก็ตัดเล็บตามปกติก็อาจจะยาวเร็วกว่าคนปกติมีแต่ว่าที่เล็บไม่ค่อยงอกอ่ะจะเจอในกลุ่มคนไข้ที่เป็นคนไข้เรื้อรังมีโรคเรื้อรังที่ร่างกายไม่แข็งแรงก็พยายามเอาโปรตีนเอาแหล่งพลังงานเนี่ยไปสร้างที่อื่นไม่มาสร้างที่เล็บซึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเล็บงอกเร็วเนี่ยก็แสดงว่าคุณวิบูลเป็นคนสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะ
1: ค่ะนะสบายใจได้นะคะคุณวิบูลคุณวิบูลนี่เหมือนไปโรงพยาบาลอยู่ทุกวันนะคะเพราะว่ารับชมรัดคิวหมอตลอดแล้วก็กรุณาแชร์รายการให้ตลอดขอบคุณนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณแอมค่ะคุณแอมอายุ39ปีบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองกรณีที่จะต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 เนี่ยควรต้องระวังเรื่องอะไรบ้างคะต้องมีการหยุดยากดภูมิคุ้มกันก่อนที่จะไปรับการฉีดวัคซีนไหมคะ
0: ค่ะ
2: คือคำถามนี้ดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ผู้ป่วยที่เขามีภูมิกันบกพร่องเนี่ยเขาก็กลัวว่าเวลาเขาติดโควิดเนี่ยมันจะหนัก
1: ค
2: ราวนี้ประเด็นก็คือว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เป็นแล้วหนักก็คือกลุ่มภูมิกันบกพร่องโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยแพ้ภูมิตัวเองที่ต้องกินยากดภูมิคราวนี้เวลาเราคำนึงเรื่องของการฉีดวัคซีนในผู้ป่วยกลุ่มนี
1: ้
2: ที่เราคำนึงจะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเซฟตี้ก็คือเรื่องความปลอดภัยปกติเนี่ยเราจะไม่ฉีดวัคซีนเชื้อเป็นให้กับคนไข้กลุ่มนี้เนื่องจากว่าจะทำให้กลายเป็นโทษมากกว่าวัคซีนที่มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับคือสามารถฉีดได
1: ้คือที่มีอยู่ในเมืองไทยนะตอนนี้
2: ที่อยู่ในเมืองไทย2ชนิดก็คือซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นเชื้อเป็นแต่ว่าตัวที่เราอาจจะมีข้อมูลได้มากกว่าก็คือตัวซิโนแวคซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตายเลยแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำในวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่แล้วซึ่งปกติไข้หวัดใหญ่เนี่ยเรารู้เลยว่าเราฉีดมาหลายปีแล้วฉีดในกลุ่มคนไข้ภูมิกันบกพร่องเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยแอสตราเซเนกาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีอีกอันนึงซึ่งใช้ตัวไวรัสเป็นตัวนำพาเรื่องของโปรตีนของโควิดเนี่ยเข้าไปสร้างภูมิทีอันนี้ข้อมูลในกลุ่มผู้ป่วยภูมิกันบกพร่องเนี่ยจะน้อยนะครับเพราะนั้นถามว่าถ้าฉีดเนี่ยฉีดโดยทั่วไปเนี่ยถ้าฟังอย่างนี้ก็คือแปลว่าฉีดได้ทั้งคู่แต่ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลมากกว่าเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวซิโนแวคเนี่ยอาจจะรู้สึกสบายใจกว่านิดนึงอีกส่วนนึงนอกจากเซฟตี้ก็คือเรามองว่าภูมิขึ้นไหมแน่นอนเลยว่าเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยร่างกายเราอ่ะต้องภูมิดีเพื่อได้ภูมิเพราะฉะนั้นถ้ากินยากดภูมิเนี่ยก็อาจจะภูมิขึ้นไม่ค่อยดีโดยเฉพาะถ้าคนไข้ของอาจารย์มะเมียวเนี่ยทานยาบางอย่างซึ่งมันเหมือนกับไปยับยั้งโรคแพ้ภูมิตัวเองแต่มันก็กลายเป็นทำให้ว่า ภูมิที่จะสร้างขึ้นมาที่จะเป็นพลังสู้กับโควิดก็ไม่ขึ้นด้วยอะไรเงี้ยอาจจะต้องปรึกษาอาจารย์มะเหมี่ยวไปว่าอาจารย์ครับ
0: สามารถลดยาได้ไหม
2: ลดยาได้ไหมหรือยาบางตัวอาจารย์แบบเลี่ยงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือโดยปกติเนี่ยก็จะมีในคนไข้เด็กด้วยก็จะได้วัคซีนอย่างอื่นๆนะคะหรือว่าแต่คำถามในปัจจุบันเนี่ยก็คือวัคซีนโควิดเนี่ยเราจะต้องลดยากดภูมิที่เราให้คนไข้อยู่หรือเปล่าจริงๆก็คืออย่างที่อาจารย์แจ็คบอกแต่ว่าอีกอันนึงที่ต้องคำนึงเพิ่มเติมเนี่ยก็คือการให้วัคซีนแล้วการลดยาสมมติเราเป็นลดยากดภูมิเนี่ยจะทำให้โรคคนคนนั้นเนี่ยกำเริบหรือเปล่าอย่างเช่นเป็นโรค SLE อยู่เดิมแล้วกินยากดภูมิอยู่เพื่อคุมโรค SLE แล้วถ้าเกิดอยากลดยาเพื่อที่จะได้ฉีดวัคซีนแล้วจะได้ให้ภูมิขึ้นดีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โรค SLE กำเริบได้เพราะว่าเราไปลดยาดังนั้นเนี่ยต้องพิจารณาเป็นคนไข้เป็นรายๆไปบางคนที่สามารถคุมโรคได้ดีกินยาไม่ได้โดสสูงเนี่ยเราก็อาจจะลองพิจารณาว่าอาจจะลดยาลงได้อีกแต่บางคนเนี่ยถ้าอยู่ในระยะที่โรคกำเริบเยอะแล้วกินยาโดสสูงเนี่ยแล้วเราพิจารณาแล้วว่าโอยถ้าลดเนี่ยโรคกลับมากำเริบแล้วก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตของคนไข้เนี่ยเราก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยอาฉีดวัคซีนไปภูมิขึ้นไม่ดีแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีภูมิมากกว่าที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย
2: ใช่ครับอันนี้ดีมากเลยคือโรคคือทั่วไปเนี่ยโรคจะต้องนิ่งหน่อยถ
0: ้
2: าจะไปฉีดในกลุ่มเนี่ยก็คงโรคต้องนิ่งๆนิดนึง
1: ค่ะโหนี่คำถามมากมายหลากหลายเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะอย่างบางท่านเดี๋ยวให้กำลังใจอาจารย์ให้อาจารย์พักเหนื่อยเดี๋ยววันนี้ตอบคำถามกันรัวๆเลยคุณวิจิตรนะคะบอกว่าฝากขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ให้ความรู้ความเข้าใจผู้ที่มีร่างกายชำรุดบกพร่องได้กลับสู่ฐานะเดิมด้วยวิธีการด้วยตนเองอยู่หลายครั้งหลายกรณีนะคะบอกว่าเป็นผู้รับชมอยู่ตลอดแล้วคุณวิพลก็สวัสดีอาจารย์หมอมาด้วยนะคะทีนี้มาที่คำถามที่เมื่อสักครู่นะคะถามเรื่องยามาเป็นขออนุญาตกลับไปที่คำถามของคุณอ้อก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งได้ไหมคะคุณอ้อถามเรื่องยาตัวที่ทานอะคร็อกเซียอยู่แล้วก็อยู่ก็มีคุณหมอไปทานยาเอเทอริแคปเพิ่มเติมคือคุณอ้อบอกว่าโทรปรึกษานะคะคุณหมอที่โรงพยาบาลได้ยา
0: เรพาลิวค่ะ
1: เรพาลิวนะคะยาจะถึงพรุ่งนี้เช้าคุณหมอให้กินอะคร็อกเซีย1เม็ดเช้ากลางวันเย็น90มิลลิกรัมไม่เกิน5วันแล้วก็ยาเรพาลิวเนี่ยนะคะอีก20มิลลิกรัม1เม็ดเช้ากลางวันเย็นไม่เกิน5วันอยากทราบว่ายาที่ได้มาตรงกับที่มีอาการเส้นอักเสบบวมแดงช้ำหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ตอบยากมากเลยเพราะไม่เห็นภาพใช่ไหมคะ
0: ก็คือจริงๆยาเรพาริวเนี่ยค่ะก็คือเป็นยาที่ช่วยลดอาการบวมแต่ว่าถามว่าที่หมอกังวลก็คือที่เขียนมาว่าบอกว่ากินได้รับจะได้รับยาอะคร็อกเซีย90มิลลิกรัมให้กิน1เม็ดเช้ากลางวันเย็นเนี่ยอันเนี้ยเยอะเกินไปค่ะปกติยาอะคร็อกเซียเนี่ยเราจะกินแค่วันละครั้งเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถือว่าโดสสูงเกินไปคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องได้ยามาอาจจะต้องมีการอ่านฉลากอีกรอบนึงนะคะแล้วก็อาจจะต้องเช็คกับที่โรงพยาบาลว่าถ้าเกิดกินเป็นเช้ากลางวันเย็นอาจจะต้องโทรกลับไปถามว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือถือว่าเกินขนาด
1: ไป
0: ใช่ค่ะปกติอะคร็อกเซียกิน90มิลลิกรัมแล้วก็ตัวเรพาริวเนี่ยเป็นยาลดบวมอะคร็อกเซียเป็นยาลดการอักเสบลดอาการปวดลดเรื่องของเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยได้เลยค่ะ
1: นะยังไงได้ยาแล้วโทรกลับไปหาคุณหมอนะอย่าแบบได้ปุ๊บแล้วโอ้ทานเลยนะคะขอไปที่คำถามต่อไปในหมายเลขโทรศัพท์มีไหมคะยังมีคำถามค้างทางหมายเลข023547105อยู่ไหมคะคำถามนะคะจากคุณเจตคุณเจตอายุ60ปีนะคะน้ำหนักคือ68สูง167คุณเจตบอกว่ามีความดันสูง68น่าจะเป็น167 68มากกว่านะคะฝ่าเท้าชามือชาชาเย็นขาเย็นแล้วก็กินวิตามิน B1 62แต่เพื่อนบอกว่าไม่ให้กินให้กินแค่ผักผลไม้แทนจริงไหมนะคะโหแต่ความดันสูงมากนะอาจารย์ถ้าดูตัวเลข
0: ความดันยังค่อนข้างสูงอยู่ตัวบน167
2: ค
0: ่ะใช่ก็คือเหมือนความดันอาจจะต้องดูว่ายาที่กินเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องการคุมอาหารการออกกำลังกายร่วมด้วยลดอาหารลดการรับประทานอาหารรสเค็มนะคะนอกจากนี้ก็เรื่องที่ชาเนี่ยถามว่าโดยปกติชาเราก็จะต้องดูก่อนว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรคือถ้าเกิดชาปลายมือปลายเท้าทั่วๆไม่ได้เป็นแค่เฉพาะข้างใดข้างหนึ่งนิ้วใดนิ้วหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนแค่เหมือนเป็นปลายประสาทเฉยๆไม่ได้แบบมีอะไรกดทับเส้นประสาทนะคะซึ่งถามว่ากินผลไม้แทนได้ไหมก็จริงๆเนี่ยกินอาหารให้ครบ5หมู่สามารถทดแทนวิตามินได้ในกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่ได้มีได้รับการผ่าตัดช่องท้องอะไรใดๆที่จะทำให้การดูดซึมวิตามิน B มีปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นสามารถกินอาหารให้ครบ5หมู่กินข้าวซ้อมมือกินผักผลไม้ตามที่เพื่อนแนะนำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากกว่า ทานวิตามินค่ะ
1: นะคะไม่เปลืองตังค์ด้วยนะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะ

0: แต่ยาเนี่ยก็ยังพอมีเหลืออยู่อีกสักพักสักระยะควรจะเลื่อนไปก่อนดีไหมครับเพราะว่ากลัวโควิดมากเลยนะคะ
1: ครับคืออันนี้เป็นคำถามที่ว่าทันยุคทันสมัยมากคือเนื่องจากว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคิดว่าโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลนี้จะโทรไปเลื่อนนัดด้วยเพราะว่าเราต้องการลดปริมาณคนไข้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลคราวนี้โดยทั่วไปโรคเบาหวานเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุมได้ดีไหมคือจริงตัวเราเองอาจจะพอทราบว่าตัวเราคุมได้ดีไหมเพราะว่าถ้าคุมได้ดีนะครับก็อาจจะสามารถทานยาแล้วก็ควบคุมอาหารต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งก็ในปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของเทเลเมดิซินก็คืออาจจะมีลักษณะแบบแทนที่จะเข้ามาก็เป็นการนัดเจอคุณคุยกับคุณหมอทางโทรศัพท์แล้วก็อย่างที่รามาธิบดีเนี่ยก็มีเซอร์วิสนี้เหมือนกันก็คุยกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าทุกอย่างนิ่งไม่มีอะไรก็สามารถที่จะสั่งยาแล้วส่งไปให้ได้ที่บ้านเพื่อเป็นการลดการเดินทางจะได้ไม่เสี่ยงต่อการติดโควิด
2: ใช่ค่ะแต่คิดว่าแนะนำว่าคือแนะนำว่าให้เลื่อนถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุมน้ำตาลได้ดีแต่ว่าพยายามอยากขาดยาถึงไม่ได้มาโรงพยาบาลสมมติถ้าเกิดตรวจที่โรงพยาบาลรามาอย่างอาจารย์แจ็คบอกก็จะมีเทเลเมดิซีนนะคะก็คือโทรติดต่อคนไข้เราส่ง
0: ยาให้
2: ทางไปรษณีย์แต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่ที่รามาแต่ว่าหมอมั่นใจว่าที่โรงพยาบาลอื่นๆใหญ่ๆอย่างโรงพยาบาลจุฬาศิริราชเนี่ยก็จะมีระบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้จริงก็อาจจะต้องไปซื้อร้านขายยาใกล้บ้านเอายาที่เดิมที่รับประทานเนี่ยให้เภสัชกรช่วยดูว่าจะต้องกินยาต่อเนื่องเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันพวกนี้แนะนำว่าควรจะกินยาต่อเนื่อง
0: ค่ะเพราะว่าบางทีที่เราคุมได้อาจจะไม่ใช่คุมด้วยตัวเราเองแต่คุมด้วยยา
1: ใช่
0: มั้ยคะไปที่คำถามจากคุณวรวรรณถามเรื่องของการเตรียมตัวในการฉีดวัคซีนโควิด-19นะคะบอกว่าก่อนที่เราจะไปรับวัคซีนโควิดเนี่ยต้องมีการเตรียมการอย่างไรบ้างนะคะบอกว่า10:50 ทานอาหารเช้าได้ไหมคะดื่มน้ำได้ไหมมีข้อห้ามเกี่ยวกับการกินยาหรือไม่เพราะว่าตอนนี้กินยาแก้แพ้อยู่อายุ65ปีแล้วคือน่าจะไปรับวัคซีนน่าจะมีนัดตอนประมาณ 10:50 ใช่ไหมคะ
2: น่าจะเป็นตัว AstraZeneca เพราะว่าอายุ65
0: ค่ะต้องเตรียมตัวยังไงเป็นพิเศษคะอาจารย์แจ๊
1: คจริงไม่มีอะไรก็คือจริงฉีดวัคซีนโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าปลอดภัยมากก็คืออาจจะเป็นว่าก่อนฉีดวัคซีนวันนั้นพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆนะครับแล้วก็ทำจิตใจให้สบายอ่ะแล้วก็ไปก็สามารถทานข้าวได้ทานน้ำได้พยายามอย่าอดอาหารเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเราเจอว่าคนไข้มาฉีดวัคซีนแล้วเหมือนจะเป็นลมอะไรจริงๆเพราะว่า
0: ไม่ได้ทาน
1: อะไรมาอะไรเงี้ยหรือว่ารอนานขาดน้ำเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอยากให้ทำตัวตามปกติเลยพักผ่อนให้เพียงพอก่อนหน้านั้นนะครับแล้วเช้าวันนั้นก็ทานอาหารเช้าดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็มาฉีดวัคซีนจริงๆไม่ได้มีข้อห้ามอะไรยาแก้แพ้จริงๆแล้วโดยทั่วไปถ้าเราไปดูครับเราอยากให้ภูมิเราขึ้นดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งก็อาจจะต้องดูว่ายาแก้แพ้เนี่ยมันจำเป็นต้องทานทุกวันไหมนะครับเพราะว่าถ้าทานถ้าสามารถเลื่อนได้นิดหน่อยก็น่าจะดีเหมือนกันน
0: ะ
1: เพราะว่าเราอยากให้ภูมิเราขึ้นดีเราคงไม่อยากกินยาที่ไปกดให้ภูมิมันไม่ค่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวถามอาจารย์แจ็คเพิ่มช่วงนี้มีคนแชร์ใน Facebook ว่าก่อนให้ยาซิโนแวคอะ
1: ค่
2: ะมีแบบจะต้องกินน้ำดื่มน้ำ
0: เยอะๆ
2: 1.5 ลิตรให้กินเบบี้แอสไพรินก็คือเป็นแอสไพรินโดสต่ำๆด้วยก่อนฉีดแล้วก็ยังมีคนถามมาหลายรอบแล้วค่ะอาจารย์แจ็คแนะนำยังไงคะ
1: ครับคือจริงๆแล้วตอนนี้มันเหมือนกับจะถ้าได้ยินน่ะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงกับระบบประสาทอันนึงซึ่ง
2: สำหรับซิโนแวค
1: ใช่ตัวซิโนแวคเนี่ยตอนนี้มันจะมีล็อตหนึ่งครับล็อตของวัคซีนล็อตหนึ่งซึ่งฉีดในโรงพยาบาลหนึ่งแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของระบบประสาทมันจะเหมือนกับฉีดไปปุ๊บภายใน15นาทีเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับชาอ่อนแรงหรือว่าตาเริ่มมัวอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตรงเนี้ยพอเขาเอาคนไข้กลุ่มนี้ครับไปฉีดสีแล้วก็ดูเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดต่างๆเนี่ยมันเป็นกลไกของคล้ายๆเหมือนกับมีเรื่องของการบีบตัวของการหดตัวของหลอดเลือดแดงนะครับซึ่งเขาไม่ได้เจอเป็นลิ่มเลือดอะไรคือปกติอย่างเงี้ยคือถ้าเรารู้สึกชาหรืออ่อนแรงเนี่ยแปลว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณนั้นของสมองอะไรเงี้ยหรือไขสันหลังเนี่ยมันลดลงซึ่งมันทำได้มันเกิดได้จาก2แบบหนึ่งก็คือเกิดจากลิ่มเลือดในกรณีนี้ไม่ได้เกิดจากลิ่มเลือดแต่เกิดจากการที่เหมือนกับหลอดเลือดมันหดใช่คราวนี้เขาก็เลยมองว่าอาจจะทำให้เป็นที่เข้าใจว่าจะต้องทานน้ำเยอะๆเพื่อจะได้ทำให้

0: เลือดเนี่ย
1: มันไหลเวียนได
0: ้ดีอันนี้ก็คืออาจจะมีการทานแอสไพรินหรือเปล่าซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่หลายๆคนกังวลแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีการแถลงออกมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงทางระบบประสาทที่เกี่ยวกับตัวซิโนแวคซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการติดตามข้อมูลนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมองว่าเรื่องของประโยชน์เนี่ยมีมากกว่าโทษนะครับสามารถยังแนะนำให้ได้รับการฉีดวัคซีนอยู่แล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วภายใน15นาทีแล้วจะเป็นชั่วคราวไม่ได้เป็นแบบถาวรแล้วก็สามารถจะเกิดขึ้นในช่วงที่เรายังให้คนไข้เนี่ยนั่งรออยู่นะครับเพราะนั้นถามว่าดื่มน้ำมากๆผมว่าดีครับอาจจะไม่ต้องถึงกับ5ลิตรการทานแอสไพรินอาจจะไม่ได้จำเป็นใช่อาจจะยังไม่ได้จำเป็นเพราะอย่างที่เราทราบคือมันไม่ได้เกิดจากลิ่มเลือดมันเป็นเรื่องของการหดตัวของหลอดเลือดซะมากกว่า
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องการแชร์ตอนนี้เราจะเห็นแชร์ในไลน์กันเยอะมากคือการเอาหัวหอมผ่าซีกจิ้มเกลือแล้วทานแล้วก็บอกว่าจะช่วยป้องกันหรือว่ารักษาโควิด-19ได้จริงไหมคะอาจารย์ในทางการแพทย์มีไหมคะ
0: หัวหอม
1: หอมแดงอาจารย์รู้จักหอมแดงไหม
0: หอมแดงคือตอนนี้ไม่ได้ยินว่าหอมแดงแต่ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของ
2: กระชาย
0: หรือว่าฟ้าทลายโจรตอนนี้ฟ้าทลายเลยขออนุญาตเปลี่ยนเป็นท็อปคือฟ้าทลายโจร
1: มีคนถามเยอะเหมือนกัน
0: ฟ้าทลายโจร
1: ผมว่า
0: ฟ้าทลายโจรเนี่ยตอนนี้กำลังเห็นว่าเขากำลังฮิตซื้อกันนะฮะซึ่งคือวันนั้นที่ได้ฟังของทางองค์การเภสัชกรรมอะไรเงี้ยเขาก็พูดอยู่สองส่วนกินเพื่อป้องกันกินเพื่อป้องกันเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลคือไม่ได้การกินเนี่ยสารประกอบในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ได้ป้องกันการที่ไวรัสมันมาจับกับปอดเราอันนี้ไม่มีข้อมูลตอนนี้นะครับแต่ว่าในกรณีที่มีอาการนิดหน่อยมีอาการเบาๆอย่างเงี้ยแล้วยังเข้าไม่ถึงการรักษายังไม่ได้ยาต้านอะไรอย่างเงี้ยมีข้อมูลเหมือนกันว่าอาจจะช่วยบ้างในกรณีป้องกันไม่ให้โรคที่มันเบากลายเป็นหนักนั้นตอบง่ายๆคือว่ากินป้องกันกินไปเลยตั้งแต่ตอนนี้กินไปเลยนี่อาจจะไม่มีข้อมูลตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเป็นนิดๆแล้วเนี่ยอาจจะมีข้อมูลกินได้บ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่พบผลข้างเคียงอะไรที่รุนแรงนะครับแต่ว่าเรื่องของ
2: ก็คือกินไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัส
0: คือมันไม่ได้เป็นการฆ่าเชื้อไวรัสโดยตรงครับแต่ว่าเขาเชื่อว่ามันมีสารประกอบในฟ้าทลายโจรที่อาจจะเพิ่มภูมิคุ้มกันอะไรประมาณนั้นนะ
2: ซึ่งก็ไม่ได้ป้องกันอาการทางปอดด้วย
0: ครับไม่ได้ป้องกันแต่เขาคือเหมือนกับว่าเขาลองให้ทานในคนที่อาการน้อยๆแล้วก็ตามดูว่าเอ๊ะมันจะลงปอดหรือเปล่านะดูเหมือนว่าในกลุ่มที่ทานฟ้าทลายโจรเนี่ยดูเหมือนจะลงปอดน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าคงต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
2: ครับกระชายขาวอะค่ะตอนนี้แบบว่า
1: ขายตลาดนะจ๊ะ
2: ไม่ใช่แล้วขายใน Facebook เต็มเลยค่ะ
0: คือคิดว่าคือจริงๆแล้วอย่างสมุนไพรไทยเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันในหลายๆครั้งเราก็เอามาใช้ในการรักษาเพราะว่ามันมีส่วนประกอบบางอย่างซึ่งอาจจะมีประโยชน์ในการป้องกันโรคต่างๆอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ทราบว่าจริงๆยาหลายๆตัวมันก็มาจากสมุนไพรคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยคิดว่ามันอาจจะมีประโยชน์เพียงแต่ว่าเราคงจะต้องรอการศึกษานิดนึงเพราะว่าเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าต้องทานเท่าไหร่อะไรเงี้ยถึงจะได้ปริมาณที่มีออกฤทธิ์ป้องกันได้อย่างเงี้ยครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคงอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาแล้วก็คงจะต้องรออีกสักพักนึงนะครับโดยทั่วไปคงในเรื่องของผลข้างเคียงถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ประจำตัวอะไรบางอย่างที่ไม่ควรทานหรือทานไปแล้วไม่หมดข้างเคียงอันนี้คิดว่าไม่ควรทาน
1: ค่ะวันนี้คำถามเยอะมากนะคะคาดว่าอาจารย์แจ็คจะตอบไม่หมดแน่นอนเลยไปที่คำถามคุณโอ๊ตเรื่องโควิดเหมือนกันบอกว่ากรณีไม่มีอาการป่วยแต่กลัวว่าเชื้อจะลงปอดเราสามารถเช็คปอดตัวเองเบื้องต้นได้ไหมคะด้วยวิธีการใดดีคะว่าปอดเราอะปลอดภัยไหมนะคะยังเขาเรียกว่าปอดเขาเรียกโควิดยังไม่ลงปอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็น่าสนใจครับคือจริงปกติเวลามันลงปอดเนี่ยเราจะเหนื่อยเนาะแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเหนื่อยเนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบเราไม่รู้ว่าเราเหนื่อยหรือเปล่าคราวนี้เขาจะมีวิธีก็คืออย่างเราจะทำให้เราเหนื่อยยังไงก็คือการออกกำลังกายนะโดยทั่วไปเราอาจจะให้เดินรอบห้องนะครับดูว่าเหนื่อยไหมหรืออันนึงก็คือเรียกว่าปั่นจักรยานอากาศก็คือนอนลงแล้วเอาขาขึ้นนะครับปั่น
1: เหมือนปั่นจักรยานในอากาศ
0: ใช่ใช่ดูว่าเหนื่อยไหมอันนี้ก็เป็นอันนึงคือจริงๆมันเป็นการจำลองว่าในกรณีที่เรานั่งเฉยๆอ่ะถึงแม้ปอดเราจะไม่ดีแต่เราก็อาจจะไม่ได้เหนื่อยอะไรแต่กรณีที่เราเริ่มแบบทำงานเริ่มกิจกรรมเนี่ยแล้วเหนื่อยอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่า มันอาจจะลงปอดอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ทำได้นะครับอีกอันนึงก็คือไอ

0: เยอะๆไอแบบแล้วโดยทั่วไปเนี่ยจะลงปอดหรือไม่ลงปอดเนี่ยมันจะประมาณวันที่7นะ
1: ไปแล้ว
0: ใช่ประมาณวันที่7เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้ามันเพิ่งเป็นวัน2วันแรกเนี่ยจะไม่ค่อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยว่าลงปอดหรือเปล่าเนี่ยมันจะต้องผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้ววันที่7วันที่10อย่างเงี้ย
1: คือเหมือนกับว่าอาการมันเริ่มหนักขึ้น
0: ใช่ใช่ครับคือถ้าวันที่7วันที่10นี่ยังไม่หายมันจะเริ่มลงปอดแล้วแต่บางคน7กับ10เนี่ยมันไม่ลงปอดก็คือจบละครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะที่023547105คุณสรัญญูอายุ62ปีสูง160หนัก52บอกว่าเป็นกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวนหลอดเลือดในสมองตีบกินยารินช่วง2อาทิตย์ตอนเช้าตื่นนอนเนี่ยมีเสมหะสีเหลืองขุ่นไปหาคุณหมอให้ยารีวอกซาซินกับยาละลายเสมหะแต่ยังไม่หายนะคะตอนนี้ก็เลยถามว่าควรทำอย่างไรดีดูจากอาการแล้วเสมหะสีเหลืองขุ่นในตอนเช้าเหมือนเป็นภูมิแพ้ไหมคะอาจารย์หลายคนชอบมีเสมหะตอนเช้าๆแล้วตอนสายๆแต่คือข้อมูลคือหมายถึงว่าเป็นทั้งวันไหมหรือว่ามีเสมหะแค่ตอนเช้าแล้วก็หายไปเนาะ
0: คือจริงเหมือนถ้าเป็นภูมิแพ้นี่เสมหะมันน่าจะเป็นสี
1: ใสๆ
0: เนาะใช่แต่อันนี้ดูเหมือนว่า2อาทิตย์ช่วงนี้2อาทิตย์เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขุ่นซึ่งเราก็รู้สึกว่ามัน
1: ไม่ปกติแล้ว
0: ไม่ปกติแล้วกลัวจะเป็นสีของเม็ดเลือดขาวอะไรที่มากำจัดเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมอะไรเงี้ยโดยหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ให้ยารีโวฟ็อกซาซินซึ่งก็เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งโดยทั่วไปพวกนี้ก็คงต้องใช้เวลาหน่อยนะโดยทั่วไปเวลาทานยาก็อาจจะต้องใช้เวลาร่วมกับคงต้องมีการบรรเทาอาการด้วยยาลายเสมหะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงต้องดูว่าเอ๊ะโรคภูมิแพ้ตัวเองอาจจะต้องถามอาจารย
2: ์
0: มันมีแบบว่าแบบมีอะไรที่พอช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับที่คุมอาการ
2: ค่ะคืออีกอันนึงอาจจะต้องดูว่าคืออันนี้เหมือนเป็นอาการเป็นหวัดที่ดูเป็นเรื้อรังแล้วจริงๆยารีโวฟ็อกซาซินเนี่ยก็คือเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ถ้าเกิดเป็นติดเชื้อแบคทีเรียในโพรงจมูกเนี่ยมันควรจะรักษาได
0: ้
2: เพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูว่าการที่มีน้ำมูกสีเหลืองตลอดเนี่ยตอนในช่วงตอนเช้าเป็นมา2อาทิตย์เนี่ยมีอาการอย่างอื่นแทรกซ้อนอย่างเช่นการเป็นไซนัสอักเสบหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยน้ำมูกก็จะเป็นข้นบางคนข้นเขียวข้นเหลืองก็แล้วแต่ซึ่งถ้าเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยโดยปกติการกินยาฆ่าเชื้อเนี่ยค่ะจะต้องใช้ระยะเวลานานคือไม่ใช่กินแบบ3วัน4ว
1: ัน แล้วหายเลย
2: ใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นไซนัสอักเสบเนื่องจากมันเป็นโพรงอากาศภายในกะโหลกศีรษะเรามันจะอยู่ลึกมันจะจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยที่นานขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอาการไม่ดีหมอคิดว่าถ้าเกิดยังไม่มีไข้ไม่ได้มีอาการปวดศีรษะไม่ได้มีอาการปวดบริเวณใบหน้าเนี่ยอาจจะลองช่วยตัวเองอย่างเช่นการล้างจมูก
1: ค่ะ
2: ซึ่งการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเนี่ยมันก็จะช่วยเคลียร์พวกเสมหะสิ่งแปลกปลอมสารกระตุ้นที่ทำให้จมูกบวมหรือว่าตัวไม่ว่าจะเชื้อโรคเนี่ยก็จะช่วยลดอาการได้นะคะในบางคนก็ไม่จำเป็นจะต้องกินยาฆ่าเชื้อเสมอไปลองล้างจมูกดูก่อนเช้าเย็นถ้าดีขึ้นเนี่ยหมอคิดว่าก็อาจจะต้องล้างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อแต่ถ้าลองล้างอย่างต่อเนื่องสัก 2-3 วันแล้วยังไม่ดีขึ้นยังมีน้ำมูกอยู่ตลอดเนี่ยหมอคิดว่าอาจจะเป็นจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อต่อเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณวิไลวันนะคะบอกว่ากินยาความดันสูงอยู่เป็นประจำนะคะเวลาปวดหัวมากๆเนี่ยมักจะกินยาไอบูโปรเฟนนะคะกับยาอะมีทริปทีรีนจะเป็นอันตรายไหมคะถ้ากินคู่กัน
2: ไม่เป็นอันตรายค่ะก็คือไอบูโปรเฟนก็อย่างที่บอกไปตอนต้นรายการก็คือเป็นกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยซึ่งก็สามารถทานได้แต่อย่าทานเกินขนาดก็คือไม่ใช่แบบไม่หายแล้วก็กินซ้ำทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ก็คือไอบูโปรเฟนก็กินวันนึงไม่เกิน 3-4 ครั้งนะคะแล้วก็ตัวอะมีทริปทีรีนก็คือเป็นเหมือนยาคลายกังวลยาแก้เครียดก็สามารถทานร่วมกันได้แต่ว่าที่ต้องกังวลก็คือที่บอกว่าปวดหัวปวดศีรษะเนี่ยเป็นจากเพราะว่ามีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงต้องดูด้วยว่าความดันโลหิตเนี่ยคุมได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดความดันสูงก็ทำให้มีอาการปวดศีรษะซึ่งยาที่รับประทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะมีทริปทีรีนหรือว่าตัวยาที่เป็นเอนเซมเนี่ยมันเป็นยารักษาปลายเหตุถ้าอาการปวดหัวนั้นเกิดจากความดันโลหิตสูงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเช็คความดันที่บ้านดูนิดนึงว่าความดัน อยู่ในช่วงเท่าไหร่อ่ะนะคะ
1: ค่ะมีหนึ่งคำถามที่มีประโยชน์มากๆในตอนนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นคนที่บังเอิญติดเชื้ออย่างไรนะคะบอกว่าอยากให้คุณหมอได้แนะนำการรักษานะคะแล้วก็ให้ยารักษาแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดโควิด-19ในเบื้องต้นแต่รอการมารับจา

0: จ้าหน้าที่ในกรณีที่อาจจะมารับตัวช้าเพื่อลดความเสี่ยงของอาการรุนแรงควรจะดูแลหรือป้องกันตัวเองอย่างไรดี
1: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่มีอาการหรืออาการน้อยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือเป็นการรักษาแบบประคับประคอง
0: สมมติถ้ามีไข้ขึ้นต้องทานยาลดไข้
1: สามารถทานพาราได้ครับหรือถ้าไอมากจะมีเรื่องยามีเสมหะมีอะไรก็อาจจะใช้ยาละลายเสมหะได้แล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องพักผ่อนหน่อยคือจริงๆแล้วการที่อย่าเรารู้เลยว่าเราเป็นหวัดอ่ะการที่เราแบบพักผ่อนเยอะๆนอนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมันช่วยทำให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นได้ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงทำให้ภูมิเราแข็งแรงเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ที่บ้านก็คือพักผ่อนนอนเยอะๆนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือพยายามอยู่แบบกักตัวเองพยายามอย่า
0: ไปเจอใครในบ้าน
1: ใช่อย่าไปเจอใครในบ้านซึ่งมันจะเป็นโอกาสแพร่เชื้อได้สูงมากเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปตอนนี้ที่เจอเนี่ยคือแต่การอยู่ในบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะคือต้องยอมรับว่าสังคมไทยมันอาจจะถ้าบ้านมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมีโอกาสติดกันสูงมากแต่คือพยายามอย่าออกไปข้างนอกเพื่อไปแพร่เชื้ออย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามพักผ่อนเยอะนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งสามารถทำได้ที่บ้านเลย
0: ค่ะแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมจากคุณวิชานะคะรบกวนขยับขึ้นไปนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวจะได้ให้อาจารย์ดูข้อความคุณวิชานะคะที่ถามเรื่องหัวใจเต้นช้านะคะบอกว่าคือวัดด้วยเครื่องวัดความดันเปรียบเทียบ2เครื่องวัดตอนตื่นนอนแต่ก็ยังช้าอยู่นะคะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนนอนดึกอยากทราบว่าถ้ามีอาการแบบเนี้ยคือโอ้โหหัวใจเต้นช้ามากความดันก็เหมือนจะสูงด้วยนะคะสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ไหม
1: คือจริงๆแล้ววัคซีนโควิดเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยถึงจะมีโรคประจำตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าคุมดีสามารถฉีดได้หมดนะครับคราวนี้ประเด็นคือเรื่องของหัวใจเต้นช้าเนี่ยเราก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกันว่า
0: ถ้ามันเต้น
1: ช้ามาตลอดแล้วก็ไม่มีอาการอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าบางจังหวะมันช้าอะไรอย่างเงี้ยคือโดยทั่วไปเนี่ยเวลาจะมาฉีดเนี่ยเขาจะตรวจสัญญาณชีพก่อนด้วยก่อนที่จะฉีดเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใจผมคิดว่าสามารถมาฉีดได้แต่ถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วเนี่ยมันไม่ผ่านการคัดกรองหรือเขาคิดว่าต้องเจอคุณหมอเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่อาจจะได้รับการดูแลจากคุณหมอไปเลยแต่โดยทั่วไปผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ
0: นะคะวันนี้คำถามเยอะมากนะคะคุณผู้ชมอาจารย์หมอแจ๊คอาจารย์หมอมะเมียววันนี้ตอบไม่หมดคือนี่คือพยายามตอบอย่างเร็วที่สุดแล้วต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยและที่สำคัญต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านเลยอาจารย์หมอมะเมียวอาจารย์หมอแจ๊คเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาแบบนี้ได้นะคะในรายการรัดคิวหมอทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเสื้อผ้าจากวลินดาแบรนด์ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่15กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลางค่ะได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยในวันที่17กันยายนนี้เริ่มมีฝนกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้มาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชู
1: วันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
2: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคตกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
3: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอคะปู่
2: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
3: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
1: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
4: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
1: โ
5: หโหของทั้งนั้นเลย
6: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
5: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
7: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
6: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
3: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
6: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
5: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
7: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
5: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
7: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
6: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
2: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
1: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
3: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
2: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
3: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: บัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
2: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
4: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
3: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สัญญาเลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
3: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
6: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
5: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
3: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
4: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดี ความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
5: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
3: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆ

0: ให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมาอย่างทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
2: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
4: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
4: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
3: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังวันนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ

0: เฮียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับเราก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเนี่ยจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่ เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นนึงนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นการดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันแล้วส่งมาให้พี่โจดูครับ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โตจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: เป็นไปไม่ได้หึเป็นไปไม่ได้
1: เป็นไปแล้วจะแย่แน่จอมปีศาจ
0: ถึงพลังแห่งปัญญาจากน้ำหูไมเมอร์ของเจ้าจะมีพลังมากมายแค่ไหนแต่พลังที่ได้ไปจากน้ำหูนั้นเป็นเพียงกลุ่มก้อนแห่งปัญญาและความรอบรู้ไม่ใช่แก่นแท้ของพลังแห่งปัญญากลุ่มก้อนอะไรก็ช่างแต่พวกเจ้าไม่มีน้ำหูไมเมอร์ยังไงข้าก็ต้องแข็งแกร่งกว่า
2: จอมปีศาจจะมีแต่ความต้องการที่ชั่วร้ายที่ต้องการคิดจะทำลายล้างในขณะที่แก่นแท้พลังปัญญาแห่งไมเมอร์คือความต้องการสร้างสรรค์ความดีซึ่งเจ้าไม่มีเหมือนเช่นผู้กล้าทั้ง5
0: แล้วผู้กล้าไม่ต้องใช้พลังวิเศษอะไรมาเพิ่มพลังของพวกเขาหรอกเพราะพวกเขาเองนั่นแหละคือบ่อเกิดพลังแห่งปัญญาในตัวเองข้าตั้งหากคือผู้มีพลังแห่งปัญญา
1: เฮ้ยนี่สำหรับการตอบแทนที่แกเกือบทำให้ฉันถูกความชั่วร้ายครอบงำไปทั้งชีวิตแต่แกจะไม่มีโอกาสล่อลวงใครอีกต่อไป
3: จะต้องไม่มีเด็กคนไหนถูกใช้เป็นเครื่องมือเหมือนพวกเราอีก
4: ต้องสูญสลายไปซะเถอะจอมปีศาจ
1: เป็นอะไรไหมนะพวกเรา
4: ไม่รู้เหมือนกันน่ะทำไมอยู่ๆก็ดูเหมือนพลังมันหายไปหมด
1: จอมปีศาจทำไม
0: ขอบใจพวกเจ้าพลังแห่งปัญญาของพวกเจ้าช่างร้ายกาจจริงๆแต่ชั่วขณะที่พวกเจ้าใช้พลังแก่นแท้แห่งปัญญานั้นด้วยความเกลียดชังต่อข้า

0: ังไงต่อกันล่ะพวกเราไม่มีพลังแก่นแท้แห่งปัญญาแล้วจะเอาอะไรไปสู้กับจอมปีศาจได
1: ้อย่าเพิ่งยอมแพ้สิไม่มีใครเอาความรู้ไปจากตัวเราได้หรอกพลังของการสร้างสรรค์อันดีงามก็เหมือนกันมันไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่กับตัวเรานี่แหละ
2: จริงด้วยพลังของพวกเรายังอยู่ดีละคราวนี้ได้เห็นดีกัน
1: เดี๋ยวก่อนถ้าพวกเรายังโจมตีด้วยความเกลียดชังอยู่พลังของพวกเราก็จะกลายเป็นพลังความเกลียดชังแล้วก็จะถูกจอมปีศาจมันดูดไปได้อีกนะ
3: แล้วการโจมตีโดยไม่เกลียดชังน่ะจะทำได้ยังไงต้นกล้า
1: ไม่รู้สิคงเพราะฉันไม่ได้อยากฆ่าหรือทำลายจอมปีศาจเพราะว่ามันทำร้ายใครฉันแค่อยากหยุดมันไม่ให้ไปทำร้ายคนอื่นเท่านั้นเองอะ
4: แต่ถ้าไม่ทำลายมันให้สิ้นซากสักวันมันก็ต้องกลับมาอีกอยู่ดี
5: ถึงอยากทำลายมันให้สิ้นซากก็คงทำไม่ได้หรอก
6: จอมปีศาจคือกลุ่มก้อนจิตแห่งความชั่วแต่ความชั่วน่ะมันไม่มีทางหายไปจากโลกนี้ได้หรอกเพราะมันคือส่วนหนึ่งของโลกนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือทำให้ความชั่วมันไร้พลัง
7: ชวบใหม่แล้วชักสงสัยแล้วสิว่าพ่อเจ้าจะจัดการเจ้าจอมปีศาจนี่ได้ยังไงโฮ
8: ้
7: โ
8: หเฮ
9: ้โผล่มาได้ยังไงเนี่ยนายช่างสงสัย
7: ก็โผล่มาอย่างนี้ทุกทีนั่นแหละโฮ้โหสงสัยได้ดีมากว่าข้าโผล่มายังไงแต่สิ่งที่พวกเจ้าควรสงสัยในตอนนี้ก็คือพวกเจ้าจะจัดการเจ้าปีศาจนี่ยังไง
1: นั่นน่ะสิโจมตีก็ไม่ได้ถึงโจมตีได้ก็ไม่ตายถ้าไม่ตายก็กลับมาได้ใหม่
3: แล้วว่าเราไม่มีทางจัดการเจ้าจอมปีศาจได้จริงๆเหรอเนี่ย
2: หน่อยฉันไม่เชื่อแล้วว่ามันจะไม่มีทางออก
7: นั่นน่ะสิข้าชักจะสงสัยด้วยคนแล้วว่าอะไรคือทางออก
1: อะไรคือทางออกทางออกคืออะไรทางออกคื
2: ออ๋อนึกออกแล้วขอบคุณมากครับในช่างสงสัย
1: โนแลนคนโทน้ำผู้ไมเมอร์อยู่ที่ไหนแล้ว
9: ฮะคนโทอยู่ไหนอะ
7: สงสัยละสิว่าคนโทอยู่ที่ไหนจะเกยนี่
2: มีพลังเด็ดขาด
7: ต้นต้นกล้า
1: เหลือตัวแค่นี้แล้ว
10: เฮ้ยฝากไว้ขอเถอะกล้า
9: เย้เ
1: ราสำเร็จแล้วนะผู้เฒ่า
9: ต้นกล้าสุดยอดไปเลย
6: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะ
5: ความชั่วร้ายหายไปแล้วยินดีด้วยนะท่านปราดแห่งเงา
6: เอ้ยข้าต้องขอโทษพวกเจ้าด้วยนะที่นำพาเรื่องราวทั้งหมดมาแล้วข้าก็ต้องขอโทษท่านจริงๆผู้เฒ่าแห่งปัญญาทั้งที่เราต่างก็อยู่ในยุคสร้างโลกมาด้วยกันแทนที่เราจะได้ร่วมมือกันตั้งแต่แรกแต่ข้ากลับคอยสร้างเรื่องปวดหัวให้กับท่านให้ต้องมาคอยรับมือแผนการต่างๆของข้ามาตลอดยกโทษให้ข้าด้วยเถอะนะ
5: แน่นอนอยู่แล้วแต่มีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่ง
6: ท่านว่ามาได้เลย
5: ต่อจากนี้ไปจะต้องไม่มีปราดแห่งเงาอยู่บนโลกนี้อีกต่อไป
9: ฮะท่านผู้เฒ่าไปหรือเปล่าครับ
5: ปวดตรงไหนข้าเพียงแต่อยากให้ปราดแห่งเงากลับมาใช้ชื่อว่าปราดแห่งปัญญาตามเดิมต่างหาก
6: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้เรื่องนั้นไม่มีปัญหาฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู
5: ้แล้วข้าขอมีเรื่องอยากขอร้องท่านในช่างสงสัยอีกเรื่องหนึ่งท่านได้โปรดทำให้ดินแดนลอสแลนด์กลับมาสู่สภาพเดิมเหมือนครั้งที่ยังเป็นดินแดนไวส์แลนด์จะได้หรือไม่เพื่อให้ทั้งโนแลนและไวส์แลนทั้งสองดินแดนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ความดีงามแก่โลกแห่งปัญญาต่อไป
7: โฮโฮโฮโฮโฮโฮทำไมจะไม่ได้

0: ขอบคุณท่านมากจริง
1: ๆยินดีเอาละข้าก็ได้คำตอบจากคำถามที่ค้างคาใจมานานหลายประการแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องกลับไปคราวแลแล้วละข้าจะเฝ้ามองโลกแห่งปัญญาจากเบื้องบนแล้ววันหลังถ้าข้ามีคำถามใหม่ๆเราคงได้พบกันอีก
0: ลาก่อนท่านนายช่างสงสัย
2: ลาก่อน
3: ผู้กล้าจะต้องกลับโลกแล้วล่ะ
4: ลาก่อนนะครับท่านผู้เฒ่าแห่งปัญญาปราชญ์แห่งปัญญาและหนังสือทุกๆเล่มนะครับลาก่อน
2: ลาก่อน
5: ลาก่อน
4: ลาก่อน
6: ยืนคนเดียวไงเฮ้ยกลับมาเป็นเด็กชายพอกับเด็กชายต้นกล้าเหมือนเดิมแล้วสินะ
4: ผู้กล้าที่แท้จริงต่างหากล่ะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ไม่ได้ทำให้พลังวิเศษในตัวเราลดน้อยลงไปหรอกนะพลังวิเศษนั้นก็คือพลังแห่งความดียังไงล่ะคนทุกคนสามารถเป็นผู้กล้าที่แท้จริงได้ถ้าใช้พลังความดีในตัวเราให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมโนแลน

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับเป็นไงบ้างวันนี้ตัวปลอมตัวเป็นกุ๊กไก่นะครับไก่ตัวน้อยนี่เรียกว่าหมวกแบบนี้เนี่ยจะประดิษฐ์ออกมาให้กลายเป็นรูปร่างของสัตว์แบบไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับน้องๆหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหดูรูปทรงแล้วมันดูแบบมันน่าจะทำยากแน่เลยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวมันไม่ยากขนาดนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ไม่เยอะเลยน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะว่าเราจะใช้อะไรยังไงแค่ไหนกันบ้างตามมาเลยครับนี่ครับอุปกรณ์ของพี่โจนะครับมีแค่กระดาษแข็งนะครับเป็นสีด้านเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัดติดแค่นั้นเองครับแล้วมาดูว่ากระดาษแข็งแบบนี้นะครับวันนี้จะกลายเป็นหมวกที่เป็นรูปสัตว์ชนิดไหนอะไรยังไงต้องรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับมาออกแบบหมวกกันดีกว่านะครับแบบที่พี่โจใส่ตอนต้นรายการแต่คราวนี้เราขอเป็นสีฟ้าบ้างดูซิออกมาเป็นตัวอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับลองมาวัดให้รอบหัวของพี่โจนี่ก็อันนี้ก็เป็นชิ้นที่พี่โจวัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับรอบหัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็คราวนี้ลากเส้นนะครับให้เป็นแถบที่มีความหนาประมาณสัก3เซนติเมตรครับติ๊กไปว่า3เซนติเมตรอยู่ตรงนี้นะครับก็จะลากเส้นมาหากันเป็นแถบยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มแบ่งช่องนะครับช่องละประมาณ2เซนติเมตรนะครับน้องๆต้องแบ่งออกมาให้ได้31ช่องของพี่โจเนี่ย62เซนใช่ไหมครับก็จะแบ่งเป็นช่องละ2เซนติเมตรเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเส้นที่มาครอบบนหัวเราเนี่ยมันไขว้กันพอดีนะครับเอาล่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูใจเย็นๆนะครับแล้วเราก็มาลากเส้นครับ

ะครับพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บนี่นะครับพอได้เป็นเส้นแนวแบบนี้มาหมดนะครับเราจะไปตัดออกครับตัดเป็นช่องสลับช่องเว้นช่องช่องเว้นช่องนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยจะตัดช่องนี้ออกนะครับนะครับแล้วก็เว้นช่องเว้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอตัดออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับตัวเส้นที่มีอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดเป็น15เส้นแบบนี้นะครับและเราก็จะนำมาประกบติดกันแบบนี้ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บหยิบขึ้นมาม้วนมาใช่ไหมครับทากาวติดแล้วก็ใช้คลิปหนีบกระดาษล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาดูวิธีการนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับค่อยๆกางตรงซี่ต่างๆตรงนี้ออกก่อนนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำทีละส่วนทีละส่วนเริ่มจากแถบที่น่าจะอยู่ตรงข้ามกันกับที่เราล็อกไว้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือแถบเส้นนี้นะครับเราก็จะนำลงมาแล้วก็ทากาวตรงนี้เราจะเอาคลิปหนีบกระดาษออกมาก่อนพอแปะเข้าไปเสร็จปุ๊บก็หนีบติดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำงานต่อโดยการไขว้ครับให้อยู่ด้านนี้นะครับทากาวแล้วก็ติดคลิปเข้าไปครับ

แล้วก็รอให้กาวแห้งนะครับพอกาวแห้งเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่แล้วเราก็ค่อยเอาคลิปหนีบกระดาษออกนะครับนี่เราพักไว้ข้างๆก่อนนะครับเรามาตกแต่งลวดลายนะครับพี่โจขออนุญาตวาดรูปลวดลายให้น้องๆดูก่อนละกันนะครับลวดลายคราวนี้เนี่ยเป็นพี่หมีสีฟ้าละกันนะครับเราจะวาดแค่เป็นโครงของหน้าตาของพี่หมีก่อนละกันนะครับเอาละครับแล้วเราก็ไปตัดตามนี้ครับในกระดาษสีนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับจมูกวงกลม2วงครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมสีแดงเส้นโค้งที่อยู่ด้านในหยดน้ำลูกตาแล้วก็หูทั้งสองข้างที่เราอาจจะต้องเพิ่มเติมมันจะมีสี่เหลี่ยมเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้นิดนึงนะครับเอาไว้ใช้ทากาวแล้วก็แปะเข้าไปครับมาทากาวตกแต่งชิ้นงานกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากให้ติดอยู่ด้วยกันก่อนนะครับทั้งชิ้นตรงนี้นะครับ

วก็นำมาจัดวางดูนะครับว่าเราจะแปะตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เริ่มติดกาวเข้าไปที่หูตรงนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราทากาวแล้วมันอาจจะติดอยู่ยากถ้าน้องๆใช้คลิปหนีบกระดาษแปะตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ถนัดใช่ไหมครับใช้เป็นเทปกาว2หน้าแปะไว้ก็ได้นะครับ

0: ละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมวกหน้ากากพี่หมีของเรานั่นเองนะครับเรียบร้อยเอามาลองวางคู่กับหมวกกุ๊กไก่ที่พี่โตใส่ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเป็นยังไงบ้างนี่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่2ตัวนี้เท่านั้นหรอกนะครับมันอยู่ที่จินตนาการโครงเนี่ยเราพอทำได้แล้วอย่าลืมนะครับวัดรอบหัวของน้องๆแล้วแบ่งให้ได้31ช่องนะครับไม่ว่ารอบหัวของน้องๆจะเยอะแยะมากมายแค่ไหนอะไรยังไงนะครับว่าจะเป็นเส้นสั้นยาวแค่ไหนแบ่งให้ได้เป็นเส้นทีๆ31ช่องแล้วมันจะไขว้กันได้พอดีนะครับเอาละครับฝากไว้ด้วยละกันถ้าเกิดใครที่อยากจะมีชิ้นงานอะไรมาอวดพี่โจนะครับส่งมาได้เลยนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครอะไรมาอวดกันบ้างครับ
1: โอ้
2: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์มาดูข้อความที่ส่งมาจากทางอีเมลแอดเดรสกันบ้างดีกว่านะครับสอนศิลป์ @thaipbs.or.th ครับส่งมาว่าอวดภาพเขียนน้องพีพีครับนี่น้องพีพีอายุ3ขวบนะครับชอบดูรายการสอนศิลป์มากนะครับตั้งใจวาดรูปบอกป้าป้าให้ส่งให้พี่โจให้คะแนนด้วยครับจากป้าป้าน้องพีพีนะครับส่งอีเมลมานะครับวาดลงบนกระดาษสีน้ำตาลแล้วก็ระบายสีแบบโอ้โหสนุกสนานมากเลยนะครับมีรูปต้นมะพร้าวต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็มีรูปบ้านนะครับโอ้สามขวบระบายขนาดนี้เก่งมากเลยครับถ้าให้คะแนนนะถ้าเทียบภาพนี้กับอายุน้องพีพีนะครับพี่โจให้15เต็ม10เลยนี่คะแนนทะลุเกณฑ์ไปเลยนะครับเรียกว่าเก่งมากๆนะครับก็ฝึกฝนทำงานศิลปะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้องพีพีของคุณพ่อน้องพีพีด้วยนะครับนะฮะใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องพีพีอีเมลเดสเมื่อกี้บอกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสำหรับอินเทอร์เน็ต facebook.com/sonsinclub ครับมาดูข้อความทางจดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404น่ารักมากสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงอัสมาวตีวิวัฒน์ชื่อเล่นชื่อกีวีอายุอยู่ชั้นป .4 นะครับชอบรายการสอนศิลป์ชอบวาดรูปแล้วก็ชอบประดิษฐ์ครับวันนี้ก็เลยนี่วาดรูปมาแล้วก็มีวาดรูปแบบตัดแปะนะครับเป็นสวนดอกไม้ตรงนี้นะครับเป็นกระบะดอกไม้มาแปะไว้ในจดหมายแบบนี้นะครับตัวจดหมายสวยงามแล้วก็ยังส่งรูปมานะครับน่ารักมากเป็นรูปน้องหมากำลังกระโจนขึ้นมาแบบนี้นะครับและอีกภาพนึงนะครับที่ส่งเข้ามาเป็นภาพวังนะครับมีหอคอยอยู่ข้างๆแล้วก็มีเจ้าหญิงเจ้าชายพระราชาราชินีนะครับอยู่ปกครองบ้านเมืองแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องกีวีนะครับเก่งมากๆเลยส่งชิ้นงานมาให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับใครอยากจะส่งมาแบบนี้ที่อยู่บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอไปอ่านจดหมายของน้องๆอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเอามาโชว์ในรายการก่อนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับสอนศิลป์กับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของกันและเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะของในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำคือของเล่นและของเล่นชิ้นแรกของเรานะคะก็คือหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่แกงกระดาษทิชชู่กระดาษสติกเกอร์กระดาษแข็งกาวฝาขวดน้ำไขควงไหมพรมเชือกเอ็นตะเกียบสีเมจิกแล้วตัวหุ่นเชิดของพี่โบ๊ทในวันนี้เนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำรูปกบกันกบแบบอบๆอ่ะเออถูกต้องนะคะและอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแกงทิชชู่นั่นเองค่ะนี่พอน้องๆได้แกงทิชชู่มาแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษสีค่ะพี่โบ๊ทเลือกใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กระดาษสีแทนได้นะ
1: ตัดตามรอยเส้นเลยค่ะ
0: จากนั้นก็จะติดลงไปรอบๆเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะมาวาดหน้ากบกันค่ะก็ลองวัดขนาดดูค่ะว่ากบของเราเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่ขนาดไหน
1: กบของเราก็จะต้องมีแก้มป่องๆหน่อยนะคะมีดวงตาขึ้นมาก่อน
2: เติมจมูกให้เป็นกบด้วยค่ะ
0: โอเคน้องๆตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ได้เลยนะคะได้หน้ากบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะน้องๆทุกคนก็เอากระดาษกบของเราเนี่ยนะคะไปแปะลงบนกระดาษแข็งค่ะที่เราแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะน้องๆเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าของกบเราค่ะทีนี้เราก็มาตัดตามรอยอีกรอบนึงเลยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆมาถึงขั้นตอนการทำตัวกบกันแล้วเพื่อที่เราจะทำเป็นหุ่นเชิดกันค่ะเราจะทำการเจาะรูเข้าไปบนฝานะคะเพื่อร้อยไหมพรมลงไปทำเป็นเท้าของกบกันเราก็จะใช้ไขควงนะคะเจาะลงไปเลยถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเราจะเจาะกันทั้งหมด4ฝานะคะน้องๆเราก็จะทำการร้อยไหมพรมเข้าไปเลยค่ะให้มันยาวพอประมาณนึงค่ะนี่นะคะน้องๆจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเราจะทำกันทั้งหมด4ฝาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดขากบเข้าไปกันที่ตัวกันเลยค่ะน้องๆต้องมาเจาะรูกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยไหมพรมเข้าไปค่ะเวลาผูกขานะคะน้องๆพยายามทำขาของกบให้มันมีขนาดที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาเราพาน้องกบเดินเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงค่ะอีกทีเราก็จะได้ทั้ง4ขาที่พอดีกันแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะมาทำตัวเชิดกันโดยการที่น้องๆ นะคะนำไม้ตะเกียบค่ะติดเข้าด้วยกันนะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะตัดเอ็นนะคะน้องๆให้มีขนาดเท่ากัน2เส้นค่ะส่วนเส้นที่3ของเรานะคะจะให้มีขนาดที่สั้นกว่าจากนั้นค่ะน้องๆเราก็จะติดเอ็นนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราเนี่ยด้วยตัว2เส้นยาวค่ะส่วนตรงกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สั้นค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้3เส้นออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดนะคะ2เส้นนี้เข้าไปที่เท้าของกบกันค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะไปติดกันที่หลังคอของกบกันแล้วน้องๆสามารถใช้ไขควงนะคะเป็นตัวเจาะนำทางก่อนได้ค่ะเราจะแอบสกอตเทปเข้าไปที่ด้านในกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆอีก2เส้นค่ะเราจะมาติดที่เท้าด้านหลังกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วตัวกบของเรานะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาตัวหน้ากบค่ะที่เราทำเอาไว้มาติดเพิ่มเข้าไปค่ะพี่โบก็ได้ทำหุ่นเชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเรายังไม่หมดกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือบาสจิ๋วลงห่วงอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำบาสจิ๋วลงห่วงกล่องลังแก้วน้ำกระดาษลูกปิงปองกระดาษ A4 กรรไกรคัตเตอร์สีเมจิกขั้นตอนในการทำบาสจิ๋วลงห่วงนะคะน้องๆง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาตัดตรงฝากล่องกันก่อนนะคะพี่โบจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดอันนี้ฝากล่องทั้ง4ด้านค่ะเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ตัดฝากล่องออกทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาวาดเป็นแป้นบาสกันโดยพี่โบนะคะจะใช้ด้านกว้างด้านนี้เลยวัดขึ้นมาประมาณ 2.5 เซนติเมตรนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดก็ได้พี่โบจะใช้ประมาณ18เซนติเมตรค่ะก็มาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาจุดที่18เซนติเมตรของเราเนี่ยลากขึ้นไปให้ชนกับมุมกล่องข้างบนได้เลยด้านนี้ของเราก็ได้ค่ะวัดเอาไว้ก่อนเลยวัดรอบกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขนาดเซนติเมตรตามเดิมเลยค่ะน้องๆแล้วก็ตัดตามร้อยให้ครบเลยค่ะต้องค่อยๆตัดนะคะน้องๆต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนกันนิดนึงนะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ตัดแป้นบาสเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยต่อมานะคะน้องๆในการทำแป้นบาสเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดครึ่งได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่โบก็จะพับครึ่งแบบนี้แต่เราไม่ต้องไปรีดมันให้มันเป็นรอยนะคะมันจะได้เวลาตัดแล้วเนี่ยมีความโค้งขนาดที่เท่ากันเราก็ตัดเลยแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็มาวาดตัวแป้นกันเลยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือตัวแป้นบาสของเราเนี่ย

จะมีทั้งหมด2คะแนน3คะแนนแล้วก็5คะแนนค่ะแต่แฟนบาสของเรายังขาดตัวห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะคะกับลูกบาสเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำห่วงและลูกบาสไปพร้อมๆกันค่ะเราจะใช้แก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้เพื่อทำเป็นห่วงของเรากันค่ะน้องๆก็วัดขึ้นมานะคะประมาณ1ข้อนิ้วเราก็จะมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดตูมมันออกค่ะนี่นะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ห่วงออกมาแบบนี้แล้วนี่เลยจากนั้นนะคะน้องๆเราก็จะมาตกแต่งห่วงกันต้องเป็นตะข่ายใช่ไหมคะวาดง่ายๆมากๆเลยค่ะน้องๆเราก็จะวาดเป็นเส้นทแยงนะคะซ้อนทับกันทั้งหมด2เส้นค่ะและแล้วเราก็ทำห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เลยเราจะทำห่วงแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3อันด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปติดกันที่แป้นที่เราทำเอาไว้นะคะมาดูการทำลูกบาสกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นลูกปิงปองนะคะแทนลูกบาสของเราอันดับแรกเลยค่ะน้องๆเราจะมาวาดตัวบ่วงนะคะรอบๆ ลูกปิงปองของเราเลยพอเราได้เส้นแนวนอนแล้วเราก็มาวาดเส้นแนวตั้งกันต่อค่ะพอเราได้ตัวบ่วงของเราออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตด้านข้างนะคะวาดเป็นคล้ายๆกับวงรีแบนๆค่ะทั้งสองฝั่งเลยแค่นี้ค่ะน้องๆเราก็จะได้ลูกบาสออกมาแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3ลูกด้วยกันค่ะเราจะต้องเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าลูกของเราเนี่ยหายไปหรือว่าเพื่อนมาเล่นด้วยก็จะได้เล่นกันได้ค่ะ

0: บ้างคะวันนี้เราได้ทำของเล่นเป็นทั้งหมด2อย่างด้วยกันเลยนะน้องๆ อย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันหรือว่าน้องๆ อาจจะเอาไปเล่นกับพี่น้องที่บ้านก็ได้นะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์เกมทั้ง2เกมตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆทุกคนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเอามาเล่นกับครอบครัวก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่เท่สุดๆไปเลยและของชิ้นนั้นก็คือโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษกล่องกระดาษกระดาษสีแว่นขยายดินสอกาวกรรไกรคัตเตอร์เรามาดูวิธีการทำกันเลยในที่โบนะคะก็เตรียมเป็นกล่องไปรษณีย์มาค่ะแต่น้องๆคนไหนนะคะถ้ามีกล่องกระดาษแบบอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้ากล่องเครื่องเขียนหรืออะไรก็ได้ค่ะเราจะทำการตัดส่วนเกินออกก่อนค่ะสิ่งที่โบจะเหลือตัวหลักๆก็คือแค่ตัวกล่องนะคะกับตัวฝาปิดค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าการใช้กรรไกรเนี่ยมันเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะทีนี้เราจะมาติดกระดาษกันนะคะเพื่อตกแต่งตัวกล้องของเรากันก่อนแล้วก็จะวัดกระดาษตามขนาดหน้ากล่องของเราเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะแปะลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยพี่โบก็จะตกแต่งเป็นตัวกล้องนะคะเราก็จะใช้อีกสีนึงในการทำฐานด้านล่างค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะน้องๆถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือการติดเลนส์นั่นเองพี่โบจะเอาตัวเลนส์นะคะวางพอดีเข้ากับตรงกลางของขนาดกล่องของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดลงไปได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ขนาดเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่การตัดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดพอดีกับตัวเลนส์นี้นะคะเราจะตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่า

พื่อที่เลนส์ของเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้มีตัวยึดติดได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดควรให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วตัวใส่เลนส์ของพี่โบ๊ทแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะเอาเลนส์ของเรานะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านในของกล่องครั้งนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่ะปิดฝากาวให้สนิททุกครั้งนะคะรอสักพักหนึ่งค่ะจนกว่ากาวจะแห้งตอนนี้นะคะเลนส์ของพี่โบ๊ทเนี่ยเขาติดกับกล่องแบบแน่นสนิทเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังนั้นเราจะมาทำแท่นวางกันนี่พี่โบ๊ทก็จะใช้ความหนาประมาณ7เซนติเมตรขีดยาวได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพับครึ่งกันน้องๆเอาโทรศัพท์มานะคะแล้วก็วัดความหนาลงไปเลยของพี่โบก็จะประมาณ1เซนติเมตรนะคะแล้วก็วัดตามความหนาของโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะตัวนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะน้องเราจะหยิบมาทางขวานิดนึงนะพี่โบก็จะเอามา1เซนติเมตรประมาณตรงนี้หลังจากนั้นน้องๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะน้องๆมันจะเป็นที่เอาไว้พิงโทรศัพท์ของเราอันนี้นะคะก็คือความหนาของโทรศัพท์พี่โบ๊ทค่ะนี่น้องๆก็ขุดร่องลงไปได้เลยประมาณนี้จากนั้นก็ลบรอยออกค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สำหรับอันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะน้องๆจะใช้ตามเนี่ยก็ต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะหรือถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันค่ะเราจะค่อยๆกรีดลงไปค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แดนทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาโทรศัพท์มาวางเนี่ยมันก็จะอยู่ได้พอดีเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเอาไปใส่ในกล่องโปรเจคเตอร์ของเราได้แล้วล่ะค่ะและในการฉายหนังของเรานะคะน้องๆถ้าสมมติน้องๆรู้สึกว่ามันไม่ชัดเนี่ยน้องๆสามารถเลื่อนขยับเข้าออกได้เลยนะคะแดนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษของเราเห็นไหมล่ะคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยน้องๆสามารถชวนเพื่อนมาดูพร้อมกันก็ได้ด้วยนะจากการที่เราจะดูคนเดียวเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาดูพร้อมกันได้เลยหลายคนเลยนะคะน้องๆแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งประดิษฐ์ของพี่โบ๊ทในวันนี้นะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะอีกอย่างนึงที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปประดิษฐ์นั่นก็คือกระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำเป้จากเสื้อเก่าเสื้อตัวเก่าเชือกเข็มได้เข็มกลัดกันไกน้องๆอยากได้เป้ขนาดไหนเนี่ยน้องๆสามารถตัดตามขนาดนั้นได้เลยนะคะแต่พี่โบจะเอาขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าพี่โบจะเอาไปใส่รองเท้าเขาก็จะขีดเอาไว้ก่อนโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะในการตัดนะคะน้องๆต้องใจเย็นๆระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากค่ะเนี่ยเสื้อตัวเก่าของเรานะคะน้องๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็สามารถเอามาประดิษฐ์ใหม่ได้นะคะน้องๆแค่นี้เราก็ได้ของใช้ใหม่ขึ้นมาด้วยนะทีนี้ค่ะเราจะเตรียมเชือกกันโดยเชือกของเรานะคะเลือกสีตามใจชอบเลยน้องก็ลองพับครึ่งเชือกดูนะเราจะต้องใส่แบบนี้เข้าไปที่ตรงส่วนปลายแบบนี้นะคะอันนี้พี่โบตัดออกมาประมาณ2เมตรครึ่งนะคะทีนี้เรามาทำการร้อยเชือกเข้าไปกันเลยค่ะตอนน้องเอาปลาย2อันนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเฉียงแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีรูสำหรับการสอดเชือกค่ะซึ่งตัดอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะพี่โบก็จะเอาเข็มกลัดนะคะจับกับตัวเชือกไปก่อนเลยทีนี้ค่ะน้องๆเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในปลายของชายเสื้อกันค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะจนออกมาอีกข้างหนึ่งนี่เห็นไหมคะทางพี่โบก็ได้ฝั่งแรกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่โบจะร้อยเข้าไปในตัวด้านหลังกันนะคะที่มันต่อกันแบบนี้เลยเพื่อทำให้มันโค้งทั้งหมด1รอบค่ะนี่ค่ะน้องๆตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงนะคะเพื่อให้ปลายเชือกของเรานะคะน้องๆมีขนาดที่เท่ากันค่ะแบบนี้เราก็จะมามัดปลายของเชือกกันค่ะผูกเป็นปมเลยนะคะน้องๆดึงให้แน่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะร้อยจากฝั่งซ้ายค่ะกลับเข้ามาฝั่งขวาบ้างและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทั้งสองฝั่งเลยทีนี้เราจะเย็บนะคะเพื่อคล้องเชือกของเรากันค่ะ

สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังเย็บไม่เป็นนะน้องๆอาจจะให้คุณแม่เข้ามาช่วยก็ได้นะคะเราจะทำการเย็บทับกับเชือกเลยนะคะทีนี้ก็เย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็เย็บแบบนี้นะคะมาจนสุดเลยค่ะทีนี้เราก็พันเอาไว้หลายๆรอบหน่อยนะคะกันเชือกหลุดค่ะเพื่อเป็นการจบได้ของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยกระเป๋าเป้ DIY ของเราเพียงแค่เรามีเสื้อตัวเก่านะเราก็สามารถเอามา DIY ใหม่เป็นกระเป๋าเป้ที่เป็นสิ่งของใหม่ของเราได้เลยน้องๆสามารถใส่สะพายไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าจะไปสอนเพื่อนๆทำก็ได้นะคะ

ราในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งโปรเจคเตอร์นะคะจากกล่องกระดาษแล้วก็กระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าเป็นการ DIY ของทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องๆน้องอาจจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปดูกับครอบครัวก็ได้ส่วนชิ้นนี้นะคะกระเป๋าเป้น้องๆสามารถใส่ของไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปไหนก็ได้เช่นกันและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบดูนะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญค่ะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบดมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบดและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะ

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมรออยู่เลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอันนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยการทาก้าวใส่เข้าไป

กระดาษสีสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ครับพันไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่ออีกทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแตะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกครับเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แกวแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรา

0: อนศิลป์อินบ็อกซ์
1: วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอมครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายสุดยอดจริงนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลsonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: เจ็บได้ป่ะ
1: ทนไหวอยู่ไหม
0: ทนเข็มได้ป่ะ
1: ทนได้อยู่แล้ว
0: มาขนาดนี้ก็ดีเลยนะกับคำว่าบทของฟิลเลอร์เนี่ยมันสามารถเทียบเท่ากับการยกกระชับหน้าได้หรือเปล่าผิวที่ไหม้จากการผิวหน้าด้วยความร้อนเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการระวังยังไงไม่ให้เกิดขึ้นหรือมีวิธีการรักษายังไงเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายได้เลยค่ะสวยหล่อขอสืบกับซาร่าค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปเฟ้นหาความจริงเกี่ยวกับความสวยความหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าทำแบบไหนถึงดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณโดยที่เราจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยไปด้วยกันสวยหล่อขอสืบของเราเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะคะกับประเด็นในวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะคดีซึ่งคดีก็คือยกกระชับหน้าไม่ต้องผ่าตัดนี่เรื่องไหนที่เป็นประเด็นอยู่บ้างเดี๋ยวเราจะค้นหาไปพร้อมๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นยกกระชับหน้าคืออะไรบอทฟิลเลอร์เทียบเท่ายกกระชับหน้าแบบไม่ผ่าตัดได้หรือไม่

0: หรือผ่าตัดแบบไหนดีกว่ากันยกกระชับเสร็จแล้วจะทำให้เรายิ้มแข็งๆเหมือนกับฉีดโบท์หรือเปล่ารวมไปถึงผิวที่ไหม้จากการยกกระชับหน้าด้วยความร้อนเนี่ยเราจะมีวิธีการระวังอย่างไรหรือว่ามีวิธีรักษาไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะคะยกกระชับหน้าเมื่อได้ยินคำนี้จะทำให้รู้สึกถึงความแก่ของผิวหน้าขึ้นมาทันทีเลยหรือบางครั้งนะคะผิวหน้าที่เราหย่อนเกินอายุไปบ้างไม่ว่าจะเป็นใต้ตาร่องแก้มหางตานะคะถึงเวลาต้องกระชับให้กลับมาเต่งตึงกันแล้วค่ะช่วงหน้าต้องติดตามกันให้เต่งตึงนะคะ
1: สวยหล่อขอเสริม
0: สวยหล่อขอเสริมในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันค่ะซึ่งคดีที่เราจะมาสืบกันในช่วงนี้ก็คือยกกระชับหน้าไม่ต้องผ่าตัดค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมุฒนาถ จันทประภาสสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยอินฟลูเอนเซอร์ของเราค่ะน้องมายธนพรรัตนสสิวิมลค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์หมอสวัสดีค่ะน้อง
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: เอาล่ะประเด็นนะคะของเราแน่นอนยกกระชับหน้าไม่ต้องผ่าตัดในประเด็นนี้ถามคุณหมอเลยนะคะว่ายกกระชับหน้าคืออะไรคะ
3: ค่ะก่อนอื่นที่เราจะรู้เนี่ยว่ายกกระชับหน้าคืออะไรเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าพอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโครงสร้างต่างๆมันก็เปลี่ยนไปนะคะของใบหน้าไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนที่ลดลงไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆมันก็หย่อนคล้อยลงมาหรือแม้แต่ไขมันในที่ต่างๆที่เราไม่ต้องการอย่างเหนียงอย่างเงี้ยมันก็โผล่ขึ้นมาใช่ไหม
0: คะ
3: ดังนั้นการยกกระชับหน้าเนี่ยก็คือเราจะไปทำยังไงเพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะทำยังไงให้คอลลาเจนมันสร้างมากขึ้นจะทำยังไงให้เหมือนกับเชือกที่หย่อนลงมาเนี่ยขึงตึงขึ้นมามากขึ้นหรือทำให้ไขมันบริเวณส่วนเกิดที่เราไม่ต้องการเนี่ยลดลงไปโดยรวมก็คือจะทำยังไงให้ใบหน้าเนี่ยอ่อนเยาว์ลงไปนะคะ
0: แสดงว่าเหมาะกับคนที่มีอายุ
3: ก็มีอายุพอสมควร
0: แต่น้องไม่เด็กนะไม่ต้องกระชับ
3: ใช่ใช่สวยมากอยู่แล้ว
2: ขอบคุณค่ะคุณหมอขอรับคำชมนะคะ
0: เคยไหมน้องไม้เคยไหมคะเคยยกกระชับหน้า
4: จริงๆแล้วส่วนตัวยังไม่เคยยกกระชับจริงจังขนาดนั้นแต่ว่านี่คิดว่าฟิลเลอร์อะไรเงี้ยใส่จิ้มใส่จิ้มก็น่าจะพอ
0: พูดมาขนาดนี้ก็ดีเลยนะคะกับคำว่าโบท็อกซ์ฟิลเลอร์เนี่ยมันสามารถเทียบเท่ากับการยกกระชับหน้าได้หรือเปล่า
3: จริงๆมันแตกต่างกันนะคะโบทูหรือน้องท็อกซินเขาก็คือจะไปออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อค่ะเวลาที่เราแสดงอารมณ์มาชั่วนาตาปีนะคะใบหน้าของเราเนี่ยไม่ว่าจะยิ้มตีกาขึ้นไม่ว่าจะขมวดคิ้วสงสัยหรือว่าเหม็นอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีร่องตรงจมูกใช่ไหมคะที่ต่างๆเหล่านี้เวลาทำไปนานๆมันจะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็จะใช้โบทูลินัมท็อกซินเนี่ยไปคลายกล้ามเนื้ออันนี้ก็คือไปลดริ้วรอยจากการแสดงอารมณ์นะคะแต่ในส่วนของฟิลเลอร์เนี่ยอย่างที่เกริ่นให้ฟังแล้วก็คือว่ามันเริ่มมีการสูญเสียองค์ประกอบบางอย่างเช่นร่องลึกร่องแก้มต่างๆหรือแม้โครงสร้างต่างๆของผิวบางอย่างที่มันยุบลงไปฟิลเลอร์เนี่ยก็จะไปเติมเต็มขึ้นมาขณะที่เครื่องมือที่ใช้ในการยกกระชับเนี่ยเขาจะใช้พลังงานความร้อนค่ะเขาไปทำให้เกิดการยืดตึงขึ้นมาสร้างคอลลาเจนแล้วก็ลดไขมันในส่วนต่างๆที่เราไม่ต้องการดังนั้นกลไกการออกฤทธิ์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะ
0: โอเคงั้นสรุปทบทวนอีกสักนิดนึงสำหรับในเรื่องของโบท็อกซ์ก็จะเป็นในเรื่องของกล้ามเนื้อ
3: โบท็อกซ์ลดริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงอารมณ์ฟิลเลอร์เติมเต็มร่อง
0: ที่ลึกลงไปใต้ตาตรงแก้มตรงน้ำหมากอะไรอย่างน
3: ี้อะไรอย่างนั้นถูกต้องส่วนเครื่องยกกระชับเนี่ยก็ไว้ขึงลิฟต์หน้าขึ้นมาหรือว่าลดไขมันในส่วนที่เราไม่ต้องการของใบหน้าค่ะ
0: แสดงว่าเป็นเรื่องของนวัตกรรมเหมือนกันใช่ไหม
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามันมีเรื่องของความร้อนเรื่องของเทคโนโลยีที่ต้องเข้ามาด้วย

0: อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันมีการยกกระชับแบบผ่าตัดกับไม่ผ่าตัด
1: ค่ะใช
0: ่ยังไงคะ
1: กรณียกกระชับแบบไม่ผ่าตัดเนี่ยเขามีวิธีไหนบ้างคะ
2: ค่ะก่อนอื่นก็ขอเปรียบเทียบระหว่างผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะทำอะไรขึ้นอยู่กับความพอใจค่ะแล้วก็อายุด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอายุค่อนข้างมากแล้วหย่อนคล้อยมากๆแล้วเครื่องเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะช่วยคุณได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองก็ถ้าต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดก็ผ่าตัดอาจจะดีกว่าแต่แน่นอนการผ่าตัดเนี่ยก็จะต้องเสี่ยงกับการดมยานะคะมีระยะพักฟื้นแล้วใบหน้าก็จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคือเปลี่ยนไปเลยก็ต้องยอมรับว่าอย่างคนไทยอะค่ะบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้ชอบให้มีคนมาทักว่าไปทำอะไรมาผ่าตัดมาหรือเปล่ากรณีแบบนี้เครื่องยกกระชับจะตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆสร้างคอลลาเจนมากขึ้นค่อยๆไปขึงอวัยวะหรือว่าโครงสร้างเนื้อเยื่อต่างๆที่มันหย่อนให้มันขึงมากขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆก็คือก็จะอายุย้อนลงไปสักระดับนึง5ปี8ปีโดยที่ยังเป็นตัวเราไม่เหมือนเป็นคนอื่นนะคะก็ค่อนข้างธรรมชาติแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายเท่ากับการผ่าตัดค่ะ
0: แต่ว่าถ้าในเรื่องของผ่าตัดมันเป็นการเปลี่ยนทันที
2: มันเป็นการเปลี่ยนทันทีก็จะเห็นชัดไปเลยแล้วก็ถาวรกว่าอันนี้แน่นอนก็คือเขาจะมีฤทธิ์ที่ยาวนานกว่าในขณะที่ในส่วนของเครื่องยกกระชับเนี่ยอาจจะ6เดือน1ปีก็อาจจะคล้อยกลับมาใหม่แล้วในส่วนของกรอบหน้าเนี่ยถ้าเราต้องการให้ชัดเจนมากขึ้นเพราะบางคนก็หน้ากลมๆนึกออกมั้ยคะเครื่องเหล่านี้ก็จะสามารถยกกระชับให้เราเห็นทำนองจอลายอะค่ะกรอบหน้าเนี่ยชัดเจนมากขึ้นได้ค่ะ
0: ในส่วนตรงนี้
2: ใช่ใช
0: ่แต่สุดท้ายแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการยกกระชับหน้าแบบไม่ผ่าตัดก็จะมีวันกลับคืน
2: แน่นอนค่ะ
0: อยากถามคุณหมอในเรื่องของที่คุณหมอบอกว่ามันช่วยเรื่องคอลลาเจนด้วยอะไรอย่าง
2: เงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้าเรายิ่งไปกระตุ้นเนี้ยมันมีวันหมดไหมคะหรือมันจะดีขึ้น
2: คือธรรมดาแล้วพอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะจริงๆอายุเกิน30นะคะคอลลาเจนก็จะลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเรื่อยๆตามอายุถ้าเรามีวิธีการใดที่จะเสริมการสร้างสิ่งเหล่านี้ความร้อนจากเครื่องมือเหล่านี้จะไปกระตุ้นเซลล์ที่สร้างคอลลาเจนให้เขาทำงานมากขึ้นก็เหมือนกับรีสตอร์กลับมาค่ะกระตุ้นให้มันมีมากขึ้นกลับมาฟื้นฟูให้เราดูมีความอ่อนเยาว์เทียบเท่ากับตอนสัก5ปีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะ
0: แสดงว่าเป็นความเข้าใจผิดของซาร่าเหมือนกันเวลาคิดว่าโดนความร้อนเยอะๆเนี่ยมันจะยิ่งไปกระตุ้นให้เขาเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีวันที่เสื่อมเร็วหรือเปล่า
2: คือเวลาที่กระตุ้นเนี่ยเราต้องพักด้วยนะคะซาร่าไม่ใช่ว่าเรากระตุ้นทุกๆ 2-3 เดือนไปเรื่อยๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี injury เรากระตุ้นให้เกิดการสร้างเราก็ต้องรอให้เขาสร้างแล้วถึงจุดหนึ่งที่เขาสร้างจนจบแล้วอะเราก็กระตุ้นใหม
0: ่
2: ค
0: ่ะก็ต้องทิ้งระยะเวลา
2: ใช่ใช
0: ่ให้ธรรมชาติเขาได้ทำงานเขาไปด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: สนใจมากนะคะถ้ามองในกรณีแบบนี้นะน้องไมค์ก็รู้สึกว่าจะน่าสนใจเหมือนที่
3: นะ
0: กับการทำไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเจ็บด้วย
3: ไม่ต้องพักฟื้น
2: แต่ว่าอันนี้ขอแก้ตัวนะขอแก้นิดนึงค่ะเจ็บอยู่ค่ะ
0: เจ็บอยู่เหรอคะ
2: no pain no gain
0: ยังไง
3: โอเคค่ะ
0: เจ็บต่างกับผ่าตัดยังไง
2: คือผ่าตัดเราก็ดมยาสลบใช่ไหมคะก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดในตอนนั้นจะตื่นมาก็จะรู้สึกเจ็บแต่เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยจะต้องอาศัยฟีดแบคระหว่างตัวผู้ทำกับคุณหมออยู่เสมอนะคะว่าความร้อนระดับนี้จะรู้สึกร้อนๆจะรู้สึกร้อนๆจี๊ดๆได้หรือรู้สึกร้าวๆได้บ้างในบางบริเวณดังนั้นเนี่ยถ้าจะเรียกได้ว่าไม่มีความเจ็บปวดโดยอาจจะไม่ใช่หรอกนะคะ
0: เราต้องมีเจ็บบ้าง
2: ใช
0: ่ทนเจ็บได้ป่ะ
3: ทนไหวอยู่แล้ว
0: ทนเข็มได้บ้าง
3: ทนได้อยู่แล้ว
0: เคยเจอเข็มแบบว่าใหญ่ๆวะ
3: มีหลายสายแหละ
0: ใช่พี่ก็แบบว่าก็สู้นะเพ
3: ื่อ
0: ความส
3: ู
0: งเอาจริงผู้หญิงคนเราเป็นเพศที่แข็งแรงมากและอดทนมากๆไม่ใช่แค่อดทนเรื่องเข็มนะอดทนกับการใช้ชีวิตก็เริ่มจะอดทนแล้ว
2: แต่ผู้ชายก็มาทำเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ชายดูแลตัวเองมากค่ะก็ไม่มีใครอยากแก่เน
0: า
2: ะ
0: ส่วนใหญ่ที่เขามาดูแลเนี่ยเขาดูแลส่วนไหนเป็นพิเศษคะ
2: ค่ะผู้ชายก็เช็คเช่นเดียวกับผู้หญิงเลยค่ะเขาก็ต้องการความเฟิร์มใช่ไหมคะต้องการความกระชับของใบหน้าริ้วรอยต่างๆที่เกิดจากการแสดงอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ถาวรนะคะดังนั้นเขาก็จะพยายามอยากจะหยุดเวลาตรงนั้นไว้หรือว่าย้อนกลับไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยโอ้ผู้ชายก็ดูแลตัวเองมากจริงๆค่ะค่ะ
0: ก็ไม่มีใครอยากแก่เนาะอยากอยู่แบบอยากอยู่แบบยังๆไปตลอดแต่ช่วงนี้แบบถ้าเกิดสมัยนี้นะก็ยังดีกว่าสมัยก่อนนะถ่ายมือถือยังมีฟิลเตอร์แล้วยังโกงอายุได้แต่ถ้าเกิดเห็นตัวจริงมันก็ควรที่จะใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาเห็นด้วยอะไรอย่างนี้นะ
2: คะ
0: พูดถึงนวัตกรรมดีกว่าในเรื่องของการยกกระชับ

0: เนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีมันมีชื่อเรียกเยอะเหลือเกินค่ะมันมีอะไรบ้างคะคุณหมอ
1: ค่ะ
0: เอาต้า
1: ก็คือเอาเป็นว่าเทคโนโลยีหลักๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีไม่กี่อย่างนะคะมีตั้งแต่การใช้คลื่นวิทยุอย่างเช่นเครื่องมือพวกเตอร์มาชเนี่ยไม่รู้เคยได้ยินไหมนะคะหรือใช้พวกอัลตราซาวด์นะคะอย่างเช่นพวกไฮฟู
0: หรือเอาเท
1: อร์ ราอย่างเง
0: ี้
1: ยนะคะ
0: ค
1: ่ะซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ใช้หลักการคล้ายๆกันก็คือไปสร้างความร้อนที่ผิวให้คอลลาเจนเยอะขึ้นขึงเนื้อเยื่อต่างๆให้มันหดตัวลงให้เรามีการลิฟติ้งขึ้นมา
0: ค
1: ่ะดังนั้นก็คือใช้ได้ผลทั้งหมดนะคะ
0: โอเคแสดงว่าหลักๆแล้วในเรื่องของการยกกระชับหน้าก็เป็นเรื่องของการใช้ความร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปในชั้นผิว
1: ชั้นผิวในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปก็คือเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยจะออกฤทธิ์ในจุดที่แตกต่างกันออกไปค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็จะทำให้ผิวหน้าของเรากระช
1: ับขึ้นเอ็นพอยต์เหมือนกัน
0: หลังจากทำเลยไหมคะเห็นผลทันทีเลย
1: คือการเห็นผลเนี่ยในวันแรกๆเนี่ยจะบวมก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกตึงๆบวมๆก่อนแต่ว่าการสร้างคอลลาเจนหรือการยึดขึงของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจุดสูงสุดที่เราจะเห็นเนี่ยก็อาจจะสัก1เดือนถึง2เดือนแล้วแต่ความนะคะมันจะ gradual มากค่ะมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็สวยสุดที่ประมาณ6เดือนแล้วก็อาจจะอยู่ถึงประมาณ1ปีก็กลับมาใหม
0: ่ก็กลับมาเป็นปกตินะคะอย่างนี้อย่างมีคําถามนึงสมมติว่าการยกกระชับเสร็จแล้วเนี่ยจะทําให้เราแบบยิ้มเป็น
2: ยิ้ม
0: ยิ้ม
2: พิซซ่าประสบการณ์ตรง
0: เฮ้ยยังไงคะ
2: คือนี่เคยไปบทแล้วนัดเจอผู้หลังจากนั้น
0: แล้วยังไง
2: ผู้คิดว่าเรางอนเขาบอกทำไมวันนี้เธอดูตึงๆ
0: ทำไมไม่ยิ้มให้ฉ
2: ัน ใช่คือฉันจริงๆแล้วในใจเรามีความสุขเราอิ่มเอมมาก
0: แต่
2: เราเน
0: ี่ยคือตึง
2: เรามีความสุขเราโอเคค่ะ
0: เราไม่ได้ดึงแต่เราแค่ตึง
2: เองตึงโบ
0: เราแค่ตึงโบเลย
2: ใช่ก็เลยแบบอยากรู้อย่างเงี้ยมันมีผลลัพธ์มันเหมือนกันไหมคะ
1: ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันค่ะแตกต่างกันเลยนะคะอย่างที่หมอเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะคะว่าบทออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อที่ใช้ในการแสดงอารมณ์มันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้องไมล์ถึงอาจจะแสดงอารมณ์ได้ลดลงเวลาที่ฉีดมาแต่ว่าในเครื่องยกกระชับเนี่ยเขาไม่ได้ออกฤทธิ์แบบนั้นอย่างที่บอกก็คือเขาค่อยๆไปทำให้คอลลาเจนสร้างมากขึ้นดังนั้นเนี่ยผลมันจึงค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไม่ได้มีความตึงแบบเปลี่ยนไป
2: ยังไม่ถึงกับเปลี่ยนทันทีแต่ต้องค่อยๆ
0: เท่าที่ฟังแล้วแสดงว่าการยกกระชับเนี่ยในช่วงแรกหลังจากทำเสร็จปุ๊บบวมก่อนเริ่มบวมเหมือนร่างกายค่อยๆแบบปรับหน้าปรับคอลลาเจนแบบทุกอย่างหลังจากนั้นผ่านไปสักระยะหนึ่ง2อาทิตย์หรือถึงเดือนไหมคะ
1: บางคนก็2อาทิตย์ก็เห็นแล้วนะคะบางคนก็เดือนหนึ่งบางคนก็2เดือน
0: ก็แล้วแต่ผิวหน้าของแต่ละคน
1: แล้วแต่ปฏิกิริยาแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: นะคะแต่หลักๆก็คือจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมการใช้ความร้อน
1: เป็นพลังงานจากเครื่องไปสร้างความร้อนใต้ผิว
2: แบบมันจะมีพวกไฮฟูอัลตราเทอร์มาอย่างเงี้ยค่ะหนูจะรู้ได้ไงว่าอะไรหนูควรทำตัวไหนเหมาะกับหนูอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ค่ะอย่างแรกเลยหมอต้องถามหนูว่าหนูต้องการแก้ไขส่วนไหนนะคะ
2: เหลี่ยมค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยนะคะจริงๆอัลตรากับไฮฟูเป็นเครื่องมือตระกูลอัลตราซาวด์เหมือนกันในขณะที่เครื่องเทอร์มาเป็นเครื่องคลื่นวิทยุนะคะการออกฤทธิ์ของเขาเนี่ยจริงอยู่ทั้งคู่สร้างพลังงานมาเพื่อกระตุ้นให้ผิวเราดีขึ้นแต่เขาออกฤทธิ์กันคนละชั้นในส่วนของเตอร์มาดเนี่ยเขาจะออกฤทธิ์ความร้อนออกมาเป็นลำและลงไปถึงชั้นไขมันเลยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราต้องการให้ใบหน้าเราเล็กลงหรือน้องไม้อยากให้เหนียงเนี่ยหายไปเตอร์มาดอาจจะตอบโจทย์นะคะในส่วนของไฮฟูอัลตราเนี่ยเขาจะใช้ความร้อนคลื่นอัลตราซาวด์ไปทำตรงผิวในส่วนที่ต้องการขึงผิวจริงๆนะคะเขาเรียกชั้นนี้ว่าชั้นสลาชก็คือเป็นชั้นที่เราต้องการยกหน้าเป็นชั้นที่หมอผ่าตัดใช้ผ่าตัดยกหน้าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยตำแหน่งที่เขาใช้ฮิตเนี่ยมันจึงเป็นตำแหน่งที่จำเพาะเจาะจงมากก็คือใช้ยกขึ้นมาเลยนะคะในส่วนของอัลตรากับไฮฟูเนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ต้องการให้หน้าเล็กลงมากแต่ต้องการลิฟติ้งเอฟเฟคเยอะๆ อาจจะเหมาะกับคนที่อายุมากขึ้นหน่อยที่ไม่ต้องการมากขึ้นหน่อย
0: เป็นยกต
1: ั
0: วอย
1: ่
0: างว่าคนที่มีอายุแล้วอยากจะแบบเรื่องผิว
1: ใช่ใช่เขาอาจจะไม่ได้ต้องการให้หน้าขุ่นมากขึ้นนึกออกไหมคะก็เลยต้องการความร้อนเนี่ยไปฮิตตรงจุดที่มันขึงผิวให้มันยกขึ้นจริง
0: ๆแต่ไม่ได้อยากถึงข
1: ั้
0: น
1: ไม่ถึงขั้นว่าเปลี่ยนโครงสร้างหรือไขมันให้มันลดลงเพราะต้องยอมรับว่าถ้าเราอายุมากขึ้นแล้วหน้าเราตอบเราจะยิ่งสูงมันก็จึงเป็นเรื่องของว่าโครงสร้างหน้าของคุณอายุของคุณเหมาะกับเครื่องไหนแล้วก็วัตถุประสงค์หลัก

0: ที่ผู้มุ่งหวังอะค่ะคนไข้ต้องการจะแก้ไขส่วนไหนมากกว่านะคะ
1: โอเคก็ในเรื่องของช่วงวัยก็มีผลในการที่จะเลือกใช้
0: แล้วก็โครงสร้างใบหน้าด้วยค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะอายุเยอะแต่หน้าใหญ่ก็มีค่ะ
1: เหมือนแบบเนื้อเยอะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ที่ต้องการแบบยกกระชับขั้นแบบเต็มที่เลยซึ่งมันก็แน่นอนนะคะก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะได้ผลแบบไหนในเรื่องของการแบบไม่ผ่าตัดมันก็จะเป็นอีกวิธีนึงที
0: ่
1: หนึ่งมันต้องมีค่าใช้จ่าย
0: ถูก
1: มันก็ค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงหน่อยใช่ไหมคะหรือว่าแบบผ่าตัดสูงกว่า
0: ต้องเรียนว่าอย่างคนบางคนเนี่ยก็ต้องการคือเติมหมากับอัลตราเนื่องจากว่าเขาออกฤทธิ์คนละชั้นคนบางคนก็ต้องการแบบค
1: อม
0: พลีทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อาจทำสลับกันก็ได้ครั้งแรกทำอัลตราไฮฟูอีก6เดือนทำเติมหมากคิดกันคนละที่ไปเลยก็จะก็อย่างเงี้ยแต่แบบนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายแน่นอนมันก็จะต้องเยอะ
1: เยอะขึ้นแน่นอนค่ะก็ต้องมีทุนนิดนึง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่จะสวยทั้งทีก็ต้องสวยเต็มที
0: ่
1: เอาให้ครบไปเลยเพราะว่าแน่นอนอย่างน้อยเราก็จะได้ผิวหน้าที่ค่อยๆกระดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็จะยิ่งปล่อยโซมไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ใครๆก็อยากจะสวยหล่อก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะก็เราพูดถึงข้อดีไปแล้วแน่นอนถ้าเกิดว่าเกิดมันมีอุบัติเหตุเอ็กซิเดนต์อะไรจากการทำขึ้นมาเราจะมีวิธีการรักษาหรือว่าป้องกันวิธีต่างๆเหล่านั้นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีคำตอบค่ะกลับมาสืบกันต่อนะคะกับสวยหล่อขอสืบกับประเด็นที่ว่ายกกระชับแบบไม่ต้องผ่าตัดนะคะและในช่วงนี้นะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวบ้างดีกว่าว่าเรามีอะไรที่ต้องระวังไหมเกี่ยวกับการที่จะมายกกระชับหน้านะคะซึ่งแน่นอนผิวที่ไหม้จากการกระชับผิวหน้าด้วยความร้อนเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการระวังยังไงไม่ให้เกิดขึ้นหรือมีวิธีการรักษายังไงเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายได้เลยค่ะ
0: ค่ะอย่างที่กล่าวเกริ่นตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ผลิตความร้อนใต้ผิวดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังผลข้างเคียงจากความร้อนที่เกิดขึ้นอาจจะมีผิวไหม้อย่างที่น้องซาร่าพูดมาข้างต้นนะคะแต่ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือจะต้องเลือกค่ะเลือกเครื่องมือเพราะต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยตามท้องตลาดก็มีทั้งของจริงของไม่จริงเราอาจจะต้องตรวจสอบอย่างชัดเจนเลยว่าเครื่องที่เรากำลังจะไปทำเนี่ยผ่าน FDA นะคะผ่าน อย่างแท้จริงเป็นเครื่องของจริงจริงๆนะคะอันที่สองก็คือสถานพยาบาลและคุณหมอค่ะว่ามีประสบการณ์ในการทำมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ควรจะเลือกเฟ้นนิดนึงเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดในอนาคตได้แต่ไงก็แล้วแต่ต่อให้ทำด้วยเครื่องมือที่เรามั่นใจแล้วแล้วก็คุณหมอที่เชี่ยวชาญมากแล้วมันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงได้เหมือนกันนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือที่ใช้ความร้อนเหล่านี้อย่างเช่นอัลตราถ้าเกิดว่ายิงไปโดนเส้นประสาทก็อาจจะมีหนังตาตกง่ายอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแต่พวกนี้ไม่ถาวรแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเลือกคุณหมอที่เชี่ยวชาญทำมาเยอะมากๆแล้วมีการระมัดระวังให้เราอย่างมากเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยกว่าในส่วนของผิวไหม้นะคะก็ต้องยอมรับว่าเครื่องมือเหล่านี้กว่าที่เขาจะผ่านอย.เนี่ยเขาต้องผ่านกระบวนการวิจัยต่างๆมากมายเครื่องบางเครื่องเนี่ยมีแม้กระทั่งการพ่นความเย็นในส่วนบนทำให้ป้องกันผิวในส่วนบนไม่ให้ไหม้แล้วก็ความร้อนเนี่ยลงไปถึงข้างล่างอย่างเดียวอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยความจำเป็นจึงมีอยู่ว่าคุณจะต้องเลือกเครื่องมือที่ดีจริงๆไม่ได้เอาเครื่องมือที่แบบของปลอมของอะไรเหล่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จริงๆเกิดไหม้ขึ้นมาแบบนี้ก็คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเขาก็รักษาได้ค่ะเพื่อไม่ให้มันมีผลข้างเคียงยาวนานในอนาคต
1: เพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าการป้องกันเบื้องต้นก็คือต้องศึกษาให้ดีก่อนข้อมูลต่างๆคุณหมอหรือว่าโรงพยาบาลที่เราจะไปใช้บริการเราควรที่จะมีใบรับรองให้เป็นที่เรียบร้อยรวมถึงถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะเราเลือกแล้วเราป้องกันแล้วแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็มีวิธีการรักษาอย่างที่คุณหมอบอกว่ามีการเหมือนตาตกอะไรเงี้ยค่ะมันสามารถกลับมาปกติไหมคะ
0: คือพวกนี้จะไม่ถาวรค่ะก็คือผ่านไปสักหลายๆสัปดาห์ก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะ
2: มีเคสที่แบบว่าทำแล้วหน้าเบี้ยวหรือรูปหน้าอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: มีเคสตัวอย่างนะ
0: ก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นในกรณีที่บวมไม่เท่ากันในสัปดาห์แรกนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วพอผ่าน 2-3 สัปดาห์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมค่ะ
2: พวกผิวเป็นสิวอย่างเงี้ยค่ะ อะไรเงี้ยทำได้ไหมแพ้ง่ายอะไร
0: ทำสิวเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่ไม่มีปัญหาในการทำนะคะเพราะว่าเครื่องเหล่านี้เนี่ยมันบางทีสามารถใช้รักษาสิวด้วยซ้ำแต่แน่นอนเครื่องพวกนี้แพงมากเราก็จะไม่ได้ใช้มารักษาสิวโดยตรงแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นผลพลอยได้อะค่ะถ้าเกิดว่ายิงทำเครื่องยกกระชับแล้วก็สิวดีขึ้นไปด้วย
1: ก็บริสุทธิ์จากข้างใน
0: ใช่ค่ะ
1: กระตุ้นจากข้างในแล้วมันก็ส่งผลออกมาจากผิวภายนอกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นน่าสนใจมากวันนี้เราสืบกันลึกมากพอสมควรเลยนะคะทั้งในเรื่องของประเภทของนวัตกรรมในการที่จะมาเลือกใช้ให้เหมาะกับผิวหน้าของเรารวมไปถึงวิธีการป้องกันรักษาเบื้องต้นแล้วและแน่นอนที่สุดอย่างที่บอกนะคะมันมีความสบายใจตรงที่การยกกระชับหน้าแบบไม่ต้องผ่าตัดมันสามารถที่จะกลับสู่ปกติได้
0: ใช่ค่ะมันเหมือนตัวเราที่ไม่ได้เปลี่ยนไปทุกคนก็ยังรู้ว่าเป็นตัวเราแต่เราเด็กลงสัก5ปี8ปีอย่างที่ว่านะ
1: ค่อยๆแบบบำรุงเขาไปเรื่อยๆเองนะคะก็น่าจะสบายใจหลายๆคนน่าจะได้ข้อมูลเยอะพอสมควรนะคะแต่ในกรณีบางเคสที่เพื่อนซาร่าเคยไปค่ะเขาแบบว่าไปทำยกกระชับหน้าแล้วหน้าไหม้แล้วเขาก็เลยหาวิธีป้องกันหาวิธีรักษาเขาก็เลยโทรหารถกระเพง
2: แล้วไปหรือเปล่า
1: น้องไม่อยากทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ค่ะแล้วระหว่างที่เราทำไปแล้วเนี่ยหลังจากทำค่ะเราต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
0: ค่ะเวลาที่หลังจากเราใช้เครื่องมือเหล่านี้ค่ะก็ต้องยอมรับว่าใบหน้าเราก็เหมือนได้รับinjury เนาะเหมือนกับได้รับความร้อนนะคะดังนั้นเราก็จะต้องป้องกันผิวดีๆหน่อยอาจจะหลีกเลี่ยงแดดสักประมาณ2สัปดาห์นะคะใบหน้าอาจจะแห้งลงในช่วงหลังทำโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเป็นช่วงนี้หน้าหนาวอย่างเงี้ยก็ต้องหมั่นทาครีมบำรุงนะคะต่างๆเหล่านี้แต่ว่าเรียกได้ว่าถ้าเราปฏิบัติใช้เครื่องมือที่ดีคุณหมอที่เชี่ยวชาญผลข้างเคียงอะไรต่างๆเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ต้องระวังเลยในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าการทำเครื่องมือเหล่านี้เป็นเหมือน lunch time procedure หรือด้วยซ้ำคือมาทำช่วงเบรกเที่ยงอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปทำงานใหม่คือมันปลอดภัยเบอร์นั้นนะคะ
1: ค่ะแล้วในน้อยสุดมันไม่จำเป็นต้องทำถี่
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ปีละครั้ง2ครั้งใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะปีละครั้งก็ได้ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าลงทุนสำหรับความสวยความงามความหล่อของทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะเชื่อได้เลยว่าน่าจะได้ความรู้กันเยอะพอสมควรเราสืบกันเกือบทุกประเด็นเลยน้องมายมีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องของการยกกระชับหน้า
2: ก็โหถามไปแทบจะทุกอย่าง
1: แล้วเนาะ
2: รู้ลึกเลยเพราะว่าจากที่เราเข้าใจมีความเข้าใจผิดๆหลายอย่างเงี้ยก็เคลียร์ไปเยอะเหมือนกันจะได้รู้ว่าคราวหลังเนี่ยเราต้องทำอะไรจะได้ประหยัดเงินไม่ต้องไปทำทุกอย่างขนาดนั้น
1: น่ารักมากอันนี้ก็เป็นความรู้สึกนะคะของอินฟลูเอนเซอร์ของเราในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถามอาจารย์หมออีกสักครั้งนึงค่ะเผื่ออยากจะแนะนำสำหรับใครที่สนใจอยากจะยกกระชับหน้าคุณหมอมีอะไรจะแนะนำไหมคะ
0: ก็เน้นย้ำเหมือนเดิมค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปเยอะนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ท่านเป็นผู้บริโภคก็จะต้องเลือกเครื่องมืออย่างชาญฉลาดนะคะเลือกสถานที่บริการที่มีคุณหมอที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะดูดีย้อนวัยได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ที่สำคัญที่สุดนะคะความสวยความหล่อควรที่จะมาควบคู่กับความปลอดภัยด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ได้ข้อมูลกันเยอะมากๆนะคะเรียกได้ว่าไขกันทุกประเด็นเลยทีเดียวกับสวยหล่อขอสืบนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมุฒนาถจันทร์ประภาสค่ะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้น้องมายธนพรรัตนสศิวิมลค่ะขอบคุณ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สนุกสนานมากมายนะคะได้ความรู้ความสวยความหล่อกันไปแล้วนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะมีประเด็นอะไรมาให้ไขข้อสงสัยในเรื่องของความสวยความหล่อห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการกับทรงพบเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกา10นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแฟมมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังอาคารสภาแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยารอรับเสด็จโดยประธานาธิบดีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญและดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งโอกาสนี้ทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัด

0: ังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศโอกาสนี้ทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกหย่าวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: จุกหย่าวัว
0: ประธานาธิบดีได้ทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเหวียนวีงอกประธานคณะกรรมการจัดการองค์กรส่วนกลางคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายเลืองตามกวางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงนายเลหวายจุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกเหวียนตันเกืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายเวียดนามนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์แนะนำคณะทางการฝ่ายไทยประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศักดิ์อกกังวานและพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครักษ์ประจำพระองค์โดยมีคณะทูตต่างประเทศสมาชิกอาเซียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามธรรมเนียมปฏิบัติของฝ่ายเวียดนามแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศเดินสวนสนามออกจากโถงกลางบริเวณพิธีเวลา 10:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพบประธานาธิบดีและภริยาณห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมอ่องธุลีพระบาทโดยประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
2: ได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งก็นำความชื่นใจและยินดีสำหรับประเทศของเราทั้งสองประเทศที่ได้เพิ่มพูนและกระชับความสัมพันธ์ต่อไปข้าพเจ้าก็ยังจำได้เมื่อหลายปีที่เคยได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามและได้รับการต้อนรับอย่างดีครั้งนี้ก็ยินดีที่ได้มาความสัมพันธ์การพัฒนาและกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศจะได้ปฏิบัติร่วมกันก็จะลุดหน้าก้าวหน้าไปอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงตลอดไป
0: ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเวลา 11:13 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโด ดยนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศรวมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่ายินดีที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าปลื้มใจกับการพัฒนาของประเทศเวียดนามที่มีความก้าวหน้าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในช่วงเช้าของวันที่2ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยามอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโฮเซ่ดานิเอลออเตกาซาอาเบดราพระท่านนางโรซาริโอมูริโอซัมบราน่าประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของ

สาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่สำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ที่จังหวัดพัทลุงวันนี้เวลา 12:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอปากพยอมจังหวัดพัทลุงในการนี้ได้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน8คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่บุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,170 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางมิชอบหรือพึ่งพาอาศัยไปมากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความฉลาดโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 น.ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรผู้นักศึกษาและประชาชนเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระเจ้าพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลได้ประทานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน35รายแบ่งเป็น5ประเภทประกอบด้วยรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์11รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์7รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒน

0: ธรรมประเภทบุคคลทั่วไป12รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทเยาวชนจำนวน2รายและรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล3รายทันทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติเพื่อคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานและองค์กรผู้มีผลงานอันดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบคอบโดยรางวัลราชมงคลสรรเสริญมีสัญลักษณ์สำคัญเป็นผ่านพุ่มพนมมาลาจำลองมอบให้แก่ผู้ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมและประเทศชาติก่อนเสด็จกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการร้อยดวงใจถวายอาลัยราชมงคลธัญบุรีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 9,993 ดอกจากกระดาษฟางข้าวสะท้อนแนวคิดการนำฟางข้าวในแผ่นดินพ่อกลับมาสร้างคุณค่าเพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยองค์การนักศึกษาร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีราชกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธย3ชนิดได้แก่ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์สื่อถึงความรักความงดงามและความจงรักภักดีดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์สื่อถึงพระเกียรติคุณความสง่างามและพระราชจริยวัตรอันงดงามดอกดอนหญ้าควีนสิริกิติ์สื่อถึงพระเมตตาความเสียสละและความห่วงใยที่แผ่ไพศาลพระน้ำถวายความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลเสด็จไปสมเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุดิวราดังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปสมเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 น.นายอัจฉนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป ในเวลา 19 นาฬิกาในอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งวิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2559เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างวันนี้ในทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่46จำนวน 9,323 เล่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆสำหรับใช้ในการศึกษาให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสอ่านศึกษาหาความรู้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและนายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนรพุทธองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยในการนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ประกระทรวงมหาดไทยนางสาวรัตนาแสงบัวเผื่อนที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวนริศราชูราศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเข้ารับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับที่46มีทั้งหมด8เรื่องประกอบด้วยศิลปะการแทงหยวกประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกกฎหมายการศึกษาหญ้าทะเลมะม่วงรถไฟฟ้าใต้ดินกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดออกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท SJC คอนกรีตจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเทคกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดหัวสำโรงจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกรุงกรักจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนจังหวัดอุบลราชธานีและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 14:30 นาทีสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวแม่ฟ้าจรัญพรพร้อมคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์พร้อมคณะบริษัท Bangkok Genomics Innovation จำกัดมหาชนและสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคลองโพวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์วัดศรีขิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้ามเมตตาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนตรนิมิตจังหวัดพิษณุโลกและที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมจังหวัดลำปางสวดมาติกาสตัปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดCS7HD บริษัทมงคล Energy จำกัดบริษัทท็อปลาดิจิตอลจำกัดและบริษัทซอร์สโค้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสิตวัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาจังหวัดสมุทรสาครวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีและวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่จังหวัดลำพูนสวดมาติกาสตัปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทพา409 Engineering จำกัดบริษัทปรินสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเทวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและหลักสูตรทางบริหารระดับสูงในการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ทันทีวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเทวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านสมเด็จพระราชวังขอแจ้งดังนี้ วันที่18กันยายน2569ประเทศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: เก็บทำไมเล่าผมว่าไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
2: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
1: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
2: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
3: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
4: ไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
5: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
6: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
4: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
6: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นภาพตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

เราเคยคิดว่าเราอยากจะมีรูปใต้น้ำสักรูป2รูปจากเริ่มต้นแค่นั้นเองมันก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่เรายากที่เราจะลงไปได้นะครับแล้วก็พอเราลงไปได้แล้วเนี่ยมันทำให้เรา

ำหรับความยากนะครับของการถ่ายภาพใต้น้ำถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วนะครับระหว่างการถ่ายภาพใต้น้ำกับบนบกนี้นะครับบนบกเนี่ยถ้าเกิดเราต้องไปรอสัตว์บางประเภทนะครับเราก็ถือกล้องไปถือขาตั้งกล้องไปเตรียมแบตไปให้พร้อมใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เวลาอาจจะอยู่ในซุ้มแล้วก็รอมันการถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยครับก็เหมือนกันเราก็อยากไปเก็บสัตว์บางประเภทหรือเก็บปะการังนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมกล้องเตรียมแบตเหมือนกันแล้วก็ลงไปใต้น้ำซึ่งความยากของใต้น้ำเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ1การคอนโทรลโมเอนซี่ก็คือเรื่องของการคอนโทรลตัวเองให้จมให้ลอยให้ไปยังไงให้มันสมูทที่สุดนะครับไม่ให้สัตว์ตกใจนะครับแล้วก็เรื่องของเวลาที่เราจะอยู่ใต้น้ำเนี่ยครับมันมีความจำกัดเรื่องของอากาศที่อยู่ในแทงค์ของเราเรื่องของปริมาณก๊าซไนโตรเจนที่จะเข้าสู่อากาศของเราเราจะอยู่ได้แค่ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มีเวลามากเหมือนกับการที่เราอยู่เฝ้ารอสัตว์ที่อยู่บนบกก็ทำให้โอกาสในการถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยมันน้อยกว่าบนบก

ถังอากาศของเราเนี่ยครับที่เราเอาไปหายใจด้วยเนี่ยยิ่งเราลงไปลึกอากาศหรือก๊าซต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกความดันของน้ำนะครับบีบพอมาแล้วเนี่ยเราหายใจเข้าไป1ครั้งนะครับปริมาณของก๊าซต่างๆก็จะเข้าไปสู่ในร่างกายของเรามากขึ้นด้วยรวมทั้งก๊าซไนโตรเจนที่พอมันเข้าไปแล้วมันก็เกิดการสะสมในร่างกายของเราอาจจะทำให้เราเป็นโรคเกี่ยวกับการดำน้ำได้เช่นทางบ้านเราเนี่ยว่าโรคน้ำหนีบอาการของโรคพวกนี้ก็จะทำให้ฟองอากาศหรือว่าก๊าซที่เข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยถ้าเกิดมันไปเกิดการสะสมหรือรวมตัวกันเนี่ยครับมันก็จะเป็นฟองอากาศที่ใหญ่ถ้ามันไปขวางหรืออุดตันตามเส้นเลือดเนี่ยครับก็อาจทำให้เราเป็นพวกอัมพาตอาจทำให้เราหมดสติได้เพราะนั้นการถ่ายภาพเนี่ยมันก็เลยถูกจำกัดด้วยเวลาที่จะทำให้พวกก๊าซไนโตรเจนเนี่ยมันไม่ไปสะสมเกินลิมิตของร่างกายรับได้นะครับ

สำหรับเสน่ห์ของโลกใต้น้ำนะครับก็คือมันก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่เรายากที่เราจะลงไปได้นะครับแล้วก็พอเราลงไปได้แล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันอยู่กับตัวเองยิ่งถ้าเกิดว่าเราได้เห็นปลาหรือได้เห็นสิ่งที่เราแบบคาดหวังเอาไว้เนี่ยแล้วมันมาให้เราเห็นหรือถ้าเกิดเห็นแล้วเขายิ่งมาเล่นกับเราอย่างเงี้ยครับมันก็ถือเป็นเสน่ห์ของโลกใต้น้ำอีกอย่างนึงก็คือต่อให้เป็นไดฟ์ไซต์เดิมนะครับหรือว่าที่เดิมเนี่ยเราลงไปกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเรื่องของปลาเรื่องของกระแสน้ำมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันก็ทำให้มันมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

่อนเริ่มต้นเนี่ยผมทำงานอยู่ที่บริษัท PR ที่นึงก็จริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับช่างภาพหรอกเป็นแผนก IT ด้วยการที่เราแบบเป็นบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับพนักงานแต่ละคนก็ยังพอมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างเงี้ยครับบางครั้งที่เขาไปจัดงานข้างนอกเราก็เสนอตัวภาพใต้น้ำนั่นก็เป็นจุดที่ว่าเฮ้ยเราเคยคิดว่าเราอยากจะมีรูปใต้น้ำอ่ะสักรูป2 รูปจากเริ่มต้นแค่นั้นเอง

ทีนี้ก่อนจะมาเริ่มถ่ายภาพได้ต้องทำยังไงก็ต้องไปเรียนเรื่องของการดำน้ำถึงจะถ่ายภาพใต้น้ำได้พอเริ่มเรียนก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันยากไปหมดตั้งแต่ลงน้ำการควบคุมตัวเองให้อยู่ในน้ำให้ได้อย่างแบบไร้น้ำหนักนะครับเราเรียกว่า neutral buoyancy พวกนี้ครับมันเป็นอะไรที่ยากมากยิ่งพอเราลงไปแล้วเราก็ต้องเหมือนกับว่ายน้ำตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับมันจะเหนื่อยพอขึ้นมามันก็แบบมันเหนื่อยอ่ะมันเหมือนคนไปวิ่งเล่นอยู่ในน้ำชั่วโมงนึงไงครับโอ้โหมันไม่เหมือนกับที่เราคิดมาเลย

แล้วก็สิ่งต่างๆที่เราเห็นอย่างเงี้ยครับเราทำไมเห็นภาพทำไมถึงปะการังถึงมีสีเป็นสีแดงเป็นสีเขียวเป็นสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นเรื่องจริงพอเราไปมองไกลๆทำไมมันถึงแบบไม่มีสีเพราะตอนนั้นเราไม่เข้าใจเรื่องของแสงสีใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยครับครูที่สอนมาเนี่ยก็คือค่อนข้างจะเข้มงวดเขาก็จะบอกเราเสมอนะครับว่าถ้าคุณดำน้ำเป็นเนี่ยก็คือคุณเชื่อตัวเองได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นอินสตรัคเตอร์หรือเป็นครูนะครับมันไม่ใช่แค่ชีวิตของคุณที่คุณต้องดูแลคุณจะต้องดูแลชีวิตของคนอื่นๆด้วยคุณจะต้องฝึกยังไงให้ดูแลคนอื่นให้ได้ให้เขาปลอดภัยทุกครั้งที่ลงไปดำน้ำกับเรา

คือในระหว่างนั้นนะครับมันเริ่มมีงานถ่ายภาพอยู่แล้วเราก็ยังไม่ได้เป็นทีมที่ใหญ่อะไรมากคราวนี้ก็คือเราก็เป็นอินสตราคเตอร์แล้วแล้วก็เป็นช่างภาพแล้วพอเราเริ่มคอนโทรลตัวเองได้ครับทุกอย่างมันกลับกันจากก่อนหน้านี้เลยก่อนหน้านี้คือเราจะถือกล้องลงไปตัวเองก็ยังควบคุมอะไรไม่ได้นะครับสิ่งที่ทำก็คือถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้ๆสิ่งที่จะถ่ายพวกปะการังหรืออะไรเงี้ยครับเราก็ต้องอยู่ไกลๆเพราะเรากลัวที่จะไปโดนตัวปะการังเขาแล้วก็จะเข้าไปใกล้มากไม่ได้พอเราฝึกเป็นอินสตราคเตอร์เรียบร้อยแล้วก็คือเราเข้าใจเรื่องของบูเอนซี่เรื่องของอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เข้าไปในสิ่งนั้นได้เลยค่อยๆเข้าไปใกล้ๆจะออกเราก็แค่ถอยตัวออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ควบคุมได้พอควบคุมได้การที่จะทำให้มุมภาพต่างๆมันเกิดขึ้นตามที่เราคิดเนี่ย

ตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ยังมีความกังวลอยู่เหมือนเดิมแรกๆอาจจะ กังวลเรื่องแบบเอ๊ะจะเอาตัวเองให้รอดยังไงแต่ทุกวันนี้เราลงไปสิ่งที่เราต้องดูแลก็คือ1เรื่องของอุปกรณ์ของเราเองด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของคนที่ตามเราไปทำยังไงให้เขาปลอดภัยและไม่ใช่แค่ปลอดภัยอย่างเดียวมันจะต้องทำยังไงให้เขามีความสนุกสนานอินไปกับสิ่งที่เขาเห็น

ในการทำงาน1ไดฟ์เนี่ยครับเราก็ไม่ได้มีกล้องตัวเดียวลงไปอยู่แล้วเรื่องของการจัดเตรียมอุปกรณ์เราก็ต้องแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนถือเลนวายก็คือเลนที่ถ่ายเป็นมุมกว้างจะเก็บพวกปะการังเก็บพวกฝูงปลาใครจะเป็นคนที่ถือเลน normal ก็คือช่วงที่เป็นแค่ครึ่งต้นหรือว่าเป็นดีทีมช่างภาพของเรา

เมื่อเตรียมทุกอย่างเลือกเลนได้แล้วเลือกอุปกรณ์ได้แล้วว่าจะเอาลงไปบ้างนะครับก็ต้องมาดูแลเรื่องความพร้อมของ housing ตัวกันน้ำของเรานี่แหละทุกครั้งที่เราใช้เนี่ยมันไปอยู่กับน้ำทะเลมาถ้าเราเอาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความเค็มเราควรต้องล้างน้ำทุกครั้งนะครับเพื่อไม่ให้คราบเกลือมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตามขอบต่างๆของ housing เนี่ยนะครับมันก็จะมียางกลมๆที่เราเรียกว่าโอริงเราก็ต้องมีการบำรุงดูแลรักษาให้โอริงตัวนี้มันเป็นยางไม่ให้มันแห้งไม่ให้มันแข็งตัวครับต้องทำให้มันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเวลานะครับแล้วก็คอยเช็คว่าโอริงของเราเนี่ยไม่โดนกัดเป็นรอยไม่ขาดนะเราก็จะมีน้ำยาพวกน้ำยาคอยเคลือบมันไว้ปุ่มต่างๆก็ต้องคอยเช็คมันยังทำงานได้ดีเพราะถ้าเกิดปุ่มใดปุ่มนึงมันเสียไปในระหว่างการถ่ายภาพเนี่ยหรือการถ่ายวิดีโอต่างๆเนี่ยครับมันเรียกได้ว่าเสียโอกาสมากเพราะเราไม่สามารถที่จะมาขยับได้เหมือนตอนที่อยู่บนบกซึ่งเมื่อก่อนตอนที่เริ่มใหม่ๆเนี่ยมันมีพลาดเยอะบางทีเรายังไม่ชำนาญนะครับโอริงเราทำไม่ดีใส่เข้าไปแล้วอยู่ในจุดที่มันไม่ได้สนิทก็ทำน้ำเข้าไปเพราะทุกครั้งที่มันเสียหายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของมูลค่าของทรัพย์สินนะครับมันเป็นเรื่องของบางทีเราออกไปถ่ายภาพที่อื่นในต่างประเทศอยู่บนเรือแล้วเราจะมาหากล้องเปลี่ยนจะหาเลนส์เปลี่ยนมันก็ไม่ได้

บางทีสิ่งที่เราคิดเอาไว้เราก็ตั้งใจไปทำงานบางอย่างที่เราอยากจะทำลงไปถึงปุ๊บสภาพภูมิประเทศอาจจะแบบไม่เอื้ออำนวยกับเรานะครับอยู่ดีๆมีกระแสน้ำมาหรือถ้าเกิดน้ำขุ่นหรือทุกอย่างไม่เป็นใจเราก็ถ่ายให้มันเป็นไปได้ในสิ่งที่เขาเป็นเพราะเรากำลังไปถ่ายธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะมาประดิษฐ์ธรรมชาติได้เราไม่สามารถที่จะมาจัดแสงให้มันเป็นใจของเราได้ฉะนั้นสิ่งที่เราทำมันเราเก็บมันขึ้นมาเนี่ยมันก็คือธรรมชาติเราทำใจให้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติแล้วกันการลงน้ำทุกครั้งนะครับมันก็ต้องมีเรื่องของระบบบัดดี้ถ้าเราไปถ่ายภาพเราก็อาจจะให้บัดดี้ของเรามาอยู่ใกล้ๆกันหรือไดลีดที่เราไปในแต่ละที่นะครับเป็นคนคอยดูเราถ้าเกิดปัญหาขึ้นเราก็ได้มีคนคอยช่วยเหลือเราได้นะครับ

ับมาแล้วเนี่ยมันถึงไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาถ่ายมานะครับใต้น้ำเนี่ยมันมีเรื่องของการดูดกลืนของสีการที่แสงมันจะถูกดูดซับไปนะครับฉะนั้นแสงสีต่างๆเนี่ยมันจะหายไประหว่างทางเนี่ยมันมีเรื่องของน้ำซึ่งโมเลกุลของน้ำเนี่ยก็จะซับแสงซับสีดูดเอาไว้แสงต่างๆมันก็จะถูกดูดกลืนไปกว่าที่จะมาถึงตาของเราก็ทำให้เราเห็นแสงต่างๆเนี่ยสีต่างๆเนี่ยนะครับมันผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือถ้าเราเอาไฟหรือเอาแสงลงไปด้วยเนี่ยพอวัตถุชิ่งมาใช่ไหมครับระหว่างทางถ้ามันมีไฟสีต่างๆมันก็จะกลับคืนมา

ใต้น้ำเนี่ยแต่ละที่นะครับก็จะมีสัตว์เฉพาะถิ่นนะครับอยู่แต่ละพื้นที่เช่นอย่างบ้านเราเนี่ยครับฝั่งอันดามันอย่างที่ผมชอบมากเลยนะครับก็จะเป็นตัวอันดามันสวิตลิฟนะครับจะเป็นปลาสวิตลิฟเหมือนทั่วๆไปนี่แหละแต่ว่าตัวเขาจะมีจุดเป็นกลมๆอันนี้คือผมชอบมากคือถ้าเกิดเราได้เห็นเขาเนี่ยรู้สึกว่าดีใจมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะมาหาที่อื่นเนี่ยอาจจะหาเขาไม่ได้เราจะเจอเขาทางฝั่งแค่ทางอันดามันเหนือเท่านั้นนะครับแล้วก็ทางฝั่งอ่าวไทยนะครับก็จะมีปลาการ์ตูนที่มีลักษณะคล้ายๆกับทางฝั่งอันดามันนะครับแต่ก็จะมีลักษณะบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนะครับเช่นปลาการ์ตูนบางตัวเนี้ยทางฝั่งอันดามันก็จะเป็นตัวสีชมพูน้ำตาลนะครับแล้วจะมีหลังเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ทางฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่มีตรงคาดคอเป็นสีขาวเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของแต่ละพื้นที่นะครับก็ทำให้การที่เราดำน้ำมันมีความสนุกมากขึ้นถ้าเกิดว่าเราจำแนกของพวกนี้ออกนะครับ

การที่เราออกไปดำน้ำกันเนี่ยครับส่วนใหญ่พวกกองหินหรือว่าท้ายที่อยู่ห่างออกไปเนี่ยจะมีพวกเรือประมงเข้ามาหาปลาถ้าเกิดว่าไม่มีนักดำน้ำออกไปเลยเขาก็จะเข้ามาหาปลาที่บริเวณใกล้ๆกับไดไซนั้นนะครับบางทีอาจจะมีการไปโดนไปเกี่ยวกับพวกปะการังข้างล่างเสียหายนะครับถ้าเกิดว่าเรายังมีนักดำน้ำออกไปดำทุกวันนะครับก็จะทำให้พวกเรือประมงพวกนี้เขาไม่เข้ามาใกล้มันก็เป็นการป้องกันพื้นที่ของเราให้มันยังคงอยู่ต่อไปได้นะครับและถ้าเกิดว่าจะเป็นข้อดีมากถ้าเกิดว่านักดำน้ำที่มากขึ้นทุกคนนะครับลงไปแล้วปฏิบัติตามกฎของการดำน้ำคือไม่ไปจับไม่ไปเอาเขาขึ้นมานะครับไม่ไปเตะเขาไม่ไปโดนเขาเนี่ยก็จะยิ่งดีมากมันก็ทำให้ความสมบูรณ์มันยิ่งมีเพิ่มขึ้นนะครับ

หรับคนที่อยากจะเป็นช่างภาพใต้น้ำนะครับสิ่งที่ควรจะต้องมีอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือความอดทนเพราะว่าการถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยมันต้องมีเรื่องของเวลาที่ลงอยู่ใต้น้ำได้ไม่นานนะครับเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของการเดินทางบางทีคุณอาจจะต้องลงน้ำตั้งแต่เช้าหรือบางทีอาจจะต้องอยู่จนถึงเย็นอย่างบางที่ที่ผมไปเนี่ยต้องอยู่บนเรือเล็กตากแดดทั้งวันเพื่อที่จะรอดูแค่ตัวพวกปลาที่อพยพมาเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นนักดำน้ำนะครับแล้วก็อยากถ่ายภาพให้ได้ภาพที่แบบว่ามันดีๆสวยๆออกมานะครับหนึ่งเลยคุณต้องรู้ต้องศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ก่อนแล้วก็สองจะต้องไม่ทำให้เขาแตกตื่นเช่นถ้าเกิดว่ามีสัตว์ว่ายมาหาเรากำลังจะพุ่งกำลังจะมุ่งหน้าเข้ามาหาเราแล้วอยู่ดีๆเราไปพุ่งไปหาเขาเพื่ออยากจะได้ถ่ายภาพนะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการที่คนส่วนใหญ่จะทำกันแต่มันไม่ควรจะทำเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาว่ายมาแล้วเราว่ายไปหาเขาเนี่ยเขาจะตกใจถ้าเกิดเขากำลังว่ายมาเนี่ยแปลว่าเขาเริ่มสนใจเราแล้วนะครับก็พยายามให้เราอยู่นิ่งๆแล้วเขาจะว่ายมาหาเราเอง

จริงๆต้องบอกว่าเราต้องทำวันนี้ให้ดีสุดก่อนนะครับแล้วก็แผนการในอนาคตเนี่ยก็อยากจะถ่ายภาพใต้น้ำไปให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับจนกว่าเราจะทำให้ไหวแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นเข้ามาแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่วันนี้ก็อยากถ่ายทอดสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยให้กับคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นคือแต่ละที่มันจะมีเอกลักษณ์ของเขาไปนะครับถ้าเกิดถามว่าที่ไหนที่อยากจะไปอีกมากที่สุดเนี่ยครับก็คือตอบไปเลยว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปทุกที่ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยนะคะมาพบกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงเรื่องราวของศักยภาพของสมองเด็กๆที่สามารถกระตุ้นและก็ต่อยอดการเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลาด้วยละค่ะวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนสำคัญถึง2ท่านด้วยกันหนึ่งในนั้นค่ะเป็นคุณแม่ที่เรียกได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเราเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนรายการแล้วก็รวมเป็นถึงแฟนคลับแฟนเพจของ BBL ด้วยนะคะรวมถึงสมองดีสร้างได้แถมคุณแม่ยังได้ส่งคลิปสั้นเข้ามาประกวดค่ะในโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้นะคะแล้วก็เป็นผู้ชนะในช่วง

0: วัย0ถึง3ปีกับหัวข้อเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านในวันนี้เลยนะคะท่านแรกค่ะเราอยู่กับคุณแม่จีรพัฒน์สุกางโฮงนะคะแล้วก็น้องถูกใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะถูกใจ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถูกใจแลบลิ้นทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าท่านเป็นวิทยากรที่จะมาพูดคุยแล้วก็นำหลักการ BBL สู่ทุกๆครอบครัวนะคะเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพค่ะท่านเป็นนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะคุณณลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณแม่ของน้องถูกใจก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะคุณแม่
1: ครูนกเล็กค่ะ
0: ครูนกเล็กอ๋อเป็นคุณครูด้วยนะคะเห็นว่าคุณแม่ติดตามสมองดีสร้างได้มาตลอดเลยเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้นของสมองดีสร้างได้ได้ยังไงคะ
1: ก็ทราบผ่านจากทางรายการนี่แหละค่ะแล้วก็ดูจาก YouTube แล้วก็ดูย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเทปนึงเราก็ไม่ได้ดูรอบเดียวนะคะก็ดูรีเทปดู
0: ดีจังเลยและได้นำหลักการ BBL ต่างๆที่วิทยากรได้บอกกับเราไปใช้กับน้องถูกใจยังไงบ้างไหมคะ
1: มีค่ะเพราะว่า อย่างคลิปเรื่องที่บอกว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจของอาจารย์ที่แนะนำมาเนี่ยเราก็หลักการใช้ด้วยคือบางทีเราก็เลี้ยงเขาด้วยการผ่านกิจกรรมบางทีกิจกรรมที่เราทำกับเขาเนี่ยแหละมันก็คือการส่งเสริมให้เขาเรียนรู
0: ้
1: ไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยมันก็ส่งเสริมกัน
0: ค่ะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสนุกอยู่ก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต่อยอดได้อีกเยอะเลยด้วยนะคะเป็นยังไงคะคุณหนูๆวันนี้มีเคล็ดลับอะไรอยากจะแบ่งปันหรือว่าบอกในช่วงต้นนี้กับครูนกเล็กของเราบ้างคุณครูสอนชั้นไหนคะ
1: สอนในระดับชั้นประถมอะค่ะ
0: ป.1
1: ถึงป.6
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ในส่วนของคลิปที่คุณครูนกเล็กส่งมาเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคุณครูเนี่ยส่งมาให้เรา2คลิปซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสมองของเด็กวัย0ถึง3ปีทั้ง2คลิปเลยนะคะทั้งในเรื่องของอาหารกายอาหารใจแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจด้วยนะคะเพราะงั้นจริงๆแต่เราสามารถตัดสินเลือกได้1อันแล้วก็เลยเลือกอันนี้มาเพราะว่ามันจะเห็นกระบวนการชัดเจนนะคะจริงๆแล้วตัวที่เป็นเรื่องอาหารกายอาหารใจเนี่ยก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวเราคงจะได้คุยต่อไปว่าคุณแม่มีหลักการยังไงบ้างที่จะให้อาหารกายอาหารใจกับลูกนะคะกับน้องถูกใจนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกไปเล่นสัมผัสกับทรายทำไมคุณแม่ถึงอยากจะให้ลูกไปเล่นกับน้ำทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกปีนตรงนี้หรือว่าเดินไปตรงนี้มันจะต้องมีความตั้งใจบางอย่างแต่น้องถูกใจเนี่ยไม่ทราบหรอก
1: ใช่ค่ะ
2: น้องถูกใจเรียนรู้แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆ
1: ค่ะ
0: ค่ะเอาล่ะค่ะฟังดูแล้วก็มีหัวใจซึ่งเป็นหลักการของ BBL ที่คุณเล็กเองคุณนกเล็กเองได้นำไปใช้กับน้องถูกใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่าว่าคลิปนี้จะมีการเรียนรู้อย่างไม่ตั้งใจอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ไปเที่ยวทะเลนะคะวันนั้นก็น้องเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินเหยียบทรายนะคะ
0: กอดแม่แน่นเลยนะคะ
1: คุณยายอุ้มอยู่
3: คุณยาย
1: เขาร้องตั้งแต่ลงจากรถอะค่ะพอเห็นทะเลแล้วไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะพอไป
0: นี่คือครั้งแรกเลยที่ไปเจอทะเลไหมคะ
1: ไม่ใช่ค่ะเขาเคยไปตอนเล็กๆแต่เขายังไม่รู
0: ้ค่ะ
1: ความอะไรถึงดูเหยียบบนเท้าคุณยายคุณยายเอาเท้า
0: แบบรีบลง
1: ไม่เอาจริงๆค่ะ
0: เป็นไงสะใจมากเลยค่ะสนุกค่ะสนุก
1: แม่ก็เอาเสื่อมาปูพอเสื่อมาปูเขาก็ยอมที่จะเดินแต่เดินบนเสื่อนะคะเขาก็มีการเรียนรู้อีกว่าเขาอยากจะเล่นทรายแต่ก็ไม่กล้าที่จะเดินออกมาเล่นก็เอามือเอื้อมออกมาเล่นอยู่ข้างๆแต่ไม่เดินออกมา
3: ไปเล่นน้ำ
1: เลยยอมเดินบนเสื
0: ่
1: อแต่ไม่ออกเอามือเอื้อมออกไปเล่นก็ยังไม่ยอมออกทำไงก็ยังไม่ยอมออก
3: เก็บหอยไม่ให้แม่

0: ล้วหลอกล่อไปเก็บหลอกล่อเอาหอยโยนมาเก็บหอยให้แม่ซิเก็บหอยให้ยายซิเขาก็ค่อยๆหยิบแล้วก็หลอกล่อด้วยการโยนหอยไปให้ไกลขึ้นเขาก็ค่อยเอื้อมๆไปหยิบนะคะหยิบมาให้อ่ะก็ยังหยิบถึงอยู่รอบต่อไปก็โยนไปให้ไกลขึ้นเขาก็เอื้อมไม่ถึงแต่เขาต้องทำไงดีเขาก็จับสังเกตเห็นเราใส่รองเท้าเขาก็ใส่บ้างเอารองเท้ามาใส่บ้างมันก็เกิดการพัฒนาการทำให้เขาเกิดการเรียนรู
1: ้หยิบหยิบรองเท้าเลยไม่ต้องเอาหอยได้แม่เก่งแม
0: ่อย่างการเล่นเนี่ยเขาก็ได้สัมผัสได้มีสังคมกับเพื่อนๆได้หยิบนู่นหยิบนี่จากการสังเกตการมองเห็นรสชาติหรือว่าการได้ยินนะคะมันเป็นการส่งสร้างพัฒนาการเขาได้ทั้งหมดเลย
2: แต่ว่าต้องใส่รองเท้า

0: โอ้โหคุณแม่คะดูแล้วเป็นเด็กที่ระวังตัวสูงนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ไม่แปลกเพราะว่าถ้าเด็กเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆหรือถ้ายังไม่เคยได้สัมผัสเลยเท่าที่จำความได
1: ้
0: ก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะคุณหนู
1: ใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยใหม่สำหรับเขาหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยหรือว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะไปสัมผัสนะคะแต่คราวนี้เราอยากให้เขาเรียนรู้ใช่ไหมคะเราต้องให้เขาสัมผัสคุณพ่อคุณแม่ต้องค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีกลยุทธ์หรือว่าวิธีการที่จะหลอกล่อใช่ไหมคะอย่างที่คุณนกเล็กทำเนี่ยหลอกล่อว่าอ่ะลองดูซิทำอย่างนี้ทำได้ไหมทำยังไงก็ได้ให้เด็กมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมันไม่ได้ทำอันตรายมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่ขนาดนั้นเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพัฒนาการคือเด็กเนี่ยจะค่อยๆรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอันนี้จะเห็นได้ชัดจากเรื่องสัมผัสคือทรายเนี่ยมันจะเป็นสัมผัสที
2: ่เจอแบบใหญ่ๆที่
1: ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ให้เขาเดินก่อนแต่ว่าถ้าคุณถ้าแต่คุณแม่ให้เขาเล่นด้วยมือก่อนเด็กก็จะเริ่มรู้จักเริ่มเข้าใจว่ามันก็ไม่ได้แบบรู้สึกแย่ขนาดนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเริ่มเดินบนทรายได้ตอนนี้เดินได้ยังคะ
2: เดินได้แล้วค่ะ นี่เพิ่งพาไปทริปเมื่อวันพ่อมาย
1: อมเดินบนทรายแล้ว
2: เดินบนทรายโอ้เล่น
0: สนุกเลยค่ะ
2: สนุกเลยไม่ยอมคืน
0: โอ้ดีจังเลยค่ะเล่นทรายมีลูกถูกใจเล่นทรายไหมค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักให้ถูกใจเล่นกันสักแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆจากหลักการ BBL นะคะที่สามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตจริงและก็จากเรื่องราวของคลิปที่ได้ชมกันเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะว่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับลูกรักของเราให้เกิดการเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณหนูวิทยากรของเรานะคะรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านครูนกเล็กคุณแม่ของน้องถูกใจนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราได้ชมคลิปที่ส่งมาประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับช่วง0ถึง3ปีเป็นการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจทีนี้อยากเรียนถามคุณหนูค่ะว่าจากคลิปที่ดูเนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้อะไรของเด็กๆในช่วงวัยนี้บ้างคะ
1: ค่ะจากคลิปที่ดูนะคะคุณแม่ส่งมาในเรื่องของเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนะคะคำว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจหมายถึงอะไรคือเมื่อสักครู่คุณแม่อธิบายไปว่าคุณแม่ก็ไม่ตั้งใจแต่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ลูกก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณแม่กำลังสอนอยู่ถูกไหมคะแต่ว่าได้ทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยคำว่าเรียนรู้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยก็คือการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมคือเราไม่ได้บอกว่าต้องเรียนสิ่งนี้น
0: ะ
1: นะคะแต่ว่าเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเด็กแล้วเด็กเกิดความสนใจนะคะก็คือเมื่อสักครู่ที่คลิปที่ดูไปเนี่ยในเรื่องของการที่เขาสนใจอยากจะเล่นทรายแต่เขาเกิดความกลัวเกิดความมาไม่แน่ใจกับสิ่งใช่กับสิ่งที่เขากำลังจะไปเล่นอยู่เนี่ยแต่เขาสนใจอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เกิดขึ้นตรงไหนพัฒนาการด้านการคิดของเขาเกิดขึ้นทันทีฉันจะทำยังไงถึงจะได้เล่นโดยที่ฉันไม่ต้องไปสัมผัสกับความกลัวตรงนั้นมันเกิดความคิดขัดแย้งขึ้นมาตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะทำให้เกิดการเรียนรู้คราวนี้สิ่งที่น้องถูกใจทำคืออะไรเขาเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบและลอง

0: ิดลองถูกนะคะถ้าคุณแม่เห็นเนี่ยเอ๊ะก็คือจะดูว่าเอ๊ะแล้วเขาทำยังไงกันถึงจะแบบออกไปได้ถูกไหมคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการเรียนแบบคุณแม่จะเห็นชัดมากเลยแล้วก็ลองผิดลองถูกคือขยับไปนิดนึงขยับไปนิดนึงมันยังถึงอยู
1: ่ใช่มันยังทรายทีละเล็กทีละน้อย
0: มันยังถึงอยู่ยังได้อยู่ขยับไปจนถึงแบบขอบเสื่อแล้วก็เอื้อมไปเอาหอยค่อยตักทรายขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นการลองผิดลองถูกคือทำยังไงได้ฉันไม่ต้องสัมผัสตรงนี้แต่ฉันจะเล่นได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้องเริ่มมีการแก้ปัญหาแบบเด็กๆขึ้นมาละเนี่ยพัฒนาการเกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจ
2: ดูเหมือนน้องถูกใจพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่เหยียบไม่เอาเท้าเนี่ยไปโดนทรายเลยนะคะแต่ก็ยังเล่นสนุกได้อยู
0: ่
2: จนกระทั่งเรียนรู้มองจากคุณแม่เห็นคุณแม่ใส่รองเท
0: ้
2: าใส่รองเท้าบ้างแล้วก็ลงไปใกล้ชิดสัมผัสกับตัวทรายมากขึ้นจนทุกวันนี้ก็เล่นได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเลย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ถ้าจะดูกันอีกทีเนี่ยจะเห็นว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาหลายสเต็ปมากเลยนะคะตั้งแต่บอกว่าขยับไปใกล้ใกล้ๆกับการเรียนแบบโดยการใส่รองเท้า
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละขั้นเนี่ยมันเป็นพัฒนาการทั้งนั้นเลยนะคะเราจะเห็นว่าโอ้ตั้งแต่เด็กที่เล่นไม่ได้จนไปถึงเล่นได้เล่นอ่ะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำเนี่ยมันเห็นชัดมากนะคะว่าเด็กเรียนรู้จริงๆ
2: ค่ะอย่างนี้ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่น้องเองยังไม่อยากจะเล่นไม่อยากมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้เราสามารถสอนอะไรระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกเราได้บ้างไหมคะ
0: ได้หลายอย่างนะคะก็อย่างเช่นว่าโดยการให้เขาสัมผัสเองนะคะให้รู้เองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็จะไม่ทำให้เขาจะต้องกลัวกับความกลัวที่เขามีอยู่นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นนิทานก็ได้เล่าหานิทานก็ได้ในเรื่องของทรายในเรื่องของหาดทรายทำให้เด็กเนี่ยมีความสนใจอยากจะไปสัมผัสมันมากขึ้นหรือว่าอาจจะทำกิจกรรมบางอย่างที่มันมีทรายเข้ามาเป็นส่วนประกอบแล้วก็ได้สัมผัสจริงๆขึ้นมาใช่ไหมคะพอเขารู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เห็นอย่างที่คิดอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะกล้าที่จะลงไปได้แต่สำหรับเด็กเล็กในวัยนี้เนี่ยนิทานจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองคือตัวละครในนิทานนั้นถ้าตัวละครในนิทานนั้นหรือว่าเป็นเพื่อนตัวละครในนิทานนั้นเป็นลูกหนูหรือลูกปูอะไรเงี้ยที่เดินตามแม่ปูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสู่สิ่งที่เขาไม่รู้จักหรือยังไม่เคยสัมผัสได้
2: หรือว่าอย่างถ้าลูกมีตัวการ์ตูนตัวโปรดในนิทานแต่ละเรื่องอย่างเช่นตุ๊กติ๊กไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้เขาดูแล้วก็โอ้เขาเที่ยวทะเลสนุกแบบนี้อยากไปบ้างเรื่องราวในนิทานก็สามารถนำลูกสู่อีกโลกหนึ่งเปิดโลกกว้างให
0: ้
2: ในด้านที่เขาอาจจะยังไม่เคยหรือว่าไม่กล้าได้
0: ใช่
2: ไหมคะ
0: ใช่
2: เพราะอย่างรถเองลูกอยู่ในวัยนี้เหมือนกันค่ะ2ขวบก็เริ่มจะแบบความคิดเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยฟังแม่บ้างสอนอย่างทำอย่างเวลาอยากให้ทำอะไรเล่านิทานเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยค่ะพอเล่าไปเขาก็ทำตามได้อย่างง่ายดายเชื่อนิทานมากกว่าเชื่อแม่นะคะ
0: ถูกต้องค่ะตัวละครในนิทานคือคนที่ใกล้กับเขามากที่สุดเป็นเพื่อนของเขาหรือเป็นตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเด็กจะยินดีจะทำตามข้อในนิทานมากกว่าทำตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกเพราะงั้นเราอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ตรงนี้ในการที่โน้มน้าวให้เขาทำกิจกรรมบางอย่าง
2: ค่ะจากคลิปที่คุณแม่ครูนกเล็กเนี่ยนะคะได้ส่งเข้ามาเราได้เรียนรู้แล้วก็มีหลักการ BBL อะไรที่อยู่ในคลิปที่ได้ใช้กับลูกใช้กับเด็กๆบ้างคะ
0: ในส่วนของตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะคุณแม่เนี่ยจะมีวิธีการจัดการถึงแม้คุณแม่จะบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคุณแม่มีวิธีการที่จะจัดการให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะโดยการเป็นตัวอย่างนะคะโดยการที่เรียกว่าอะไรนะคะโน้มน้าวใจ
3: ใ
0: คือหาวิธียังไงก็ได้
3: ไม่ได้บังคับเขาว่าจะต้องขยันขยอทำสี่
0: ใช่นะคะ
3: คือเราก็ทำเหมือนเป็นกุศโลบายหลอกล่อไปเขาก็เพลินไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะถ้าเราสังเกตดูตอนแรกเนี่ยนะคะถ้าตอนที่คุณยายอุ้มมาแล้วก็จะให้เขาลงไปเขากลัวมาก
2: เกาะเหมือนแบบว
0: ่
2: า
0: แน่นเลย
2: ไม่
0: ปอดเลยนะคะบอกว่าไม่กล้าเลยแล้วก็ร้องตรงนั้นเนี่ยพอถ้าคุณแม่บังคับต่อไปเนี่ยเด็กจะกลัวไปเลยจะไม่ชอบตรงนี้เราบอกว่าลิมบิกเด็กปิดลิมบิกคือหมายถึงว่าสมองส่วนอารมณ์เขาเนี่ยปิดทันทีเลยไม่เล่นไม่เอาแล้วกลัวร้องไห้เลิกแล้วอาจ

0: จะกลัวทรายไปอีกนานแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ทำแบบนั้นก็ปูเสือ
1: ไม่เอาก็ไม่เอาเราไม่อยู่พื้นที่ปลอดภัยเซฟโซนของลูกนะ
0: ใช่ค่ะแล้วค่อยๆขยับออกไปในลักษณะแบบนี้ก็คือช่วยให้กระตุ้นเราบอกว่ากระตุ้นหรือเปิดสมองส่วนที่เป็นส่วนอารมณ์ของเขาให้เบิกบานขึ้นอยากรู้อยากทำมากขึ้นเพราะนั้นเด็กในวัยนี้เนี่ยพอเขารู้สึกว่าเออมันโอเคนะอยากทำและอยากเล่นเขาก็จะค่อยๆที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องมีใครบังคับ
1: แล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่พี่หูหนูบอกว่าสำคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับเด็กๆในเรื่องของอาหารกายอาหารใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ประสิทธิภาพตามพัฒนาการของลูกรักของเราอันนี้เป็นยังไงคะคุณแม่ที่ได้ทำคลิปอีกตัวนึงตัวนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะในเรื่องของอาหารกายอาหารใจเราก็ดูแลเขามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะ
1: คะ
2: แล้วก็ใส่ใจในเรื่องอาหารการกินตั้งแต่
1: สำคัญมาก
2: ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองถึงเน้นแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวเราก็พูดถึงอยากให้เขาพัฒนาการตั้งดีตั้งแต่ในครรภ์
1: สามารถกระตุ้นได้ตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลย
2: ก็ศึกษาดูในวิดีโอคุณหมอ
1: คุณแม่ทำอะไรบ้างที่คิดว่าโอ้ได้ผลเนี่ยลูกเราคลอดออกมาแล้วมันเกิดมาจากเรื่องที่เราทำกับเขาตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องอะค่ะ
2: ร้องเพลงร้องเพลงเป็นนิทานเพลง
1: ตั้งแต่ท้องได้กี่เดือนคะ
2: โอ้ท้องได้ตั้งแต่ประมาณ5เดือนที่เขาเริ่มดิ้น
1: ค่ะ
2: ก็เริ่มร้องเพลงร้องเพลงแล้วตบท้องเบาๆนะคะเป็นจังหวะไปก็พอดีว่าได้นิทานเพลงมาก็ร้องเพลงนั้นนะคะซ้ำๆซ้ำ
1: ๆเพลงเดิมเลยคุณแม่ร้องอะไรแฮปปี้ก็ร้องไปเรื่อยๆ
2: ใช่ค่ะก็จนกระทั่งใกล้คลอดแต่สังเกตว่าทุกครั้งที่เรามีการร้องแล้วก็เคาะท้องเขาจะมีการตอบสนองค่ะเขาจะดิ้นตลอด
1: ค่ะโหดีจังเลยจริงๆอย่างเด็กตอนที่อยู่ในครรภ์ของเราประมาณ5เดือนประสาทสัมผัสทางด้านการได้ยินก็สร้างหูนี่สร้างครบสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้ยินคุณแม่พูดคุยอะไรถึงแม้จะผ่านน้ำคร่ำก็ตามทำนองการพูดคุยของคุณแม่ก็เด็กก็จำได้ดีแม้กระทั่งวันคลอดออกมาถ้าได้ยินเสียงที่เคยได้ยินในท้องก็อุ่นใจนะคะและอย่างเรื่องของอาหารกายได้ดูแลยังไงต่อเนื่องหลังจากคลอดออกมาบ้างคะ
2: ก็ให้ดื่มนมแม่ทานนมแม่จนกระทั่งขวบ2เดือน
1: ดีจังเลยค่ะ
2: น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากไม่ป่วยเลยค่ะอันนี้ดีจริงๆแล้วก็พัฒนาการเขาดีมากเขาคว่ำตั้งแต่ได้ประมาณ2เดือนกว่าๆก็คว่ำแล้วแต่ปกติเด็กประมาณ3เดือน
1: ค่ะ3 4 5เดือน
2: ใช่ค่ะ
1: กว่าจะคว่ำ
2: คอเขาก็ตั้งเลย
1: พัฒนาการวัยสุขภาพแข็งแรงจริงๆนมแม่ก็เปรียบเสมือนทั้งอาหารกายแล้วก็อาหารใจเพราะว่านอกจากได้โภชนาการที่ดีครบถ้วนได้ภูมิต้านทานจากคุณแม่ยังมีเรื่องของเวลาเราอุ้มเขาทานนมสัมผัสซบตาอกกอดลูกจะอบอุ่นมากๆเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะก็เวลาทานนมก่อนจะนอนก็เปิดเพลงนิทานแล้วก็เพลงกล่อมเด็กค
1: ุ
2: ณพ่อเขาก็ไลฟ์เพลงกล่อมเด็กใส่อินสามแล้วก็เสียบให้ฟังก่อนนอนทุกคืนเลยตั้งแต่เล็กๆเลย
1: ดีจังเลยถูกใจเลยดูเป็นเด็กอารมณ์ดี
2: อ
1: ยู่ตลอดเวลาด้วย
0: ตามที่คุณแม่ได้บอกมานะคะคุณนกเล็กบอกมาว่าเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่ในน้องถูกใจอยู่ในท้องเลยเนี่ยคุณแม่ร้องเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงให้ฟังในขณะเดียวกันเคาะไปด้ว
3: ย
0: นะคะเด็กจะได้ในเรื่องของจังหวะด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วแล้วพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเพลงเดิมๆของเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในวังวนของการคิดหรือสมองของเขาอยู่คุณแม่ก็สามารถที่จะร้องพอเขาร้องเพลงนี้ได้พอแม่ร้องเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดเด็กร้องไห้เนี่ยบางทีเนี่ยเด็กจะรับรู้ได้ทันทีเลยเขาจะรู้สึกปลอดภัยได้ทันทีเลยไม่แน่ใจว่าคุณแม่เคยสังเกตตรงนั้นด้วยหรือเปล่า
1: เคยไหมคะเคย
2: ค่ะเวลาเขางอแงมากๆก่อนเพราะว่าเขาจะชอบงอแงมากๆตอนง่วงนอนจะนอนเด็กง่วงนอนจะงอแงมากก็ร้องเพลง
0: ค่ะ
2: ตบก้นร้องเพลง
0: แล้วเขาก็จะสงบลงถูกไหมคะเพราะว่าเขาเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว
1: โอ้ดีจังเลยของรถเองก็พิสูจน์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าร้องก็ร้องตั้งแต่5เดือนพอรู้มาว่าดีกับลูกก็ร้องมาเลยเพลงหนึ่งร้องไปเรื่อยๆพอวันคลอดรถคลอดธรรมชาติก็เลยขอว่าคุณหมออยากให้ลูกกินนมแม่เร็วๆอะไรเงี้ยเอามากระตุ้นนมแม่เลยระหว่างที่ลูกแบบยังทานนมแม่ไม่ได้ก็เริ่มงอแงเริ่มร้องไห้แล้วร้องเพลงที่เคยร้องให้เขาฟังตอนอยู่ในท้องตั้งแต่5เดือน
0: หยุด
1: หยุดร้องแล้วก็เงี่ยหูฟังเลยตั้งแต่แรกคลอดเขาก็รับรู้ได้จริงแล้วเกิดพัฒนาการดีด้วย
0: ใช่ค่ะอันนั้นพิสูจน์ได้ชัดเจนมากเลยนะคะอีกอย่างนึงที่เราพูดถึงอาหารกายอาหารใจเนี่ยนอกเหนือจากที่คุณแม่เป็นคนให้แล้วเนี่ย ทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็มีส่วนที่จะให้อาหารใจกับเด็กเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นคุณตาคุณยายที่เราเห็นอยู่ในคลิปนะคะคุณพ่อนะคะทุกคนเนี่ยคือส่วนประกอบของการให้อาหารใจนะคะคุณตาคุณยายเนี่ยช่วยดูแลน้องนะคะน้องถูกใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมคะ
2: คุณยายมาดูแลตั้งแต่คลอดเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่คลอดเลย
0: ค่ะ
2: ก็มานอนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย
0: เพราะฉะนั้นน้องก็จะรู้สึกว่าเขามีสังคมที่ปลอดภัยจะเราจะเห็นว่าน้องถูกใจเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ห่วงตัวคือไปกับคนนี้ก็ได้คนนั้นก็ได
1: ้ค่ะนี่ก็ไปกับทีมงานแล้วนะคะ
0: คือหมายถึงว่าเป็นมิตรแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างจะอบอุ่นนะคะมีหลายๆคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรู้จักเปิดตัวเข้าสู่สังคมได้ง่ายขึ้นนะคะอันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะความรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้าหาผู้คนได้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราถามว่าแล้วการที่เด็กได้รับอาหารกายอาหารใจเนี่ยมันจะช่วยพัฒนานอกเหนือจากเรื่องร่างกายยังไงบ้างนอกเหนือจากเรื่องอารมณ์อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารกายอาหารใจเนี่ยเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้เนี่ยจะต้องมีอาหารส่งเสริมมาจากทางรากนะคะเด็กที่มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็จะสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการคิดเขาจะไม่กลัวที่จะคิดเขาจะไม่กลัวที่จะลงมือทำเพราะเขารู้สึกว่ารากฐานเขามั่นคงปลอดภัยอย่างที่น้องถูกใจแสดงให้เราเห็นว่าเออทำอย่างนี้ถึงแม้ฉันจะกลัวทรายแต่ฉันกล้าที่จะแบบทำตามที่แม่ทำขยับเข้าไปได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ได้รับอาหารใจจากคนรอดจะมีความได้เปรียบมากกว่าในการเรียนรู้
1: สุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มจากคุณแม่ของเราก่อนเลยนะคะคุณครูนกเล็กถึงเรื่องของหลักการ BBL ที่สามารถนำไปใช้กับลูกแล้วก็ดูแลลูกของเราให้เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์ทั้งกายและใจค่ะ
2: ค่ะก็ต้องฝากไว้ถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะบางทีเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราอย่าไปมุ่งเน้นแต่อาหารภายนอกคือสภาพจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: ค
2: ่ะก็จะทำให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได
1: ้ค่ะสุดท้ายขอทำแนะนำจากพี่หูหนูวิทยากรของเราด้วยค่ะ
0: จริงๆคุณแพะคุณแม่คุณนกเล็กพูดไปเนี่ยชัดเจนมากเลยเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนมากๆคือเราไม่ได้หวังพึ่งแต่สิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่าอาหารที่เราให้เข้าไปจากภายนอกแต่ว่าความใส่ใจเวลาที่มีคุณภาพที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองให้กับเด็กอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดเราบอกว่าเราอยากให้ลูกเราฉลาดเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนกับสิ่งนี้ด้วยการให้เวลาด้วยการให้ความรักนะคะด้วยการใส่ใจเขาให้มากที่สุดตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องของเราจนเขาเติบโตขึ้นมานะคะเขาจะเรียนรู้ได้อย่างสมวัยขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และปกครองและคนที่อยู่รอบข้างค่ะสมองดีสร้างได้จริงๆนะคะ
1: ค่ะสมองดีสร้างได้นะคะคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกที่สุดเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเป็นคนสำคัญที่จะช่วยให้เขาเติบใหญ่ได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงสามารถจัดเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดให้กับลูกของเราได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะขอบคุณคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสนะคะสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่ของเรานะคะคุณครูนกเล็กค่ะคุณจิรพัฒน์สุการทงคุณแม่ของน้องถูกใจขอบคุณน้องถูกใจด้วยนะคะตอนนี้ไปเที่ยวเล่นพัฒนาการอยู่แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้านะคะมาพบกับผู้ชนะการประกวดค่ะโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย3ถึง7ปีจะเป็นใครและเป็นเรื่องราวของคลิปอะไรนั้นน่าสนใจมากๆห้ามพลาด นะคะครั้งหน้านั่นเองวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในสมองดีสร้างได้สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร ือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่

ให้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชานอลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อาบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อาบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าอาบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้า

บอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: วันก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำเพื่อนของตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
2: โอ้ยช่างน่าอายจริง
0: จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
0: ค่ะโอ้ยดูตอนนี้สิคะบอกว่าลนมากอันนี้ลนมากอันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูกว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีตลบแบบ
2: อีกแล้วอันนี้อีกแล้ว
0: ตาบาปตาบาปโอ้พอก่อนค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออ
1: าจารย
0: ์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะ
2: ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
3: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคร
2: ับไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: คุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอาวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
3: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะคะยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติ

0: สั่นๆได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก
1: ็สั่นอยู่ตอนนี้หรือเปล่า
0: ใช่ใช่ครับมีอาการหลายอย่างได้ครับ
1: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
0: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเราเนี่ยแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายๆไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
1: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
0: อันนึงเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคอย่างเช่นการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะๆก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
1: ่
0: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
1: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
0: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าด้วยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน
1: ์ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
0: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะครับ
1: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแล้วถ้าคนไม่มีความเครียดเลยก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
1: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
0: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีตแต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันน
1: ะคร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการแบบว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ย
1: ฮะ
0: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได
1: ้
0: แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
1: เคยได้ยินเหมือนกับ fight or flight mode อะไรประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือ เราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งหนีก็เ

0: ้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
1: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียดจนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
0: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
1: จะยิ่งทำให้เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างหนึ่งเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
0: ใช่เลย
1: เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
0: ะ
1: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
0: นั่นน่ะสิคะ
1: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ตของคนเราเนี่ยรีบเร่งและแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหม แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็กๆแต่เรื่อยๆ
0: โอ้เรื้อรังเหมือนกันนะคะ
1: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
0: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นหรอ
1: ครับประมาณนั้นเลยครับอย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับ
0: ค่ะ
1: หลายๆทีมันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
0: ค่ะ
1: คล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว
0: ่
1: าความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปมั้ยนะครับว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมันอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
0: ่
1: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่าง
0: ค่ะอ
1: ย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้าง
0: ค่ะ
1: นะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างหนึ่งที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆทีเราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์เร
0: ื่อง
1: ของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมัน มันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหม
0: ือ
1: นอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวเนี้ยวิ่งสบายๆนะฮ
0: ะ
1: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยนะครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
0: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
1: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
0: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
1: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% ไหมจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า Home Strahe Life Stress Inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอัน

0: เดี๋ยวอามาลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
0: คร
1: ับ การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี่ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงอาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
1: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
0: ครับ
1: ค่ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนมันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
0: เกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
1: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
0: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีได้นะครับกับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
1: ับ เฮ้อันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
0: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนี้ร่างกายเราก็จะทำงานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เราตื่นเต้นน
1: ะ
0: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบๆ
1: อาบันสงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมุติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเราเนี้ยครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี้ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ค่ะแล้วพอคนไข้มาหาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
0: ค
1: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเราที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษา การรักษาก็

0: จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
1: อาปามีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยหรอมันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่าเอ๊ะกินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
1: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้ครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยและปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
1: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
1: ค่ะที่อาบันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
0: ้
1: ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
0: ้
1: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
2: ครับยินดีครับ
1: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุ

0: ันปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: ไอ้ป้องแกต้องช่วยไอ้ป้องนะอย่าให้ป้องเป็นอะไรนะเว้ย
2: ไอ้ป้องแกต้องไม่เป็นไรนะพี่ช่วยแกได้นะอย่าเพิ่งตายนะเว้ย
1: ไอ้ป้องไอ้ป้องฟื้นขึ้นดีวะไอ้ป้อง
2: ไอ้ป้องฟื้น
3: น้องเป็นอะไรลูกฮะ
2: เป็นลูกแม่ไงครับ
4: อ๋อข้ายังชั่วเลย
3: ลืมไปว่าแกเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินแล้วทำไมไม่พาน้องส่งโรงพยาบาลฮะ
2: ฟื้นดิป้อง
1: ไอ้ป้องฟื้นดิป้อง
2: ฟื้นดิป้องอุ้ย
5: เน่ตกใจเลยสิ
2: คือป้องไม่ได้เป็นอะไรหรอกแม่ป้องแค่ซ้อมทำ CPR ลองจำลองเหตุการณ์ให้มันดูอ่ะ
3: อ๋อเหรออย่างนั้นให้แม่ทำบ้างนะแม่นี่เป็นแฟนพันธุ์แท้ห้องรามาชาแนลใช่นะเขาเคยสอนทำ PPR เดี๋ยวแม่ลองทำบ้างนอนลงนอนรอแป๊บหนึ่ง
6: นี่ดูนี่รุ่นนี้เลยหมอนี่ทำมานานแล้ว
7: มาถึงเป็นหมอมานาน
6: นี่ว่าเขาแก่ดิ

0: ังไง
1: เฮ้ยอะไรอะแม่
2: เครื่องปั๊มหัวใจ
1: โอ้โถนี่เอามาทำไมเนี่ยฮะเนี่ยอันเล็กโอ้ยโอ้ยนี่แม่ยังร้อนอยู่เลย
0: อ้าวก็เพิ่งรีดผ้าเสร็จมันตะกี้นี่เองอ่ะ
2: โอ้โหป้องไม่เอาอ่ะแม่พี่โป้งตาพี่โป้งนอนแล้วไม่เอาอ่ะเร็วเร็วเร็วเร็วตาป้องซ้อมทำ CPR บ้างแล้ว
1: เอาไปเก็บเอาไปเก็บ
2: ไม่เอาแล้วแม่อันตราย
3: โอ้โหบ้านนึงใช้ตอรี่แค่นี้เหรอ
2: สองอันพี่กล้าเวลาแม่รีบแม่รีบอย่างเงี้ย
1: โอ้โหโอ้โหอ่ะทำยังไง
4: ไม่หายใจแล้ว
2: เอาเลยนะโอ้โหบรรยากาศมันเงียบไปอ่ะช่วยสร้างบรรยากาศให้ป้องหน่อยได้ไหมเนี่ย
1: โอเคโอเคแม่แม่
2: ขอบิ้วหนักๆเลยนะพี่ก้า
1: ได้เลยเอาแบบสถานการณ์จริงเลยนะไม่ใช่กระเดื่องไม่ใช่นี่สมอง
3: โอ้เออกด
1: สันมือสันมือสันมือกำ
2: แบบนี้นะพี่ก้าก
1: ดไป30ครั้ง
2: เอาเลยนะหนึ่งสองสาม
1: เอาไอ้ตู้ไอ้ป้องเพื่อนรักจะไปเป็นอะไรไอ้ตู้
5: ชี้จิกออกมาใช่
2: ใช่ใช่
5: ใช่ครับแล้วก็ปากคุณอิงปากคุณอิงก็ประกบลงไปครับประกบลงไป
6: ประกบลงไปเลยเหรอ
2: จริงเร็วสุดครับเดี๋ยวไม่รอด
6: เร็วอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
5: สะบัดผมทางนี้ครับ
6: สะบัดผมด้วยเหรอ
5: นี่แหละสวยงามมากครับใช่เลยครับใช่เลย
6: แล
5: ้
6: วไงนะ
5: ค่อยกลมลงไปครับ
6: ปิดตาไหมปิดตาไหม
5: ไม่ต้องปิด
2: เลยใช่เลยพี่เดี๋ยวพี่โป้
6: เปิดตาเหรอ
5: เปิดตาลืมตาลืมตาค่อยๆครับใช
4: ่ฟื้นแล้วครับผมโอ้โห
6: ฮะ
4: แล้วครับคือจริงๆแล้วผมแค่นอนซ้อมให้ไอ้ป้องมาทำ CPR ครับ
6: เดี๋ยวก่อนคืออะไร
4: เออไอ้ป้องเลยไอ้ป้องแกล้งคนอื่นทำไมเนี่ย
1: เออ
4: แ
6: กล้งป้องคือไง
4: แต่เมื่อกี้นี้คุณก็ดูตกใจมากเลยนะดูแบบว่าเป็นห่วงผมมากกลัวผมจะตายเหรอ
6: ใครว่าห่วงคุณจะไม่ได้ห่วงฉันห่วงตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาตายข้างๆบ้านฉันน่ะไม่อยากเจอผีไงใช่ป่ะกลัวผี
4: ผีผีรักทุกเธอป่ะครับผมเผยรักทุกที
7: นี่หนูอิงป้าขอโทษแทนลูกด้วยนะแล้ววันนี้หนูมามีธุระอะไรกับป้าจ๊ะ
6: อ๋ออู้พอดีหนูเอาขนมเปี๊ยะมาฝากคุณป้า
4: โอ้ยกำลังหิวเลยครับขอบคุณนะครับผมมาหลายกล่องเฉยเอ้าแล้วนี่มันขนมเปี๊ยะตรงไหนคุณนี่บราวนี่ชัดเลยเนี่ย
6: ขนมเปี๊ยะตรงนี้ไง
1: ขนมเป
6: ี๊
1: ยะ
6: แล้ว
1: ขนมเป
6: ี๊
1: ยะแล้วขนมเปี๊ยะอย่างนี้นี่หมดแล้วครับ
6: เปี๊ยะ
1: ขน
6: มเปี๊ยะขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะ
4: โอ้ยอยู่ไหนกันเนี่ย
1: โอ้ยเดี๋ยวก่อนพวกเราอยู่ก่อนพวกเราเฮ้ยนายแอม
6: นายแอมสวัสดีค่ะ
1: เฮ้ยเดินมาสภาพเหมือนซอมบี้เลยแต่ดูหน้าแล้วเหมือนพวกซอมซ่อง
6: นายแอม
1: เป็นไรมั้ยน่ะเฮ้ยๆๆๆเ
4: จ๊
1: นายแอม
4: เจ
1: ๊แหงเปล่าแหงเปล่าดูดี
4: ๆคุณอิงสวัสดีเจ๊
1: เฮ้ยๆๆ
7: ห
1: ลุด
7: ล่างไปแล้ว
4: เจ๊
1: เฮ้ย
4: เฮ้ย
1: ยังไงอ่ะ
4: เจ๊
1: นี่เมาเรือหรือเปล่าวะ
4: เจ
7: ๊ฮัลโหลนายแอม
1: เฮ้ยเฮ้ยเอาไงเอาไงไปทางไหนไปทางไหนไปทางไหน
4: ไม่รับ
1: ไ
4: ม่รับ
1: นี่เลยมึงนี่เลยเอานอนดีๆนอนดี
6: ๆ
1: นอนดี
4: ๆโอ้ย
1: เอาไอ้โป้งมึงจะออกยังไงล่ะนะฮะ
2: มาแล้ว
1: ไอ้โป้งมาแล้ว

0: ไอ้พวกมึงรอตัวมาเออ
1: ไปนู้นโอ้ยอย่างงี้ดีกว่า
2: เฮ้ยไหนดูดิดีๆไม่รู้สึกตัว
0: เฮ้ย
2: สภาพอย่างงี้ไม่รู้สึกตัวอย่างงี้เอาสร้อยเลยดีกว่าวะเฮ้ยรู้สึกตัวนะ
3: ไอ้มีสตินี
4: ่เป็นไงพี่ตุ๊กเขายังชั่วไหม
5: เออเขายังชั่วหน่อย
4: ดีมากเฮ้ยไม่ใช่นี่ฉันเนี่ยเป็นไม่ใช่พี่ตุ๊กเป็นโอ้ยขอน้ำกินหน่อยได้ไหมอ่ะ
3: น้ำเหรอเอามือมาครับ
4: อืม
3: เตรียมเลย
4: ขาดปะ
0: เอ้ยไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวฉันสวนให้พร้อมอ่ะกุศลธรรมมากุศลธรรมมากุศลธรรม
4: ยังไม่ตายโอ้โหตลกกันใหญ่แล้วเนี่ย
0: ไม่ห้ามจะเผาแล้วนะ
3: ก็ไม่อยากให้นายแอมเครียดไงเวลาเห็นนายแอมกลับมาจากทำงานถึงบ้านทีไรเนี่ยทำหน้าเครียดทุกทีเนี่ยสงสัยนะน่าจะเครียดจนล้มป่วยไปเลยเมื่อกี
6: ้มีส่วนมีส่วน
7: แล้วจริงๆนายแอมเป็นอะไรหรือเปล่าคะไปหาหมอไหมคะ
4: ก็ไปมาแล้วอะแต่ไม่เจอ
7: ไม่เจอโรค
4: ไม่เจอหมอ
6: ตลกอีกคุณ
4: ก็เราก็นะเนี่ยทำงานตลอดเลยทั้งวันน่ะนั่งทำงานเมื่อยไปหมดเลยเนี่ยเมื่อยไปทั้งเมื่อยหัวไหล่บ่าอะไรเนี่ยเมื่อยหมดเลย
0: กูไปคลินิกนี่น่ะหูคาจมูกปอก
4: เฮ้ยหูตาจมูกปาก
0: เออ
4: หูคอจมูกตา
0: เออ
4: นั่นแหละเมื่อยไปหมดเลยเนาะแล้วก็ไม่รู้เป็นไงเนี่ยพอขยับพอจะขยับซ้ายนะขยับขวา
0: โดนอะไร
4: มันขาดอะไรรู้เนี่ยพอจะแงะขวานะพอแงะ
3: นี่ต้องพาไปคลินิกด่วนเลย
0: คลินิกเฮ้ยไม่ให้เฉย
1: ผมว่าเจ๊เนี่ยน่าจะเป็นโรคไอออฟฟิศซินโดรมแน่เลยชัวร
8: ์พี่นะโดมอะไรลูก
1: ออฟฟิศซินโดรม
8: เนี่ยสตาร์นี่โดมประคันที่หลังๆ
1: ใช่ผมไม่ใช่สองโดมหรอแม่คือไอโรคออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะมันก็เกิดจากพฤติกรรมการนั่งที่ไม่เหมาะสมในเวลานานๆอย่างเช่นพวกที่นั่งหน้าคอมในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยทำงานในนั้นโดยที่ไม่ขยับเคลื่อนไหวร่างกายก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันหดเกร็งเป็นโรคยอดฮิตของพวกพนักงานออฟฟิศเลย
3: มีส่วนนะเน
7: ี่
3: ย
7: มีความรู้ค่ะ
6: เป็น
3: เฮ้ยเสียงใครอยู่ในห้องน้ำอ่ะพี่ปาเขาไม่อยู่นี
1: ่เออพี่ปาไม่อยู
0: ่รู้ว่าแม่แกวะ
8: เฮ้ยฉันอยู่นี่
0: ขอโทษมองไม่เห็นหัวแม่เลย
7: แล้วเสียงใครคะ
3: อ้าว
9: สวัสดีครับ
0: โอ้ใจหายหมดเลย
3: เดี๋ยวก่อนโทษนะครับใครครับเนี่ย
9: ผมเฟรมครับพอดีแวะมาเข้าห้องน้ำครับ
3: เข้าห้องน้ำบ้านผม
9: ใช่ครับ
4: ขอโทษนะคะเมื่อกี้เนี้ยถ่ายหนักหรือเบาถ้าหนัก5บาทถ้าเบา2บาท
9: พอดีเมื่อกี้มันจืดอะครับ
4: นี่บ้านนะคะไม่ใช่ห้องน้ำชายหาดบางแสน
0: แหมเดินหล่อจนเฟรมเลยไอ้นี่มาก็ดีแล้วเนี่ยเนี่ยคือเขาอะเป็นโรคอะไรนะเรียกอะไรนะ
1: ออฟฟิศซินโดรมอะเฟรมมีวิธีแก้ไงบ้างไหม
9: อ๋อคุณป้าใช่ไหมครับเป็น
8: ไม่ใช่ฉัน
4: เขาเอง
9: อ๋อเมื่อกี้ได้ยินแต่เสียงครับนึกว่าคุณป้าเนาะ
4: อ
9: ๋อพอดีผมเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาครับก็ทำเรื่องพวกนี้อยู่พอดีเลยพวกออฟฟิศซินโดรมเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหมครับครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ
7: ไปไหนคะ
0: ดูไปดูไม่ต้องไปไหน
1: นี่หมอนี่เลย
7: ดูไหนเหรอ
1: นี่ครับคุณเองครับ
7: นี่เหรอ
1: ใช่ครับ
7: อ๋อ
10: พี่เก่งดีค่ะมาป้อง
1: นี่ครับคุณเอง
9: โอเคครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนน้าแอมแก้ออฟฟิศซินโดรมด้วยการกายบริหารกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูท่าแรกเลยนะเดี๋ยวให้น้าแอมนะฮะใช้มือสองข้างเน
4: า
9: ะประกบกันด้านหน้าอย่างนี
4: ้
9: ลักษณะนี้เนาะจากนั้นนำไปวางไว้บริเวณด้านหลังของศีรษะบริเวณไททอยนะครับให้น้าแอมเนาะเก่งตัวไว้ยืดอกขึ้นจากนั้นนะครับหายใจเข้าลึกจังหวะหายใจออกให้นายแอมค่อยๆกดตัวลงกดศีรษะลงให้คางชิดติดหน้าอกไว้เลยนะครับตัวนะครับไม่งอเนาะตัวเก่งไว้แต่ว่าศีรษะเนี่ยเรากดลงไปเลยนายแอมทำค้างไว้นะครับนายแอมลองทำดูทำค้างไว้สัก15วิค้างไว้ก่อนเลยจะรู้สึกตึงบริเวณต้นค
4: อ
9: ใช่ไหมฮะ
4: ตึงดีมากเลย
9: บางรายเนี่ยอาจจะล้าไปถึงบริเวณสะบักหรือหลังได้เลยนะครับทำบุ๊บครบแล้วแอมไม่ค่อยปล่อยรู้สึกไงฮะ
4: หุยร้อนเนี่ย
9: ร้อนบริเวณไหนฮะ
4: ร้อนทั้งตัวและหัวใจร้อนตรงคออ
9: ๋อร้อนตรงคองั้นถูกต้องแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองอีกรอบนึงทำอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมเลยแต่ว่า

0: เดี๋ยวเพิ่มให้นะแอมหายใจ
1: ได้แต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะเรียกน้าเนี่ยเรียกพี่ดีกว่า
0: อ๋อโอเค
1: มันจะได้แบบคึกคืน
0: กระชุ่มกระชวยหน่อยมีแรงหน่อยนะฮะโอเคได้ครับ
1: ต่อ
0: เดี๋ยวอีกรอบนึงมาเลย
1: นี่นะ
0: ด้านหน้าครับวางไว้ด้านหลังเนาะอย่าลื
1: ม
0: หายใจเข้าก่อนโอเคแล้วค่อยๆกดลงจังหวะหายใจออกในระหว่างที่นายแอมไอพี่แอมครับขอโทษกดไว้เนาะหายใจเข้าออกตลอดเวลาลองดูครับยืดอกขึ้นไว้กดตัวลงกดศีรษะลงไว้จะรู้สึกตึงนะครับสมมติครบแล้วลองผ่อนดูดีขึ้นไหมฮะรู้สึกตรงนี้สบายขึ้น
1: ใช่รู้สึกซื่อซ่าเนาะ
0: ซื่อซ่าขึ้นเนาะมีไฟขึ้น
1: ใช
0: ่ทีนี้เรามายืดต้นคอด้านข้างบ้างเป็นท่าที่สองเดี๋ยวให้แอมมือขวาเนาะ
1: พี่แอมมือขวา
0: พี่แอมมือขวาจากนั้นจับศีรษะด้านซ้าย
1: ฟึบ
0: แล้วดึงศีรษะไปทางด้านขวาครับไปค้างไว้เลยเหมือนกันเลยครับรักเทคนิคเดียวกันเลยหายใจเข้าออกตลอดเวลาทำค้างไว้ครับพยายามเชิดอกขึ้นยืนตัวตรงไว้ค้างไว้ลักษณะนี้เลยเนาะรู้สึกตึงบริเวณคอด้านข้างแต่ถ้าเกิดตึงมากๆเนี่ยอาจถึงสะบักได้เลยไหลได้เลยสามสองหนึ่งลองผ่อนครับค่อยๆผ่อนนะครับพี่แอมรู้สึกไงครับดีไหม
1: ดีมากเลย
0: ดีไหมเดี๋ยวเราทำอีกข้างหนึ่งให้มันบาลานซ์กันเนาะทีนี้เปลี่ยนไปด้านซ้ายบ้างมือด้านซ้ายจับศีรษะด้านขวาอย่าลืมหายใจก่อน
1: หายใจ
0: ครับอย่าเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆดึงศีรษะเนาะไปแค่ศีรษะนะครับลำตัวตรงไว้ไม่ไปต่ำทำค้างไว
1: ้ดังก๊อกเลยอ่ะ
0: หายใจเข้าออกช้าๆไม่ต้องรีบครับหายใจเข้าออกปกติเลยค้างไว้นะฮะรู้สึกตึงบริเวณไหนฮะ
1: นี
0: ่มาถึงบ่าเลยใช่ไหมครับโอเคเยี่ยมมากทำค้างไว้สมมติครบแล้วค่อยๆผ่อนรู้สึกไงฮะดีบริเวณบ่าร
1: ู้สึกนี้ตึงๆดีๆเบา
0: ๆครับงั้นเดี๋ยวเราลองทำข้างคออีกสักรอบไหมฮะทั้งสองข้างเลยนะครับเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันเน
1: า
0: ะมือขวาก่อนเลยปึ๊บจับศีรษะด้านซ้ายครับจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกก็ค่อยดึงโอเคครับลำตัวตรงไว้เนาะค้างไว้ในระหว่างที่เราดึงนะครับหายใจเข้าออกตลอดเวลาโอเคครับ3 2 1ค่อยๆผ่อนกลับมาอยู่ในท่าเดิมครับโอเคพี่ทำลดมือขวาลงมือซ้ายมา
1: ต้องลงแบบช้าๆหรือว่าลงธรรมดาได
0: ้ตามสบายเลยครับมาด้านซ้ายบ้าง
1: วึบ
0: หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงโอเคครับค้างไว้นะ
1: หลังดังเปี๊ยะ
0: ท่าพวกนี้นะครับทำได้ตลอดเวลาเลยเนาะระหว่างที่เรานั่งหรือว่าเราทำกิจกรรมต่างๆยามว่างนะครับทำได้เลยค้างไว้โอเคครับ3 2 1พี่แอมไม่ค่อยกลับมาอยู่ในท่าปกติเอามือลงโอเครู้สึกดีเนาะ
1: รู้สึกดีรู้สึกเบาเนอะ
0: ต่อไปเป็นท่าที่3ครับพี่แอม
1: จ้า
0: ท่านี้ยืดหน้าอกกับไหล่ด้านหน้าเนาะดับแรกเลยเดี๋ยวผมหันข้างให้ดูก่อนพี่แอมจะได้เห็นชัดๆนะฮะน้ำมือครับสอดด้านหลังเนาะประกบกันอย่างนี
1: ้
0: ด้านหน้าเลยจากนั้นนะครับค่อยๆออกแรงแอนหน้าอกขึ้นแอนอกขึ้นลักษณะนี
1: ้
0: แต่ถ้ารู้สึกว่ายังไม่ตึงเนาะค่อยๆดันมือขึ้นมาด้านหน้าดันมือขึ้นด้านบนนะครับ
1: ดันด้านหน้าทำไม่ได้อะไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว
0: ดันด้านหลังครับด้านหลังขอโทษทีทางนี้จะรู้สึกตึงบริเวณหน้าอกนะครับแล้วก็หัวไหล่ด้านหน้าด้วย
1: โอ้ใช่ใช่ใช่
0: เดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยครับ
1: จ้า
0: ประสานมือด้านหลังครับแล้วผมหันข้างให้เห็นโอเคจะได้เห็นชัดๆนะฮะหายใจเข้าลึกๆก่อนครับหายใจออกค่อยๆแอนอกขึ้นโอเคทำค้างไว้เนาะถ้าเทียมไหวนะครับค่อยๆยก
1: เดี๋ยวพี่หัน
0: แขนขึ้นยกแขนขึ้นค่อยยกแขนขึ้นค้างไว้นะครับตัวตรงหายใจเข้าออกปกติเลยครับพี่ โอเคจากนั้นถึง10ถึง15วิเนาะเราค่อยๆผ่อน
1: 3วันได้ไหม3วัน
0: โอ้นานไปใช่เดี๋ยวกล้ามเนื้อจะฉีกเอานะครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ฮะ
0: รู้สึกไงบ้าง
1: มันเอามือออกไม่ได้อ่ะช่วยดึงออก
0: ใส่มือล็อกเลยฮะรู้สึกคลายบริเวณหน้าอกไหม
1: ใช่รู้สึกมันมันเหมือนกับอันนี้เนาะดีขึ้น
0: ดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ก็แก๊กก็แก๊กเลยเน
0: า
1: ะ
0: ทีเนี้ยจังหวะไหลติดหรือว่าเวลาเราทำงานเนี่ยครับเนาะบางคนไหลงุ้มอย่างนี้ลักษณะนี้แล้วเราทางท่านี้ใช่ครับคนที่ทำงานแบบนานๆท่านี้ช่วยได้
1: จ้า
0: โอเคครับเดี๋ยวเรามันลองอีกรอบนึงไหม
1: ได
0: ้โอเคมา
1: หันข้าง
0: หันข้างมามือประสานกันนะครับก่อนที่เราจะออกแรงอย่าลืมหายใจเข้าก่อน
1: จ้า
0: แล้วก็ออกแรงหายใจออกครับโอเคดันขึ้นไปด้านบนเนาะค้างไว้เลยสามสองหนึ่งค่อยลดลงสมมติว่าครบแล้ว10ถึง15วิเนาะ
1: 10ถึง15วิ
0: ถ้าส่วนบนของเราก็ครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนล่างกันบ้างมั้ยสัก2ท่ามาต่อด้วยท่าที่4เลยครับมาให้พี่แอมนั่งบนโซฟาเลย
1: โอ้นั่งนะ
0: ท่านี้นะครับเป็นท่ายืดสะโพกเนาะคนที่นั่งนานนะฮะก็จะอาจจะมีการปวดได้กล้ามเนื้อกดทับได้นะฮะนะให้พี่แอมใช้เข่าซ้ายนะครับขัดขึ้นมาด้านบนลักษณะน
1: ี้จะได้กลิ่นอะไรไม่ว่ากันนะ
0: อ๋อครับ
1: พร้อมนะ
0: พร้อมฮะขึ้นมาเลยฮะ
1: วุ๊บ
0: ปั๊บโอ้แค่นี้รู้สึกตึงหรือยัง
1: อะไรนะ
0: แค่นี้รู้สึกตึงยังคร
1: ับ อะไรนะ
0: รู้สึกตึงยังครับ
1: ตึงไม่ได้ยินขาขา
0: อ๋อขา
1: เออตึงเนาะตึงจ้า
0: โอเคหลังจากนั้นนะครับก่อนออกแรงเราต้องทำไงหายใจก่อน
1: หายใจ
0: ออกแรงเราค่อยกด
1: โน้มไปหรอโน้มไปหรอ
0: ไปด้านหน้าครับแอนอกด้วยเนาะเราไม่งุ้
1: ม
0: กล้ามเชิดอกขึ้นกดลงด้านหน้า
1: โอ้โหตรงนี้ตึงเป๊ะเลย
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับถ้าคนที่นั่งนานหรือว่าไม่ได้ยืนนานเนี่ยตรงนี้ตึงแน่นอนโอเคกดค้างไว้เนาะ
1: ไงนะไงนะมือไงนะ
0: มือวางปกติเลยครับตัวด้านข้างก็ได้แต่เราแค่ใช้ตัวเนี่ยดันไปด้านหน้าเท่านั้นเองพยายามดันไปด้านหน้าเนาะค้างไว้เหมือนเดิมเลย15วิคอนเซปต์เดียวกันเลยครับหายใจเข้าออกตลอดเวลา
1: จ้า
0: อึ๊บค้างไว้ค้างไว้รู้สึกสมมุติครบแล้วเนาะเราก็กดตัวขึ้นมา
1: โอเค
0: เป็นข้างครับ
1: ข้าง
0: ให้มันเท่ากันเนาะเริ่มข้างขวาขึ้นมา
1: ใช้ได้เหมือนกันนะเราอะ
0: ขอโทษครับขอโทษครับ
1: โอ้โอ้ตายแล้วอู้ตายแล้วคุณกูขา
0: ครับขอโทษ
1: โอ้ยดีดีค่ะ
0: มาเอาข้าวขึ้นมาครับอย่าลืมก่อนออกแรง
1: ต้อง
0: หายใจเข้า
1: หายใจเข้า
0: หายใจออกนะครับค่อยๆออกแรงโอเคกดตัวไปด้านหน้าเนาะหน้าอกชิดได้ชิดเลยแต่ถ้าใครรู้สึกตึงแค่ตรงนี้
1: ตึงแค่ตรงนี้
0: ค้างไว้แค่ตรงนี้พอ
1: คงได้แค่ตรงนี้
0: ใช่ครับดีมากค้างไว้เนาะ
1: หลังตรงๆตึงๆเนาะ
0: หลังตรงไว้ครับหลังตรงแอนออกไว้มุด3 2 1โอเคเข้าไปผ่อนคลายขึ้นมา
1: อุ๊ยอีกนิดเดียวมันจะปวด
0: ท่านนี้ก็ช่วยยืดบริเวณสะโพกนะฮะแต่ถ้าใครตึงข้างขาเยอะเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงสะโพกไม่ถึงสะโพกนะครับถึงแค่บริเวณต้นขาด้าน
1: นอกใช่ตรงนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ตร
1: งนี้นะจ้ะ
0: นั้นท่าต่อไปท่าสุดท้ายของนะส่วนล่างนะฮะนะให้พี่แอม
1: ยืด
0: ขาไปด้านหน้าเนาะนั่งสักครึ่งสะโพกพอจากนั้นให้พี่แอมกระดกปลายเท้าขึ้นครับ
1: กระดก
0: จากนั้นค่อยๆใช้มือแล้วสไลด์ไปถ้าถึงปลายเท้าเนี่ยโอเคเลยแต่ถ้าถึงแค่นี้ก็พอแค่นี
1: ้เฮ้ยถึง
0: ลองกระดกปลายเท้าขึ้นเยอะครับกระดกขึ้นเยอะเข่าไม่งอครับ
1: แหมอาจจะโกงนิดนึงงอนิดได้ไหมงอ
0: ไม่ได้ครับไม่ได้นะทำเข่าตึงเลย
1: อันนี้ไม่ถึงแล้วอ่ะ
0: ลองกระดกปลายเท้าขึ้นก่อนครับแล้วเราถึงแค่ไหน
1: แค่นี้แหละ
0: ถึงแค่นี้ก็พอแค่นี้ครับทำค้างไว้เหมือนเดิมครับหายใจเข้าออกปกติเลยนะ
1: จ้า
0: ไม่กั้นหายใจนะครับโอเคค้างไว้3 2 1โอเคค่อยๆสไลด์กลับมาไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องกระชากนะ
1: เนาะ
0: ค่อยสไลด์กลับมา
1: โอ้โหมันตึงตรงนี้เลยอ่ะ
0: รู้สึกไงบ้างครับ
1: รู้สึกนอกจากหูตึงแล้วมาตึงตรงนี้อีก
0: โอ้โหตึงเพิ่มไป2ที่เลย
1: ตึงเพิ่ม
0: แล้วเราเพิ่มไป3ที่เลยดีมั้ยเปลี่ยนเป็นข้างขวาบ้างมา
1: ได้จ้ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ

0: มากครับ
1: เอ้ยโอ้โ
0: หนี่ต้องแก้ด่วนเลยอ่ะ
2: แก้อะไรฮะ
0: แก
1: ้ต่อต่อแหมอ่ะแก้กระดูก
0: แก้กระดูกครับมาโอเคครับเหมือนเดิมเลย
2: เหมือนเดิมอ่ะ
0: ก่อนออกแรง
2: อือ
0: หายใจเข้าลึกออกแรงครับค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้าเนาะ
2: ตัว
0: เขาไม่
2: โอ้โหวันนี้ไม่ได้หนักเลยนี้ได้แค่นี้จ้า
0: ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้พอครับ
2: อ๋อเนี่ยเนี่ยไม่ถึงอ่ะอันนี้ไม่ถึงเลย
0: นี่เราก็แตะที่หน้าแข้งได
2: ้อ๋อได้ได้แค่นี้ได้
0: ใช่คร
2: ับ
0: แตะที่หน้าแข้งได้พอ
2: สบายเลยสบายเลยได้แค่นี้จริงไม่ได้แล้วนะ
0: ได้แค่นี้พอแค่นี้พี่เดี๋ยวเจ็บถ้าเราฝืนไปเราจะอาจจะเจ็บได้นะครับค้างไว
2: ้แค่นี้อ่ะเนี่ย
0: เออ
2: เนี่ยถ้าตึงๆได้แค่นี้
0: หายใจเข้าออกตลอดเวลาเลยพยายามหายใจสมมุติ3 2และ1ค่อยๆผ่อนมาน
2: ับช้าจัง
0: เป็นไงบ้างครับพี่แอม
2: โอ้ยเข่านี่แบบว่าดีนะดีขึ้นแต่มันตึงเนาะมันก็จะแบบว่ามันถ้าเหยียดเข่าตึงอ่ะมันจะโอ้โหเจ็บมากเลยเพราะว่าเข่ามันเนาะแก่แล้วเน
0: า
2: ะ
0: ถ้าพวกนี้ครับพี่แอมเราทำได้ตลอดเลยเราอยู่บ้านเราทำได้ตลอดซึ่งมันจะช่วยพวกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของข้อต่ออะไรต่างๆครับ
2: ดีดีดี
0: วันนี้ก็มีท่าพี่แอมเท่านี้ครับเราไปฝึกได้ที่บ้านจำได้ไหมครับ
2: จำได
0: ้โอเคนะครับอย่าลืม
2: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้ก็
2: จำได้
0: จำได้โอเคครับ
2: เอ๊ะไม่ก็ยังชั่วหน่อยนะคะขอบคุณมากเลยนี่ครั้งนี้นะให้อาบฟรีไม่คิดตังค
0: ์อุ๊ยขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวงั้นผมขอกลับก่อนนะครับ
3: เฮ้ยกลับโรงพยาบาลเลยเหรอ
0: กลับห้องน้ำครับผมกินต่อให้หมดเลย
3: ก
0: ิน
3: อะไรวะเนี่ย
0: ขอตัวก่อนนะครับ
3: เออบายบายเฟรมดี
4: ๆคุณมาก
5: ขอบคุณ
3: เออรอห้องน้ำด้วย
6: ไปแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอิงขอกลับด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปข้างนอก
7: อยู่กินข้าวกับพวกป้าก่อนสิล
6: ู
7: ก
6: อ๋อไม่เป็นไรอะค่ะคือจะดีเหรอคะคือจริงๆอิงเกรงใจมากเลยค่ะคือจริง
4: ๆจริงๆ
6: ก็อิงก็อยากกินต้มยำกุ้งนะคะแบบแกงส้มนะคะแล้วก็เป็ดปักกิ่งแต่ว่าถ้าเกิดทางนี้ดีก็คือขับรถไปถึงหนองมนก็ได้หนองมนก็แวะเลี้ยวไปซื้อข้าวหลามให้ด้วยจริงๆอิงไม่หิวเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตับห่านตับเป็ดก็ได้ไม่ตับห่านดีไหมคะเพราะว่าตับห่านอร่อยกว่าแต่ถ้าเป็นอาราคาร์ก็ดีเพราะว่าอาราคาร์จะได้กินหลายคนไม่ต้องแชร์เอาเฉพาะครอบครัวเราก็ได้เนาะ
4: ครอบ
6: ครัวเราก็มีหนึ่งส่วนหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้าสิบแต่จริงๆอยากกินนะเอาจริง
4: ๆ
6: อยากกินซูกี้มากเลยไอ้หม้อเนี้ยแบบมันอากาศดีมากแล้วก็กินเนาะแบบกินอย่างเงี้ยเนาะกินเนื้อแบบเนื้อชบูเนาะหมูกระทะกินหมูกระทะได้เนาะโอ้ตั้งโต๊ะกันเลยแล้วก็
3: เนี่ยนี่เฮ้ยอันนี้นี่ชัดเลย
4: สวยงาม
3: สวยงามเลยแล้วก็มามุมนี
4: ้
3: โอ้ดีเลยโพสเลยครับหันหลังชนกันชนกันคุณหมอมาแป้งซบหน่อยดีมากครับนั่นเลยคุณหมอเขาแต่อะไรคุณหมอแป้งมาแป้งแต่อะไรอย่างงั้นปุ๊บสุดท้ายสลาเฮโยเยี่ยมมากไม่ได้มาถ่ายแบบนะครับ
4: ก็เห็นสองกล้องมาทางผมก็ดูใจเราสองคนเป็นแบบให้
8: พลังแสงทะลุมิติโอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
10: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.

0: ิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับคุณแม่นิน่าครับ
1: โอ้โหขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้รายการที่จะมาสร้างความเข้าใจและความมั่นใจนะคะและให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลคุณลูกค่ะและวันนี้พ่อบอยคะเราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับสถานการณ์เมื่อลูกไม่พูดความจริง
0: ลูกเฉยๆไหลๆเนียน
1: ๆแน่นอนนะคะวันนี้เราสองคนคงจะไม่มายืนพูดกันเองนะเราก็จะต้องมีตัวแทนครอบครัวนะคะ5ครอบครัวขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง5ครอบครัวด้วยค่ะก่อนอื่นเราคงจะต้องถามก่อนเลยนะคะว่ามีครอบครัวไหนบ้างที่เจอประสบการณ์ลูกแบบเชะใช้ซิกแซกสับขาหลอกบอกไม่หมด
3: ใหญ่นี่คือลูกจะชอบใช้คำว่าแค่

0: ประมาณไหนฮะแม่ฮะ
1: ประมาณว่าฟันๆแค่วิ่งผ่านน้องๆก็ล้มไปเอง
0: แค่ทำแบบนี้มันก็เกิดขึ้นเอง
1: หรือว่าหยิบของมาจากโรงเรียนแล้วคุณแม่ก็จะถามน้องว่าขอคุณครูมาหรือยัง
0: ครับ
1: เขาก็จะบอกว่าฟันๆแค่ยืมมาแค่ยืมมาพรุ่งนี้ฟันๆก็จะเอาไปคืนเขาก็จะไม่ได้เอามาเลยคือแค
0: ่คือมีคำว่าแค่เนี่ยนำหน้าในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เสมอ
1: ใช่ค่ะเขาจะรู้สึกว่าความผิดที่ใหญ่เขาจะรู้สึกเหมือนว่ามันเล็กลง
0: มันเล็กลงเพราะเขาแค่นี้เอง
2: แหละ
0: และเรื่องที่ลูกของเราสับขาหลอกไหลๆเนียนๆแบบนี้เกิดจากลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับวันนี้เรามีนักจิตวิทยาด้านเด็กโดยตรงเลยครับขอต้อนรับดร.จิตราดุษฎีเมธาอาจารย์เปิ้ลครับ
3: อาจารย์ป้ามีคำแนะนำอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี
4: ้จริงๆเหมือนกับที่คุณพ่อบอยได้ทิ้งไว้ว่าตกลงลูกเฉยๆหรือว่าเด็กเขาอาจจะยังไม่รู้คำว่าโกหกก็ได้แต่สำคัญเลยค่ะหรือในเรื่องของการเฉยๆหรืออาจจะแบบเด็กพูดไม่หมดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งค่ะเด็กอาจจะไม่รู้จริงในเรื่องนั้นนะคะสองอาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีเนี่ยเด็กกลัวว่าพ่อแม่จะไม่รัก
0: ครับ
4: เพราะส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่หลายครั้งเวลาพูดอะไรก็ถ้าทำอย่างนี้นะถ้าทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะไม่รักหนูนะแล้วก็อย่างที่สามค่ะเขาห่วงมากๆเลยคือถ้าเกิดทำไปแล้วจะถูกลงโทษหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะจับแยกไปข้างนอกหรือห้ามไปเที่ยวห้ามไปอะไรก็เลยจะรู้สึกเนี่ยว่าไม่เอาดีกว่างั้นไม่พูดดีกว่างั้นไม่บอกดีกว่า
2: เดี๋ยววันนี้ได้เห็นกันแน่นอนนะว่าที่เราทำไปบางทีมันอาจจะทำให้เด็กเขาไม่พูดความจริงโดยไม่รู้ตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับเรื่องนี้ด้วยกันนะคะแต่ก่อนอื่นพี่บอยคะเราไปรู้จักน้องๆของเรากันดีกว่า
0: ไปรู้จักน้องๆทั้ง5คนกันเลยครับ
2: ค่ะ
5: คือน้องแพมค่ะ
6: อยู่บ้านกับใครบ้าง
5: บ้านกับคุณแม่คุณพ่อแล้วก็พี่แล้วก็ยาย
6: อยู่ที่บ้านใครครับ
5: คุณยายแม่ทำกับข้าวไม่เป็นแต่ว่าแม่เคยกับข้าวเป็น
6: คุณแม่ใจดีไหมคะ
5: ใจดี
6: เคยโดนตีไหม
5: ตีเบาๆถ้าว่าหนูยอมรับผิด
6: หนูรู้จักคำว่าโกหกไหมคะ
5: รู้จักคุณครูเคยเล่าให้ฟังตอนนี้ใครโกหกอ่ะยังมาทูบจะเอาตัวไปรู้จักดวงทูบไหมคะหนูเคยเห็นดวงมาทูบหนูเคยเห็นแล้วในการ์ตูน
6: ช
5: ื่อแฟน
6: หนูอยู่บ้านกับใครคะที่บ้าน
5: คุณพ่อคุณแม่
6: คุณพ่อดุไหม
5: ไม่ไม่ดุตอนที่แกบ้านหายดื้อแล้ว
6: แล้วคุณแม่ดุไหมคะ
5: ไม
6: ่คุณแม่ทำอะไรตลกให้เราไหม
5: เคยเล่าเรื่องตลกจนหัวเราะเลย
6: หัวเราะยังไงอ่ะ
5: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
6: แล้วคุณพ่อทำอะไรตลกให้เราดูปะ
5: ไม่เคยทำเลย
6: ร
5: ู้จักพูดเรื่องที่ไม่จริง
6: แล้วจะเป็นเคยโกหกพ่อแม่ไหม
5: ไม่สวัสดีครับ
6: พี่เกอร์อยู่บ้านกับใครบ้างอ่ะ
5: มาม่า
0: ครอบครัวไหนครับ
6: ใครทำของข้าวให้พี่เกอร์กินอ
5: ่
6: ะ
5: มาม่าป้าหนุ่มอารมณ์ไม่ดีใช่ดุหมาม้าและหมาม้าก็เลยปรับปลาเป็นหนองคันลา
6: ปรับปลาเคยดุเพิ่มไหม
5: หมาม้าไม่อยู่แต่ปรับปลาทำกับข้าวให้หนูแต่ปรับปลากินพริกไม่หมดหัวปรับปลากลัวสาบตูดปรับปลาชอบทำเกาะลังกาอย่างนี
6: ้ทำไม
5: ใช
0: ่นี่มันแนะนำตัวหรือว่าแฉคุณพ่อเนี่ย
5: ฟันฟ้ายครับ
6: หล่อที
5: ่
6: สุดในบ้าน
5: ฟ้าน
6: บ้านเคยทำกับข้าวให้ฟ้าน
5: บ้า
6: คุณแม่ทำไหม
5: ไม่ทำครับขี้เกียจ
6: คุณฟ้านทำอะไรอยู่บ้าน
5: อ่านหนังสือ
6: จริงอ่ะ
5: จริง
6: อ่านหนังสืออะไรครับ
5: กอไก่ขอไข
6: ่แล้วคุณพ่อชอบทำอะไรตลกให้ฟ้านดูปะ
5: ทำผ้าอิซาโกบ้าเรื่องตลกล่ะ
6: แม่สวยไหม
5: สวยเหมือนนางฟ้า
6: คุณพ่อหล่อไหมครับ
5: หล่อเหมือนตุ๊กแก
6: ชื่อน้องอะไรนะ
5: เฟิร์ส
6: อยู่บ้านของใครบ้างอ่ะ
5: คุณพ่อคุณแม
6: ่แล้วอยู่ที่บ้านใครทำกับข้าวให้เฟิร์ส
5: แม่
6: หม่อมม้าใจดีไหมคะ
5: สวย
6: แล้วตกฟ้าหลอกไหม
5: หลอก
6: แล้วแต่เขาต้องโกหกไหม
5: โกหก
6: โกหกคืออะไรอะคะ
5: โกหกพ
6: ่
5: อแม
6: ่
5: โกหกพ่อแม่พี่
6: เป็น
5: ไ
6: งอะ
5: พี
6: ่บ้า

0: มาแนะนำตัวหรือมาแฉพ่อแม่กันนะฮะแฉมีแฉกันด้วยนะ
1: ดูคุณพ่อคุณแม่บอกก็ดูพูดความจริงนะดูไม่ได้มีอะไรปิดบังทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ช่วงแรกของเรานะคะกับช่วง guessing game ค่ะก
0: ับ
1: การทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างว
0: ัน
1: นี้เราก็จะมีสถานการณ์ตัวอย่างแล้วก
0: ็
1: ให้คุณพ่อคุณแม่ลองทายใจดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ลูกๆจะทำอย่างไร
0: เดี๋ยวก่อนไปดูสถานการณ์กันนะครับเราลองมาถามพ่อคุณแม่ดูก่อนว
1: ่
0: าพ่อคุณแม่ครับเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมฮะที่บ้านเราเข้าไปเปิดประตูห้องเข้าไปโอ้โหของกระจัดกระจายเลยหรือของกินกำลังเละเทะอยู่เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยลูกทำแน่ๆเคยเกิดอะไรขึ้นไหมฮะ
2: ค่ะก็เปิดเข้าไปในห้องนั่งเล่นก็ตกใจข้าวของกระจายเต็มพื้นไปหมดเลยก็ถามเขาว่าเจแปนบอกมาม่ามาซะดีๆว่าฝีมือใคร
0: นั่นคือถามเลยเนี่ยฝีมือใครจ้องไปที่ลูกเลย
3: ในบางสถานการณ์อย่างเช่นเมื่อมีสิ่งของเสียหายและคุณพ่อคุณแม่ไปเห็นทีหลังมักจะตัดสินเด็กในทันทีว่าเขาน่ะมีส่วนทำของพังแน่ๆเราจึงจำลองสถานการณ์ครับมีสิ่งของที่พังง่ายล้มง่ายและถ้ามันเกิดล้มเกิดพังขึ้นมาล่ะเด็กจะพูดจริงหรือพูดไม่จริงกันแน่
0: ว่าคุณแม่ดูด้วยกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกตัวเองบ้างโดยที่สถานการณ์นี้มีคุณครูร่วมมือกับเราด้วยเชิญครับ

0: ขยับตัวนิดเดียวมันล้มได้ยังไงเนี่ยของมันพังลงไปโดยไม่ได้แตะต้องจะบอกครูว่ายังไงครับ
1: อะไรคะลูกอะไรหล่นลูก
0: น้องแฮมก็บอกไปว่ามันล้มเองครับมาดูเจแปนบ้างโอ้โหมันแตะปั๊บล้มเลยเอาละสิเมื่อคุณครูเข้ามาจะบอกคุณครูว่ายังไงครับ
2: เจแปนเจแปนรู้ว่ามันเจ็บปวดแล้ว
3: เจแปนอธิบายด้วย
1: ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไปไหนอะคร
0: ับ พยายามอธิบายกับคุณครูครับว่าไม่คิดว่ามันจะล้มมาดูฟันฟาดครับมองไปมองมา
3: ของฟันฟาด
0: ขยับโต๊ะนิดเดียวโอ้โหล้มเลยเอาละสิก็แค่ขยับโต๊ะแล้วล้มจะบอกคุณครูว่ายังไงล่ะครับเนี่ย
3: หล่นไปแล้ว
1: พี่บ้านล้อใครทำพี
0: ่
1: บ้านอย
0: ู่
1: นะคร
0: ับ ฟันฟาดงงอยู่ครับว่ามันล้มได้ยังไงมาดูเฟิร์สกันบ้างครับเอามือแตะโต๊ะอ้าวหันกลับมามันล้มเลยเฟิร์สงงครับว่าเอ๊ะเรามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี่ย
1: ไงครับพี่เฟิร์สต่ออะไรได้ทั้งนั้นครับ
2: แค่ตัวรถเอง
1: แค่ตัวรถเอง
2: อ้าว
0: ฮะคุณครูถามจะตอบยังไงเนี่ยก็เอามือไปโดนโต๊ะตัวต่อของมันเองครับ
2: มันล้มเอง
0: คิดว่ามันล้มเองครับมาดูทิกเกอร์ครับ
3: ทิกเกอร์ครับ
0: เอาละสิทำของหลุดมือไปโดนครับแม่แล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้โอ้โหลุกลี้ลุกลนเลยครับพอคุณครูมาก็รีบบอกทันทีเลยว่ามันล้ม
3: มีทั้งอธิบายแล้วก็มีทั้งนิ่งนิ่งสายหน้าสุดท้ายมีหนีด้วยนะครับก็แค่หนี
4: ตกใจหนีก่อนตั้งหลักอย่างนี้จากที่เราดูสถานการณ์ต่างๆแล้วก็วิธีการที่เด็กๆ เขารับมือกับสถานการณ์นั้นเราจะบอกอะไรได้บ้างคะ
5: ต้องบอกว่ามันมีสถานการณ์หลายแบบมากเลยนะคะอย่างแรกเลยเรากลับเขาไปสู่คำว่าไม่รู้ก่อนเช่นนะคะจะเห็นว่ามีสถานการณ์บางอย่างที่เด็กไม่รู้จริงๆนะคะว่านั่งนั่งเล่นๆอยู่แล้วตัวเองแค่กระเถิบตัวแล้วอยู่มันหล่นลงมาแล้วมันก็พังมาคือเขาแค่จับอะค่ะมือไม่ได้โดน
3: ยังไม่โดน
5: ฉันไม่คือรู้อะไรก็จะงงๆว่าเอ๊ะมันตกได้ยังไงเพราะฉะนั้นพอบอกว่าใครทำส่วนใหญ่เด็กจะพูดคำแรกเลยคือ
4: ไม่รู้
5: แล้วบางคนนะคะจะเห็นว่าพอหันตัวไปนิดนึงนะคะแล้วก็ของตกปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเด็กเหมือนกับไม่ได้คิด

0: เองเกี่ยวข้องกับของคือมันเริ่มต้นจากคำว่าเด็กเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรหรือว่าไม่คิดว่าสิ่งที่ทำอยู่คือเป็นตัวเองแหละที่ทำให้โตแต่ถ้าในกรณีที่ว่ามีลักษณะที่เด็กพอจะรู้บ้างเช่นอาจจะสนใจนิดนึงนะคะอาจจะเกือบละอาจจะไม่โดนก็ได้นะคะแต่มันเหมือนกับพุ่งความสนใจไปตรงนี้ละนะคะสังเกตปฏิกิริยาถ้าเด็กโดยทั่วไปสมมุติเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเด็กจะมีอาการแบบมองซ้ายมองขวาเคยเห็นหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรเปล่าเนี่ยคือภาวะเนี้ยค่ะเป็นภาวะเหมือนกับว่าเป็นการป้องกันตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วของคนทุกคนจะเป็นเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งพอของมันตกลงมาปุ๊บนะคะที่บอกว่าเมื่อกี้บอกอุ๊ยเด็กวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้เพราะเขารู้ว่าอุ๊ยถ้าทําอะไรลงมาแล้วมันเกิดความเสียหายอยากที่จะบอกก่อนว่าไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่นะเพราะว่าอาจจะหนึ่งในเรื่องของการกลัวลงโทษแม้ว่าจะรู้นะคะแม้ว่าบางทีแบบไม่แน่ใจเนี่ยแต่จะบอกเลยว่ากลัวว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะถูกลงโทษหรือเปล่าเดี๋ยวจะถูกดุไหมนะคะมันก็อาจจะมีลักษณะแบบที่เราเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะตอบแบบนี้ว่าไม่รู้อ่ะคือเด็กอาจจะบอกไม่หมดแล้วก็เขายังงงๆอยู่เพราะว่าเด็กยังเชื่อมโยงไม่ได้ค่ะระหว่างสิ่งที่เขาอยู่ข้างหน้ากับสิ่งที่มันยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลย
1: ฟังดูแล้วความไม่รู้ของเด็กก็คือไม่รู้จริง
2: ๆไม่รู
1: ้เนาะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเข้าใจแล้วว่าแตะโต๊ะแล้วจะทำล้มได้ก็อาจจะตีความไปว่าเด็กไม่พูดความจริงก็เป็นไปได
2: ้ครับ
1: คราวนี้เรามีอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะดูซิว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรค่ะ
3: อย่าลืมไปไหนนะเดี๋ยวเพื่อนไปตามเพื่อนมาอีกคนหนึ่งก่อนเข้าใจไหมคะหันมองหน้าเพื่อนก่อนอย่าลืมไปไหนนะคะแล้วก็กล่องห้ามเล่นนะคะอย่าไปยุ่งกับกล่องเขานะใช่ไหมคะ
4: คุณครูบอกว่าไม่ต้องยุ่งกับกล่องนี้เมื่อถึงเวลาอยู่คนเดียวล่ะเด็กๆจะทำอย่างไรและเมื่อผู้ใหญ่กลับมาถามจะตอบจริงหรือไม
5: ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเหตุการณ์สถานการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะเชิญครับคุณพ่อ
6: ผมเชื่อใจน้องแพม
5: ครับ
6: ว่าเขาเชื่อคุณครูครับ
5: เชื่อคุณครู
6: นั่งเฉย
5: ๆนั่นคือคุณครูบอกว่าอย่าเล่นกล่องนี้นะน้องแพมไม่เล่นแน
6: ่เล่น
5: แล้วถ้าคุณครูเข้ามาน้องแพมไม่ได้ดูจะบอกครูว่าดูไหมครับ
6: ไม
5: ่ก็นั่นแหละไม่ควรจะบอกว่า นี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เชื่อว่าลูกตัวเองจะเป็นอย่างนั้นครับ
1: ค่ะ
5: น้องแพมไม่ลุกไปเลยนอกจากดูแล้วเคาะด้วยว่าเป็นอะไรนะครับ

0: เป็นไงคะเมื่อกี้ไม่อยากดูของวะ
1: เอาล่ะสิน้องแพมจะบอกคุณครูไปตามจริงหรือเปล่าดูน้องเฟิร์สครับกับสถานการณ์เดียวกันเลยจ้า
2: คิดว่าดูค่ะ
3: เพราะคิดว่าไปดูกล่องนี้แน
2: ่แน่นอนเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่แล้วถ้าครูเข้ามาเขาคงจะแบบไม่ได้ดู
3: คือคิดว่าน่าจะบอกแน่เลยว่าไม่ได้ดูแน่แน่ครับ

0: อนหน้านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
1: แล้วถ้าครูเข้ามาเขาคงจะแบบไม่ได้ดู
2: คือถ้าครูเข้ามาบอกแน่เลยว่าไม่ได้ดูแน่

0: อบครับ
1: แล้วน้องเฟิร์สก็ตอบว่าม าดูน้องเจแปนกันบ้างครับ
2: คิดว่าดูเหมือนกันครับ
0: คิดว่าดูแล้วถ้าพอครูเข้ามาแล้วคิดว่าลูกเราจะบอกว่าอะไร
2: จะบอกครับ
0: บอกว่า
2: บอกว่าดูฮะ
0: บอกว่าดู
2: ใช่ครับอยากจะแปลนอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอะไรอย่างเงี้ย
0: นั่นคือบอกตามที่ตัวเองทำเลยว่าดู
2: ใช่ค่ะ
3: คิดว่าน้องดูเหมือนกันนะ
0: ครับ
3: ค่ะเพราะว่าอาจจะอยากรู้อยากเห็นข้างในว่ามีอะไร
0: ครับ
3: ค่ะ
0: แล้วถ้าคุณครูเข้ามาแล้วคิดว่าน้องจะบอกว่าไงครับ
3: บอกว่าดูแต่อาจจะเสริมท้ายนิดนึงว่าดูนิดเดียว
0: ไม่ดูเลยเยอะเลย
3: ใช่ค่ะ
0: นิดเดียวเอง
3: ใช่ค่ะ
0: ยังไง
3: ค่ะใช่ค่ะค่ะ
1: อ้าวแล้วทิกเกอร์จะบอกคุณครูว่ายังไงล่ะเนี่ยมาถึงน้องฟ้านฟ้านครับดูหน้าคุณพ่อคุณแม่สิครับเอ็นดูลูกในสถานการณ์นี้เหลือเกินครับ
4: กล่องมันมีอะไรอาจารย์เปิ้ลคะเราดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเด็กๆทำอย่างไรกับสถานการณ์เหล่านั้นเราพอจะอธิบายอะไรได้บ้างคะ
5: ต้องบอกอย่างนี้แม้ว่าไม่ใช่เด็กๆนะเป็นผู้ใหญ่นะคะต้องถามเลยแอบดูไหมคุณแม่ขาคุณพ่อขา
4: ใช่ไหมคะเกิดมีกล่องแล้วแบบพี่บอยอย่าเปิดดูนะเดี๋ยวนี้นะกลับมา
0: อันนี้อย่ากินนะอันนี้อย่าไปแตะนะโอ้โหเป็นเราเนี่ยขนาดนี้เราก็ทำ
4: ใช่ไหมมันมีพลังขับเคลื่อนบางอย่าง
5: ใช่ใช่เพราะว่าภาษาเหมือนกับถ้ายิ่งเห็นวัยรุ่นนะเขาจะบอกว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุนะคะคือถ้าในสถานการณ์นี้ต้องเรียกว่าทางพาไปที่เราทำให้เด็กเลยตอบไม่ตรงความจริงหรือทำให้เด็กจะต้องปกป้องตัวเองว่าไม่ได้ดูเปล่าเป็นเพราะนี้ค่ะถ้าเกิดในสถานการณ์นี้เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ภาษาละของคุณพ่อคุณแม่ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทราบว่าภาษาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกระตุ้นนะคะต่อมจินตนาการเขาเพราะเด็กวัยนี้เป็นเด็กวัยอยากรู้อยากเห็นอยากมีจินตนาการอะไรก็ไม่รู้อยู่ในกล่องแล้วมีรูเจาะไว้ต่างหากมันสงสัยอะนะคะแล้วก่อนออกไปก็มาใกล้เลยนะมีแตะตัวด้วยนะมือก็ชี้ไปที่กล่องนะคะ
4: ชี้นำม
5: ะชี้นำนะคะอย่าเปิดนะลูกอย่าดูนะลูก
0: โอ้จริงนะคือ
5: ถูมือเลยอะไรละเนี่ยอะไรละเนี่ยถูกต้องนะคะพอพูดแบบนี้ปุ๊บจะสังเกตว่ามันเป็นลักษณะอะค่ะว่าเราจะเห็นธรรมชาติออกไปเลยว่าพอผู้ใหญ่หันหลังปุ๊บเด็กทุกคนเลยจะมีอาการไงคะ
4: โอ๊ยอะไรอยู่ในกล่อง
5: ฉันสงสัยฉันสงสัยเพราะวัยนี้ก็อยากจะรู้อยากจะเห็นอยู่แล้วนะคะที่เขาจะดูเพราะนั้นพอเข้าไปปุ๊บมันจะเกิดอาการไหมส่องเพราะว่าภาษาชี้นำห้ามเลยแอบดูแม้ภาษาชินน่ะห้ามแอบเลย

0: แบบเปิดพอคุณครูกลับมาปุ๊บนะคะคุณครูกลับมาปุ๊บคุณครูก็เดินมาเลยถามคำถามเดิมเลยนะคะเมื่อกี้ลูกเปิดดูหรือเปล่าภาษาชี้นำอีกแล้วชี้ไปที่กล่องเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าค่ะเด็กๆกลัวค่ะกลัวการถูกลงโทษกลัวแล้วภาษาทุกอย่างมันบอกไปหมดแล้วก็เลยบอกว่าเปล่าค่ะแต่สุดท้ายค่ะถ้าในกรณีของน่ารักนะน้องคนสุดท้ายนะคะที่เมื่อกี้มาปุ๊บแล้วพอคุณครูเดินมาปุ๊บค่ะเลยเปิดมาปุ๊บจังหวะตกใจแต่เด็กก็น่ารักนะคะน้องบอกว่าอะไรคะดูค่ะนะคะแต่ดูแล้วคือยังไม่รู้เขาก็บอกตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เด็กก็รู้ว่าผู้ใหญ่มาเห็นเขาพอดีนี่คือเป็นความซื่อสัตย์ของเด็กนะที่เขาก็บอกค่ะว่าดูไหมดูแต่ของคนอื่นนี่คือผู้ใหญ่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นแล้วภาษาที่พาไปด้วยก็คือกลัวถูกดูอ่ะกลัวถูกว่าเพราะถูกบอกไปแล้วว่าอย่าก็เลยอย่างนี้แล้วกันว่าเปล่าไม่ได้ดู
1: อาจารย์เปิ้ลคะแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงให้ลูกเราพูดความจริงกับเราล่ะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เลยถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยต้องมาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เองจะต้องปรับตั้งแต่คำพูดแรกคือ1คุณพ่อคุณแม่จะต้องพูดในเรื่องที่เป็นคำพูดบวกคือคำพูดที่อยากให้เขาทำไม่ใช่คำพูดที่ไม่อยากให้เขาทำนะคะเพราะนั้นโอกาสที่จะเลี่ยงในเรื่องของการที่เด็กอย่างที่ว่าทางพาไปเนี่ยจะน้อยลงอันนี้คือในกรณีแรกแต่ถ้าในกรณี2ที่เราจะต้องการที่เราพูดไปแล้วล่ะแล้วเราต้องการตรวจสอบนะคะขอเป็นภาษาเปิดเป็นไงลูกเมื่อกี้ทำอะไรบ้างคะแล้วเวลาภาษาเปิดเนี่ยคือทำอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างเล่นอย่างไรคือไม่ลงไปแล้วก็พูดตรงไปเลยว่าเปิดหรือเปล่าหรือไม่เปิดนะคะใบหน้าเนี่ยยิ้มนิดนึงเธออยากรู้ว่าเขาเปิดไม่เปิดเธอต้องการเช็คเป็นไงจ้าเมื่อกี้ทำอะไรจ้าไม่ใช่เมื่อกี้ทำอะไรอ่ะลูกนั่งทำอะไรคือท่ามาปุ๊บค่ะเด็กก็กลัวแล้วว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันจะถูกดุไหมฉันจะถูกทำโทษไหมเพราะฉะนั้นภาษาบวกนะคะแล้วก็ใช้ภาษาที่เปิดเวลาถามคำถามพร้อมทั้งใบหน้าที่ดูเหมือนว่าเป็นมิตรกันนะ
1: เป็นยังไงล่ะครับจางเลยนะคะก็เป็นคำแนะนำดีๆจากอาจารย์เปิ้ลแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับอาการที่ลูกเนี่ยพูดไม่หมดพูดเฉยๆไหลไปเรื่อยๆดูซิว่าเราจะรับมือได้อย่างไรนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม
2: ่สู้

0: วงที่2ของรายการพ่อแม
1: ่สู้สู
0: ้ช่วงนี้นะคะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทคนิคจากครอบครัวจากทางบ้านบ้างนะ
2: ค
0: ะซึ่งแน่นอนแต่ละครอบครัวก็จะมีเทคนิคในการรับมือกับการที่ลูกไม่พูดความจริงหรือว่าพูดไม่หมดเฉใช้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ากับครอบครัวแรกนะคะว่าเขาจะมีเทคนิคอย่างไรในการรับมือกับลูกพูดความจริงไม่หมดนะคะกับครอบครัวน้องโบนัสค่ะ
3: แม่ไดนะคะเป็นคุณแม่ของน้องโบนัสค่ะน้องจะเป็นเด็กค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายแล้วจะสนุกสนานอย่างทุกวันนี้เวลากินข้าวตอนข้าวเที่ยงหรืออะไรมากินข้าวเขาจะมาแล้วเอาน้ำเทให้หม่ำม้า

สิ่งที่เป็นกังวลนะคะก็เรื่องการโกหกนะคะการโกหกบางครั้งมันทำให้เราเป็นกังวลอยู่เล็กน้อยแต่ถามว่าพฤติกรรมนี้มันสามารถละลันได้ด้วยการที่ว่าเราใช้เหตุผลกับเขาว่าพอดีจะไปทานข้าวหรือเราจะออกไปล้างรถเราบอกให้เขาอ่านหนังสือแต่เขากลับมาเล่นซึ่งเขาไปเล่นตุ๊กตาโดเรมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: เราก็เอ๊ะเขาเล่นหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาปฏิเสธเขาไม่ได้เล่นเขาแค่จับเฉยๆซึ่งจริงๆแล้วเขาเล่น
1: มามาไม่แก้ดินสอมันกุดแล้วพี่ฝนก็เปลี่ยนดินสอใหม่ให
0: ้ใช่มามาถามหนูว่าเมื่อกี้หนูเล่นของเล่นหรือเปล่าคะหนูเล่นของเล่นหรือเปล่าบอกมามามามามาไม่ทำโทษหนูซึ่งเราก็ใช้เหตุผลว่าการที่เราอ่ะยอมรับความจริงว่าเราอ่ะเล่นเราก็บอกว่าเราเล่นเราโกหกมันไม่น่ารักนะรู้ไหมซึ่งถามว่าเขาก็ยอมรับในสิ่งที่ว่าเขาโกหกแล้วเขาเล่นจริงมามาก็ไม่ตีหนูยังไม่ได้อ่านหนังสือใช่ไหมสรุปหนูเล่นแล้วใช่ไหมคะหนูยอมรับแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าเขาเหมือนกับว่าพฤติกรรมที่โกหกเนี่ยมันสามารถละลายได้เก่งมากเลยนะหนูเป็นเด็กดีหนูยอมรับความผิดนะมามาให้รางวัลหอมกันที่หนึ่งจุ๊บอีกข้างหนึ่งหอมมามาหน่อยการที่ลูกโกหกแล้วเราจับได้แล้วเราให้อภัยนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญตรงที่ว่าเขาจะยอมรับในสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นแล้วการให้อภัยเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเราควรจะพูดตรงๆก็ได้ไม่ควรจะพูดโกหกเป็นการละลายพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ว่าครั้งต่อไปเขาไม่จำเป็นต้องพูดโกหก
2: อธิบายเหตุผลให้ลูกเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกพูดความจริงมีว่าคุณแม่เคยใช้วิธีนี้บ้างไหมครับ
3: มีอย่างน้องได้ของเล่นจากคุณพ่อเป็นเครื่องบิน
2: ครับ
3: อันนี้ก็เล่นไปเล่นมาเล่นดีๆก็หล่น
2: ครับ
3: แล้วไอ้ตรงข้างหน้ามันแตก
2: ครับ
3: ที่เป็นกระจกเขาก็บอกว่านักบินมันขับไม่ดีมันขับเครื่องบินตก
2: นักบินขับเครื่องบินตก
3: ใช่
2: ไหมฮะ
3: ที่มันตกลงไปนักบินขับไม่ดี
2: ครับ
3: เราก็รู้ว่าเขาพยายามจะเลี่ยงความผิดของตัวเองแล้วก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยหนูถือไม่ดีมันก็ตกแล้วก็แตกซื้อมากี่ชิ้นเนี่ยถ้าไม่ระวังของเล่นมันก็จะตกแตกได้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขายอมรับแล้วก็ให้ระวังมากขึ้น
4: ก็อย่างสมมติว่าถ้าเขาทำนมหกอย่างเงี้ย
2: ครับ
4: แล้วถามว่าใครทำแล้วเขาบอกเหมือนจะปฏิเสธอย่างเงี้ยฮะก็บอกว่าบอกเขาว่าถ้าจะแปลงทำก็ไม่เป็นไรลูกมันเป็นเรื่องเล็กน้อยทำก็ให้บอกผู้ใหญ่จะได้มาเช็ดจะได้ไม่มีคนลื่น
2: ฮะให้เหตุผลด้วยว่าไม่ว่าหรอก
4: ไม่ว่าครับ
2: ทำก็บอกจะได้มาช่วยกัน
4: ใช่คร
2: ับ อ๋อนี่ครับนี่คือการใช้เหตุผลฮะ
5: เป็นวิธีการหนึ่งที่ดีนะคะใช้ได้ค่ะใช้ได้เลยที่เราให้เหตุผลตอนนี้มันมีสิ่งที่เพิ่มเติมเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้ก็ได้บอกไปนะคะอย่างเมื่อกี้จะชอบคำพูดคุณพ่อมากใบหน้าของคุณพ่อจะเห็นเลยนะว่าลูกก็พร้อมที่จะพูดความจริงไม่เป็นไรนะลูกถ้าลูกทำนมหกเนี่ยแต่ให้บอกคุณพ่อคุณแม่มานะตอนนี้มันมีเทคนิคอันนึงที่ถ้าปรับแล้วมันจะดีขึ้นเลยค่ะคือก่อนที่เราจะพูดลบเนี่ยนะคะให้เราพูดบวกก่อนเช่นถ้าหนูบอกความจริงคุณแม่นะหนูจะเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยค่ะแต่โดยส่วนใหญ่เราจะพูดเป็นลักษณะคำพูดลบก่อนนะคะคุณแม่จะไม่รักนะถ้าหนูไม่พูดความจริงอย่าโกหกคุณแม่นะคะอย่าโกหกนะเพราะฉะนั้นพออยากโกหกปุ๊บภาษามันมาละก
6: ็
5: คือภาษาด้านลบแล้วก็คำมันขึ้นคำแรกเลยว่าอุ๊ยเด็กก็จะทันทีว่า
6: ปิดกั้นตัวเองขึ้นมาทันท
5: ีใช่ว่าหนูโกหกหรือเปล่าคะกับไม่ได้พูดอะไรนะคะคือเอาคำนั้นมาเลยคุณแม่อยากรู้จริงหนูบอกความจริงคุณแม่มาก็ได้ค่ะหน้าเป็นแบบนี้นะถ้าอย่างเงี้ยคุณแม่จะดีใจมากเลยถ้าหนูบอกคุณแม่ตามความเป็นจริงนะและสิ่งที่ทําได้ก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้เพราะเด็กเรียนรู้เร็วมากเลยเนาะขนาดท่าออกกําลังกายเด็กยังเรียนรู้ได้เลยนะคะคุณพ่อเพราะฉะนั้นเราก็เป็นตัวอย่างให้เด็กดูก็คือขอโทษนะคะคุณแม่ขอโทษนะลูกคือถ้าพ่อแม่พูดขอโทษเป็นเด็กจะเรียนรู้ว่าเด็กต้องพูดขอโทษเป็นเหมือนกัน
6: อย่างนี้นี่เองนะเอาละค่ะหลังจากที่ได้ดูเทคนิคจากครอบครัวของน้องโบนัสไปแล้วนะคะเรามาดูอีก1เทคนิคนะคะของครอบครัวน้องอาราเร่ค่ะ
7: ชื่อแม่โจนะคะเป็นคุณแม่ของอาราเร่เด็กหญิงอภิสราอุณหเดชตอนนี้ก็อายุ4ขวบนะคะ4ขวบแล้วนะคะแล้วก็เป็นเด็กค่อนข้างจะร่าเริง
8: อุ้ยเป็นรอยฟัน
7: โดยรวมน้องอาราเร่แหละคะหลากหลายอารมณ์นะคะแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นคนร่าเริงแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคือลื่นไหลจนบางครั้งเนี่ยออกแนวเอ๊ะโกหกหรือเปล่า แรกไม่คิดว่าเขาโกหกอะนะคะพอไปโรงเรียนเราเริ่มมีข้อเปรียบเทียบคือไปโรงเรียนเนี่ยเวลาเขาจะอาจจะมีฟกช้ำดำเขียวมาบ้างเป็นธรรมดาของเด็กๆ เวลาเราถามเนี่ยถามแล้วคำตอบเขาคือหนูโดนเพื่อนผลักบ้างหรือหนูเดินชนเองบ้างคือคำถามเดียวแต่ได้คำตอบมา 4-5 อันดูไปดูมาเหมือนกับว่าเอ๊ะอันไหนคือจริงกันแน่เขาบอกเด็กไม่โกหกเราเริ่มไม่เชื่อเริ่มมีความรู้เฮ้ยเด็กเดี๋ยวนี้อย่างนี้

0: ยเหรอเราตามทันไหมเนี่ยแล้วอันไหนคือจริงอันไหนคือเท็จเวลาถามตั้งหน้าตั้งตาถามจริงจังอย่างเงี้ยเขาก็จะมองไปทางอื่นแล้วก็เฉยเฉยไปคุยเรื่องอื่นไม่ยอมตอบซะอย่างนั้นเลยไม่รู้จะถามยังไงถ้าเจอเรื่องโกหกอย่างน้อยๆหนึ่งคุณแม่ต้องใจเย็นอย่างน้อยเราต้องใจเย็นแล้วก็ค่อยๆถามเอะอะมึงมาพาโวยจะไม่ได้อะไรเลยจากเด็กนอกจากความกลัวและจะโกหกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาจะไม่ไว้ใจเราเลยถ้าเราใช้วิธีหนึ่งให้เขายอมรับแล้วชมเขากอดเขาแล้วพฤติกรรมเขาลดลงเราก็ยังใช้ได้แต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้แล้วไม่ดีขึ้นเราก็จะปรับเปลี่ยนอ่านนิทานเลยค่ะตัวไหนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเขาอะใช้ได้หมดเลยหนูอยากเก่งแบบนี้ไหมหนูอยากได้แบบนี้ไหมหนูเป็นตัวนี้ไหมเป๊ะใช่ได้เรื่องนิทานนี่ช่วยแม่ได้เยอะเพราะเขาเป็นเด็กชอบให้อ่านหนังสือให้ฟังเป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยที่ไม่ไปไหน
1: ใช
0: ่เออแล้วหนูเป็นเด็กกล้าหาญป่ะเนี่ย
1: กล้า
0: ที่จะบอกใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ถามว่าลดลงไหมนิสัยโกหกน้อยลงค่ะชัดเจนเขาดีขึ้นเขาก็จะยอมรับโดยเฉพาะการขอบใจนะลูกนะที่หนูไม่โกหกแสดงว่าหนูเป็นเด็กดีแล้วหนูรักแม่

0: ใช้วิธีเล่านิทานฮะวิธีการเล่านิทานเปรียบเทียบเพื่อชวนเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับลูกคุณพ่อคุณแม่มีใครเคยใช้วิธีเล่านิทานบ้างไหมครับ
1: ทำอะไรไปแล้วเมื่อมีความผิดอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะก็จะเชื่อมเข้าตรงที่นิทานว่าเรื่องพินอคคิโอเรื่องแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราก็เปรียบเทียบให้เขาดูว่าแบบนั้นดีไห
0: ม
1: แล้วก็ให้มองมุมกลับว่าถ้าเป็นตัวเองชอบไหมมีคนโกหกหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเลือกใช้นิทานที่เกี่ยวกับการพูดไม่จริงมาเล่าให้ลูกฟังครับ
2: โอ้โหเป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะต้องชมคุณแม่ของน้องอาราเล่แล้วก็คุณแม่หลายๆคนนะคะหลายๆบ้านเลยที่ใช้เทคนิคนี้เพราะว่าการใช้รูปแบบของนิทานเนี่ยเด็กในวัยนี้ค่ะชอบฟังนิทานและเราก็เรียนรู้ว่าการที่เราจะให้เด็กมีพฤติกรรมอะไรเนี่ยเราสามารถสอนผ่านทางนิทานได
3: ้
2: เพราะถ้าเด็กมีการชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบตัวละครไหนเด็กก็พร้อมที่จะทำตามถ้าเขารู้ว่าถ้าตัวละครนี้ทำแล้วคนจะรักจะประสบความสำเร็จเขาก็พร้อมจะทำตามถ้าตัวละครนี้ทำแล้วมันมีอะไรที่จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวละครเด็กก็พร้อมที่จะบอกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเด็กกลัวจะไม่ได้รับรางวัลกลัวการถูกลงโทษนะคะตอนนี้น่ารักมากเลยคือหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้นิทานแบบเดิมๆที่มีมาอย่างเช่นสมมติพูดถึงเด็กเลี้ยงแกะนะคะตอนสุดท้ายอาจจะเพิ่มแบบว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะควรจะทำยังไงดีลูกถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะคือเด็กเขาก็จะได้คิดถ้าเราจะเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยสมมุติเด็กตอบได้ถูกนะคะคุณพ่อคุณแม่รีบใส่หน้าตาค่ะลงไปว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยลูกอันนี้ถูกต้องเลยคุณลูกนี่น่ารักมาก
3: และนี่ก็เป็นเทคนิคจากทางบ้านนะคะแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเรายังมียุทธวิธีนะคะที่จะมารับมือนะคะปรับให้ลูกเราเป็นเด็กที่พูดความจริงไปดูกันเลยกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่ะค่ะอาจารย์เปิ้ลขาเราเล่นยังไงคะเกมนี
2: ้วิธีการนะคะเพื่อที่ให้เด็กรู้ว่าถ้าเขาพูดสิ่งดีสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขามั่นใจเนี่ยให้เขานะคะบอกขึ้นมาเลยแล้วเราจะให้รางวัลโดยการที่เราแสดงออกว่าเรารู้สึกดีกับเขาแสดงความภูมิใจนะคะหรือพูดคำพูดที่เป็นบวกได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดแล้วมันไม่ถูกต้องเช่นของแต่ละชิ้นนะคะว่าเป็นของใครถ้าเด็กพูดแล้วผิดขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะทำหน้าเหมือนกับหน้าสลดนิดนึงเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาทำผิดแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่เสียใจแต่เราไม่ต้องพูดว่าพ่อแม่เสียใจแต่ให้เขาเรียนรู้จากการเล่นเพราะนั้นแล้วเราก็จะทำหน้าสลดนิดนึงถ้าเขาตอบผิดนะคะ
0: ค่ะลองดู
3: ลองดูเลยค่ะคุณแม่วีขาลองกันเลยดีกว่า
0: แม่ลองดูครับ
2: เริ่มหยิบชิ้นไหนก่อนก็ได้เลยค่ะ
4: ชิ้นนะคะเฟิร์สครับ
0: ครับ
4: อันนี้ของเฟิร์สหรือเปล่าคะ
0: โอ้โดเรมอนเนี้ยตีทุกวันของเฟิร์สครับขอบคุณครับแม่
3: เอ็นดูจัดที
0: ่
3: ต่อไป
4: โอเคและอันนี้ล่ะคะของใคร
0: สวยจังของคุณแม่ครับ
2: เก่งจังเลยเก่งอย่างนี้

0: นี่บวมสองข้างเลยนะครับแม่
1: เต็มที่เต็มที่อ่ะชิ้นต่อไปมีอีกไหมคะ
2: ลองสักชิ้นหนึ่งที่
0: ลองชิ้นหนึ่งที่อาจจะพูดไม่จริง
1: ค่ะ
0: โอเคครับ
1: เช่น
2: อันนี้ของใครเอ่ย
0: ร
2: ู้ไหม
0: รู้จังของเฟิร์สเองครับอันนี้ของเฟิร์ส
2: จริงเหรอแน่ใจไหม
0: งั้นไม่แน่ใจอะครับ
2: ไม่แน่ใจ
3: บอกคุณแม่ดีๆนะคะ
0: ถ้างั้น
2: คุ้นคุ้นไหม
0: ของคุณพ่อครับ
2: เก่งมาก
1: นี่เป็นตัวอย่างนะคะก็สอนให้ลูกบอกว่าไม่แน่ใจถ้าไม่รู้ไม่ใช่ว่าบอกไปเรื่อยของคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอันนึงจะเห็นเลยว่าคุณแม่เนี่ยนะคะแม่วิเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ลูกพูดอันนี้ลูกดูดีๆสิคะ
0: ให้ดูดีๆให้มีเวลาด้วย
4: นะคะเพราะบางทีเด็กอาจจะตอบเพราะว่าอาจจะสนุกก็ได้ตอนช่วงนั้นฉันสนุกฉันก็เลยบอกว่าของหนูแต่แล้วบอกว่าอย่าก็ขอคุณแม่นะคะอุ๊ยเด็กจะโดนไปแล้วทันทีให้บอกลืมดูดีๆนะคะให้อีกครั้งนึงเนาะแต่ว่าตอนช่วงที่ใช่ค่ะให้มีเวลานิดนึงเพราะตอนช่วงนั้นก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือเขาอาจจะบอกไม่หมดหรือไม่ได้ดูดีๆเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้ได้หรือเมื่อกี้นี้เด็กจะเริ่มรู้แล้วว่าสายตาเราสลดลงนะคะถ้าสายตาลดลงเขาจะเอ๊ะนิดนึงแล้วเราก็บอกว่าถ้าสมมติว่าหนูไม่แน่ใจนะหนูขอโทษคุณแม่แล้วตอบใหม่ไหมคะนะคะไม่แน่ใจคือไม่แน่ใจนะคะแบบนี้ค่ะก็ได้แปลว่าเราให้เด็กอย่างที่ว่าเริ่มต้นจากการเขาทำถูกให้แรงเสริมบวกก่อนต้องบวกมาก่อนลบแต่ให้เด็กเรียนรู้ลบด้วยเพราะเป็นไปไม่ได้ว่าในชีวิตที่เขาจะเติบโตมามันจะมีบวกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มความทนทานให้เขาได้ค่ะ
0: ครับ
1: นะคะเอาละค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างนี่คือยุทธวิธีการเล่นนะคะอันนี้ของใครกันแน
0: ่
1: ลองถามลูกตั้งคำถามให้ลูกนะคะแล้วก็เหมือนกับสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะพูดความจริงหรือว่าถ้าไม่ทราบก็บอกว่าไม่ทราบหรือว่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็เป็นยุทธวิธีแรกที่เรามาแนะนำนะคะเรื่องของการเล่นมาดูยุทธวิธีต่อไปกันเลยค่ะมาถึงอีกหนึ่งยุทธวิธีเรื่องของการคุย
0: ครับ
1: คุยยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
4: วิธีการคุยนะคะเราก็อาจจะให้หนึ่งเลยในเรื่องของการให้เหตุผลลูกนะคะถ้าสมมติว่า เกิดเราคิดว่าลูกตอนนี้เฉยๆอยู่หรือยังพูดไม่หมดเพราะเด็กก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรถ้าเราให้เหตุผลเขาว่าผลจากการกระทำตรงเนี้ยถ้าเขาไม่บอกเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราบอกในสิ่งที่ เขาควรจะต้องทำว่าเขาควรจะทำอะไรนะคะแล้วก็ถ้าในสิ่งที่เขาทำได้ตามนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่ว่าเลยค่ะสำคัญมากเลยจับถูกเขานะคะก็คือใช้หลักของการชมหรือพูดให้เขารู้สึกว่าโอ้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันใช่แน่เลยถ้าเป็นแบบนี้โอเคเลย
1: เอาละค่ะทีนี้เรามีสถานการณ
0: ์
1: ตัวอย่าง
0: สถานการณ์ตัวอย่างนั่นคือถ้าคุณพ่อคุณแม่จับได้ว่าลูกของเราไปเอาสีเทียนของเพื่อนมาครับอันแรกนั่นคือการใช้เหตุผลครับ
1: ใช้เหตุผล
0: การใช้เหตุผลคือหนูหยิบสีเทียนของเพื่อนมาแล้วเพื่อนจะใช้อะไรระบายสี
1: นี
4: ่ได้ค่ะอันนี้ก็สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นการใช้แบบนี้ก็ได้ว่าเอาแล้วเพื่อนจะใช้อะไรระบายสีลูก
0: ครับ
4: คือหน้าจะต้องเหมือนกับว่าอ๋อเห็นใจเพื่อนนะคะเด็กจะได้รู้ว่าการหยิบมาอาจจะหนึ่งไม่ได้บอกเขาแล้วหยิบมาเลยเพราะฉันอยากทำเด็กไม่รู้ไงเริ่มต้นด้วยการไม่รู้แล้วเลยหยิบมาเด็กจะได้โอ้เนาะฉันไม่ได้คิดถึงเพื่อนเลยเนาะเพราะเราใช้หน้าของเราที่บอกว่าแล้วเพื่อนจะใช้ยังไงล่ะลูกนะคะตรงนี้ก็ได้แล้วค่ะ
0: แล้วต่อไปก็คือการบอกสิ่งที่ควรทำ
1: ตัวอย่างเช่น
0: พรุ่งนี้หนูเอาสีเทียนไปคืนเพื่อนดีกว่านะ
4: ถูกต้องเลยค่ะเพราะนั้นเทคนิคของคำว่าบอกสิ่งที่ควรทำเนี่ยถ้าสังเกตนะคะคำที่เราจะใช้กับลูกคือคำในอนาคต
1: ค่ะ
4: ไม่ใช่คำในอดีตสิ่งที่ควรคืออะไรเห็นไหมภาษาผมมันเริ่มใหม่แล้วพรุ่งนี้คืออนาคตพรุ่งนี้หนูเอาไปคืนเพื่อนดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าภาษามันจะพลาดทันทีเลยว่าบอกสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นทำไมหนูเอาหยิบของเขามาล่ะคะคุณแม่สอนไม่ใช่หรอคะทำไมคือเราไปว่าอดีตนะคะเพราะนั้นเราบอกไปเลยว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรบอกสิ่งนั้นค่ะอันนี้จะดีมากเลย
0: ครับ
1: นะคะและปิดท้าย
0: หนึ่งเลยนั่นคือการรู้จักชมเชยครับคุณแม่ภูมิใจในตัวหนูมากที่เอาสีเทียนไปคืนเพื่อน
4: การปิดท้ายตรงนี้นะคะสิ่งที่ทำได้ถ้าเราพูดคำว่าภูมิใจนี่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเด็กจะรู้สึกว่าโอ้ฉันนั่นมากเลยแต่คำนี้จะพูดเมื่อพฤติกรรมมันพวกนี้ค่ะทำสำเร็จเรียบร้อยละเป็นไงลูกคืนสีเทียนเพื่อนหรือยังคะหนูเอาไปคืนแล้วค่ะหนูไปคืนน้องฟันฟ้านแล้วนะคะโอ้คุณแม่ภูมิใจมากเลยนะหนูทำถูกต้องแล้วค่ะหรือดีแล้วล่ะค่ะลูกตรงนี้ค่ะ

0: เด็กก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อต้องทำยังไงนะคะ
1: สถานการณ์ต่อไปนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่บังเอิญจับได้ว่าลูกทำนมหกฮะแล้วลูกบอกว่าไม่ได้ทำแล้วก็ไม่เช็ดให้เรียบร้อยคุณพ่อคุณแม่จะพูดยังไง
2: ก็จะพูดขึ้นมาลอยๆว่าเอ๊ะใครทำนมหกนะเจแปนเรามาช่วยกันเช็ดดีกว่าเนี่ยถ้าเกิดมีใครเดินผ่านมาแล้วลื่นล้มหัวแตกขึ้นมาเนี่ยต้องพาเขาไปโรงพยาบาลเรื่องใหญ่เลยเจแปนเห็นไหมว่าใครทำถามเขาเนี่ยค่ะให้เขาค่อยๆพูดออกมาเอง
0: สำหรับอันนี้ก็ใช้ได้ค่ะเพราะคุณพ่อแม่รู้สึกเป็นทิศทางเดียวกันนะคะอ่ะถ้าลูกทำสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่รู้แล้วนะคะแล้วเราจะบอกว่าอันนี้คือลูกโดยตรงคือไม่เป็นไรนะหนูบอกคุณพ่อมาได้ค่ะว่าหนูทำนะแล้วเราจะได้มาช่วยกันเช็ดจะได้ไม่มีใครต้องลื่นเพราะนมวันนี้นะคะทุกคนจะได้ปลอดภัยเลยลูกนะคะ
3: ทีนี้เรามาดูคำแนะนำเนาะ
1: การใช้เหตุผลคือเมื่อหนูทำนมหกแล้วปล่อยทิ้งไว้ถ้าใครมาเหยียบอาจจะลื่นล้มได้นะคะ
3: อย่างที่คุณแม่พูดเลยนะคะ
1: อันต่อไปครับบอกสิ่งที่ควรทำหนูควรบอกคุณแม่นะคุณแม่จะได้ช่วยเช็ดได้ทันทีการพูดชมเชยครับหนูเก่งมากเลยที่รีบบอกคุณแม่ครั้งหน้าหนูควรระวังด้วยนะ
0: นะคะเพราะนั้นจะเห็นเลยว่าเนี่ยหนูควรบอกคุณแม่นะเราจะได้มาช่วยกันเช็ดนะลูกเพราะตอนนี้กลายเป็นคุณแม่จะทำอยู่คนเดียวนะ
1: ค
0: ะถ้าเพิ่มก็คือหนูกับคุณแม่เราจะได้มาช่วยกันเช็ด
1: มีกิจกรรมร่วมกันด้วย
0: เราจะได้มีตรงนี้ได้
3: ให้คำรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำไปด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะนั้นเด็กก็จะเรียนรู้ไปพร้อมกันแม่ก็แค่บอกคุณแม่แล้วหนูก็ไปเล่นต่อนะคะได้ค่ะ
3: นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นยุทธวิธีการคุยนะคะอย่าลืมนะคะแจ้งเหตุผลบอกสิ่งที่ควรทำและรู้จักชมเชย3หลักการนี้ไม่ยากเลยนะคะเอาละค่ะแล้วยังมีอีก1ยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่เวลาจะเล่านิทานให้ลูกฟังก็จะมีหนังสือนิทานอยู
0: ่
1: หรือเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบ DVD CD ก็มีนะฮะแต่ถ้าเกิดเผอิญไม่มีตัวช่วยคุณพ่อคุณแม่อาจต้องแต่งนิทานขึ้นมาเอง
3: ฮะ
1: เรามาลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเราจะทำยังไงดีนะฮะพ่อคุณแม่ถ้าลองแต่งนิทานเองลองดูครับ
2: ก็จะเล่าให้น้องฟังว่าวันหนึ่งนะมีน้องกุ๊กไก่เนี่ยเขาเผลอทำแก้วแตกไปแต่เขาไม่บอกคุณแม่เขาแล้วน้องเขาเนี่ยตัวเล็กๆเดินผ่านมาแล้วก็เอาเท้าไปเหยียบแก้วเลือดออกขึ้นมาน้องเลือดออกร้องไห้ใหญ่เลยเนี่ยต้องรีบพาน้องไปโรงพยาบาล
1: ครับนั่นคือทำแก้วแตกไม่ยอมบอกน้องเดินไปเหยียบเลือดออกเลยต้องไปหาหมอด้วยแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์เปิ้ล
0: ได้ค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะสร้างขึ้นมาเพราะว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยเคยมีเหตุการณ์ที่ลูกเรานะคะคล้ายๆกันอาจจะทำแก้วแตกแล้วก็หรือมีเหตุการณ์หลายๆครั้งเนี่ยที่เรารู้สึกลูกเหมือนกับลูกจะกลัวเราไปเปล่าเพราะว่าเขากลัวพ่อแม่ดุเปล่าเด็กเลยไม่ยอมบอกเลยเพราะสาเหตุหนึ่งที่ลูกอาจจะไม่ยอมบอกพูดไม่หมดหรือพูดเฉยๆไปทางอื่นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องดูตัวเองก่อนเลยว่าเพราะเราทำตัวเหมือนกับ น่ากลัวหรือเปล่านะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะใช้การแก้ผ่านทางนิทานเนี่ยแล้วก็บอกว่าลูกว่าถ้าลูกไก่น้อยเนี่ยควรจะทำยังไงดีเนาะน้องอ่ะก็จะได้ไม่เจ็บหรือว่าไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะลูกนะคะเพราะนั้นเด็กเขาก็จะคิดลูกไก่น้อยควรจะบอกคุณแม่ถ้าเขาพูดถูกก็คือโอ้ถูกเลยลูกนะเพราะว่าการที่แก้วมันตกแตกอาจจะมีอะไรคมๆและทำให้น้องเจ็บได้น่ารักมากเลยว่าถ้าเป็นลูกไก่น้อยเขาจะบอกคุณแม่นะคะแล้วคุณแม่ก็จะสอนให้เขาต้องระมัดระวังในการถือถ้วยแก้วมากขึ้น
3: อันนี้ก็เป็นวิธีที่ถือว่าได้ผล
1: โดยใช้อาจจะใช้สถานการณ์จริงที่ลูกทำนี่แหละเอามาแต่งเป็นนิทาน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
3: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนี่ก็เป็นยุทธวิธีการอ่านนะคะครบแล้ววันนี้3ยุทธวิธีที่เรามาเล่นคุย
1: อ่าน
3: วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้ง5ครอบครัวของเรามากๆเลยที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ขอบพระคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากครับพ่อคุณแม่ครับ
3: และแน่นอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เปิ้ลด้วยนะคะที่มาร่วมแนะนำแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีๆกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะ
1: อาจารย์ต้องครับสนุกมากครับขอบคุณครับ
3: ขอเบอร์นะคะอาจารย์ก่อนจะคุยอะไรกับลูก
1: ค่ะ
3: อาจารย์เปิ้ลคะคุยกับลูกยังไงดีคะ
1: รับรองว่าได้ผลแน่ๆฮะ
3: ใช่แล้วค่ะ
1: คุณผู้ชมครับแล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ครับสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
3: ค่ะและอย่าลืมนะคะในการดูแลลูกนะคะพ่อแม่นั้นสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม
4: ่สู้ๆ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการหลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
4: ่หนูดีทำได้
3: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
4: หนูดีทำได้

0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆ
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนงะงะงะชะงะงะชะงะงะย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาซ้าย
2: เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

ามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เราพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการ Gen Y วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองครับแน่นอนครับสิ่งที่ตามมาคือข้อห้ามและผมก็เชื่อว่าไม่มีวัยรุ่นคนไหนครับที่ไม่เคยถูกห้ามมาก่อนรวมถึงแขกเชิญของเราวันนี้ก็เช่นกันครับแต่เธอจะเป็นใครนั้นไปรู้จักเธอกันเลยครับ

0: สวัสดีค่ะชื่อแคนแคนค่ะนายิกาสีเนียนอายุ22ปีค่ะแคนนะคะเป็นอดีตสมาชิกวง BNK48 แต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีผลงานเดี่ยวทำเพลงเองแต่งเพลงเองค่ะในฐานะแคนนายิกาค่ะ
1: น้องแคนแคนเริ่มร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
2: จริงๆเริ่มร้องเพลงแบบร้องเพลงตั้งแต่ประถมเลยแต่ร้องแบบร้องกับคาราโอเกะกับคุณปู่คุณย่าตอนเด็กๆ
1: คือเราชอบร้องเหรอหรือว่า
2: เหมือนตอนเด็กคุณปู่จะพาไปที่บ้านของน้องของคุณปู่อีกทีแล้วเขาก็จะมีแบบร้องเพลงลูกกุ้งร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันต้องมีคู่ผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมแล้วคุณปู่อ่ะไม่มีคนร้องด้วยเราก็ต้องไปร้องเป็นเสียงผู้หญิงกับคุณปู่ก็เลยร้องเพลงตั้งแต่เด็ก
1: ก็คือตั้งแต่นั้นมาก็ชอบร้องเพลงมาเรื่อย
2: ก็ชอบจับไม
1: ค์ร้องก็หมายความว่าคือเป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้ว
2: แล้วก็ร้องแล้วก็ได้เงินด้วยตอนเด็ก
1: อ๋อก็เลยชอบร้อง
2: ใช่ปู่กับย่าจะแบบพาไปหาคุณลุงคุณป้าอะไรเงี้ยแล้วเราร้องเพลงได้เขาก็จะ
1: ให้ตังค์ให้ตังค์งานไงนี่คือเหตุผลที่เริ่มร้องเพลงใช่ไหมเนี่ยนอกจากร้องเพลงแล้วได้ข่าวว่าแต่งเพลงเป็นด้วย
2: ใช่ค่ะได้ระดับนึงได้นิดหน่อยกำลังฝึกอยู่แต่งเพลงเนี่ยเราเริ่มมาจากเรื่องราวที่เราอยากจะสื่อสารให้กับคนที่เขาเป็นเหมือนแฟนเพลงเราคือมันแต่ก่อนเราเคยอยู่ใน BNK48 เราก็จะมีแฟนคลับแล้วก็จะมีแฟนคลับแบบเขาเรียกอะไรบ้านของตัวเองแล้วเวลาเราอยากจะสื่อสารอะไรออกไปว่าเอ้ยขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เรานะเราไม่อยากสื่อสารแบบคนทั่วๆไปอ่ะเราก็เลยหัดแต่งเพลง
1: หัดแต่งเพลงร้องเพลงให้แฟนคลับฟังโอ้น่ารักจังเลย
2: เพลงแรกก็เริ่มจากเป็นเพลงที่แต่งให้แฟนคลับตอนอยู่ในวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หัดมาเรื่อยๆ

0: ประสบการณ์มาเยอะมากๆเลยพี่อยากถามอีกนิดนึงตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราเป็นวัยรุ่นแบบไหน
1: ตอนเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นประมาณมัธยมต้นก็จะเป็นเด็กที่จัดว่าดื้อ
0: ดื้อเหรอ
1: ดื้อดื้อดื้อ
0: จริงไหมเนี่ยดูไม่น่าดื้อนะเรา
1: ดื้อดื้อมากคือเพื่อนบางคนถ้ารู้ว่าดื้อนี่เลิกคบเลยอ่ะ
0: จริงเหรอโอ้โห
1: อารมณ์แบบเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมเป็นคนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนหนึ่งขั้นพูดแบบนี้เลย
0: เ
1: หมือนตอนเด็กๆก็ถ้าย้อนกลับไปก่อนวัยรุ่นน่ะเราจะถูกคุณปู่คุณย่าเลี้ยง
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่ทำงานเขามีเราในวัยที่แบบกำลังแบบเขาเรียกเหมือนแต่งงานเร็วแล้วเขาก็จะยังมีความวัยรุ่นอยู
0: ่
1: ภายในตัวในช่วงเวลาที่เราเป็นเด็กเขาก็ต้องแบบออกไปทำงานออกไปสร้างเนื้อสร้างตัวก็เลยส่งเราเนี่ยให้เลี้ยงกับคุณยายคุณปู่คุณย่าซึ่งคุณยายเนี่ยก็ฝั่งแม่คุณปู่คุณย่าก็คือฝั่งพ
0: ่อใช่
1: ซึ่งเขาไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแล้วบางครั้งเวลาเราถูกเลี้ยงเราต้องถูกโยนไปแบบบ้านนึงกับอีกบ้านนึงสลับไปสลับมาแล้วมันกดเยอะแล้วพอกดมันเยอะพอเราเข้าสู่วัยรุ่นใช่ไหมคะเราก็เริ่มแหกกดแบบที่โดนแบบคุณปู่คุณย่าเลี้ยงมา
0: อ๋อเขาเข้มงวดแค่ไหนอะครับกดเยอะเนี่ยที่บอก
1: กดเยอะคือกดเยอะแบบเขาไม่เข้มงวดเลยเขาใจดีนะ
0: เขาใจดีเหรอ
1: เขาใจดีมากแต่เขาจะพูดแบบเพราะความใจดีของเขาเขาจะพูดว่าห้ามทำแบบนั้นนะห้ามทำแบบนี้นะแล้วเราด้วยความที่เขาใจดีอะเราก็จะเกรงใจโดยอัตโนมัติเลยว่าเราจะไม่ทำมัน
0: อะอย่างน้องแคนแคนเนี่ยโดนห้ามเนี่ยห้ามอะไรบ้าง
1: จริงๆห้ามเยอะมากคือห้ามบางอย่างตอนเด็กอะเรายังรู้สึกว่ามันเด็กไปที่จะห้ามด้วยซ้ำ
0: อย่างเช่น
1: อย่างเช่นตอนนั้นขึ้นอยู่ประมาณป.4ห้ามสักนะเด็กป.4ที่ไหนจะไปสักอะ
0: ถูกต้องเด็กป.4ก็อาจจะงงๆว่าทำไมต้องห้ามสัก
1: ห้ามสักสักคืออะไรยังไม่รู้จักเลยตอนนี้ห้ามสักนะ
0: มีห้ามอะไรอีก
1: ห้ามเจาะหูเพิ่มรูที่2นะ
0: อ๋อคือตอนนั้นเราเจาะหูแล้วอ่ะ
1: เขาพาไปเจาะแต่อนุบาล
0: เขาเป็นคนพาไปเอง
1: เขาเป็นคนพาไปเองแต่เขาบอกว่าผู้หญิงต้องมีแค่รูเดียวพอ
0: เฮ้ย
1: เขาจะมาแค่อันเดียวพอ
0: ต้องรูเดียวพอ
1: แล้วพอแบบเขาพูดนะถ้าไปเจาะมาเพิ่มห้ามเข้าบ้านพ
0: ู
1: ดกับเราตั้งแต่เราอยู่ป.1 ป.2พอขะเถิบขึ้นมาในวัยที่แบบมัธยมแล้วจะห้ามเด็ดขาดเลยคือการไปนอนบ้านเพื่
0: อ
1: นนอนบ้านเพื่อนคือเรื่องใหญ่มาก
0: เราเคยถามไหมว่าทำไมเขาบอกว่าห้ามนอนบ้านเพื่อนอะเราเข้าใจอะไรที่เขาบอก
1: ไหมเขาบอกแค่ว่าเป็นผู้หญิงต้องกลับบ้าน
0: เอาจริงนะตอนนั้นพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนก
1: ัน ต้องกลับบ้าน
0: ทำไมอะ
1: เรามาเข้าใจตอนโตแบบโตอีกวัยนึงแล้วถึงจะเข้าใจจริงๆว่าทำไมอะไรเงี้ย
0: ซึ่งแปลกมากของบ้านพี่อ่ะห้ามนอนบ้านเพื่อนนะแต่เพื่อนมานอนบ้านเราได
1: ้ใช่เหมือนกันเป๊ะ
0: เดียวกันเลย
1: ถ้าจะให้เพื่อนมาอยู่ต้องให้เพื่อนมานอนที่บ้าน
0: บางครั้งแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าอ้าวเพื่อนยังมาได้แล้วทำไมเราไปบ้านเพื่อนไม่ได้
1: ถูกต้องเป็นเหมือนกันเลยใช
0: ่ตอนนั้นเราสงสัยไหมว่าทำไมที่บ้านต้องห้าม
1: ก็สงสัยแต่ก็ไม่เคยไปหาคำตอบว่าทำไมเพราะว่ามันเหมือนกับเราไม่เคยถามเขามาก่อนสุดท้ายแล้วเราไปหาคำตอบด้วยตัวเราเอง
0: หาคำตอบด้วยตัวเราเอง
1: หาคำตอบด้วยตัวเราเองเราแบบเราแอบกลับบ้านเองรู้ตัวทีคือถึงบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อก็คือพอเราไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องห้ามเราเลยอยากจะทำมัน
1: ก็เลยจะทำแล้วเลยแบบการกลับบ้านเองเลยไปบอกพ่อว่าพ่ออยากกลับบ้านเองคือพ่อก็ไม่ถามเลยนะว่าทำไ
0: ม
1: แต่คือพ่อเหมือนก็กลับเข้ามาช่วยเราเพราะว่าเหมือนกับสมัยที่เขาเป็นเด็กเขาก็จะถูกคุณปู่ห้ามนู่นห้ามนี่เยอะจน
0: เขาโดนเหมือนกัน
1: ใช่พอเขามีลูกเขาก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยลูกเขาว่าให้ทำไมแต่ว่าเขาไม่บอกเหมือนกันนะว่าทำไมถึงห้ามกลับเองหรือว่าทำไมถึงบอกเพียงเหตุผลว่าเพราะเราเป็นผู้หญิง
0: เพราะแล้วผู้หญิงทำไมใช่ไหมตอนนั้น
1: แล้วผู้หญิงทำไมใช่ตอนนั้นทำไมแต่คำตอบทุกวันนี้รู้นะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นห่วงเพราะว่ากลัวเกิดอันตรายหรือว่าเพราะกลัวเกเร
0: พอเราโตขึ้นเราก็เริ่มเข้าใจ
1: ใช่เราเริ่มเข้าใจแต่ว่าณตอนนั้นมัน
0: ไม่เข้าใจแน่นอนมันเด็กอะเนาะเราก็เด็กมันเป็นวัยที่แบบอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วอะเคยโดนห้ามว่าห้ามมีแฟนหรือเปล่า
1: ไม่พูดว่าห้ามมีแฟนแต่พูดว่าอย่าเพิ่งมีแฟน
0: อย่าเพิ่งมีแฟนอ่ะถามอีกครั้งสงสัยไหมว่าทำไม
1: เขาบอกให้ตั้งใจเรียนไปก่อนแต่ก็ไม่เคยถามว่าทำไมอ่ะแล้วถ้ามีแฟนแล้วมันตั้งใจเรียนไม่ได้ยังไงอะไร
0: เอาจริงคำถามเนี้
1: ย
0: พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนก
1: ัน
0: ถ้าเป็นสมัยนั้นพี่ก็คงงงว่าทำไมต้องห้ามมีแฟนซึ่งโตมาก็เข้าใจ
1: ก็เข้าใจพอเรามีแฟนเราเลยเข้าใจว่าอ๋อเพราะว่าเราเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับคนอื่นมากกว่า
0: เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจเรียนหรือเอาโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องทำมากพ
1: อมันเกิดจากการที่เราไปทำมันแล้วเราถึงจะเข้าใจ
0: แต่ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่
1: เข
0: ้
1: าใจพูดประโยคอย่างนี้มาโอ้โหขัดแน่นอน
0: เอาทำไมครับวัยรุ่นวัยที่เต็มไปด้วยสารพัดข้อห้ามที่ผู้ใหญ่กังวลเพราะกลัวว่าจะเสียคนช่วงหน้าเราจะมาฟังเรื่องราวของน้องแคนแคนกันต่อว่าข้อห้ามเหล่านั้นส่งผลอย่างไรกับเธอบ้างอีกสักครู่เดียวครับ

0: ครอบครัวเราเข้มงวดขนาดนี้ห้ามนู่นห้ามนี่เราเคยออกนอกลู่นอกทางมา
1: คุยแค่ตอนสมัยก็มีบ้าง
0: มีบ้าง
1: มี
0: บ้างอย่างเช่นอะไรบ้าง
1: อยากรู้
0: อยากรู้
1: เอาเรื่องไหนเดียว
0: อ่ะ
1: เอาเป็นว่า

0: โรงเรียนรัฐบาลแล้วเขาอ่ะมีรุ่นพี่โดดเรียนกันแบบเป็นเหมือนเป็นเรื่องแบบปกติอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเพื่อเราก็ไปหาจุดที่แบบที่เขาโดดกันคือมันมีโต๊ะมีอะไรวางเรียงไว้เลยนะแบบเหมือนหลังโรงเรียนอ่ะแล้วก
1: ็เซตเพื่อไว้โดด
0: เซตไว้เพื่อให้โดด
1: จริงไหม
0: ใช่คือเซตไว้เพื่อให้โดดมีเก้าอี้มีโต๊ะเรียงต่อๆกันแล้วแต่ข้างบนจะเป็นลวดหนามที่โดนดัดโครงดัดแบบดัดให้มันแบบ
1: ทำขนาดนั้นเลยท
0: ี
1: เด
0: ีย
1: ว
0: ใช่แล้วก็อยากลอง
1: แล้วได้ทำไหม
0: ทำ
1: เอ้ย
0: แล้วก็ปีนโดดรั้วออกไปแล้วก็แบบกระโดดปึ๊กลงไปคือข้างๆโรงเรียนมันจะมีอเวนิวให้ไปนั่งเล่นคือถ้าเป็นคนอื่นอ่ะมันคงโดดไปแบบไปไกลๆแล้วอ่ะ
1: อัน
0: นี้คือโดดไปแล้วก็ไปนั่งแล้วก็ได้นั่งเฉยๆไม่ทำอะไรรอโรงเรียนเลิกแล้วกลับเข้ามาให้พ่อมาแล้วเหมือนเดิม
1: อ้าวก็คือ
0: โดดแค่อยากรู้ว่าการโดดเรียนคืออะไรอ
1: ่
0: ะ
1: แค่นั้นเลยเหรอ
0: ใช
1: ่ก็คืออยากลองนั่นเอง
0: ก็คืออยากลองคือมันมีแบบให้เห็นแล้วว่าคือคนชอบพูดว่าโดดเรียนมันไม่ดีนะอย่าโดดนะเราก็โดด
1: ลองโดดดู
0: พอโดดดูแล้วกลายเป็นว่าเราไม่มีอะไรทำหนักกว่าเดิมอีกอะเพราะมันออกไปเงินก็ไม่มีไงเพราะว่ายังเด็กอยู
1: ่ก็คือก็แค่โดดออกไปแล้วไม่นั่งเฉย
0: ๆนั่งเฉย
1: ๆ
0: แล้วก็รอโรงเรียน
1: เลิก
0: แล้วก็เดินกลับเข้าโรงเรียนใหม
1: ่บางทีก็ไม่เข้าใจเนาะ
0: เราไม่เคยทำหรอ
1: เคยแต่ไม่ถึงขั้นปีนกำแพงขนาดนั้
0: น
1: เคยแค่ว่าดับเดินเดินเดินเดินเดินหลบแล้วก็ออกไป
0: หลบไปอันนั้นก็เคยทำ
1: แต่นั่นโดดกลับบ้านแล้วถ้าตัวเราเปรียบเทียบกับเพื่อนคนอื่นนะคิดว่ามากน้อยแค่ไหนกับการที่ว่าเด็กคนอื่นที่ไม่ได้โดนห้ามอะไรขนาดนี้กับตัวเราที่โดนห้ามบ่อย
0: ๆคือมันมีความต่างนะคือเราอะโดนห้ามบ่อยๆแต่เราเวลาเพื่อนเราทำอะไรไม่ดีเราจะอยู่ในทุกเหตุการณ์กับเพื่อน
1: uh-huh.
0: แต่เราจะไม่ทำ
1: oh.
0: เพราะว่ามันเหมือนเรารู้สึกว่ามันมีสิ่งที่เซตเราไว้ในหัวว่าห้ามทำนะอย่างเงี้ย
1: พี่พอเข้าใจเพราะพี่ก็เป็นคนที่ครอบครัวก็ค่อนข้างจะสตริกนิดนึง
0: ใช่แต่เราอยู่นะเราอยู่เพื่อเราเห็นและเราเห็นเพื่อนเราอะทำสิ่งที่แบบที่เขาห้ามอ่ะแล้วเราก็คอยดูรีซอลจากเพื่อนเราแทนแต่เพื่อนเราอ่ะเขาไม่เคยโดนสอนทำให้เขาสามารถสุดโต่งกับสิ่งที่แบบที่เขากำลังเรียนรู้อยู่ได
1: ้
0: แบบทำไปเลยเพราะว่ามันไม่มีถูกmindsetว่ามันผิดนะอยู่ในตัวเขา
1: เพราะว่าสิ่งแปลว่าพ่อแม่เวลาเขาบอกว่าเขาห้ามนู่นห้ามนี่แบบมันเลยอยู่ในหัวเราว่าม
0: ันหลอนอยู่ในหัว
1: มันเลยมีลิมิต
0: ผิดถูก
1: เพราะว่ามันก็มีข้อดีอยู่บ้างนะเนี่ย
0: ใช่ก็คือไอ้เรื่องนี้มันเพิ่งเข้าใจตอนโตแหละว่าแบบสิ่งที่แบบเอามันหลอนตัวเรามาโดยตลอดนี่หว่าว่าเราไม่ทำอย่างนั้นเพราะอะไรจริงมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
1: แต่เรามาเข้าใจตอนที่เราเริ่มโต
0: ใช่ตอนเด็กเราไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เครื่องมือที่ช่วยเราให้เซฟจากอะไรหลายอย่างในชีวิตเหมือนกัน
1: วัยที่เต็มไปด้วยความสงสัยอยากรู้อยากลองโดยเฉพาะวัยรุ่นแน่นอนว่าผู้ใหญ่ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนจะห้ามเราด้วยความหวังดีแต่ข้อห้ามบางทีก็กลายเป็นชนวนที่ทำให้เราอยากลองที่ว่ามีวัยรุ่นเยอะเลยเหมือนกันที่ว่าไม่มีลิมิตของชีวิตหมายถึงว่าจะทำแล้วก็ทำมาสุดโต่งพี่ว่าแคนน่าเคยเจอบ้าง
0: แคนเจอเยอะมากเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตคือแคนได้ไปเรียนโรงเรียนที่เขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนที่รับเด็กแบบแค่มีตังค์เข้ามาได
1: ้
0: รับเด็กกลางเทอมอ่ะ
1: มัธยม
0: ใช่เป็นตอนช่วงมอต้น
1: ช่วง
0: ที่แบบบ้านแคนจับแคนย้ายโรงเรียนแต่ว่ายังหาโรงเรียนลงไม่ได้ก็เลยจับไปอยู่โรงเรียนที่แบบที่เข้าแบบกลางเทอมได้อ่ะแค่คือเขาไม่ขอเกรดอะไรเราเลยแค่เรามีตังค์เรามีตังค์ทำให้ขนาดเจอเพื่อนที่เกินครึ่งห้องพ่อแม่อย่าล้าง
1: โอ้ยจริงเหรอ
0: ใช่ในห้องโรงเรียนของแคนอ่ะเด็กเกินครึ่งพ่อแม่อย่าล้างเด็กที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียน
1: ก็เป็นไงตอนนั้น
0: โหช็อกลงช็อกเพราะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่างในโรงเรียนคือเหมือนกับว่าเพื่อนสนิทแคนอ่ะเขาตรงๆคือพ่อแม่อย่าล้างกันแล้วเขาไม่มีคนเขาไม่เคยโดนว่าห้ามสักนะเหมือนเราจะโดนว่าแบบห้ามสักเด็ดขาดมีการห้ามเข้าบ้านแต่เขาจะไม่มีแบบ mindset ตรงนั้นทำให้เขาอ่ะวันๆในห้องเรียนจะคอยดูแต่รอยสักใช่ไหมจนกระทั่งวันนึงเขาตัดสินใจว่าเขาจะสัก
1: มอต้น
0: เขาจะสัก
1: แปลว่าต่ำกว่า15แน่น
0: อนต่ำกว่า15ประมาณ14ได้เขาจะสักนะแล้วเขาก็เดินมาบอกเราว่าพาไปหน่อย
1: เอ้ยแล้วได้พาไปปะ
0: เพื่อความที่เราก็
1: เด็ก
0: เราก็เด็กอ่ะเราก็ไม่ได้มีเขาเลยวุฒิที่พอที่จะตัดสินใจว่าไปหรือไม่ไปเราก็อยากอยู่กับเพื่อนเราอย่างเงี้ย
1: เพื่อนไปแล้วก็ไป
0: เรากลัวตอบว่าไม่ไปแล้วเพื่อนไม่ครบแอบคิดอย่างนั้นด้วยเรากลัวแบบถ้าเราไม่ไปเดี๋ยวมันเอาคนอื่นไปอ่ะไป
1: กับเพื่อน
0: ไปกับเพื่อนก็ไปยืนดูเพื่อนสัก
1: คือเราก็ไม่ได้สัก
0: ทั้งที่เราก็เคยมีความคิดเสี้ยววินาทีที่แบบอุ้ยสักก็เท่ดีนะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ยกมือเลยพี่ก็อยากจะสัก
0: มันมีความคิดนั้นแต่พอไปถึงจุดที่เขาลงสีหรืออะไรฝังไว้ในตัวเพื่อนแล้วอ่ะเราไม่เหลือความคิดนั้นอีกเลย
1: ก็คือมันเป็นออฟลิมิตแล้วแหละ
0: มันเป็นออฟลิมิตแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบเรารู้แล้วว่าทำไมเราจะไม่สักเรารู้แล้วว่าแบบถ้าสัก

0: มันติดตัวเราเลยนะอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นศิลปะของใครหลายๆคนซึ่งเราเข้าใจตรงจุดนั้นแต่สำหรับตัวเราเราขอแบบไม่สักละกันอะไรเงี้ยตอนถึงปัจจุบันเนี้ยเรารู้ว่าเขาห้ามสักเพราะว่ามันจะตัดอาชีพการงานเราด้วย
1: สำหรับบางคนใช่ไหมอยากเป็นแอร์โฮสเตสหรืออยากเป็นทำงานราชการก็จะสักไม่ได้
0: ใช่ถูกต้อง
1: แต่ตอนนั้นเราเด็กมากไงนึกออกปะ
0: เรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะเป็นแอร์หรือเปล่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าไงเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราโชคดีนะที่เรายังผ่านตรงจุดนั้นโดยที่เราไม่ได้ไปสักกับเพื่อนมา
1: แล้วว่าเพื่อนคนตะเกียคือตัวอย่างของบุคคลที่ไม่มีลิมิตแล้วก็ทำอะไรสุดโต่งจนมีผลถึงอนาคตถ
0: ู
1: กไหมครับ
0: ใช่แต่จริงๆทุกวันนี้เขาก็ยังมีอนาคตที่แบบโอเคแต่ถ้าเกิดเขาอยากจะไปเป็นแอร์เขาก็เป็นไม่ได้แหละ
1: เขาสักไปแล้ว
0: ใช่ถ้าเกิดว่าเขาแบบเขาดูดบุหรี่อย่างเงี้ยเขาจะเลิกเขาก็ต้องแบบมาซัฟเฟอร์กันเลิกบุหรี
1: ่
0: แต่ว่าตอนนั้นคือดูดไปเพราะว่าเพราะเท่อะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะไม่มีใครบอก
0: ว่าห้ามดูของเราอ่ะจะถูกฝังไว้ว่าแบบห้ามนะแล้วพอมันห้ามอ่ะมันอาจจะเริ่มพร้อมกับเพื่อนคือเหมือนกับไปอยู่ในสถานการณ์ที่วันนึงคุณจะต้องดูดบุหรี่พร้อมกับเพื่อนเริ่มพร้อมกับเพื่อนอ่ะแต่เราเลือกที่จะไม่ดูดแต่เราจะอยู่ตรงนั้นแล้วคอยดูเพื่อนมาเรื่อยๆว่าแบบสุดท้ายแล้วเขาต้องมาซัฟเฟอร์การที่ตัวเองต้องเลิกบุหรี่แต่เรากับไม่ต้องโดนอะไร
1: น้องแคทคิดยังไงกับคำสั่งสอนที่ผู้ใหญ่มีให้กับวัยรุ่น
0: มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียคือเราอยากสุดท้ายเราอยากทำมันเราอยากทำมันเราอยากลองมันแต่ว่า
1: เราอยากลองมาในมุมที่ว่าเพราะเราไม่รู้หรือเปล่า
0: ว่าแบ
1: บเฮ้ยทำไมต้องห้าม
0: ใช่
1: หมายความว่าถ้าบางครั้งผู้ใหญ่ห้ามเราแล้วก็ให้เหตุผลไปด้วยมันจะช่วยมากขึ้นไหมคิดว่า
0: อันนี้คันคิดว่ามันอาจจะช่วยมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะต่อให้เขาอาจฝั่งผู้ใหญ่เขาอาจจะคิดว่าการที่เขาให้ผลเรายังไม่เห็นภาพอ่ะเขาก็เลยไม่ให้เขาเลยเลือกที่จะงั้นห้ามไปก่อนงั้นก็มันก็จะมีข้อดีที่มันก็จะถูกเซตไว้ในหัวแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่วันนึงเมื่อเราโตขึ้นพอเราทำมันก็เหมือนกับสุดท้ายเราก็จะมานึก
1: เราก็รู้แล้วเฮ้ยมันไม่ดีจริง
0: ๆมันอาจจะทำแต่ทำได้ไม่สุดอ่ะมันเหมือนมี
1: มันมีกำแพงพี่เข้าใจมากๆมันจะมีอะไรสักอย่างที่แบบบังมาอยู่ว่าเฮ้ยมากกว่านี้ไม่ได้ละ
0: ใช่ทั้งที่แบบมันอาจจะไปมากกว่านี้ได้
1: ถ้าไม่ถูกสั่งสอนมา
0: ใช่ถูกต้อง
2: คำเตือนที่ผู้ใหญ่ห้ามเราจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษมากกว่ากันช่วงหน้าเราจะไปคุยคุณหมอถึงประเด็นข้อห้ามสารพัดในวัยรุ่นติดตามในเบรกหน้าครับ

0: ครับวันนี้รายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติคุณหมอโอ๋อีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค
0: ่ะครับผมคุณหมอครับวัยรุ่นเนี่ยจะห้ามนู่นห้ามนี่ตลอดเวลาการห้ามเนี่ยมันควรไหมครับหมอ
2: มันก็คงต้องมีบ้างเพียงแต่ว่าวิธีที่เราใช้ห้ามเนี่ยสำคัญ
0: ค
2: ือบางทีพ่อแม่คอยแบบใช้แต่คำว่าห้ามเนี่ยบางทีเด็กก็ไม่ได้คิดหรือบางทีตัวเด็กอาจจะมีความคิดบางอย่างเช่นห้ามมีแฟนอย่างเงี้ยพอมันโดนห้ามมีแฟนเนี่ยวัยรุ่นก็จะรู้สึกว่าทำไมใครๆเขาก็มีกันทำไมเราต้องโดนห้ามคือจริงๆอ่ะการห้ามเนี่ยมันมีที่มาพ่อแม่ก็มีความห่วงบางอย่างนะคะอาจจะห่วงเสียการเรียนห่วงเสียตู้หัวเสียนู่นเสียนี่อ่ะแต่ว่าการที่ไปห้ามเฉยๆอ่ะเด็กจะไม่ได้เรียนรู้ว่าจริงๆสิ่งที่เป็นความกังวลหรือเป็นความห่วงของพ่อแม่คืออะไรนี้ที่น่ากลัวกว่านั้นคือเมื่อพ่อแม่ใช้แค่การห้ามเนี่ยบางทีเนี่ยเด็กไม่ได้ทำให้เด็กทำตามมันมีงานวิจัยหนึ่งด้วยเขาเก็บว่าเด็กที่ถูกพ่อแม่ห้ามไม่ให้มีแฟนเนี่ยไม่มีแฟนจริงๆเท่าไหร่ลองเดาลองเดา
0: เฮ้ยน่าสนใจผมว่าน
2: ี่เป็นงานวิจัยที่เก็บต่างประเทศ
0: ผมว่าอ่ะ 10% อ่ะ
2: 4%
0: เหรอ
2: 96มีแฟนงั้นเวลาที่เราห้ามเนี่ยแล้วลูกก็ทำอยู่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะไม่ได้รับรู้อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยคืออะไรที่เราไม่อยากให้ลูกทำหรือเราเป็นห่วงเนี่ยเราควรจะคุยกับเขาเพื่อให้ได้วิธีคิดคือการห้ามเนี่ยมันเหมือนกับการหวังผลตอนปลายว่าลูกจะไม่ทำแต่จริงๆสิ่งที่เราอยากจะฝึกเด็กมากกว่าคือวิธีคิดการมีแฟนดีหรือไม่ดียังไงมีอะไรที่ต้องกังวลข้อดีมันมีอะไรในการมีแฟนซึ่งมันก็คงมีเนาะเขามีแฟนกันเต็มหมดมันมีข้ออะไรที่ต้องระวังไหมซึ่งมันก็มีเหมือนกันเพราะว่าก็มีปัญหาจากการมีแฟนมีเพศสัมพันธ์มีอะไรก็ตามมาได้เพราะฉะนั้นการฝึกวิธีคิดเนี่ยจริงๆสำคัญกว่าการห้ามสำคัญกว่านั้นคือเราต้องเข้าใจแล้วว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่แบบอยากรับผิดชอบตัวเองพ่อแม่ไม่มีหน้าที่ไปกำหนดแล้วอะว่าชีวิตต้องเดินแบบนี้ทำแบบนี้แฟนคนนี้ต้องเลิกคบแม่ไม่ชอบเลย

0: มันทำให้เขาไม่ได้ใช้ชีวิตการใช้ชีวิตคือการได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ลองผิดลองถูกมีแฟนจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดก็ได้แต่อย่างน้อยไม่ได้ประสบการณ์มาได้เรียนรู้และอันนั้นน่ะคือการเติบโต
1: แล้วเราควรห้ามยังไงไม่ให้เขาเสียคนนะครับคุณหมอ
0: ก็ควรจะห้ามด้วยการคุยกันถึงเหตุผล
1: ก็คือเน้นเหตุผลเป็นหลัก
0: และฝึกวิธีคิดเพราะว่าการไปห้ามแบบที่เราแค่บอกจากสิ่งที่เราต้องการอย่ามีแฟนนะมีแล้วมันไม่ดีไงเราไม่ได้รู้วิธีคิดเขาเลยอะวัยรุ่นก็จะแอบมีแฟนแอบสูบบุหรี่แอบทำอะไรหมดเลยที่พ่อแม่ห้ามหรือที่พ่อแม่เองก็ไม่เคยรู้งั้นเราก็จะไม่ได้คอยสอนอย่างอื่นว่ามีแฟนต้องป้องกันยังไงต้องระวังอะไรต้องสมมติแฟนชวนไปเที่ยวที่บ้านไม่มีคนอยู่ลูกจะเอายังไงคือมันจะไม่ผ่านการสอนเหล่านี้อีกเลยเพราะว่ามันจบแค่ห้ามมีแฟนอันนี้แหละที่อาจจะทำให้เด็กเสียคนด้วยความที่เขาอาจจะเตลิดไปอีกทางหนึ่งกับแม่ที่แบบเขาห้ามเยอะ
2: ห้ามเยอะเกินไปแล้วอย่างนี้ไอ้วิธีการฝึกความคิดให้เด็กอย่างเงี้ยค่ะจะพอมีตัวอย่างบอกครอบครัวหรือว่าคนที่เขาไม่รู้เราจะฝึกวิธีคิดของลูกยังไงไหม
0: คนที่บอกเนี่ยคือคนได้คิดพ่อแม่ชอบสอนน่ะแล้วพ่อแม่ก็เป็นคนฉลาดอย่างเดียวนึกออกไหมแต่ว่าจริงๆเราอยากให้วัยรุ่นฉลาดเราก็ฝึกวิธีคิดวัยรุ่นโดยการตั้งคำถามเหมือนที่เมื่อกี้หมอถามว่ามีแฟนนี่มันดียังไงไม่เห็นวัยรุ่นเขามีแฟนกัน
1: หลายคนช่วยกันเรียนก็เป็นเรื่องที่ดี
0: ช่วยกันเรียนลูกมีอะไรอีกที่มันเป็นข้อดีอยากให้ทำให้อยากไปโรงเรียน
1: อยากให้ไปโรงเรียน
0: ทำให้ย้ายไปโรงเรียนมีแฟนยังไงอีก
1: เป็นคนส่งกลับบ้านส่งกลับบ้าน
2: คอยตั้งคำถามกับลูก
0: แล้วมันมีอะไรที่เราต้องห่วงอย่างเงี้ยเด็กก็จะเริ่มคิดว่าถ้ามีแฟนมันจะเป็นยังไงซึ่งก็จะมีข้อเสียอะไรเลยอย่างเงี้ยเราก็จะค่อยบอกว่าเวลาลูกสมมุติว่าใช้เวลากับแฟนเยอะคุยทั้งวันมันก็จะเริ่มฝึกวิธีคิดไปว่าอ๋อมันมีข้อที่ต้องระวังเนาะเช่นเสียเวลาในการคุยกับแฟนเยอะการเรียนเสียได้ไหมเขาก็จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้เวลาแบบการคุยโทรศัพท์เล่นไลน์แชทอะไรกันทั้งวันการเรียนเสียได้แล้วจะทำยังไงเพื่อจะป้องกันปัญหาตรงนี้เราก็จะทำให้เด็กสามารถวางแผนตัวเองที่จะป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเช่นเรากลัวเสียการเรียนจากการคุยกับแฟนเยอะเราทำไงดีลูกเราจะต้องคุยกับแฟนว่าลิมิตมันก็จะคัมอัพมาถึงโซลูชันงั้นมันก็ทำให้เด็กสามารถที่จะได้ใช้ประสบการณ์ตัวเองที่จะลองอะไรบางอย่างโดยที่มีการวางแผนป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยที่พ่อแม่ก็คอยเหมือนเป็นโค้ชคอยช่วยตอนนี้มันดูโอเคนะลูกตอนนี้มันดูแม่ว่ามันดูคุยเยอะแล้วนะการเรียนมันตกลงเอาไงดีเงี้ยอันนี้มันคือการเรียนรู้อะ
1: แล้วเนี่ยความเสี่ยงมันเยอะมากทุกวันนี้คุณหมอโลกโซเชียลหรืออะไรที่มันเข้ามาถึงเราไวมากการเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินเนี่ยยังจำเป็นอยู่ไหมครับต้องประคบประงมตลอดเวลาอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มันก็น่ากลัวคือเด็กที่อยู่ไข่ในหินนะเวลาที่เราใช้คำว่าไข่ในหินก็คือไข่ที่มันอยู่ถูกปกป้องด้วยพลังอันแข็งแกร่งแล้วเราจะสังเกตว่าไข่มันก็จะเปราะบางเพราะมันจะไม่พัฒนาตัวเองไปเป็นหินนะเพราะว่ามันก็จะมีคนปกป้องอันนั้นเด็กที่ไม่เจออะไรไม่มีประสบการณ์ไม่ได้เจอกับความผิดพลาดหรือไม่ได้อยู่กับความเสี่ยงใดๆเนี่ยมันก็จะทำอะไรบริหารจัดการความเสี่ยงไม่เป็น
1: เราไม่มีภูมิคุ้มกันพอในการ
0: เราชีวิตทุกวันนี้ของเด็กวัยรุ่นคือความเสี่ยงทั้งสิ้นมันอยู่กับมือตลอดเวลาถูกไหมใครทักแชทเข้ามาอย่างเงี้ยกำลังนั่งเล่นอยู่ Facebook อยู่ดีมีคนทักแชทแอดเข้ามาสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยนี่คือความเสี่ยงแล้วเราจะคุยไหมเขาเริ่มแบบอยากขอนู่นเจอขอส่งรูปมาให้หน่อยได้ไหมคือทุกอย่างมันคือการบริหารความเสี่ยงว่าเราจะจัดการความเสี่ยงเนี้ยมากน้อยแค่ไหนยังไงที่เด็กวัยรุ่นที่ถูกห้ามอยู่ตลอดเวลามันก็จะไม่มีทักษะเหล่านี้ในการที่จะจัดการความเสี่ยงในการแบบ
2: หนูมีตรงนั้นแบบเวลาคนทักหนูจะใจอ่อนตอบง่ายมากเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะรับมือกับตรงนั้นยังไงอะไรอย่างเงี
1: ้
2: ย
1: แล้วภาพพอเป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าบอกพ่อแม่แน่นอนถูกปะล่ะเวลามีคนทักมาเราบอกพ่อแม
2: ่
1: ก็ไม่บอก
0: ใช่ปะเพราะพ่อแม่ห้ามไว้ว่าอย่าไปคุยกับใครทาง
1: ใช่ใช่
0: พวกโซเชียลที่เราไม่รู้จัก
1: เราเผลอคุยขึ้นมาอ้าวแล้วไงต่อบอกแม่ไม่ได้ด้วย
0: เดี๋ยวโดนด่าประเด็น
2: ถ้าเกิดเราโดนเขาหลอกมาเราก็อ้าวแล้วเราจะไปบอกแม่ก็โดนแม่ดุ
0: ใช่เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้บางทีก็จะกลายเป็นวัยรุ่นที่อาจจะเปราะบางเพราะว่าเขาไม่คำว่าเปราะบางก็คือเขาไม่มีภูมิที่จะไปอยู่กับความเสี่ยงหรืออยู่กับสถานการณ์ที่เขาต้องบริหารจัดการตัดสินใจแล้วหลายครั้งพ่อแม่ไม่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้แล้วมันไม่เหมือนในอดีต
1: และอย่างเงี้ยครับทางครอบครัวต้องควรตั้งกฎ

0: หรือวิธีการอยู่กับลูกไหมฮะอย่างงี
1: ้หมอคิดว่าควรมีแล้วก็เป็นกฎที่อาจจะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ๆอย่าแบบอย่าทุกเรื่อง
0: อย่างเช่นเรื่องอะไรบ้าง
1: เช่นครั้งคืนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องคุยกันว่าอันเนี้ยเท่าไหร่เมื่อไหร่ที่เราโอเคซึ่งนี่อาจจะเป็นแบบกฎที่เราคุยกับลูกก็ได้ลูกคิดว่ายังไง
0: อย่างแคนคือนอนมากหรือไม่ได
2: ้นอนบ้านเพื่อนไม่ได
1: ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็จะเป็นกฎที่เราอาจจะต้องตั้งซึ่ง
2: ต้องคุยกัน
1: ต้องคุยกันว่าเพราะอะไรหนูจะไปทำงานบ้านเพื่อนแล้วเป็นค้างบ้านเพื่อนได้ไหมที่เป็นเพื่อนผู้หญิงมีพ่อแม่อยู่อะไรเงี้ยคือบางอย่างมันต้องเหมือนแบบเป็นกฎที่เราอาจจะตั้งขึ้นด้วยการพูดคุยกันและต้องยืดหยุ่นกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไปตั้งกฎเหล็กเนี่ยมันก็จะไม่ผ่านการพูดคุยอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไปตั้งกฎเลยว่าห้ามค้างบ้านเพื่อนมันก็จะให้สมมติว่าอยากจะไปหรืออะไรก็ตามเพื่อนคนใดกันหมด
0: มันก็อยากไปมากเลย
1: บางทีเด็กบางคนก็จะยอมตามแม่แต่บางคนก็แอบไปแบบที่พ่อแม่ไม่รู้มันก็จะเริ่มเพิ่มความเสี่ยงเพราะเราก็ไม่รู้เลยว่าตกลงไปที่ไหนไปยังไงไปบ้านใครแต่ถ้าเราตั้งกฎแบบถ้าจะค้างบ้านเพื่อนต้องมีการพูดคุยกันจนได้ข้อตกลงที่ทำให้ทุกฝ่ายสบายใจ
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยเราก็จะเกิดการเอามาพูดคุยไปยังไงอยู่ที่ไหนพ่อแม่เพื่อนรับรู้ไหมมีใครค้างบ้างอะไรเงี้ยลูกก็จะรู้สึกว่ามันไม่ถูกตีกรอบแบบที่ทำให้อึดอัดนะเดียวกันเด็กก็รู้สึกว่าตัวเองก็สามารถบริหารความเสี่ยงเพราะการที่คิดว่าไปกับใครไปที่ไหนไปยังไงปลอดภัยไหมเนี่ยคือการบริหารความเสี่ยง
0: โอ้หลังจากที่ได้ฟังแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะได้ความรู้พอสมควรเลยนะครับก็เปลี่ยนจากคำสั่งหรือคำห้ามนะครับผมเป็นการเข้าใจและแนะนำลูกๆคุณดูครับหรือพยายามเป็นเพื่อนกับลูกคุณให้ได้เนี่ยก็ได้เป็นสิ่งที่ดีนะครับวันนี้ครับก็ขอบคุณคุณหมอโอ๋มากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องแคนด้วยนะครับ
2: ขอบคุณ
0: ครับผมและวันนี้รายการจึงวายก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

เราพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการ Gen Y วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองครับแน่นอนครับสิ่งที่ตามมาคือข้อห้ามและผมก็เชื่อว่าไม่มีวัยรุ่นคนไหนครับที่ไม่เคยถูกห้ามมาก่อนรวมถึงแขกเชิญของเราวันนี้ก็เช่นกันครับแต่เธอจะเป็นใครนั้นไปรู้จักเธอกันเลยครับ

0: สวัสดีค่ะชื่อแคนๆค่ะนายิกาสีเนียนอายุ22ปีค่ะแคนนะคะเป็นอดีตสมาชิกวง BNK48 แต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีผลงานเดี่ยวทำเพลงเองแต่งเพลงเองค่ะในฐานะแคนนายิกาค่ะคนใกล้คนนี
1: ้น้องแคนๆเริ่มร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
0: จริงๆเริ่มร้องเพลงกับร้องเพลงตั้งแต่ประถมเลยแต่ร้องแบบร้องกับคาราโอเกะกับคุณปู่คุณย่าตอนเด็กๆ
1: คือเราชอบร้องเหรอหรือว่า
0: เหมือนตอนเด็กคุณปู่จะพาไปที่บ้านของน้องของคุณปู่อีกทีแล้วเขาก็จะมีแบบร้องเพลงลูกกุ้งร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันต้องมีคู่ผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมแล้วคุณปู่ไม่มีคนร้องด้วยเราก็ต้องไปร้องเป็นเสียงผู้หญิงกับคุณปู่ก็เลยร้องเพลงตั้งแต่เด็ก
1: ก็คือตั้งแต่นั้นมาก็ชอบร้องเพลงมาเรื่อย
0: ก็ชอบจับไมค์
1: ก็หมายความว่าคือเป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้ว
0: แล้วก็ร้องแล้วก็ได้เงินได้ตอนเด็ก
1: อ๋อก็เลยชอบร้อง
0: ใช่ปู่กับย่าจะแบบพาไปหาคุณลุงคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราร้องเพลงได้เขาก็จะ
1: ให้ตังค์นี่คือเหตุผลที่เริ่มร้องเพลงใช่ไหมเนี่ยนอกจากร้องเพลงแล้วได้ข่าวว่าแต่งเพลงเป็นด้วย
0: ใช่ค่ะได้ระดับนึงได้นิดหน่อยกำลังฝึกอยู่แต่งเพลงเนี่ยเราเริ่มมาจากเรื่องราวที่เราอยากจะสื่อสารให้กับคนที่เขาเป็นเหมือนแฟนเพลงเราคือมันแต่ก่อนเราเคยอยู่ใน BNK48 เราก็จะมีแฟนคลับแล้วก็จะมีแฟนคลับแบบเขาเรียกอะไรบ้านของตัวเองแล้วเวลาเราอยากจะสื่อสารอะไรออกไปว่าเอ้ยขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เรานะเราไม่อยากสื่อสารแบบคนทั่วๆไปอ่ะเราก็เลยหัดแต่งเพลง
1: ร้องเพลงให้แฟนคลับฟังโอ้น่ารักจังเลย
0: เพลงแรกก็เริ่มจากเป็นเพลงที่แต่งให้แฟนตอนอยู่ในวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หัดมาเรื่อยๆ

0: สบการณ์มาเยอะมากๆเลยพี่อยากถามอีกนิดนึงตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราเป็นวัยรุ่นแบบไหน
1: ตอนเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นประมาณมัธยมต้นก็จะเป็นเด็กที่จัดว่าดื้อ
0: ดื้อเหรอ
1: ดื้อ
0: จริงไหมเนี่ยดูไม่น่าดื้อนะเรา
1: ดื้อมากคือเพื่อนบางคนถ้ารู้ว่าดื้อนี่เลิกคบเลยอะ
0: จริงเหรอโอ้โห
1: อารมณ์แบบเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมเป็นคนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนหนึ่งขั้นพูดแบบนี้เลยเหมือนตอนเด็กๆอะถ้าย้อนกลับไปก่อนวัยรุ่นอะเราจะถูกคุณปู่คุณย่าเลี้ยง
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่ทำงานเขามีเราในวัยที่แบบกำลังแบบเขาเรียกเหมือนแต่งงานเร็ว
0: uh-huh.
1: แล้วเขาก็จะยังมีความวัยรุ่นอยู่ภายในตัวในช่วงเวลาที่เราเป็นเด็กเขาก็ต้องแบบออกไปทำงานออกไปสร้างเนื้อสร้างตัวก็เลยส่งเราเนี่ยให้เลี้ยงกับคุณยายคุณปู่คุณย่า
0: uh-huh.
1: ซึ่งคุณยายเนี่ยก็ฝั่งแม่คุณปู่คุณย่าก็คือฝั่งพ่อ
0: ใช่
1: ซึ่งเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน
0: oh.
1: แล้วบางครั้งเวลาเราถูกเลี้ยงเราจะถูกโยนไปแบบบ้านนึงกับอีกบ้านนึงสลับไปสลับมาแล้วมันกดเยอะแล้วพอกดมันเยอะพอเราเข้าสู่วัยรุ่นใช่ไหมคะเราก็เริ่มแหกกฎแบบที่โดนแบบคุณปู่คุณย่าเลี้ยงมา
0: อ๋อเขาเข้มงวดแค่ไหนอะครับกดเยอะเนี่ยที่บอก
1: กดเยอะคือกดเยอะแบบเขาไม่เข้มงวดเลยเขาใจดีนะ
0: เขาใจดีเหรอ
1: เขาใจดีมากแต่เขาจะพูดแบบเพราะความใจดีของเขาเขาจะพูดว่าห้ามทำแบบนั้นนะห้ามทำแบบนี้นะและเราด้วยความที่เขาใจดีอะเราก็จะเกรงใจโดยอัตโนมัติเลยว่าเราจะไม่ทำมัน
0: อะอย่างน้องแคนแคนเนี่ยโดนห้ามเนี่ยห้ามอะไรบ้าง
1: จริงๆห้ามเยอะมากคือห้ามบางอย่างตอนเด็กอะเรายังรู้สึกว่ามันเด็กไปที่จะห้ามด้วยซ้ำ
0: อย่างเช่น
1: อย่างเช่นตอนนั้นขึ้นอยู่ประมาณป.4ห้ามสักนะเด็กป.4ที่ไหนจะไปสักอ
0: ่ะถูกต้องเด็กป.4ก็อาจจะงงๆว่าทำไมต้องห้ามสัก
1: ห้ามสักสักคืออะไรยังไม่รู้จักเลยตอนน
0: ี
1: ้ห้ามสักนะ
0: มีห้ามอะไรอีก
1: ห้ามเจาะหูเพิ่มรูที่2นะ
0: อ๋อคือตอนนั้นเราเจาะหูแล้วอ่ะ
1: เขาพาไปเจาะตั้งแต่อนุบาล
0: เขาเป็นคนพาไปเอง
1: เขาเป็นคนพาไปเองแต่เขาบอกว่าผู้หญิงต้องมีแค่รูเดียวพอ
0: เฮ้ย
1: เขาเลยมาแค่อันเดียวพอ
0: ต้องรูเดียวพอ
1: แล้วพอแบบเขาก็พูดนะถ้าไปเจาะมาเพิ่มห้ามเข้าบ้านพ
0: ู
1: ดกับเราตั้งแต่เราอยู่ป.1 ป.2พอขยับขึ้นมาในวัยที่แบบมัธยมแล้วจะห้ามเด็ดขาดเลยคือการไปนอนบ้านเพื่
0: อ
1: นนอนบ้านเพื่อนคือเรื่องใหญ่มาก
0: เราเคยถามไหมว่าทำไมเขาบอกว่าห้ามนอนบ้านเพื่อนอะเราเข้าใจอะไรที่เขาบอก
1: ไหมเขาบอกแค่ว่าเป็นผู้หญิงต้องกลับบ้าน
0: เอาจริงนะตอนนั้นพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนก
1: ัน ต้องกลับบ้าน
0: ทำไมอะ
1: เรามาเข้าใจตอนโตแบบโตอีกวัยนึงแล้วถึงจะเข้าใจจริงๆว่าทำไมอะไรเงี้ย
0: ซึ่งแปลกมากของบ้านพี่อ่ะห้ามนอนบ้านเพื่อนนะแต่เพื่อนมานอนบ้านเราได
1: ้ใช่เหมือนกันเป๊ะ
0: เดียวกันเลย
1: ถ้าจะให้เพื่อนมาอยู่ต้องให้เพื่อนมานอนที
0: ่บ้านใช่แล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าอ้าวเพื่อนยังมาได้แล้วทำไมเราไปบ้านเพื่อนไม่ได้
1: ถูกต้องเป็นเหมือนกันเลยใช
0: ่ตอนนั้นเราสงสัยไหมว่าทำไมที่บ้านต้องห้าม
1: ก็สงสัยแต่ก็ไม่เคยไปหาคำตอบว่าทำไมเพราะว่ามันเหมือนกับเราไม่เคยถามเขามาก่อนสุดท้ายแล้วเราไปหาคำตอบด้วยตัวเราเอง
0: หาคำตอบด้วยตัวเราเอง
1: หาคำตอบด้วยตัวเราเองเราแบบเราแอบกลับบ้านเองรู้ตัวทีคือถึงบ้านแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อ๋อก็คือพอเราไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องห้ามเราเลยอยากจะทำมัน
1: ก็เลยจะทำแล้วเลยแบบการกลับบ้านเองเลยไปบอกพ่อว่าพ่ออยากกลับบ้านเองคือพ่อก็ไม่ถามเลยแล้วว่าทำไ
0: ม
1: แต่คือพ่อเหมือนก็กลับเข้ามาช่วยเราเพราะว่าเหมือนกับสมัยที่เขาเป็นเด็กเขาก็จะถูกคุณปู่ห้ามนู่นห้ามนี่เยอะจน
0: เขาโดนเหมือนกัน
1: ใช่พอเขามีลูกเขาก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยลูกเขาว่าให้ทำไมแต่ว่าเขาไม่บอกเหมือนกันนะว่าทำไมถึงห้ามกลับเองหรือว่าทำไมถึงบอกเพียงเหตุผลว่าเพราะเราเป็นผู้หญิง
0: เพราะแล้วผู้หญิงทำไมใช่ไหมตอนนั้น
1: แล้วผู้หญิงทำไมใช่ตอนนั้นทำไมแต่คำตอบทุกวันนี้รู้นะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นเพราะกลัวเกิดอันตรายหรือว่าเพราะกลัวเกเร
0: พอเราโตขึ้นเราก็เริ่มเข้าใจ
1: ใช่เราเริ่มเข้าใจแต่ว่าณตอนนั้นมัน
0: ไม่เข้าใจแน่นอนมันเด็กอะเนาะเราก็เด็กมันเป็นวัยที่แบบอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วอะเคยโดนห้ามว่าห้ามมีแฟนหรือเปล่า
1: ไม่พูดว่าห้ามมีแฟนแต่พูดว่าอย่าเพิ่งมีแฟน
0: อย่าเพิ่งมีแฟนอ่ะถามอีกครั้งสงสัยไหมว่าทำไม
1: เขาบอกให้ตั้งใจเรียนไปก่อนแต่ก็ไม่เคยถามว่าทำไมอ่ะเอาแล้วถ้ามีแฟนแล้วมันตั้งใจเรียนไม่ได้ยังไงอะไร
0: เอาจริงคำถามเนี้
1: ย
0: พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าเป็นสมัยนั้นพี่ก็คงงงว่าทำไมต้องห้ามมีแฟนซึ่งโตมาก็เข้าใจ
1: ก็เข้าใจพอเรามีแฟนเราเลยเข้าใจว่าอ๋อเพราะว่าเราเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับคน
0: ใช่ใช่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจเรียนหรือเอาโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องทำมากพอ
1: ถูกต้องมันเกิดจากการที่เราไปทำมันแล้วเราถึงจะเข้าใจ
0: แต่ซึ่งตอนนั้นเราก็
1: ไม่เข้าใจอ่ะพูดประโยคอย่างนี้มาโอ้โหขัดแน่นอน
0: เอาทำไมอ่ะครับวัยรุ่นวัยที่เต็มไปด้วยสารพัดข้อห้ามที่ผู้ใหญ่กังวลเพราะกลัวว่าจะเสียคนช่วงหน้าเราจะมาฟังเรื่องราวของน้องแคนแคร์กันต่อว่าข้อห้ามเหล่านั้นส่งผลอย่างไรกับเธอบ้างอีกสักครู่เดียวครับ

0: บครัวเราเข้มงวดแค่นี้ห้ามนู่นห้ามนี่เราเคยออกนอกลู่นอกทางมา
1: คุยถ้าตอนสมัยเรียนก็มีบ้าง
0: มีบ้าง
1: ม
0: ีบ้างอย่างเช่นอะไรบ้าง
1: อยากรู้
0: อยากรู้
1: อยากรู้เอาเรื่องไหนดีอ่ะเอาเป็นว่า
0: พี่ว่าโดดเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทำเราเคยไหม
1: เคย
0: เ
1: คยถึงขั้นที่แบบเขาอะที่โรงเรียนตอนนั้นเหมือนเราย้ายไปโรงเรียนที่แบบโรงเรียนรัฐบาล

0: เขาอ่ะมีรุ่นพี่โดดเรียนกันแบบเป็นเหมือนเป็นเรื่องแบบปกติอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเพื่อนเราก็ไปหาจุดที่แบบที่เขาโดดกันคือมันมีโต๊ะมีอะไรวางเรียงไว้เลยนะแบบเหมือนหลังโรงเรียนอ่ะแล้วก
1: ็เซตเพื่อไว้โดด
0: เซตไว้เพื่อให้โดด
1: จริงไหม
0: ใช่คือเซตไว้เพื่อให้โดดมีเก้าอี้มีโต๊ะเรียงต่อกันแล้วแต่ข้างบนจะเป็นลวดหนามที่โดนดัดโครงดัดแบบดัดให้มันแบบ
1: ทำขนาดนั้นเลยท
0: ี
1: เด
0: ีย
1: ว
0: ใช่แล้วก็อยากลอง
1: แล้วได้ทำไหม
0: ทำ
1: เอ้ย
0: แล้วก็ปีนโดดรั้วออกไปแล้วก็แบบกระโดดปึ๊กลงไปคือข้างๆโรงเรียนมันจะมีอเวนิวให้ไปนั่งเล่นคือถ้าเป็นคนอื่นอ่ะมันคงโดดไปแบบไปไกลๆแล้วอ่ะตอนน
1: ี้
0: คือโดดไปแล้วก็ไปนั่งแล้วก็ได้นั่งเฉยๆไม่ทำอะไรรอโรงเรียนเลิกแล้วกลับเข้ามาให้พ่อมารับเหมือนเดิม
1: อ้าวก็คือ
0: โดดแค่อยากรู้ว่าการโดดเรียนคืออะไรอ
1: ่
0: ะ
1: แค่นั้นเลยเหรอ
0: ใช
1: ่ก็คืออยากลองนั่นเอง
0: ก็คืออยากลองคือมันมีแบบให้เห็นแล้วว่าคือคนชอบพูดว่าโดดเรียนมันไม่ดีนะอย่าโดดนะเราก็โดด
1: ลองโดดดู
0: พอโดดดูแล้วกลายเป็นว่าเราไม่มีอะไรทำหนักกว่าเดิมอีกอะเพราะมันออกไปเงินก็ไม่มีไงเพราะว่ายังเด็กอยู
1: ่ก็คือก็แค่โดดออกไปแล้วไม่นั่งเฉย
0: ๆนั่งเฉยๆ
1: แล้วก็รอ
0: โรงเรียน
1: เลิก
0: แล้วก็เดินกลับเข้าโรงเรียนใหม
1: ่บางทีก็ไม่เข้าใจเนาะ
0: เราไม่เคยทำหรอ
1: เคยแต่ไม่ถึงขั้นปีนกำแพงขนาดนั้น
0: เ
1: คยแค่ว่าดับเดินเดินเดินเดินเดินหลบแล้วก็
0: ออกไปอันนั้นก็เคยทำ
1: แต่นั่นอะโดดกลับบ้านแล้วถ้าตัวเราเปรียบเทียบกับเพื่อนคนอื่นอะคิดว่ามากน้อยแค่ไหนกับการที่ว่าเด็กคนอื่นที่ไม่ได้โดนห้ามอะไรขนาดนี้กับตัวเราที่โดนห้ามบ่อย
0: คือมันมีความต่างนะคือเราอะโดนห้ามบ่อยแต่เราเวลาเพื่อนเราทำอะไรไม่ดีเราจะอยู่ในทุกเหตุการณ์กับเพื่อน
1: uh-huh.
0: แต่เราจะไม่ทำ
1: oh.
0: เพราะว่ามันเหมือนเรารู้สึกว่ามันมีสิ่งที่เซตเราไว้ในหัวว่าห้ามทำนะอย่างเงี้ย
1: พี่ขอเข้าใจเพราะพี่ก็เป็นคนที่ครอบครัวก็ค่อนข้างจะสตริกนิดนึง
0: ใช่แต่เราอยู่นะเราอยู่เพื่อเราเห็นและเราเห็นเพื่อนเราอะทำสิ่งที่แบบที่เขาห้ามอ่ะแล้วเราก็คอยดูรีซอลจากเพื่อนเราแทนแต่เพื่อนเราอ่ะเขาไม่เคยโดนสอนทำให้เขาสามารถสุดตรงกับสิ่งที่แบบที่เขากำลังเรียนรู้อยู่ได
1: ้
0: แบบถ้าเพราะว่ามันไม่มีถูกmindsetว่ามันผิดนะอยู่ในตัวเขา
1: แปลว่าสิ่งแปลว่าพ่อแม่เวลาเขาบอกว่าเขาห้ามนู่นห้ามนี่บ่อยมันเลยอยู่ในหัวเราว่าม
0: ันหลอนอยู่ในหัว
1: มันเลยมีลิมิต
0: ผิดถูก
1: เพราะว่ามันก็มีข้อดีอยู่บ้างนะเนี่ย
0: ใช่ก็คือไอ้เรื่องนี้มันเพิ่งเข้าใจตอนโตแหละว่าแบบสิ่งที่แบบเอามันหลอนตัวเรามาโดยตลอดนี่หว่าว่าเราไม่ทำอย่างนั้นเพราะอะไรจริงมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
1: แต่เรามาเข้าใจตอนที่เราเริ่มโต
0: ใช่ตอนเด็กเราไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เครื่องมือที่ช่วยเราให้เซฟจากอะไรหลายอย่างในชีวิตเหมือนกัน
1: วัยที่เต็มไปด้วยความสงสัยอยากรู้อยากลองโดยเฉพาะวัยรุ่นแน่นอนว่าผู้ใหญ่ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนจะห้ามเราด้วยความหวังดีแต่ข้อห้ามบางทีก็กลายเป็นชนวนที่ทำให้เราอยากลองที่ว่ามีวัยรุ่นเยอะเลยเหมือนกันที่ว่าไม่มีลิมิตของชีวิตหมายถึงว่าจะทำแล้วก็ทำสุดโต่งพี่ว่าแคนน่าเคยเจอบ้าง
0: แคนเจอเยอะมากเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงนึงของชีวิตคือแคนได้ไปเรียนโรงเรียนที่เขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนที่รับเด็กแบบแค่มีตังค์เข้ามาได
1: ้
0: รับเด็กกลางเทอมอ่ะ
1: มัธยม
0: ใช่เป็นตอนช่วงมอต้น
1: ช่วง
0: ที่แบบบ้านแคนจับแคนย้ายโรงเรียนแต่ว่ายังหาโรงเรียนลงไม่ได้ก็เลยจับไปอยู่โรงเรียนที่แบบที่เข้าแบบ
1: กล
0: างเทอมได้อ่ะแค่คือเขาไม่ขอเกรดอะไรเราเลยแค่เรามีตังค
1: ์
0: เรามีตังค์ทำให้ขนาดเจอเพื่อนที่เกินครึ่งห้องพ่อแม่อย่าล้าง
1: โอ้ยจริงเหรอ
0: ใช่ในห้องโรงเรียนของแคนอะเด็กเกินครึ่งพ่อแม่อย่าล้างเด็กที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียน
1: แล้วเป็นไงตอนนั้น
0: โหช็อกลงช็อกเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างในโรงเรียนคือเหมือนกับว่าเพื่อนสนิทแคนอะเขาเอาตรงๆคือพ่อแม่อย่าล้างกันแล้วเขาไม่มีคนเขาไม่เคยโดนว่าห้ามสักนะเหมือนเราจะโดนว่าแบบห้ามสักเด็ดขาดมีการห้ามเข้าบ้านแต่เขาจะไม่มีแบบmindsetตรงนั้นทำให้เขาอะวันๆในห้องเรียนจะคอยดูแต่รอยสักใช่ไหมจนกระทั่งวันนึงเขาตัดสินใจว่าเขาจะสัก
1: มอต้น
0: เขาจะสัก
1: แปลว่าต่ำกว่า15แน่
0: ต่ำกว่า15ประมาณ14ได้เขาจะสักนะแล้วเขาก็เดินมาบอกเราว่าพาไปหน่อย
1: เฮ้ยแล้วได้พาไปปะ
0: เพื่อความที่เราก็
1: เด็ก
0: เราก็เด็กอะเราก็ไม่ได้มีเขาเลยวุฒิภาวะที่จะตัดสินใจว่าไปหรือไม่ไปเราก็อยากอยู่กับเพื่อนเราอย่างเงี้ย
1: เพื่อนไปแล้วก็ไป
0: เรากลัวตอบว่าไม่ไปแล้วเพื่อนไม่คบแอบคิดอย่างนั้นด้วยเรากลัวแบบถ้าเราไม่ไปเดี๋ยวมันเอาคนอื่นไปอ
1: ่
0: ะไป
1: กับเพื่อน
0: ไปกับเพื่อนก็ไปยืนดูเพื่อนสัก
1: คือเราก็ไม่ได้สัก
0: ทั้งที่เราก็เคยมีความคิดเสี้ยววินาทีที่แบบอุ้ยสักก็เท่ดีนะอะไรอย่างเง
1: ี้ยยกมือเลยพี่ก็อยากจะสัก
0: มันมีความคิดนั้นแต่พอไปถึงจุดที่เขาลงสีหรืออะไรฝังไว้ในตัวเพื่อนแล้วอะเราไม่เหลือความคิดนั้นอีกเลย
1: ก็คือมันเป็นออฟลิมิตแล้วล่ะ
0: มันเป็นออฟลิมิตแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบเอาเรารู้แล้วว่าทำไมเราจะไม่สักเรารู้แล้วว่าแบบถ้าสักมันติดตัวเราเลยนะอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็น

0: ละปะของใครหลายๆคนซึ่งเราเข้าใจตรงจุดนั้นแต่สำหรับตัวเราเราขอแบบไม่สักละกันอะไรเงี้ยตอนถึงปัจจุบันเนี้ยเรารู้ว่าเขาห้ามสักเพราะว่ามันจะตัดอาชีพการงานเราด้วย
1: สำหรับบางคนถ้าอยากเป็นแอร์โฮสเตสหรืออยากเป็นทำงานราชการก็จะสักไม่ได้
0: ใช่ถูกต้อง
1: แต่ตอนนั้นเราเด็กมากไงนึกออกปะ
0: เรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะเป็นแอร์หรือเปล่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าไงเราก็เลยรู้สึกว่าเราโชคดีนะที่เรายังผ่านตรงจุดนั้นโดยที่เราไม่ได้ไปสักกับเพื่อนมา
1: แล้วว่าเพื่อนคนตะเกียคือตัวอย่างของบุคคลที่ไม่มีลิมิตแล้วก็ทำอะไรสุดโต่งจนมีผลถึงอนาคตถูกไหมครับ
0: ใช่แต่จริงๆทุกวันนี้เขาก็ยังมีอนาคตที่แบบโอเคแต่ถ้าเกิดเขาอยากจะไปเป็นแอร์เขาก็เป็นไม่ได้แหละ
1: เขาสักไปแล้ว
0: ใช่ถ้าเกิดว่าเขาแบบเขาดูดบุหรี่อย่างเงี้ยเขาจะเลิกเขาก็ต้องแบบมาซัฟเฟอร์กันเลิกบุหรี
1: ่
0: แต่ว่าตอนนั้นคือดูดไปเพราะว่าเพราะเท่อะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะไม่มีใครบอก
0: ว่าห้ามดูของเราอ่ะจะถูกฝังไว้ว่าแบบห้ามนะแล้วพอมันห้ามอ่ะมันอาจจะเริ่มพร้อมกับเพื่อนคือเหมือนกับไปอยู่ในสถานการณ์ที่วันนึงคุณจะต้องดูดบุหรี่พร้อมกับเพื่อนเริ่มพร้อมกับเพื่อนอ่ะแต่เราเลือกที่จะไม่ดูดแต่เราจะอยู่ตรงนั้นแล้วค่อยดูเพื่อนมาเรื่อยๆว่าแบบสุดท้ายแล้วเขาต้องมาซัฟเฟอร์การเลิกบุหรี่แต่เรากับไม่ต้องโดนอะไร
1: น้องแคทคิดยังไงกับคำสั่งสอนที่ผู้ใหญ่มีให้กับวัยรุ่น
0: มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียคือเราอยากสุดท้ายเราอยากทำมันเราอยากทำมันเราอยากลองมันแต่ว่า
1: เราอยากลองมาในมุมที่ว่าเพราะเราไม่รู้หรือเปล่า
0: ว่
1: า
0: แบบ
1: เฮ้ยทำไมต้องห้าม
0: ใช่
1: หมายความว่าถ้าบางครั้งผู้ใหญ่ห้ามเราแล้วก็ให้เหตุผลไปด้วยมันจะช่วยมากขึ้นไหมคิดว่า
0: อันนี้คันคิดว่ามันอาจจะช่วยมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะต่อให้เขาอาจฝั่งผู้ใหญ่เขาอาจจะคิดว่าการที่เขาให้ผลเรายังไม่เห็นภาพอ
1: ่
0: ะเขาก็เลยไม่ให้เขาเลยเลือกที่จะงั้นห้ามไปก่อนงั้นก็มันก็จะมีข้อดีที่มันก็จะถูกเซตไว้ในหัวแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่วันนึงเมื่อเราโตขึ้นพอเราทำมันก็เหมือนกับสุดท้ายเราก็จะมานึก
1: เราก็รู้แล้วเฮ้ยมันไม่ดีจริงๆ
0: มันอาจจะทำแต่ทำได้ไม่สุดอ่ะมันเหมือนมี
1: มันมีกำแพงพี่เข้าใจมากๆมันจะมีอะไรสักอย่างที่แบบบังมาอยู่ว่าเฮ้ยมากกว่านี้ไม่ได้ละ
0: ใช่ทั้งที่แบบมันอาจจะไปมากกว่านี้ได้
1: ถ้าไม่ถูกสั่งสอนมา
0: ใช่ถูกต้อง
2: คำเตือนที่ผู้ใหญ่ห้ามเราจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษมากกว่ากันช่วงหน้าเราจะไปคุยคุณหมอถึงประเด็นข้อห้ามสารพัดในวัยรุ่นติดตามในเบรกหน้าครับ

0: ครับวันนี้รายการเจนวายของเราก็ได้รับเกียรติคุณหมอโอ๋ครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: ค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมคุณหมอครับวัยรุ่นเนี่ยจะโดนห้ามนู่นห้ามนี่ตลอดเวลาการห้ามเนี่ยมันควรไหมครับหมอ
2: มันก็คงต้องมีบ้างเพียงแต่ว่าวิธีที่เราใช้ห้ามเนี่ยสำคัญ
0: ค
2: ือบางทีพ่อแม่คอยแบบใช้แต่คำว่าห้ามเนี่ยบางทีเด็กก็ไม่ได้คิดหรือบางทีตัวเด็กอาจจะมีความคิดบางอย่างเช่นห้ามมีแฟนอย่างเงี้ยพอมันโดนห้ามมีแฟนเนี่ยวัยรุ่นก็จะรู้สึกว่าทำไมใครๆเขาก็มีกันทำไมเราต้องโดนห้ามคือจริงๆอ่ะการห้ามเนี่ยมันมีที่มาพ่อแม่ก็มีความห่วงบางอย่างนะคะอาจจะห่วงเสียการเรียนห่วงเสียตู้หัวเสียนู่นเสียนี่อ่ะแต่ว่าการที่ไปห้ามเฉยๆอ่ะเด็กจะไม่ได้เรียนรู้ว่าจริงๆสิ่งที่เป็นความกังวลหรือเป็นความห่วงของพ่อแม่คืออะไรนี่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือเมื่อพ่อแม่ใช้แค่การห้ามเนี่ยบางทีเนี่ยเด็กไม่ได้ทำให้เด็กทำตามมันมีงานวิจัยหนึ่งด้วยเขาเก็บว่าเด็กที่ถูกพ่อแม่ห้ามไม่ให้มีแฟนเนี่ยไม่มีแฟนจริงๆเท่าไหร่ลองเดาลองเดา
0: เฮ้ยน่าสนใจผมว่าน
2: ี่เป็นงานวิจัยที่เก็บต่างประเทศ
0: ผมว่าอ่ะ 10% อ่ะ
2: 4%
0: เหรอ
2: 96มีแฟนงั้นเวลาที่เราห้ามเนี่ยแล้วลูกก็ทำอยู่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะไม่ได้รับรู้อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยคืออะไรที่เราไม่อยากให้ลูกทำหรือเราเป็นห่วงเนี่ยเราควรจะคุยกับเขาเพื่อให้ได้วิธีคิดคือการห้ามเนี่ยมันเหมือนกับการหวังผลตอนปลายว่าลูกจะไม่ทำแต่จริงๆสิ่งที่เราอยากจะฝึกเด็กมากกว่าคือวิธีคิดการมีแฟนดีหรือไม่ดียังไงมีอะไรที่ต้องกังวลข้อดีมันมีอะไรในการมีแฟนซึ่งมันก็คงมีเนาะเขามีแฟนกันเต็มหมดมันมีข้ออะไรที่ต้องระวังไหมซึ่งมันก็มีเหมือนกันเพราะว่าก็มีปัญหาจากการมีแฟนมีเพศสัมพันธ์มีอะไรก็ตามมาได้เพราะฉะนั้นการฝึกวิธีคิดเนี่ยจริงๆสำคัญกว่าการห้ามสำคัญกว่านั้นคือเราต้องเข้าใจแล้วว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่แบบอยากรับผิดชอบตัวเองพ่อแม่ไม่มีหน้าที่ไปกำหนดแล้วอะว่าชีวิตต้องเดินแบบนี้ทำแบบนี้แฟนคนนี้ต้องเลิกคบแม่ไม่ชอบเลยมันทำให้เขาไม่

0: ม่ได้ใช้ชีวิตการใช้ชีวิตคือการได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ลองผิดลองถูกมีแฟนจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดก็ได้แต่อย่างน้อยไม่ได้ประสบการณ์ไม่ได้เรียนรู้และอันนั้นน่ะคือการเติบโต
1: แล้วเราควรห้ามยังไงไม่ให้เขาเสียคนครับคุณหมอ
0: ก็ห้ามด้วยการคุยกันถึงเหตุผล
1: ก็คือเน้นเหตุผลเป็นหลัก
0: และฝึกวิธีคิดเพราะว่าการไปห้ามแบบที่เราแค่บอกจากสิ่งที่เราต้องการอะอย่ามีแฟนนะมีแล้วมันไม่ดีอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้วิธีคิดเขาเลยอะวัยรุ่นก็จะแอบมีแฟนแอบสูบบุหรี่แอบทำอะไรหมดเลยที่พ่อแม่ห้ามหรือที่พ่อแม่เองก็ไม่เคยรู้งั้นเราก็จะไม่ได้คอยสอนอย่างอื่นว่ามีแฟนต้องป้องกันยังไงต้องระวังอะไรต้องสมมติแฟนชวนไปเที่ยวที่บ้านไม่มีคนอยู่ลูกจะเอายังไงคือมันจะไม่ผ่านการสอนเหล่านี้อีกเลยเพราะว่ามันจบแค่ห้ามมีแฟนอันนี้แหละที่อาจจะทำให้เด็กเสียคนด้วยความที่เขาอาจจะเตลิดไปอีกทางหนึ่งกับแม่ที่แบบเขาห้ามเยอะ
2: ห้ามเยอะเกินไปแล้วอย่างนี้ไอ้วิธีการฝึกความคิดให้เด็กอย่างเงี้ยค่ะจะพอมีตัวอย่างบอกครอบครัวหรือว่าคนที่เขาไม่รู้เราจะฝึกวิธีคิดของลูกยังไงไหม
0: คนที่บอกเนี่ยคือคนได้คิดพ่อแม่ชอบสอนน่ะแล้วพ่อแม่ก็เป็นคนฉลาดอย่างเดียวนึกออกไหมแต่ว่าจริงๆเราอยากให้วัยรุ่นฉลาดเราก็ฝึกวิธีคิดวัยรุ่นโดยการตั้งคำถามเหมือนที่เมื่อกี้หมอถามว่ามีแฟนนี่มันดียังไงไม่เห็นวัยรุ่นเขามีแฟนกัน
1: หลายคนช่วยกันเรียนก็เป็นเรื่องที่ดี
0: ช่วยกันเรียนลูกมีอะไรอีกที่มันเป็นข้อดีอยากให้ทำไม่อยากไปโรงเรียน
1: อยากให้ไปโรงเรียน
0: ทำไม่ย้ายไปโรงเรียนมีแฟนยังไงอีก
1: เป็นคนส่งกลับบ้านส่งกลับบ้าน
2: คอยตั้งคำถามกับลูก
0: แล้วมันมีอะไรที่เราต้องห่วงอย่างเงี้ยเด็กก็จะเริ่มคิดว่าถ้ามีแฟนมันจะเป็นยังไงซึ่งก็จะบอกไม่เห็นมีข้อเสียอะไรเลยอย่างเงี้ยเราก็จะค่อยบอกว่าเวลาลูกสมมติว่าใช้เวลากับแฟนเยอะคุยทั้งวันมันก็จะเริ่มฝึกวิธีคิดไปว่าอ๋อมันมีข้อที่ต้องระวังเนาะเช่นเสียเวลาในการคุยกับแฟนเยอะการเรียนเสียได้ไหมเขาก็จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้เวลาไปกับการคุยโทรศัพท์เล่นไลน์แชทอะไรกันทั้งวันการเรียนเสียได้แล้วจะทำยังไงเพื่อจะป้องกันปัญหาตรงนี้เราก็จะทำให้เด็กสามารถวางแผนตัวเองที่จะป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเช่นเรากลัวเสียการเรียนจากการคุยกับแฟนเยอะเราทำไงดีลูกเราจะต้องคุยกับแฟนว่าลิมิตมันก็จะคัมอัพมาถึงโซลูชันงั้นมันก็ทำให้เด็กสามารถที่จะได้ใช้ประสบการณ์ตัวเองที่จะลองอะไรบางอย่างโดยที่มีการวางแผนป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยที่พ่อแม่ก็คอยเหมือนเป็นโค้ชคอยช่วยตอนนี้มันดูโอเคนะลูกตอนนี้มันดูแม่ว่ามันดูคุยเยอะแล้วนะการเรียนมันตกลงเอาไงดีเงี้ยอันนี้มันคือการเรียนรู้อะ
1: แล้วเนี่ยความเสี่ยงมันเยอะมากทุกวันนี้คุณหมอโลกโซเชียลหรืออะไรที่มันเข้ามาถึงเราไวมากการเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินเนี่ยยังจำเป็นอยู่ไหมครับต้องประคบประงมตลอดเวลาอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มันก็น่ากลัวคือเด็กที่อยู่ไข่ในหินเนี่ยเวลาที่เราใช้คำว่าไข่ในหินก็คือไข่ที่มันอยู่ถูกปกป้องด้วยพลังอันแข็งแกร่งแล้วเราจะสังเกตว่าไข่มันก็จะเปราะบางเพราะมันจะไม่พัฒนาตัวเองไปเป็นหินนะเพราะว่ามันก็จะมีคนปกป้องมันเด็กที่ไม่เจออะไรไม่มีประสบการณ์ไม่ได้เจอกับความผิดพลาดหรือไม่ได้อยู่กับความเสี่ยงใดๆเนี่ยมันก็จะทำอะไรบริหารจัดการความเสี่ยงไม่เป็น
1: เราไม่มีภูมิคุ้มกันพอในการ
0: เราชีวิตทุกวันนี้ของเด็กวัยรุ่นคือความเสี่ยงทั้งสิ้นมันอยู่กับมือตลอดเวลาถูกไหมใครทักแชทเข้ามาเนี่ยกำลังนั่งเล่นอยู่ Facebook อยู่ดีมีคนทักแชทแอดเข้ามาสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยนี่คือความเสี่ยงแล้วเราจะคุยไหมเขาเริ่มแบบอยากขอนู่นเจอขอส่งรูปมาให้หน่อยได้ไหมคือทุกอย่างมันคือการบริหารความเสี่ยงว่าเราจะจัดการความเสี่ยงเนี้ยมากน้อยแค่ไหนยังไงที่เด็กวัยรุ่นที่ถูกห้ามอยู่ตลอดเวลามันก็จะไม่มีทักษะเหล่านี้ในการที่จะจัดการความเสี่ยงในการแบบ
2: หนูมีตรงนั้นแบบเวลาคนทักหนูจะใจอ่อนตอบง่ายมากเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะรับมือกับตรงนั้นยังไงอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: แล้วภาพพอเป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าบอกพ่อแม่แน่นอนถูกปะล่ะเวลามีคนทักมาเรา
2: ไม่
1: ก
2: ็
1: ไม่บอก
2: ถูก
0: ปะเพราะพ่อแม่ห้ามไว้ว่าอย่าไปคุยกับใครทาง
1: ใช่ใช่
0: พวกโซเชียลที่เราไม่รู้จัก
1: นะถ้าเราเผลอคุยขึ้นมาอ้าวแล้วไงต่อบอกแม่ไม่ได้ด้วย
0: เดี๋ยวโดนด่าประเด็น
2: ถ้าเกิดเราโดนเขาหลอกมาเราก็อ้าวแล้วเราจะไปบอกแม่ก็โดนแม่ดุ
0: ใช่เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้บางทีก็จะกลายเป็นวัยรุ่นที่อาจจะเปราะบางเพราะว่าเขาไม่คำว่าเปราะบางก็คือเขาไม่มีภูมิที่จะไปอยู่กับความเสี่ยงหรืออยู่กับสถานการณ์ที่เขาต้องบริหารจัดการตัดสินใจแล้วหลายครั้งพ่อแม่ไม่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้แล้วมันไม่เหมือนในอดีต
1: และอย่างเงี้ยครับทางครอบครัวต้องควรตั้งกฎหรือวิธีการอยู่กับลูกไหมฮะอย่างเงี้ย
0: หมอคิดว่าควรมีแล้วก็เป็นกฎที่อาจจะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ๆอย่าแบบอย่าทุกเรื่อง
1: อย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างคร
0: ับ เช่นครั้งคืนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องคุยกันว่าอันเนี้ยเท่าไหร่เมื่อไหร่ที่เราโอเคซึ่งนี่อาจจะเป็นแบบกฎที่เราคุยกับลูกก็ได้ลูกคิดว่ายังไง
1: อย่างแคนคือนอนมากกว่าเดิมไม่ได
2: ้นอนบ้านเพื่อนไม่ได
0: ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็จะเป็นกฎที่เราอาจจะต้องตั้งซึ่ง
2: ต้องคุยกัน
0: ต้องคุยกันว่าเพราะอะไรหนูจะไปทำงานบ้านเพื่อนแล้วเป็นค้างบ้านเพื่อนได้ไหมที่เป็นเพื่อนผู้หญิงมีพ่อแม่อยู่อะไรเงี้ยคือบางอย่างมันต้องเหมือนแบบเป็นกฎที่เราอาจจะตั้งขึ้นด้วยการพูดคุยกันและต้องยืดหยุ่นกันเนี่ยเพราะถ้าเราไปตั้งกฎเหล็กเนี่ยมันก็จะไม่ผ่านการพูดคุยอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไปตั้งกฎเลยว่าห้ามค้างบ้านเพื่อนมันก็จะทำให้สมมติว่าอยากจะไปหรืออะไรก็ตามเพื่อนคนใดกันหมด
1: มันก็อยากไปมากเลย
0: บางทีเด็กบางคนก็จะยอมตามแม่แต่บางคนก็แอบไปแบบที่พ่อแม่ไม่รู้มันก็จะเริ่มเพิ่มความเสี่ยงเพราะเราก็ไม่รู้เลยว่าตกลงไปที่ไหนไปยังไงไปบ้านใครแต่ถ้าเราตั้งกฎแบบถ้าจะค้างบ้านเพื่อนต้องมีการพูดคุยกันจนได้ข้อตกลงที่ทำให้ทุกฝ่ายสบายใจ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยเราก็จะเกิดการเอามาพูดคุยไปยังไงอยู่ที่ไหนพ่อแม่เพื่อนรับรู้ไหมมีใครค้างบ้างอะไรเงี้ยลูกก็จะรู้สึกว่ามันไม่ถูกตีกรอบแบบที่ทำให้อึดอัดนะเดียวกันเด็กก็รู้สึกว่าตัวเองก็สามารถบริหารความเสี่ยงเพราะการที่คิดว่าไปกับใครไปที่ไหนไปยังไงปลอดภัยไหมเนี่ยคือการบริหารความเสี่ยง
1: โอ้หลังจากที่ได้ฟังแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะได้ความรู้พอสมควรเลยนะครับก็เปลี่ยนจากคำสั่งหรือคำห้ามนะครับผมเป็นการเข้าใจและแนะนำลูกๆคุณดูครับหรือพยายามเป็นเพื่อนกับลูกคุณให้ได้เนี่ยก็ได้เป็นสิ่งที่ดีนะครับวันนี้ครับก็ขอบคุณคุณหมอโอ๊ตมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องแคนด้วยนะครับ
2: ขอบคุณ
1: ครับผมและวันนี้รายการจังหวะก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

0: ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ผจญภัยเรือดำน้ำโบราณ
1: เฮ้ยร้อนร้อนเบื่อเซ็งอ้าวแล้วนี่ไปไหนกันหมดเนี่ย

0: ฮะไปไหนกันนะหยุดไปไหนกันเหรอคะ
1: ว่ายน้ำพายเรือปีนเขาไปพิพิธภัณฑ์ทำบุญกินขนม
2: โอ้ยเยอะจัง
1: ไปก่อนนะ
3: ไปเที่ยวกันมาพวกเราม
0: าตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะร้อนๆอย่างเงี้ยไปทะเลกันไหม
3: ฮะเยี่ยมเลย
0: พร้อมกันหรือยัง
4: พร้อมแล้ว
3: จะไปกันหรือยัง
1: ไม่ต้องมากพิธีจะไปทะเลใช่ไหมยานจะพาไปทะเล

0: เดี๋ยวไปเก็บเองเอ๊ะทำไมนานจังเลยอ่ะไปตามกันเถอะ
1: What is it?

0: Submarine. A submarine.
1: โอ้เรือดำน้ำมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะ
2: เฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวจัง
1: เฮ้ยสุดยอดเลยตื่นเต้นไปดูใกล้ๆกันเถอะระวังด้วยนะเออ

0: 좋네요. 아스네요.
1: จะไปไหนกัน
2: ลูกบอลของพวกผมกระเด็นมาทางนี้ผมก็เลยมาเก็บครับ
1: กลับไปเถอะ
3: คือพวกเราเห็นแล้วน่าทึ่งมากเลยครับ
1: น่าทึ่งเหรอ
2: น่าสนใจอ่ะเขาไปผจญภัยกันเถอะ
1: พวกเธอสนใจเรือดำน้ำสมสมนี่อย่างนั้นเหรอ
2: ก็เมื่อก่อนน่ะมันคงวิ่งอยู่ใต้ทะเลไปหลายที่เลยนะ
3: จริงด้วยแฮกคงจะมีเรื่องราวมากมายเลยอ่ะ
1: ฉันดีใจนะที่พวกเธอยังเห็นคุณค่าของมัน
3: ก็พวกเราอยากรู้นี่ครับว่าเรือเนี้ยไปทำอะไรมาบ้าง
1: งั้นตามฉันเข้ามาเลยฉันจะพาดูเอง
0: แต่เขาสวยกลัวนะคะ
1: เรือลำเนี้ยเคยใช้ในการทำสงครามด้วยนะ
2: โอ้โหแล้วชนะไหมครับ
1: แน่นอนต้องชนะสิปู่ของฉันเล่าให้ฟัง
3: แล้วไปทั่วมหาสมุทรเลยเหรอครับ
1: จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะไปมาหลายที่

0: later. A spider.
1: นี่ก็คือเพื่อนฉันเองคุณแมงมุม
2: เข้ามาได้ยังไงกันน่ะไม่ได้เจอใครมานานแล้วนอกจากเจ้าหอยทากเนี่ย
3: คุณหอยทากพาเข้ามาครับ
1: ก็เห็นเด็กๆสนใจก็เลยเข้ามาทัวร์นิดนึง
2: เรือลำนี้เคยนำเที่ยวด้วยนะแต่พอใช้การไม่ได้ก็ถูกปล่อยให้สุดโทรมแล้วคนก็ลืมกันไป
3: ผมคิดว่าเรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำยังไงให้คนกลับมาเที่ยวเรือดำน้ำอีกดี
4: ฮะจริงด้วยไหมเอกฟังเรื่องของคุณหอยทากแล้วตื่นเต้นดีนะครับ
3: พวกเราช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำอะไรได้บ้างดูว่าใครทำอะไรได้บ้าง
5: แล้วดาวี่และเพื่อนก็ช่วยกันคิด
4: เขาสวยว่าน่าจะมีที่ขายน้ำนะคะส่วนผมก็จะคอยเป็นนักแสดงตัวตลกเอง
1: ส่วนฉันเป็นคนนำเที่ยวเรือเอง
3: ผมเป็นคนเก็บตัวเองครับ
4: What is

บแล้วเนื้อเสร็จแล้วเฮ้ยเหนื่อยสุดๆเลยอ่ะ

0: แล้วจ้า
1: เรือนี่น่ะใช้ในสมัยสงคราม
0: แต่ก็มีความสุข
1: ไม่รู้จะขอบคุณพวกเธอยังไงดี
2: เป็นเพราะพวกเธอช่วยกันคิดแล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แท้ๆเลย
0: เป็นปลื้มค่ะช่วยกันคิดช่วยกันทำ

0: ไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กับพ่อสวยก่อนนะคะ
1: Let's play
0: What is it
1: Spider Submarine Snail Good job
0: What is it?
1: Swing Submarine Spider Good job
2: เพื่อนเพื่อนเก่งกันจริงๆครับ
0: แล้วพบกันใหม่นะคะ
3: บ๊ายบาย

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่คุณสามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาพี่โจใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับ

0: ่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดงแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมครับแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนคนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกําหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาละอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้าดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัทพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงแล้วกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับ

ขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิวแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับ facebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยววิโจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: ยเฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอีบุ๊กด้วยนะ

0: ลัวตลกจังเลย
1: เฮ้ยถ้าเกิดพี่หัวใจวายตายขึ้นมาจะว่ายังไงฮะ
0: ไม่เป็นไรหรอกนะว่าแต่พี่กุ๊กอะทำอะไรอยู่นะ
1: กำลังเขียนไดอารี่อยู่จ้า
0: หื้อไดอารี่มันคืออะไรอะ
1: ไดอารี่ก็คือบันทึกส่วนตัวของเรายังไงล่ะเวลาเราไปเจอเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาแล้วก็จัดบันทึกเก็บไว้ในไดอารี
0: ่เออขออ่านมั่งสิ
1: ไม่ได้ไดอารี่น่ะเป็นความลับส่วนตัวของใครของมันแก๊ปก็ต้องไปเขียนไดอารี่ของแก๊ปมาแล้วกันอ่านนะ
0: โหยทำไมถึงยุ่งยากขนาดนี้ด้วยล่ะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีธุระอะไรก็ออกไปได้แล้วพี่จะเขียนไดอารี่ของพี่ต่อ
0: โถเอ้ย
1: วันนี้กึ๊กทำคะแนนสอบย่อยได้เป็นที่หนึ่งในห้องคุณแม่เลยให้ของขวัญกับกึ๊กเป็นสมุดไดอารี่กึ๊กเลยว่าจะลองเขียนไดอารี่ดูเป็นวันแรกค่ะการอื่นก็คงต้องเริ่มจากการแนะนำตัวเองก่อนหนูชื่อกุ๊บค่ะอายุ8ขวบเป็นเด็กสาวน่ารักเรียบร้อยมารยาทงามสุดๆสมัยไหนล่ะคะ เอ๊ะหยุดนะแก๊ปอยู่ดีๆมาเขียนกระเป๋าที่เล่นอย่างนี้ได้ยังไงมานี่นะมาให้สั่งสอนซะดีๆเจ้านี่ชื่อแก๊ปค่ะน้องชายกุ๊บเองกำลังสอนสุดๆเลยค่ะคนเดียวที่จะหยุดความสนของแก๊ปได้ก็คือคุณแม่ค่ะ
2: นี่น้องแก๊ปทำของพี่กุ๊กเสียอีกแล้วใช่ไหมแม่เตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำของเสียหายน่ะ
0: คุณแม่ขอโทษแก๊ปผิดไปแล้ว
1: แต่คุณแม่ก็มีจิตอ่อนอยู่นิดนึงนะคะ
0: อุ๊ยคุณแม่ครับคุณแม่ทำยาบึ้งจนหน้าย่นไปหมดแล้วนะครับ
3: ฮะจริงเหรอ
0: ยิ้มไว้ดีกว่านะครับคุณแม่จะได้สวยๆไงล่ะครับ
1: คุณแม่น่ะเป็นห่วงเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษจนบางทีก็ลืมเรื่องอื่นไปเลย
4: โอ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะหลานยายเดี๋ยวยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้แล้วกันนะ
1: จริงหรอคะกึกรักคุณยายที่สุดเลยค่ะ ส่วนนี้ก็คือคุณยายของพวกเราเองค่ะ
4: เอ๊ว่าแต่กุ๊กจะเอากระเป๋าสีอะไรดีล่ะ
1: คุณยายคะกุ๊กอยู่ทางนี้ค่ะไม่ใช่ทางนั้น
4: เอ๊อ้าวทางนี้เหร
1: อคุณยายท่านแก่แล้วนะคะก็เลยอาจจะสายตาฟ้าฟางไปนิดนึงอ๋อในบ้านยังเหลือสมาชิกอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือคุณพ่อค่ะ
5: สายแล้วสายแล้วงานวันเกิดท่านผอ.กำลังจะเริ่มแล้วเว้ยเอ้ยโอ้ยแม่จ๋าเค้กวันเกิดที่จะเอาไปให้ทันผอ.อยู่ไหนอะ
6: อยู่นี่ค่ะ
5: ว้ายไม่จริงทำไมเค้กถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ย
6: เอ๊ะรู้ว่าแก๊ปเก๋ยขอโทษครับก็ผมไม่รู้นี่ครับ
4: วันหลังแก๊ปก็ควรจะถามให้แน่ใจซะก่อนเข้าใจไหม
6: ครับ
4: ยังไงของมันก็เสียไปแล้วลูกก็ควรไปซื้อเค้กก้อนใหม่ให้เจ้านายแทนแล้วกันนะ
5: ดึกป่านนี้ร้านเค้กใหญ่ๆก็ปิดหมดแล้วล่ะครับไม่มีเวลาออกไปตะเวนหาร้านใหม่แล้วล่ะครับ
1: เอ๊ะคุณพ่อขาทำไมเราต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดด้วยล่ะคะแล้วใช้อาหารอย่างอื่นอวยพรแทนไม่ได้ล่ะคะ
2: เออจริงๆมันก็ไม่ได้มีใครบังคับหรอกนะว่าต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดเท่านั้นจริงๆแล้วเราจะใช้อาหารอย่างอื่นแทนก็ได้แล้วนะ
5: นั่นสินะแต่ว่าพ่อก็อยากได้ที่มันมีสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดอ่ะแล้วก็ต้องมีปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินกันได้ด้วย
1: สีสันสวยๆเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆด้วยงั้นเราใช้พิซซ่าแทนได้ไหมคะกึ๊กกับแม่เพิ่งจะซื้อของมาทำพิซซ่ากันอยู่พอดี
2: เป็นไอเดียที่ดีเลยละจ้ะงั้นเรามาช่วยกันทำพิซซ่าไปอวยพรวันเกิดเจ้านายพ่อกันเถอะนะแก๊ปลูกก็ต้องมาช่วยด้วยนะจ๊ะ
0: ผมด้วยเหรอครับว่าแต่ผมไม่ชอบทำอาหารนี่ครับ
2: ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ลูกทำผิดไปยังไงล่ะเป็นเด็กดีทำผิดก็ต้องยอมรับผิดปรับปรุงและแก้ไขไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย
0: ครับ
1: ถ้างั้นพวกเราก็มาเริ่มทำพิซซ่ากันได้เลยนะคะเริ่มจากเอาแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปออกมาวางทาซอสมะเขือเทศให้ทั่วแล้วโรยเกลือตามวางชีสลองพื้นไว้ก่อนจากนั้น ก็แต่งหน้าพิซซ่าตามใจชอบเอาเป็นไส้กรอกเห็ดแฮมมะเขือเทศหอมใหญ่โชยแล้วตาลักกันนะคะจากนั้นก็เลยชีสสุดท้ายให้ทั่วๆเลยเสร็จแล้วก็เอาข้าวเปล่าอบแล้วมา15นาทีก็เสร็จแล้วล่ะค่ะ
5: กลิ่นหอมน่าทานจังเลยนะเนี่ย
1: แม่ขาขอพริกหยดที่หั่นแล้วด้วยสิคะเรียบร้อยแล้วค่ะสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินได
5: ้โอ้สุดยอดไปเลยขอบใจทุกๆคนมากเลย
1: กึ๊กดีใจที่การทำอาหารของกึ๊กสามารถช่วยเหลือคุณพ่อได้น้องกัสเองได้บอกเรียนว่าทำผิดก็ต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำและเรื่องวุ่นวายในวันนี้ก็จบลงได้ด้วยดีเพราะความช่วยเหลือของทุกคนอันนี้พักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะนอนดีกว่า

0: ตอนก้างปลาอันตราย
1: วันนี้เจ้าน้องจั๊บจอมซนของกุ๊กซนไม่ออกเลยล่ะค่ะเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณพ่อขาคุณย่าขาน้องจั๊บเขาเรียนเสร็จแล้วค่ะ

0: พี่มาทำกันเลยค่ะ
1: ว้าวปลาทอดนี่น่ากินจังเลย
0: ใช่ค่ะนี่คือหน้าท่อนปลายังไงล่ะคะเนี่ยสวยจังตอนทุกทอดทีไรปลาชอบไม่ติดกระทะทุกทีเลย
2: ง่ายๆเลยจ้ะแค่หยิบเกลือมาหยิบมือหนึ่งโรยลงไปในน้ำมันก่อนที่จะทอดปลาแค่นี้ก็จะช่วยให้ปลาไม่ติดกระทะแล้วล่ะจ้ะ
0: ง่ายขนาดนี้เลยเหรอคะ
2: ยังมีเคล็ดลับอีกนะน้ำมันที่จะใช้ทอดปลาก็น่าจะเป็นน้ำมันปาล์มดีกว่าแล้วตอนทอดปลาให้ปลาสุกไปข้างนึงก่อนแล้วค่อยกลับปลาอย่าเพิ่งกลับปลาไปมาตอนยังไม่สุกดีไม่งั้นเนื้อปลาจะแตกแล้วก็อาจจะหลุดไปไม่สวยนะ
0: ว้าวเคล็ดลับดีๆทั้งนั้นเลยขอจดลงไดอารี่ไว้ก่อนนะคะ
1: แกบนี่เวลากินข้าวนะจ๊ะวางเกมลงก่อนแล้วก็กินข้าวได้แล้ว
3: ถุยโถพ่อรอเดี๋ยวสิครับมันยังไม่ผ่านด่านนี้เลยอ่ะให้มันผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยกินนะครับ
2: แกบจะวางหรือไม่วาง
3: ครับกินก็ได้ครับ
4: แกบจ๊ะตอนตักปลาเนี่ยอย่าเพิ่งตักใส่ปากอย่างนั้นสิจ๊ะเราต้องเอามาดูก้างปลาให้ดีก่อนนะนี่นี่อย่างนี้อย่างนี
3: ้โถยายครับมัวแต่พลิกไปพลิกมาอย่างนั้นมันก็กินไม่ทันคนอื่นครับพี่กุ๊กอะยิ่งชอบแย่งผมกินอยู
0: ่เอ้าไงมาว่าพี่อย่างนั้นล่ะ
2: แกบคุณยายเตือนก็ฟังท่านดีๆสิจ๊ะถ้าเกิดไม่ระวังแล้วก้างปลาติดคอขึ้นมาจะว่ายังไงเหรอฮะ
3: โถแม่ก้างปลามันก็อันนิดเดียวเองมันจะทำอะไรได้นักหนาล่ะครับฮ่าอร่อยอร่อย
1: อ้าวเป็นอะไรไปนะแก๊ป
3: เจ็บเจ็บคอครับเหมือนมีอะไรแทงอยู่ในคอก็ไม่รู
2: ้นั่นไงล่ะสงสัยก้างปลาจะติดคอแล้วไหมล่ะ
0: เป็นยังไงล่ะแก๊ปก้างปลาแค่อันนิดเดียวเองแต่ถ้ามันติดคอมันก็ทรมานไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
3: โอ้ย
2: ลองกินน้ำเข้าไปเยอะๆสิจ๊ะเผื่อก้างปลามันจะหลุดออกมาได้
3: โอ้ยก้างปลายังไม่หลุดเลยอะครับก้างปลามันยังแทงคออยู่เลยอะ
1: ถ้างั้นเอางี้ต้องกินข้าวเข้าไปคำใหญ่ๆเลยกินไปเลยนะไม่ต้องเคี้ยวเป็นไงบ้างแก๊ปก้างหลุดหรือยัง
3: โอ้ยก็ยังรู้สึกว่าติดอยู่ที่คออยู่เลยอะครับ
2: งั้นเอางี้
0: ไหมได้อะคะ
2: ลองดูนะจ๊ะแก๊ป
3: ก้างปลานิ่มขึ้นนิดหน่อยจริงๆด้วยอะครับถึงจะยังไม่หลุดออกไปแต่ก็นิ่มขึ้นแล้วล่ะครับ
0: ถ้างั้นตอนนี้ก็รีบกลืนข้าวลงไปคำเตยเลยเดี๋ยวนะเช็ดขนมปังก้อนใหญ่ๆเลยดีกว่าข้าวมันอาจจะร่วนไป
3: โอ้ยหลุดแล้วล่ะครับก้างปลาหลุดไปแล้วล่ะครับ
5: เย้
1: ในที่สุดก็หลุดแล้ว
2: เฮ้ยถ้ายังไม่หลุดอีกแม่ว่าคงต้องไปหาหมอให้เขาใช้ครีมหนีบออกแล้วล่ะ
3: แต่ตอนนี้แก๊บอืดไปหมดแล้วล่ะครับถึงกินน้ำกินข้าวกินขนมปังโอ้ยอืดสุดๆโอ้ยไม่เอาแล้วล่ะครับต่อไปเนี้ยแก๊บจะไม่กินปลาอีกแล้วล่ะครับอาหารอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันตรายที่สุด
1: อ้าวอ้าวไม่ต้องไปโทษปลาเลยนะแก๊บความผิดน่ะมันอยู่ที่ตัวแก๊บเองต่างหากเพราะแก๊บประมาทเองไม่ดูกลางให้ดีมันถึงได้เป็นอย่างนี้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักระมัดระวังสักอย่างทำอะไรให้รอบคอบมันก็ไม่มีอันตรายหรอก
2: ทีนี้เข้าใจหรือยังจ๊ะ
3: ครับเข้าใจแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็ยังแหยงๆอยู่ล่ะครับ
0: ตามใจ

0: ินก็ไม่ต้องกินงั้นพี่กินส่วนของแก๊ปเองก็ได้อร่อยสุดๆเลย
1: เฮ้ยไม่ได้ส่วนของแก๊ปแก๊ปก็ต้องกินเองสิเหมือนจะไม่มีก้างนะครับงั้นกินเลยล่ะครับ
2: ต้องงั้นสิจ้าหลานรัก
0: เรื่องคราวนี้ทำให้แก๊ปหายซึนไปพักหนึ่งเลยล่ะค่ะนานๆทีจะได้เห็นน้องแก๊ปสำนึกแต่ก็ดีแล้วนะคะแก๊ปจะได้รู้จักใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นสักทีความระมัดระวังนี่มันสำคัญ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สอนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โจมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โจก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานๆ

านจัดทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันปึ๊บแบบนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้ล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งใส่ด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับโดนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆแล้วก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตัวมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาธรรมดาอาจจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า5 talent

0: สวัสดีเขียวหวาน
1: เช้าแล้วเหรอนี่ดีแล้วล่ะเราจะได้ไปพักผ่อนสักทีน้อยนะ
2: ขอนอนต่ออีกหน่อยก็ไม่ได
3: ้โรงเรียนใหม่จะมีอะไรน่ากลัวบ้างนะยิ่งคิดยิ่งไม่อยากไปเลยเรา
4: ขอโทษครับขอโทษครับผมเนิ่นไม่ระวังตัวเองไม่ยอมดูทางให้ดีก่อนคุณคงจะไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับฮะแย่แล้วสิแย่แล้วท่าทางจะอาการหนักมากแบบนี้ต้องเรียกหมอมาแล้วสิเอ๊แต่ว่าจะเรียกที่ไหนดีนะอ๋อนึกออกแล้วไปหาตู้โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลมาดีกว่าปัดโถยนี่เป็นอะไรเลยเนี่ย
5: เรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนี่นา
4: อ๋อฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้น่ะ
5: ฉันชื่อเขียวหวานนะแล้วเธอชื่ออะไรเหรอ
4: เขียวหวานฉันชื่อหัวเห็ดนะ
5: หัวเห็ดงั้นเหรอเอใช่แล้วล่ะเรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยจริงๆด้วย
4: เอ้ยก็ฉันเพิ่งบอกไปเมื่อตะกี้ยังไงล่ะว่าฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่นะ
5: ยินดีที่รู้จักนะหัวเห็ด
4: ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักกับเขียวหวานเหมือนกันว่าแต่เรื่องที่นายถูกฉันชนล้มเมื่อตะกี้อ่ะไม่เป็นอะไรแน่หรอฉันเห็นนายสลบไปด้วยนะ
5: อ๋อเรื่องนั้นหรอฉันอ่ะสัญญากับตัวเองไว้อ่ะ
4: สัญญาอะไรหรอ
5: ก็เมื่อเช้าตอนที่พ่อมาปลุกฉันน่ะฉันน่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกง่วงอยู่ฉันก็เลยสัญญากับตัวเองว่าตอนที่เดินมาถึงทางแยกตรงเนี้ยฉันจะขอนอนเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะ
4: เอ้ยปัดโถยนอนหลับเนี่ยนะ
5: เป็นลูกผู้ชายอ่ะก็ต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญานี่นะ
4: เฮ้ยช่างเป็นคนที่แปลกจริงๆเลยนะนายเนี่ย
6: หยุดนะ หยุดไม่ถึงหยุดเดี๋ยวนี
5: ้ไม่ทำไปแล้ว
6: ติใส่กางเกงแล้วรีบไปโรงเรียนซะดี
7: ๆก็ผมไม่อยากไปโรงเรียนนี่นะไม่เอาไม่ไป
6: ติโรงเรียนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะลูก
7: ผมไม่อยากไปโรงเรียนผมไม่อยากไปผมไม่อยากไปแม่ไม่เข้าใจไปรุ่นเลยแม่จับผมไม่ได้หรอก
6: ติแต่เพื่ออนาคตของลูกเองแม่ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วล่ะเฮ้ยอย่าไปโรงเรียนเดี๋ยวนี
7: ้ไม่ไปไปโรงเรียน
6: เฮ้ยต้องไปนะลูกแม่หวังดีกับลูกนะตี
7: ไม่ไปผมไม่ไป
6: ต้องไป

0: ัสดีเขียวหวาน
1: สวัสดีสับปะรดสวัสดีข้าวโพด
0: แล้วนี่ใครหรอเขียวหวาน
1: เขาชื่อว่าหัวแหบสับปะรดกับข้าวโพดไม่เคยเจอกับเขาหรอกเพราะเขาอ่ะเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนี
0: ้สวัสดีหัวเห็ดฉันชื่อสับปะรดแล้วนี่ก็ข้าวโพดข้าวโพดเขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดนะ
1: เมื่อเช้าเนี้ยเราก็กินข้าวจนอิ่มแล้วอ่ะ
2: เฮ้ยติ๊บบอกด้วยเรา
0: เขียวหวานเขาเป็นคนอารมณ์ดีไม่ค่อยคิดอะไรมากแบบนี้แหละ
3: จ๊ะเ
4: อบ้า
0: เล่นอะไรแบบนี้น่ะฟักทอง
5: ไม่เป็นไรหรอกสับปะรดฉันผิดเองที่ตกใจกับการเล่นแบบเด็กๆแบบนี
0: ้
6: แก่แค้นคืนเมื่อไรก็ได้ทุกเมื่อเลยนะเขียวหวาน
0: ฟักทองไม่ใช่คนเกเรหรอกถึงบางครั้งเขาจะชอบเล่นแกล้งกันบ้างแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนรักเพื่อนมากเลย
5: อย่างนั้นเหรอแต่ว่าดูเหมือนทุกคนเวลาที่อยู่ด้วยกันจะมีความสุขมากเลยนะ
0: ไม่ใช่แค่เวลาที่อยู่ด้วยกันหรอกเวลาไหนๆพวกเราก็มีความสุขได้ทั้งนั้นถ้าหัวเห็ดรู้เคล็ดลับแล้วก็นะ
5: เคล็ดลับอะไรหรอช่วยสอนฉันหน่อยสิ
0: เคล็ดลับก็คือต้องรู้จักคิดบวกเข้าไว้ยังไงล่ะ
5: คิดบวกอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่แล้วคิดบวกก็คือการรู้จักมองโลกในแง่ดีคุณครูถั่วลันเตาเคยสอนพวกเราให้รู้จักการคิดบวกด้วยการร้องเพลงด้วยล่ะหัวเห็ดอยากฟังไหมล่ะ
5: อยากสิอยากสิ
0: ถ้างั้นพวกเรามาร้องเพลงคิดบวกให้หัวเห็ดฟังกันเถอะเอาล่ะนะหนึ่งสอง
7: รีบหนีแล้วเขาม
0: ีอะไรหรอคะคุณครู
7: เขื่อนมีรอยร้าวน้ำกำลังจะทะลักออกมาทั่วหมู่บ้านเราจะหนีน้ำขึ้นไปยังที่สูงๆกัน
1: เขื่อนร้าวนั่นเหรอครับคุณครู
7: ใช่แล้วล่ะคุณวิศวกรพ่อของสับปะรดน่ะกำลังแจ้งข่าวบอกคนในหมู่บ้านอพยพไปอยู่ที่สูงๆก่อนเพื่อความปลอดภัยนะ
0: พี่เพิ่งเดี๋ยวผมมานะครับคุณครู
7: แล้วเธอจะไปไหนอะเขียวหวานกลับมาก่อนมันอันตรายนะเขียวหวานเขียว

0: เขียวหวานเขาถึงบังคับฝูงผึ้งได้ล่ะ
1: พ่อของเขียวหวานบอกว่ามันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวเขียวหวานมาตั้งแต่เกิดนะ
0: อย่างนั้นเองเหรอ
1: ใช่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะเขียวหวานเขาไม่เคยใช้พรสวรรค์ของเขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลย
2: ดิฉันกับลูกต้องขอโทษด้วยนะคะที่เป็นต้นเหตุทำให้ทุกคนเดือดร้อนแหมทำให้แม่เหนื่อยทุกเช้าเลยนะลูก
3: ผมขอโทษครับ
4: เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกคุณแม่เด็กๆก็อย่างเงี้ย

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ออกมาเล่นกันเถอะ
1: สวัสดีเขียวหวาน
0: วันนี้อากาศดีพวกเราออกไปเล่นข้างนอกกันเถอะ
1: ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่นิดหน่อยอ่ะเขียวหวานเข้ามารออีกแป๊บนึงได้ไหมอ่ะ
0: ได้สิ
1: ตอนนี้ฉันกำลังเก็บของของเจ้าของบ้านคนก่อนอยู
2: ่
1: เดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเราค่อยออกไปเล่นข้างนอกด้วยกันนะ
0: เดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะ
1: เย้เขียวหวานนี่ใจดีจริงๆเลยอ่ะแบบนี้ฉันขอหน่อยก็แล้วกันนะ
0: เรื่องแค่นี้สบายมาก

0: ิดกล่องเสร็จละตอนเนี้ยจะเอาไปไว้ที่ไหนอะ
1: เอ๊ะไว้ไหนดีนะ
2: นึกออกแล้วเอาขึ้นไปเก็บไว้บนห้องใต้หลังคาก็แล้วกันนะ
0: เอ๊ะเนี่ยอะไรอ่ะหัวเห็ด
2: คงเป็นของสะสมของเจ้าของบ้านคนก่อนละมั้ง
0: ฝุ่นจับหนาตึบเลยอ่ะถ้าเช็ดฝุ่นออกซะหน่อยอ่ะคงจะสวยกว่านี้แน่เลย
3: ขอบอ่อนได้ลู
0: กอย่ากินพวกผมเลยครับ
3: ถ้าไม่กินพวกไหนทันหรอกได้ทันถูตะเกียงเรียกข้าออกมาเนี่ย

0: นั้นจึงมีสิทธิ์ขอพรจากข้าได้3ข้อเลย
1: ฮะขอพรได้ตั้ง3ข้อเลยเหรอใช่แล้วอีนี่ดีใจจังเลยไม่ถูกกี่แล้วเราโถเอ้ยเขียวหวานใส่ใจให้มันถูกเรื่องหน่อยสิอ๋อที่แท้ตะเกียงเก่าๆใบนี้ก็เป็นตะเกียงวิเศษที่เจ้าของบ้านคนก่อนบังเอิญเก็บได้ตอนที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนนี่เอง
0: แม่นแล้วและตอนนี้พวกนายท่านก็เป็นคนถูตะเกียงราคาออกมาดังนั้นพวกนายท่านจึงมีสิทธิ์ขอพรได้3ประการ
1: ฮะแล้วแบบนี้เราจะขออะไรกันดีล่ะ
2: เอจะขออะไรดีนะว่าไม่ต้องขอไงล่ะจะได้ไม่ต้องคิดมาก
1: โอ้ยอะไรจะขี้เกียจคิดขนาดนั้นเล่า
0: คือว่าในเรื่องของการให้พรเนี่ยข้าเองก็มีคำสาปกำกับจุดด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าพวกนายท่านขอพรจากข้าช้าเกินไปหรือว่าขอไม่ครบทั้ง3ข้อข้าก็จะมีอาการชักแงกระตุกแบบนี้แหละ
2: แบบเนี้ยพวกเราต้องรีบขอพรซะแล้วล่ะ
1: เนอแต่ฉันก็ไม่รู้จะขออะไรดีเหมือนกันนี่นา
2: แบบเนี้ยให้เพื่อนๆมาช่วยกันคิดกันดีกว่าพรข้อแรกผมขอให้คุณยักษ์ช่วยพาสับปะรดข้าวโพดแล้วก็ฟักทองมาที่นี่ด้วยนะครับ
0: อินนี่ด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้โหส
3: ว
0: ัสดี
1: ว้าว
4: ก็ไม่รู้เหมือนกันเลยอ่ะ
2: ขอโทษนะครับที่ช้าไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้พวกเราตกลงกันได้แล้วล่ะครับพรข้อต่อไปที่พวกเราจะขอก็คือ
5: หีบของเล่นสารพัดนึกที่มีของเล่นทุกอย่างที่พวกเราต้องการ
0: ยินดีด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้มาเลยก็ต่อยชัว
6: งั้นก็ไปเล่นกันเถอะพวกเรา

0: ี่เขียวหวานเขียวหวานลืมอะไรไปอย่างนึงหรือเปล่า
1: ไม่ลืมหรอกเมื่อเช้าอ่ะแล้วอึมาเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: เย้ยโถ่ใครเขาจะเป็นห่วงเรื่องนั้นกันเล่าสับปะรดเข้าหมายถึงเรื่องของการขอพรข้อสุดท้ายของพวกเราตั้งหาก
1: จริงด้วยสิเรื่องนั้นเองจำได้แล้วล่ะ
0: แล้วเขียวหวานว่าพวกเราควรจะขอพรอะไรดีหรอ
3: นี่ขอขนมกองเท้าภูเขามาสักกองนึงสิพวกเราจะได้มั่มกันให้พุงกลางไปเลยอะ
0: ฉันว่าพวกเราน่าจะขอของอะไรที่มีค่ามากกว่านั้นดีกว่า
2: ถ้างั้นก็ขอเป็นเงินทองจำนวนมากๆเลยสิจะได้ซื้อของที่พวกเราอยากได้กันเงินล่ะ
1: จริงด้วยสิ
2: ตกลงได้ได้เอาอย่างนั้นนะ
1: ทุกคนตามนี้นะ
4: ยักษ์ออกมาแล้วนะนายเชิญในทางขอพรข้อสุดท้ายมาได้เลย
1: พวกเราปรึกษากันแล้วล่ะครับคุณยักษ์

0: สุดท้ายเนี้ยพวกเราจะทำตามคำแนะนำของข้าวโพด
1: คือข้าวโพดเขาบอกว่าขุนยักษ์อุตสาห์ใจดีให้พรพวกเรามาตั้ง2ข้อแล้วอะครับ
2: พรข้อที่3นี้พวกเราก็เลยสมควรที่จะ
3: ให้ขุนยักษ์เป็นคนขอเองยังไงล่ะครับ
2: เพราะฉะนั้น
4: ขุนยักษ์อยากได้อะไรบอกพวกเรามาได้เลย
5: จะให้ข้าเป็นคนขอพรเองจริงอย่างนั้นหรือ
2: ใช่ใช
5: ่มีแต่คนมาขอยักษ์นะแต่ไม่เคยมีใครให้ยักษ์เลยถ้าเช่นนั้นข้าจะขอให้ตัวข้าเป็นอิสระไปท่องเที่ยวในโลกกว้างจะได้ไหม
4: ได้เลยครับพวกเราขอให้คุณยักษ์ได้เป็นอิสระอย่างที่คุณยักษ์ต้องการ
5: ขอบคุณมากครับนายท่านโอ้มาแล้วก็เกยไปแล้วนะชิวา
4: โชคดีนะคะทุกอย่างบ๊ายบาย
5: บ๊ายบายขอบคุณมากนะสำหรับของขวัญที่พวกเธอให้ฉันฉันมีความสุขมากๆเลย
0: แบบเนี้ยพวกเราก็กลับบ้านกันได้อย่างสบายใจแล้วสินะ
2: นั่นน่ะสิ
1: เอ๊ะแต่ว่าตอนที่ออกจากบ้านมาฉันไม่ได้บอกพ่อกับแม่ไว้ก่อนซะด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังเป็นห่วงฉันอยู่หรือเปล่าอ่ะ
3: จริงด้วย
0: ทำแบบเนี้ยไม่ดีนะก่อนออกจากบ้านไปไหนก็ควรบอกพ่อแม่ไว้ก่อนสิ
2: ก็เขียวหวานนั่นแหละที่จู่ๆก็ขอพรให้พวกเรามา
4: ใช่ๆๆๆจริงด้วยสิ Ha ha ha!

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเอง

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ต้องทันเกมนะครับเพื่อต้องการให้เราต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับไม่เพียงแต่เทคโนโลยีพัฒนาความเร็วเน็ตสูงรับข้อมูลแบบได้มากมายมหาศาลนะครับแต่การพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรูปแบบการออกแบบงานสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเกมออนไลน์มีความเสมือนจริงมากภาพตัวแทนของผู้เล่นเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆบุคลิกก็ถูกใจผู้เล่นนะฮะและด้วยวิธีการสร้างสรรค์เกมที่ทำให้ตื่นเต้นเล้าใจมันยิ่งทำให้ติดพันฮะเล่นเกมจนไม่อยากเลิกเลยกลายเป็นเสพติดเกมดังนั้นครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะต้องเหนื่อยกันนิดนึงจะไม่เล่นก็กลัวฮะกลัวลูกไม่ทันโลกฮะจะปล่อยให้เล่นมากเกินไปก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเด็กไซเบอร์หรือเด็กเนียมยุคนี้เนี่ยคุณผู้ปกครองนะฮะทั้งหลายก็ต้องขึ้นยานแบบขึ้นยานวิชวลนะฮะไล่ตามให้ทันกันเองก็แล้วกันนะฮะรายการของเราเป็นสื่อกลางให้ผู้ปกครองนะฮะทุกท่านได้รับรู้เข้าใจนะครับและใช้เทคโนโลยีระดับเหมาะสมเพื่อให้เท่าทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยกันนะครับมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด2ทีมนะฮะแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนครับและคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับจะต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดและถ้าขายสะสมได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์ Champ of the Week ครับคู่แรกนะครับชื่อทีมว่าเฮฮากาแล็กซี่คุณพระรักและน้องเฮฮาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพระรักและน้องเฮฮาแนะนำตัวเลยครับ
2: ลูกซ่าพ่อเซ
3: ลูกเฮพ่อฮา
0: โอ้นี่นะฮะนี่คือสโลแกนของทีมนี้นะฮะเป็นไงฮะแต่งตัวเหมือนจะมาสอบสวนอะไรผม
1: ไม่ใช่หน่วยงานอะไรพยายามแบบสุภาพเรียบร้อย
0: สุภาพเรียบร้อยแล้วนี่น้องไงฮะผมบอกเลยผมเห็นน้องตัวทั่วตัวนี้น้องเขาขาดฮะน้องเขางานแต่ตอนนี้โตแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องไงฮะ
4: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบนะครับน้องไงฮะนี่จะสูงอีกครับเจออีกครั้งน่าจะสูงกว่าผมแล้ว
1: อาจจะแซงได้
0: อาจจะแซงนะน้องไงฮะพ่อรักดื้อมั้ย
4: ไม่เรียกว่าดื้อค่ะ
0: เรียกว่าอะไร
4: แต่เขาเรียกว่าดุหนูตลอดค่ะแต
0: ่ดุทำไม
4: เพราะว่าหนูดื
0: ้อพ่อก็ดื
4: ้อดื้อแทนพ
0: ่ออ๋อดื้อพ่อดื้อเยอะก็เลยดื้อแทนพ่อบ้าง
1: เขาก็เลยบอกว่าพ่อไม่ดื้อแต่พ่อดุให้หนูดื้อแทน
0: ทำไมถึงต้องดุน้องเฮฮา
1: ก็เราก็อยากที่จะแบบว่าสอนให้ลูกเราเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็รู้ว่าอันเนี้ยไม่ควรอันนี้ควรอันนี้ไม่เหมาะ
0: เราเป็นครูแล้วเลยต้องดุ
1: จริงๆไม่หรอกถ้าดุก็คือเขาดื
0: ้อ
1: ถ้าเกิดว่าบอกแล้วสอนแล้วแล้วเขาทำก็โอเคไงก็ไม่ต้องมีการดุกันแต่ถ้าห้ามแล้วยังทำมันก็ต้องมีการดุกันบ้าง
0: เวลาคุณพ่อรักดุเราตื่นเต้นตกใจ
4: ตกใจอย่างเดียวค่ะ
0: ตกใจอย่างเดียวเหรอแบบมีตีไหมมีตีต
4: ีไม
0: ่ไม่ตีใช้อะไร
1: พอไม่ใช่ล็อตไวเลอร์เวลาดุไม่ได้ตกใจ
0: เอาล่ะผมเห็นความสัมพันธ์คู่นี้ละเดี๋ยววันนี้มาต้องช่วยกันไม่คงจะไม่ดุในรายการอาจไม่แน่อาจจะดุได้
1: อาจจะโดนลูกดุเพราะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยผมแพ้เขา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ผมไม่อยากดูเทคเลย
0: อะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดูความสามัคคีของคู่นี้ละกันนะครับกับทีมแรกครับทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาเชิญครับ
1: ครับผม
0: เอาล่ะคู่แรกผ่านไปครับมาดูคู่หูไซเบอร์คู่ที่2ครับ Ultimate Auto Mary และ Auto ครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: ค
0: ่
6: ะ
0: เชิญตรงนี้นะฮะแนะนำตัวครับ
5: ใครจะเก่งแค่ไหนเราไม่กลัวเพราะเราชนะชัวร์ไม่ต้องห่วง
0: ไม่ต้องห่วงครับห่วงผมนี่แหละครับผมถามอย่างเดียวคือคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยเข้าใจนะครับว่าเป็นการเสียมารยาทเวลาถามอายุกับผู้หญิง
5: 4แล้วค่ะ
0: 48เหรอฮะมันเยอะไปนะฮะ
1: ขอบคุณมากครับที่ถามอายุผม
0: เพราะผม

0: สี่ต้นต้นมีลูกกี่คน
1: มีลูก2คนค่ะลูกชาย2คนค่ะ
0: น้องมอเตอร์และน้องออโต้
2: ใช่ค่ะ
0: ที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์เหรอฮะ
1: ใช่ค่ะเป็นเซียงกง
0: เป็นลูกคนเล็กถูกไหมฮะ
2: เป็นลูกคนโตค่ะ
0: เป็นลูกคนโตมีน้องอีกคนหนึ่งชื่อ
2: มอเตอร์ค่ะ
0: มอเตอร์เราเป็นพี่เราเคยแบบเอาแต่ใจตัวเองไหม
2: ไม่เคย
0: เหรอดูแลน้องไหม
2: ดูแลครับรักมากครับ
0: นะสายตาแบบโอ้สายตาเป็นสระอีกมากเลยลูกเอ้ยน่าเล่นน่ารักทีเดียวเชียวดื้อไหมเราดื้อไหมกับคุณแม
2: ่ไม่ดื้อนะครับ
0: ไม่ดื้อเหรอ
2: ไม่ครับ
0: ถามคุณแม่ดีกว่าเราถามคุณแม่ดีกว่า
1: คนนี้ไม่ดื้อค่ะ
0: ไม่ดื้อ
1: ค่ะค่อนข้างเชื่อฟัง
0: ส่วนใหญ่เขาเคยทำมีทำอะไรผิดแล้วคุณต้องดุแล้วก็ลงโทษอะไรไหมฮะเคยไหมฮะ
1: เคยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องอย่างเงี้ยค่ะ
0: พี่น้องเขาทำอะไรกันถึงต้องดุเขา
1: อาจจะมีแบบเล่นของเล่นกันอะไรเงี้ยมีแย่งกันนิดหน่อยแต่นานๆทีอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ใครจะได้ไปลูกถ้าสมมติแย่งกันเราหรือน้อง
2: น้อง
0: น้องได้
2: ใช่
0: แล้วเรารู้สึกเสียใจไหมว่าน้องได
2: ้ไม่ค่ะรู้สึกดีใจว่าน้องได้แล้ว
0: แต่ต้องแย่งกันก่อนต้องใช้พละกำลังต่อสู้ให้ได้
2: ไม่ใช่ไม่ต่อสู
0: ้ไม่ต่อสู
2: ้
0: เวลาแย่งเวลาแย่งแย่งไงอ่ะแย่งไง
2: ขอ
0: ดีๆแล้วน้องให้ไหม
2: ให
0: ้ให้ด้วย
2: แต่ว่าบางทีผมก็เสียสละให้น้องไป
0: เป็นพี่ที่ดีมากเลยนะลูกเคยเสียสละให้คุณแม่ไหมฮะ
2: เคยครับ
0: เสียสละอะไรบ้าง
1: ของกิน
0: ของกินคุณแม่แย่งของกิน
2: มันก็ให้
0: กันต้องให้นะ
2: ใช่คร
0: ับ ให้นะแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่า2คนนี้แม่ลี่และน้องออโต้มีความสามัคคีกันแค่ไหนรู้เรื่องทันไซเบอร์ขนาดไหนเดี๋ยวดูกันนะครับเอาละครับทีมที่2นะครับทีมอัลติเมทออโต้แม่ลี่และน้องออโต้ครับเชิญครับ
2: ข
0: อบคุณฮะเชิญครับและนี่คือทั้ง2ทีมนะฮะบอกได้เลยว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต้องมีความสามัคคีกันนะฮะแต่อาจผมเชื่อนะฮะผมถ่ายรายการมาผมเชื่ออาจจะไม่มีสามัคคีเล็กๆแต่พยายามรวบรวมความสามัคคีนะฮะตอบได้เต็มที่เลยนะลูกออโต้แล้วก็น้องเฮฮานะฮะอยากพูดอะไรพูดได้เลยคู่นี้ก่อนดีกว่า
3: ครับ
0: คุณพ่อรักครับ
3: ครับผม
0: น้องเฮฮาเนี่ยเขาเคยบอกไหมฮะว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไร
3: ลูกอยากเป็นอะไรบอก
4: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านฟิสิกส์กับเคมี
0: โอ้โหห่างตัวพี่หอยมากเลยนะครับ
3: ห่างตัวพ่อด้วย
0: ห่างตัวพ่อไหม
3: พูดมาพ่อไม่รู้เลย
0: เวลาเขาบอกว่าเราอ่ะเขาอยากเป็นแบบนี้พ่อรักรู้สึกไงฮะ
3: ก็รู้สึกดีที่เขามีแนวคิดของตัวเองไม่มาแบบว่าอุ๊ยอยากเป็นนักแสดงเหมือนพ่อหรืออยากอยู่วงเหมือนพ่ออะไรเงี้ยอันนี้แสดงว่าเขารักของเขาเขาเลือกของเขาก็อยากสนับสนุน
0: ครับแล้วน้องเฮฮาไม่อยากเข้าวงการแบบพี่ลิซ่าแบ็คพิงค์แบบพ่อรักเขาเป็นครูสอนการแสดงเลยนะมีอยากเคยคิดอยู่ในวงการไหมฮะ
4: เคยอยากค่ะแต่คิดว่าหนูไม่เหมาะกับงานพวกนี้เพราะ
0: อะไรฮะ
4: หนูเป็นคนที่ไม่ได้มีความอดทนรอขนาดนั้นนะคะ
0: อ๋อเพราะว่าโอ้พี่ลิซ่ากว่าจะได้เป็นแบ็คพิงค์นี่โหหลายปีเลยนะโหหลายปีมี 4-5 ปีอ่ะ
3: นานมาก
4: หนูเป็นคนที่แบบทำปุ๊บๆๆๆเสร็จ
0: นะฮะไม่ทำเป็นพวกขโมยของตามเซเว่นอะไรอย่างงี้ไม่ควรจะเร็วแล้วนะไม่ควรเด็กๆไม่ควรนะฮะนี่คือความอยากเป็นความอยากที่ไม่ตรงกับคุณพ่อ
3: ใช่
0: อันนี้ดีมากเพราะว่าเด็กๆมีความคิดเป็นของตัวเองนะฮะส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่ดีฮะเขาเคยบอกไหมฮะว่าเขาเคยอยากเป็นอะไร
1: อยากเป็นมากเลยค่ะ
0: อยากเป็นอะไรฮะเป็นไข้หวัดหรือเป็น
2: ไม่ใช่คนละอัน
0: นะฮะอยากน้องออโต้อยากเป็นอะไรฮะโตขึ้น
2: อยากเป็นซูเปอร์สตาร์นักร้องนักเต้นระดับโลกครับ
0: นี่คือผมเชื่อว่าคนเราอ่ะสามารถฝันได้แล้วไปให้ถึงฝันได้แล้วตอนนี้ได้มีการแบบว่าฝึกฝนอะไรบ้างไหมฮะ
2: มีฝึกเต้นฝึกร้องแล้วก็ฝึกแสดงอยู
0: ่สักนิดได้ไหมล่ะ
2: ครับ
0: สักนิดนะเดี๋ยวนี่ครูสอนการแสดงของครูอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วน้องออโต้สักหน่อยได้ไหม
2: ครับ
0: อ่ะเชิญจะแสดงอะไรฮะ
2: เต้นครับ
0: เต้นนะฮะเป็นแบบเต้นเลยนะไม่ต้องมีเพลงอะไรเพราะมันลิขสิทธิ์มันแพงลูกครับผมพี่ขอเต้นเลยอ่ะพร้อมไปเฮ้ยนี่ปั๊บปึ๊บเป็นเสร็จแล้วส่งมาให้พี่มือตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บไม่มีความสนานนะครับน่าจะซิ้งปมือให้น้องออโต้ด้วยอวยพรฮะอวยพรให้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันให้ได้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเชิญ

0: าละครับและครอบครัวสองครอบครัวนี้นะฮะน่ารักมากครอบครัวหนึ่งคือเฮ้ยไม่อยากกันอยากเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่คุณพ่อเป็นแบบหนึ่งแต่คราวนี้คุณแม่น้องออโต้อยากเป็นก็ส่งเสริมด้วยการฝึกฝนให้นะครับเอาละครับเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับก็จะเจอปัญหาอันหนึ่งนะฮะอันหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นแน่ๆลูกติดเกมเล่นไม่เลิกเนี่ยหัวเราะเลยแสดงว่าเป็นแน่นอนหรือห้ามไม่อยู่กันบ้างนะฮะเป็นเรื่องที่หนักใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพบกับภารกิจแรกของเราก็คือพักเถอะลูก
1: กติกาเกมที่1พักเถอะลูกการแข่งขันรอบที่1เกมพักเถอะลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: ทั้ง2ทีมเข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยนะครับ
2: ครับผม
0: มีอะไรสงสัยไหมฮะ
2: ไม่สงสัย
0: ดีฮะถ้าสงสัยผมไม่ตอบผมดูทีอาร์เอาฮะนะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จากทั้งสองครอบครัวนะครับจำลองมาจากเรื่องจริงนะฮะจากครอบครัวที่เรานะฮะไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวผมเชื่ออย่างนั้นนะในยุคนี้ไปชมกันเลยครับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับ
3: นี่นาค่ะเลิกดูวิดีโอเลิกเล่นเกมได้แล้วค่ะ
4: เริ่มไม่ได้ค่ะ
3: แต่พรุ่งนี้หนูต้องไปเรียนแต่เช้านะคะมาแม่มีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังก่อนนอนด้วยนะคะนะคะคนเสือของแม่ปิดเกมก่อนแล้วมาฟังแม่เล่านิทานดีกว่านะ
4: เดี๋ยวหมดเวลาเกมนี้หนูก็จะนอนเองค่ะ
3: ถ้าหนูนอนดึกสมองหนูก็จะดาวแทนเรียนไม่รู้เรื่องหนูอยากอัพเลเวลในเกมแต่เกรดเรียนไม่อัพเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะคะ
5: เจเจครับตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยแปรงฟันหรือยัง
6: ยังครับ
5: แล้วอาบน้ำหรือยัง
6: ยังครับ
5: ทำไมตื่นมาไม่อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยมานั่งเล่นเกมแบบนี้เนี่ยนะ
6: ก็วันนี้เจเจไม่ได้ไปไหนนี่ครับทำไมเจเจต้องอาบน้ำด้วย
5: วันนี้ข้างนอกอากาศดีมากเลยนะแม่ว่าเราเอาจักรยานไปขี่ที่สนามในหมู่บ้านดีกว่าไหมขี่จักรยานไปดูผีเสื้อเอาขนมปังไปให้ปลาที่สระบางทีอ่ะลุงป้อมอาจจะพาเจ้าลิซ่ามาเดินเล่นด้วยก็ได้นะ
0: ไซเบอร์สตอรี่ของทั้งสองครอบครัวเดี๋ยวจะให้เลือกกันนะฮะก่อนเลือกกันไหมผมถามพี่รังนิดนึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมทั้งสองแบบก็คือลูกติดเกมแล้วเราเอาอะไรมาทำให้ลูกเลิกติดเกม
7: ประจำคือลูกเนี่ยจะใช้แบบถ้าสมมติว่าตอนยิ่งเขาตอนเด็กๆนะ
0: ครับ
7: ถึงเวลากินข้าวเขาบอกว่าขอเล่นก่
0: อ
7: นแล้วเดี๋ยวค่อยกินชวนให้ไปอาบน้ำก็บอกว่าเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำ
0: ครับ
7: แม้กระทั่งจะนอนเหมือนกันเลย คือขอเล่นในที่นี้จบก่อนแล้วถึงจะนอน
0: มีจะเล่าเรื่องนิทานอะไร
7: ก็ส่วนใหญ่ก็บีบคอใช้วิธีบีบค
0: อ
7: ตายซะเถอะลูก
0: นี่
7: เปล่าคุณ
0: นี่เป็นวิธีอารมณ์ขันก่อนนะฮะ
7: ใช
0: ่จริงๆก็
7: ไม่ใช้ความรุนแรง
0: ไม่ใช้ความรุนแรง
7: เราก็จะอธิบายให้เขาฟังแหละว่าทำไมคล้ายๆกันเลย
0: คล้ายๆนะ
7: ผมว่าน่าจะเป็นวิธีแรกที่พ่อแม่ทุกคนทุกครอบครัวต้องใช้คืออธิบายให้ลูกฟังว่าถ้าเล่นต่อแล้วมันจะมีผลเสียยังไง
0: ไม่ใช่แบบไม่เดี๋ยวตีนะอะไรอย่างง
7: ี้ไม่ค่อย
0: อย่างงี้ยิ่งแบบโอ้โหแอบเล่นด้วย
7: ใช่แต่ก็กลายเป็นว่าลูกอ่ะเขาใช้มาต่อรองเรา
0: ว่า

0: คือขอเล่นก่อนแล้วถึงจะไปทำ
1: ม
0: ีมากกว่า
1: แต่ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวน้องเฮฮาหรือว่าครูรักนะฮะจะเลือกข้อไหนผมไม่รู้นะกับเกมพักทะลุมาถามฝั่งนี้บ้างแม่ดีฮะน้องออโต้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมแบบจะเล่นเล่นเล่นไปเรื่อยไม่ยอมนอนบ้างหรือว่าแบบเอ้ยหาอะไรแบบเป็นข้อต่อรองอะไรอย่างนี้มีไหมฮะ
2: มีค่ะแต่ว่าเขาจะแบบไม่ค่อยเล่นเกมแต่เขาจะดูหนัง
1: ดูหนังอ่ะเขาชอบอย่างเป็นเขาก็อาจจะดูคอนเสิร์ตดูอะไรแบบนี้นะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: ก็จะมีติดลมบ้างค่ะ
1: ทำยังไงถ้าเป็นคุณแม่นี
2: ่ทำยังไงส่วนใหญ่ก็จะต่อรองอย่างที่เขาชอบตอนนี้คือบ้ากินบัวลอยลาวาบัวลอยอะไรนะ
1: ไอ้บรรทัดทองใช่ไหมไอ้ทีมงานไปสั่งมาเดี๋ยวนี้เลยไม่น่าร้านวันอะไรป่ะ
2: อีกร้านหนึ่ง
1: นะฮะบอกเลยอร่อยมากทำไมบ้าตอนนี้กำลังมากินบัวลอย
3: อร่อยมากจริง
1: ๆอร่อยตรงไหนตัวบัวลอยหรือว่าลอยมา
3: ลาวา
1: ไอลาวาใช่ไหมไมโลใช่ไหมไมโลนะไอไมโลที่ลาวา
3: ใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นแบบว่า
2: เป็นไส
3: ้คาราเมล
1: แล้วคุณพ่อแม่ต่อรองอย่างนี้เราบอกถ้าอย่างนั้นเอาวิธีการถ้าอยากกินอันนี้สั่งอันนี้มาให้เราหยุดไหม
3: หยุดครับ
2: หยุดทันทีเลยค่ะหยุดทันทีเลยค่ะ
1: อย่าให้รู้นะว่ากินบัวลอยไปด้วยเล่นเกมไปด้วย
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
3: ไม่ใช
1: ่เอาล่ะครับอยากให้ทั้งสองครอบครัวนะฮะตัดสินใจจะเลือก A B หรือ No นะครับห้ามลอกกันนะเราจะทดสอบว่าความคิดของทั้งลูกและคุณแม่หรือพ่อกับคุณลูกเหมือนกันหรือเปล่านะฮะและจะถูกต้องหรือเปล่าจะได้คะแนนได้เหรียญไปหรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3แล้วยกป้ายขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับเอาละครับตอนนี้คู่นี้นะฮะเฮฮากาแล็กซี่ของเรานะฮะคุณพ่อยก A คุณลูกยก A นะฮะเหมือนกันเลยนะฮะมีความเข้าใจเท่ากันเลยครับเหมือนกันด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะ
0: ครับ
1: เอาละครับส่วนทีมนี้นะฮะทีม Ultimate Auto นะฮะคุณแม่เลือก B เอาละสิครับความคิดเห็นเริ่มแตกต่างกันแล้วนะฮะทำไมเราถึงเลือกข้อนี้อ่ะเพราะเลือกไม่เหมือนคุณแม
3: ่เขาใช้การพูดดีๆแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าแบบนี้การเล่นเกมมันไม่ค่อยดีนะอะไรแบบนี้
1: เอาอธิบายคุณแม่เคยอธิบายแบบนี้ไหมหรือว่
3: า
1: เอาบัวลอยมาล่อตลาด
3: ไม่ขนาดนั้น
1: ไม่ขนาดนั้น
3: เคยอธิบาย
1: อธิบายนะฮะแต่คุณแม่คิดต่างจากตรงนี
2: ้
1: ทำไมฮะถึงเป็นบี
2: ก็คิดว่าเสนอสิ่งที่เขาชอบอะค่ะ
1: ในชีวิตจริงเลยในชีวิตจริงที่เราเสนอบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เอาละครับไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนจะถูกอันไหนจะผิดนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเราไปดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับกับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับเชิญครับ
4: มีหน้าว่ามีหน้ารีบนอนดีกว่าเดี๋ยวสมองไม่วิ่งเกรดไม่อัพแย่เลย
5: สำหรับแม่เกรดอัพไม่อัพไม่สำคัญค่ะแค่นี้หน้าคิดได้แบบนี้ก็เก่งมากแล้วค่ะลูก
4: เล่านิทานให้ฟังหน่อยค่ะ
5: ได้ค่ะ
6: ไปครับแต่ขอไปตอนเย็นนะครับเพราะว่าผมอ่ะยังหลุดออกจากเกมยังไม่ได้เลยยังไม่ผมเห็นแม่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยแล้วแม่ก็เพิ่งทำความสะอาดบ้านเสร็จแม่ไปอาบน้ำก่อนเลย
7: โอเค
8: เดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ำก่อนว่าแต่เจ๊จะนั่งเล่นแบบนี้จนถึงเย็นเลยลูกหรือว่าแม่จะยกจักรยานให้เด็กข้างบ้านดีกว่ามั้ง
9: จากคลิปทั้งสองเป็นตัวอย่างวิธีการสื่อสารกับลูกหลานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณแม่ของทั้งสองสถานการณ์จำลองเก่งและทำดีแล้วค่ะที่พยายามให้ลูกมามีกิจกรรมร่วมกันแต่หมออยากแนะนำเพิ่มเติมนะคะในสถานการณ์จำลอง A ค่ะนิทานอาจจะให้ผัดกันเล่าก็ได้กรณีที่เด็กอ่านเองได้คุณแม่อาจจะสลับเป็นผู้ฟังก็ได้นะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าได้โชว์บางวันให้ลูกเป็นคนเล่าให้ฟังแล้วคุณแ แม่ก็ให้รางวัลที่ช่วยแม่อ่านส่วนคุณแม่ในสถานการณ์ B เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับลักษณะเด็กมีวิธีสร้างแรงจูงใจได้ดีแล้วแต่อาจจะเติมข้อจำกัดด้านเวลาเข้าไปนะคะเช่นงั้นไปอาบน้ำก่อนนะแม่จะให้เล่นสัก1ชั่วโมงแล้วไปกินเดินช่วยแม่แล้วค่อยมาเล่นต่ออีก1ชั่วโมงตอนบ่ายไปปั่นจักรยานก็ได้ค่ะหรือชวนทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันในระหว่างวันเด็กจะได้โฟกัสกับเกมน้อยลงให้ตามข้อตกลงเป็นเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงต่อครั้งมีเวลาหยุดวันหนึ่งแค่2ช่วงและมีระยะรอคอยให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารกันง่ายขึ้นค่ะ
1: ไม่ไปนะโอ้โหเราพอเราตอนแรกหนูแรกน่าจะไปได้ทั้ง2 A แล้ว A แล้วก็ B นะจริงๆแล้วแต่สุดท้ายวิธีแรก A จะดีกว่านะฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันนะครับไปที่ Hey Ha Galaxy นะครับได้คะแนนไปรวมโอ้ถูกทั้งคู่เลย300เหรียญครับ
10: เอาไป100
1: ผมถามตรงนี้เลย
11: ครับ
1: ทำไมถึงเลือกข้อเอก
11: คือถ้าตัวผมคือเราไม่ได้ดูกันก็เดาแต่ว่าใช้การเดาว่าแบบให้ลูกพักทีนี้ครอบครัว A เนี่ยคือลูกพักคือลูกหยุดปึ๊บแล้วนอน
1: พัก
11: แต่ว่าลูกชายเนี่ยเขาชวนไปฉีบจักรยานไปให้อาหารปลาไม่ได้พัก
1: คุณน่ะได้เปรียบตรงเป็นคนแบบว่าเกี่ยวกับการแสดงเพราะว่าคุณตีโจทย์แตกเพราะว่าเราบอกว่าโจทย์นี้คือ
11: พักเธอลูก
1: เออแล้วอย่างน้องเฮฮานะฮะทำไมถึงเลือกข้อนี
10: ้เพราะว่าเป็นการเตือนบอกดีๆค่ะแต่ว่าสำหรับบางคนการเตือนบอกดีๆก็ทำบางคนเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังคือแบบต้องแบบดุว่าอะไรถึงเขาจะเชื่อฟัง
1: เลยเลือกข้อนี้ข้อบีไม่เลือกเลือกข้อนี้เอาตรงนะเฮฮาเข้าวงการทะลุวิธีการพูดหนูเนี่ยพี่หอยดูเนี่ยเหมือนสมัยตอนที่พี่หอยอายุเท่าเราเลยนะเมื่อก่อนที่น่ารักแบบหนูเลย
11: โอ้ยแย่แล้ว
1: แต่โต
11: ไม่ต้องไปแล้วลูกโตมาเป็นแบบนี้อย่าไปเข้าวงการอยู่ทางไหนลูก
1: เอาละครับได้ไป300เหรียญนะฮะมาที่นะฮะอัลติเมทนะฮะอัลติเมทออโต้ได้คะแนนรวมไป100เหรียญค่ะค
2: ุ
1: ณได้ไม่ต้องเสียใจน
2: ะ
1: ไม่ต้องตกใจมันเป็นวิธีแต่ละอันเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตอนสุดท้ายเราเป็นการคาดเดาว่าสิ่งที่เขาทำตรงนี้แต่คุณแม่อธิบายได้ถูกที่เอาอะไรที่แบบ
2: ใช้วิธีนี
1: ้ใช้วิธีนี้ด้วยนะครับแต่ฉีกเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อยู่ในครอบครัวเอาละครับและตอนนี้นะฮะผู้ที่นำอยู่นะฮะก็คือทีมเฮฮากาแล็กซี่ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับสงครามไม่จบเราไปต่อกันที่รอบที่2กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะฮะเคยเห็นเด็กเล่นเกมหรือว่าดูอะไรที่ไม่เหมาะสมกับเด็กบ้างไหมฮะอย่างครูรักนะฮะขออนุญาตถามครูรักนิดนึงนะฮะ
11: ค
1: ือเวลาน้องเอฮาเขาดูคลิปที่แบบมันเขาเรียกว่ารุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแบบตีกันหรือว่าอะไรเงี้ยพี่รักมีวิธีการยังไงฮะ
12: ก็ขอเปลี่ยนก่อนแล้วก็บอกลูกว่าอันนี้มันไม่เหมาะกับเด็กลูกแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนไปดูอะไรที่มันแบบนุ่มนวลสมวัยเขาอะไรอย่างเง
1: ี้
12: ย
1: สมวัยใช้คำว่าสมวัย
12: ใช่
1: บางทีโตกว่านี้อาจจะมีการตัดสินใจได้มากกว่านี้
12: ใช่ตอนนี้ก็เพิ่ง10ขวบเท่ากัน
1: ครับ
12: ก็พยายามหาอะไรที่มันเหมาะกับวัยเหมาะกับความเป็นเด็กหญิงของเขา
1: ครับผมมีเดิมไม่เปลี่ยน
10: ตอนนี้หนูจะเป็นผู้ชายแล้วนะ
1: จริงเปล่าเอ้าสายเป็นผู้ชายแล้วลูกเพิ่งรู้ใช่ไหมฮะ
12: พ่อเพิ่งรู้ความจริงพ่อเข้าใจว่าลูกเป็นลูกสาวมาตลอดเวลาเลยอะ
1: ผู้ชายแล้วเคยไหมคุณครับแบบไม่เปลี่ยน
12: ไม่มีเพราะเราจะต้องตกลงกันก่อนที่จะให้ลูกดูเงี้ยปกติก็จะตกลงกันว่าเช่นพ่อให้เวลา20นาทีนะลูกพอจบแล้วจบเลยก็จะต้องไปทำอย่างอื่นเช่นไปอาบน้ำไปกินข้าวไปนอนไปอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้ก็ต้องตกลงกันก่อนถ้าไม่ตกลงก็ไม่ให้ดูเลยแต่ถ้าลูกตกลงก็คือว่าเราทำข้อสัญญากันแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วอันไหนไม่เหมาะก็บอกเขาว่าอันนี้ไม่ใช่ของเด็กลูกมีลูกดูอันนี้ดีกว่านี่ก็สนุกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
1: นะครับอ่ะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่ง
11: ครับ
1: คุณแม่ลี่นะฮะเคยเห็นน้องออโต้เปิดอะไรที่ไม่ดูไม่เหมาะสมไหมฮะ
13: เปิดหนังค่ะหนังแบบต่อสู้เลือดสาดอย่างเงี้ยค่ะน่ากลัว
1: แล้วคุณแม่มีวิธียังไงฮะแบบพอเขาดูเสร็จแล้วปั๊บเราจะอยู่ข้างๆหรือทำอะไร
13: ก็บอกเขาว่าหนังแบบเนี้ยไม่ควรดูอะค่ะอันนี้มันต้องแบบวัยโต13บวก18บวกขึ้นไปอัน
1: นี้อายุเท่าไหร่ฮะ
13: 10ค่ะ
1: 10นะฮะ
13: ใช่ค
1: ่
13: ะ
1: ออโต้ออโต้ชอบดูแบบนั้นรู้สึกเวลาดูแล้วรู้สึกเป็นไงคิดหรือสนุกหรืออะไรฮะ
3: มันแบบก็พอดูได้ค่ะ
1: พอดูได้
3: เพราะว่าบางครั้งผมก็ดูแบบนิดๆหน่อยๆฮะ
1: ครับแต่เราก็คงไม่สามารถไปดูตามดูน้องๆเด็กๆลูกๆของเราตอนเล่นเกมหรือชมวิดีโอตลอดเลยนะฮะเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่7-11นะฮะจะอยู่กับเขาตลอดไม่ได้เรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำซึ่งเป็นการแข่งขันในภารกิจที่2นะฮะเราจะเล่นเกมแล้ว2แล้วนะตามได้นะเกมที่2ของเรามีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบก
14: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: นั่นแหละครับคือกฎกติกาของเกมนี้นะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเชิญน้องเฮฮาแล้วก็น้องออโต้มาตรงนี้เลยนะครับเตรียมตัวให้ดีๆนะฮะเอาละครับนี่เขาเก่งวิสิกอันนี้เขาเก่งทางแดนไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับเลขเลยใครจะเก่งกว่ากันนะครับเอาละครับนะลองดูนับ1 2 3แล้วเริ่มเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ท
14: แหมกำลังสนุกกันเลยครับแต่ตอนนี้เวลาหมดลงซะแล้วนะครับตอนต่อไปเรามาติดตามเชียร์และลุ้นกันว่าลูกๆจะฝ่าด่านโจทย์ได้เร็วแค่ไหนและคุณพ่อคุณแม่จะตั้งค่าบล็อกกันได้ในเวลาหรือไม่พลาดไม่ได้เลยนะครับ
15: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับผมเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์ฉากในละครนะครับ
1: คุ้นมากเลยค่ะได้ดูตั้งแต่ตอนอายุประมาณ6ขวบ
0: ครับผม
1: จบจนถึงปัจจุบันนี้นี่30กว่าแล้วนะคะฉากแบบนี้นี่ก็คงยังมีให้เห็นในละครทั่วๆไปอยู่เลย
2: เริ่มต้นมาจากยังไงก่อนครับพี่มา
1: สัญญาณบ่งบอกนี่จะต้องเริ่มมาจากการที่ตัวนางเอกก
2: ็
1: จะเริ่มแบบมีอาการแบบไม่มีแรงอ่อนเพลียแล้วก็อยู่ๆก็เกิดมีกลิ่นอะไรเข้ามาก็ไม่รู
2: ้เหม็น
1: รู้สึกเหม็นเหม็นจนถึงขั้นไปอ้วก พออ้วกกลับมาเสร็จพอกลับมาถึงอยู่ๆก็มีคนยื่นมะม่วงดองมะยมดองให้นางเอกก็จะเริ่มน้ำลายส
2: อ
1: แล้วก็กินอย่างอร่อยค่ะ
2: และเราก็ทันทีนะครับว่านางเอกกำลังตั้งท้องครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ผู้กำกับไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะครับแล้วก็เป็นซีนเป็นฉากที่เราเห็นซ้ำๆไม่ว่าจะละครเรื่องไหนก็ตาม
1: ใช่แล้วค่ะ
2: แต่จริงๆนะครับอาการเหล่านี้นะครับพี่มาตอนที่พี่มาตั้งท้องพี่มามีอาการเหล่านี้บ้างไหม
1: จริงๆแล้วมันก็มีบ้างอย่างเช่นพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะท้องเนี่ย
2: ค
1: ือหน้าท้องมันจะรู้สึกแบบอืดๆอ่ะบวมๆอืดๆอะไรอย่างเงี้ยบวกกับพอประจำเดือนมันขาดอีก
2: ครับ
1: อ่ะก็เริ่มแบบเอ๊ยยังไงอะไรอย่างงี
2: ้ครับ
1: แล้วก็จะมีภาวะที่เขาเรียกว่าน้ำลายสออ่ะค่ะจะมีความรู้สึกแบบน้ำลายมันออกตลอดเวลาอะไรอย่างงี
2: ้ได้ข่าวว่าชอบฟาดงวงฟาดงาด้วยคร
1: ับ รู้ได้ยังไงคะมันก็มีบ้างนิดหน่อยอ
2: ารมณ์มันจะฉุนเฉียวโมโหง่าย
1: ใช่ค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าใครมาแบบจู้จี้จุกจิกมาเซาซีอะไรแบบนี้ช่วงนั้นก็จะรู้สึกว่าแหมจะหงุดหงิดมากเลยจะรู้สึกว่าต้องแบบฟาดงวงฟาดงาสักนิดนิดหน่อยหน่อยพอของปากของคอค่ะ
2: ซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอาการที่เป็นสัญญาณบอกนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีการตั้งครรภ์แล้วแล
1: ้
2: วก็เป็นการตั้งครรภ์บ่อยเพราะฉะนั้นนะครับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการตั้งครรภ์ในช่วงต้น 1-3 เดือนแรกนะครับว่ามีอาการสัญญาณอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างนะครับ
1: ใช่แล้ว
2: แต่จริงๆแล้วนะครับในการสังเกตว่าเราตั้งครรภ์จริงหรือเปล่านะครับเรามีอาการที่หลากหลายมากที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ท้องอ่อนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปฟังจากคุณแม่หลายๆปากดูนะครับว่าแต่ละคนเขามีอาการยังไงบ้างครับ
3: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะก็ประจำเดือนไม่มาแล้วก็ตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวอาหารที่ชอบก็กินไม่ได้เลยค่ะพอกินปุ๊บก็อ้วกปั๊บเลยค่ะเวียนหัวแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
4: จะเหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่ยาสระผม
5: นะคะคุณจงบอก
6: ก็ช่วงแรกๆจะกินพวกอาหารเผ็ดๆอะค่ะจะปกติไม่ค่อยกินเผ็ดไงหรือก็นึกอยากกินขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นแกงปลาๆอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยากกินแล้วพอมากินมันก็คือกินได้ค่ะ
7: อาการต่างๆเหล่านี้ก็คืออาการที่เป็นอาการของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์อาการแรกเลยที่ผู้หญิงจะรู้ตัวของตัวเองก็คือการที่ประจำเดือนขาดหายไปอาการที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งมักจะเจอได้บ่อยๆทางการแพทย์เราเรียกว่าแพ้ท้องซึ่งอาการแพ้ท้องเนี่ยมันก็มีได้หลายระดับหลายความรุนแรงผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่แพ้ท้องเลยก็มีนะครับแต่เป็นส่วนน้อยอาจจะแพ้ท้องนิดหน่อยก็คือทานอาหารได้แต่รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแต่ในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยพวกนี้จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยจะมีอาการขาดน้ำตาลึกโหลเหลพวกนี้ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการนอกจากนี้ก็คือคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะสังเกตตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยง่ายง่วงนอนปัสสาวะบ่อยพัดตึงเต้านมท้องอืดง่ายแน่นท้องง่ายถ่ายลำบากในผู้หญิงบางรายอาจจะมีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารแปลก
8: ก็ชอบกินของซ้ำๆ
9: กินอาหารซ้ำไม่ได้แพ้แปลก
8: ๆ2ทุ่มวันนี้อยากกินสปาเกตตี้ก็จะกิน2ทุ่มสปาเกตตี้นี่นะพอผ่านอาทิตย์นี้ไปอยากกินสตรอเบอรี่อาทิตย์นี้ก็จะกินสตรอเบอรี่เช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยค่ะ
9: มื้อนี้แค่ได้มื้อเดียวกลางวันอย่ามาอีกนะอย่ามาอีกนะไม่เอาอะไรเงี้ยมันกินไม่ลงค่ะคือไม่เหม็นไม่อาเจียนแต่ฉันไม่กิน
1: และนั่นนะคะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าคุณแม่นั้นอาจจะตั้งท้องค่ะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจนะคะก็สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองด้วยเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะ
2: ว้าวคืออะไรครับเนี่ย
1: มันคืออัศจรรย์ที่จะทำให้ผู้หญิงรู้ว่าท้องหรือเปล่าค่ะ
2: โอ้โหใช้ยังไงครับเนี่ย
1: โอ้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ ตอนที่1 นะคะนำปัสสาวะแรกของวันนะคะมาใช้ในการตรวจค่ะหยดปัสสาวะของเรา 2-3 หยดนะคะลงไปที่เจ้าอุปกรณ์นี้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดูผลค่ะโดยถ้าสีแดงขึ้น1แถบนะคะแสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าถ้าสีแดงขึ้น2แถบนะคะก็ต้องคอนเกรทูเลชั่นด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่นั้นได้ตั้งท้องแล้วล่ะค่ะ
2: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องอันดับแรกที่ต้องทำเลยนั่นก็คือการไปฝากครรภ์ครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะฝากแล้วถอนคืนได้ไหมคะ
2: โอ้ถ้าฝากเป็นประจำก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะเลยครับเอ้ยไม่ใช่พี่มาคือการไปฝากครรภ์เนี่ยนะครับก็คือการไปฝากชีวิตความปลอดภัยไว้กับผู้ที่มีความรู้และก็ความเชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลคลินิกหรือว่าสถานีอนามัยที่มีการรับฝากครรภ์นั่นเองครับ
5: ชนันทิพย์มาศโกมลค่ะตอนนี้อายุ27ปีเป็นแม่บ้านค่ะประจำเดือนไม่มาก็เลยลองซื้อที่ตรวจครรภ์ค่ะมาตรวจดูก็พบว่าขึ้น2ขีดดีใจค่ะก็มีกังวลนิดหน่อยก็เลยไปหาหมออีกแล้วสรุปว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเราท้องจริงๆคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้มาฝากครรภ์ค่ะ

0: น้องชั่งน้ำหนักนะคะวัดความดันนะแล้วก็ที่เขาไปสั่งอะไร
1: ปกติเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยคือก่อนหน้าจะตั้งท้องเราก็ไปด้วยแบบไปตรวจรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่วันนี้นี่มาด้วยอีกแบบนึงที่ไม่ได้ป่วยได้มีอีกชีวิตนึงอยู่ในท้องเป็นยังไงมันความรู้สึกมันต่างกันไหม
2: ก็ความรู้สึกต่างกันมาก
1: เออ
2: ตื่นเต้นนะคะ
1: ครับ
2: เพราะบางทีเราอันนั้นมารักษาแบบการป่วยทั่วไปแต่นี้คือการฝากท้องมันมีหลายขั้นตอนที่จะในการฝากท้องอะค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณ
4: หมอดีค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะ
2: 27ปีค่ะ
4: คุณวิชนันนะคะตอนนี้ครรภ์แรกหรือครรภ์ที่เท่าไหร่
2: ครรภ์แรกค่ะ
4: ไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อนหน้านี้จำวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ
2: 26พฤศจิกายน
4: 26พฤศจิกายนคำนวณจากสูตรของเราก็จะกำหนดคลอดจะประมาณ2กันยายนช่วงแรกๆนี่คุมกำเนิดด้วยวิธีอะไรหรือเปล่าคะ
2: กินยาคุมค่ะ
4: กินยาคุมนะคะแล้วก็ตั้งใจปล่อยนานไม่กว่าจะตั้งครรภ์
2: 3 เดือน
4: ปกติประจำเดือนค่อนข้างสม่ำเสมอ
2: ใช่ค่ะ
4: โรคประจำตัวเท่าที่ทราบมีไหมคะ
2: มีไมเกรนอย่างเดียว
4: ไมเกรนอย่างเดียว
2: แต่ช่วงนี้ไม่เป็นแล้วนะคะหายไปนานเลยค่ะ
4: หายไปนานแล้วโอเคค่ะเคยต้องผ่าตัดอะไรมาก่อน
2: ไม่เคย
4: แล้วประวัติแพ้ยามีไหมคะ
2: ไม่มี
4: ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
2: ไม่มี
4: นะคะโรคในครอบครัวที่คิดว่าเป็นพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์เท่าที
2: ่มี
4: ก็ไม่มีนะคะจากประวัติตรงนี้เดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงว่าขณะนี้อายุครรภ์เท่านี้ท้องเท่ากันไหมแล้วก็อาจจะฟังปอดฟังหัวใจตรวจร่างกายเบื้องต้นดูว่าหนูซีดไหมมีคอโตอะไรบ้างหรือเปล่านะไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
2: ไม่มีค่ะ
5: คุณแม่ทราบไหมครับเวลามาฝากครรภ์เนี่ยเคยสังเกตไหมทำไม

0: เนี่ยมันเกิดที่ไหนมันเกิดอย่างไรมันเกิดได้อย่างไรจุดประสงค์สำคัญคือเราอยากจะดูเราอยากจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดอ่ะให้การตั้งครรภ์เนี่ยปลอดภัยคลอดก็ปลอดภัยคุณแม่ก็ดีลูกก็ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์เป็นประเด็นดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคุณแม่บางคนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคอะไรเวลาคุณแม่มาฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะนั่งซักประวัติคุณแม่ตรวจร่างกายคุณแม่บางทีเนี่ยเราจะเจอเลยว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรมาบางอย่างบางคนมารู้ว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษตอนฝากครรภ์ก็มีเพราะมัวแต่ทำมาหากินทำงานไม่เคยตรวจสุขภาพร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอก็จะได้รีบให้การรักษาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลขณะตั้งครรภ์เนี่ยดูแลลูกก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนี่คือประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับเต็มๆเลยประเด็นที่2เนี่ยมีโรคหลายอย่างนะครับตอนไม่ท้องไม่เป็นมาเป็นตอนท้องยกตัวอย่างเช่นครรภ์เป็นพิษครรภ์เป็นพิษนี่คืออะไรมันคือการตั้งครรภ์แล้วทำให้ความดันโลหิตคุณแม่เนี่ยสูงขึ้นพอชักขึ้นมาเนี่ยเลือดออกในสมองได้ถึงตายนะครับการฝากครรภ์เราก็จะทำให้เราวินิจฉัยได้ว่าคุณแม่เป็นโรคนี้หรือยังซึ่งจะเป็นเฉพาะในคนท้องด้วยคนไม่ท้องก็ไม่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นก็จะสามารถให้การดูแลรักษาได้ประเด็นที่3เนี่ยในการฝากครรภ์เนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราต้องการดูเวลา10เดือนที่มีการตั้งครรภ์อยู่เนี่ยลูกคุณโตดีไหมก็ต้องดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นพัฒนาการถูกไหมครับถ้ามันโตไม่ดีจะทำไงก็ต้องมานั่งคิดทำไมมันโตไม่ดีแม่กินอาหารไม่พอหรือเปล่าหรือกินของที่ไม่เข้าท่ากินของไม่มีประโยชน์ก็จะต้องแนะนำข้อที่4ก็คือการฝากครรภ์เนี่ยบอกได้นะครับว่าลูกคุณแม่เนี่ยพิการหรือเปล่าแขนขาขาดไม่มีหัวใจรั่วแล้วบอกได้แต่บอกไม่ได้ทุกอย่างนะครับที่บอกไม่ได้เช่นลูกฉันจะฉลาดไหมลูกฉันจะหล่อเหมือนดาราอย่างเงี้ยอันนี้บอกไม่ได้นะครับประเด็นที่5ในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้วางแผนที่นะฮะการทำงานที่ดีของชีวิตอ่ะก็ต้องมีการวางแผนไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆเปื่อยๆการคลอดก็เช่นเดียวกันครับต้องวางแผนว่าเราจะคลอดยังไงดีคุณจะคลอดทางช่องคลอดหรือคุณจะคลอดทางหน้าท้องในการผ่าออกมาประเด็นต่อมาก็จะได้รู้ว่าคลอดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคำนวณอายุครรภ์คุณแม่ก็ต้องบอกประจำเดือนครั้งสุดท้ายคุณแม่ให้ดีๆนะครับรวมทั้งหมอได้ตรวจอันตราซาวดูประเมินดูแล้วอายุครรภ์ถ้าครบกำหนดเราค่อยผ่าแต่ถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเลือกจะคลอดทางช่องคลอดเพราะมันชื่อช่องคลอดแล้วก็ควรจะคลอดทางช่องคลอดซึ่งก็มักจะปลอดภัยและไม่มีปัญหาอะไรประเด็นต่อมาก็คือในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้ความคุ้นเคยเราจะสนิทกันระหว่างหมอพยาบาลกับคนไข้กับคุณแม่คุณฝากท้องทีในคุณฝากท้องประมาณเกือบ10เดือนนะครับในช่วงนี้มีปัญหาข้อสงสัยก็จะได้มีโอกาสระบายความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลรวมทั้งถามปัญหาที่คุณแม่สนใจเห็นไหมครับว่าการฝากครรภ์เนี่ยมันมีประโยชน์หลายประการแต่สิ่งที่บอกอยากจะเน้นก็คือเมื่อตั้งครรภ์มาเร็วๆนะครับรีบมาฝากครรภ์แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์เต็มที่สมควรที่คุณควรจะได้
1: อายุครรภ์ประมาณ3เดือนนะคะ12สัปดาห์แต่ว่าเดี๋ยวหมอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าตรงกันไหมหมอยังแทบจะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนอกจากว่าเห็นหัวใจของลูกเต้นอยู่อันนี้ให้เห็นนะหัวใจลูกที่เห็นนั่นน่าจะเป็นขาแขนน่าจะอยู่ตรงนี้มือที่ดิ้นคุณแม่พอมองเห็นเนาะพอเห็นลางๆว่านี่เป็นสระเขาแล้วก็เกิดกระดูกสันหลังระหว่างอันเตอร์ซาวนี่เขาก็ดิ้นตลอดเป็นสิ่งที่บอกว่าเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้นะเห็นตามนี้นะคะ
2: ดีใจค่ะได้เห็นตัวลูกได้เห็นลูกอ่ะแล้วก็เขาก็เต้นมีหัวใจที่เต้นมีร่างกายที่แข็งแรงมีแขนมีขาที่สมบูรณ์แข็งแรงนี่แหละลูกเราที่เห็นหน้าครั้งแรกที่อยู่ในท้องเลยได้ลูกสาวลูกชายก็ได้แต่ขอให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วกันค่ะ
3: จะเห็นได้เลยนะครับว่าในการไปฝากครรภ์ครั้งแรกเนี่ยนะครับคุณแม่จะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนหลายอย่างสักหน่อย
2: แ
3: ต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำไปนั้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงของทั้งคุณแม่และก็ของคุณลูกครับ
4: ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ทีมงานจากโรงพยาบาลศิริราชบอกด้วยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสำรวจหัวนมด้วยค่ะ
3: หัวนม
4: ถูกต้อง
3: นี่เป็นเรื่องทะลึ่งหรือเปล่าครับพี่มาครับ
4: ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งหมอรุตนี่ซีเรียสเลย
3: ซีเรียสเลย
4: เพราะว่าเวลาที่คุณแม่คลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้น้องดื่มนมแม่ใช่ไหมล่ะคะและที่สำคัญที่สุดนมแม่นั้นก็ดีที่สุดสำหรับทารกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหาก

0: ัวนมของคุณแม่มีปัญหาเช่นหัวนมอาจจะสั้นไปหัวนมบอดหัวนมบุ๋มนะคะก็จะต้องรีบที่จะปรับแล้วก็แก้ไขให้ทันท่วงทีค่ะเพราะว่าการแก้ไขแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่สามารถที่จะให้นมลูกได้อย่างสบายใจค่ะ
1: วันที่มาครั้งแรกนะคะทางโรงพยาบาลเราจะมีการตรวจคัดกรองหัวนมให้นะคะหัวนมที่ผิดปกตินะคะอาจจะเป็นเรื่องของหัวนมสั้นนะหรือบอดจมไปเลยนะบุ๋มแบนอย่างนี้นะคะจะเป็นปัญหาที่ลูกกินไม่ได้ต้องได้รับการแก้ไขอันนี้นะคะคุณแม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะช่วงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ก็ตรวจดูหัวนมตัวเองนะคะว่ายาวปกติไหมลูกสามารถกินได้หรือเปล่านะคะก็นวดที่รันนมเบาๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือโดยดูความยาวจากฐานนมถึงปลายยอดนมเนี้ยว่าสั้นกว่า 0.7 มิลหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหัวนมที่ผิดปกติอีกอย่างนึงนะคะเรียกว่าหัวนมบุ๋มหรือบอดนะคะคุณแม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะคะวิธีการก็คือให้นวดรันนมเบาๆนะคะแล้วก็ดูว่าหัวนมเราเนี่ยยาวขึ้นมาไหมหรือผูกกลับเข้าไปนะคะแต่ลักษณะนี้นวดแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าหัวนมบอดหรือบุ๋มนะคะการดูแลก็คือต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่เราไปฝากครรภ์นะคะเขาจะช่วยอาจจะต้องใส่เครื่องมือนวดให้รันนมนุ่มหรือว่าใช้เครื่องมือดึงหัวนมขึ้นมาหรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันค่ะคุณแม่ที่มีหัวนมที่ผิดปกตินะคะก็ควรรีบมาโรงพยาบาลหรือว่าปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเรารู้ก่อนได้แก้ไขก่อนก็จะประสบความสำเร็จนะคะ
2: เออก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับพี่มาว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจหัวนมแล้วก็ฐานเต้านมด้วย
0: ค่ะสำคัญมากๆเลยล่ะค่ะหมอรุธและคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อาจจะไปฝากครรภ์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการตรวจหัวนมนะคะก็สามารถที่จะนำวิธีการที่คุณพยาบาลบอกนะคะไปลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองนั้นหัวนมปกติหรือว่าผิดปกตินะคะถ้าเกิดมีความผิดปกติต้องแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลได้ค่ะ
2: ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ข้อมูลทางการแพทย์แจ้งมาว่าในช่วงนี้นะครับคุณแม่อาจจะมีภาวะปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจจะกระทบกระเทือนส่งผลต่อภาวะการตั้งครรภ์ของคุณแม่ได
0: ้
2: โดยเฉพาะเรื่องของการแท้งครับ
3: ท่านดาวนะคะตอนนี้10เดือนแล้วค่ะลูกสาวคนแรกค่ะ
4: คนนี้เป็นคนที่สามคือท้องที่สามนะคะแต่ท้องที่หนึ่งกับสองคือมันก็แทงสะกอดเลยเนี่ยค่ะยังไม่ทันครบสามเดือนนะคะแต่ละท้องค่ะเป็นท้องแรกใช่ไหมคะก็ประมาณอีกสองอาทิตย์ก็จะเป็นสามเดือน
2: ครับ
4: ท้องที่สองก็อีกประมาณอีกอาทิตย์นึงก็จะครบสามเดือนอะไรเงี้ยก็แทงอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีการเจ็บไม่มีอาการอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะมีมันคล้ายๆตกขาวอะแต่เป็นสีคล้ำๆดำๆค่ายอินเทอร์เน็ตถามหรือว่าถามในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะในกูเกิลอะไรเงี้ยก็หาว่ามีอาการอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นอาการผิดปกติของผู้หญิงตั้งครรภ์คือต้องพบแพทย์ไปถึงปุ๊บเขาก็สาวผ่านช่องคลอดแล้วค่ะสาวหน้าท้องช่องคลอดปุ๊บเขาก็บอกว่าก็เด็กเติบโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
2: ท้องที่สองเป็นไงบ้างครับ
4: มีอยู่วันหนึ่งก็อยู่ในกรุงเทพเข้าน้ำไม่มีอาการอะไรล่วงหน้าเหมือนกันไม่มีเตือนเข้าน้ำปุ๊บก็เป็นเหมือนแบบเป็นเลือดสดเลยคราวนี้เป็นสดสดสีแดงเลยอ่ะหยดติ๋งติ๋งเลยค่ะแบบเฮ้ยหยดลงในห้องน้ำเข้าไปเฮ้ยก็แบบรู้ละคือไม่มีการงงว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วรู้แล้วสุดเลยรู้สึกแบบมันที่เป็นแบบอะไรเราอีกแล้วเหรออะไรเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลมาถึงปุ๊บหมอก็แค่สาวหน้าท้องเพราะท้องสองมันใกล้สามเดือนแล้วก็เท้าหน้าท้องจากที่เราเคยมองนอนมองเขาว่าแบบเห็นหัวใจเต้นนอนมองแล้วน้ำตาร่วงแบบลูกเรามีชีวิตอะไรเงี
2: ้
4: ยแล้วก็ทุกครั้งมันก็จะถ่ายไว้แล้วมีหัวใจเอามาให้แฟนสองคนยืนดูกันแบบทำนี้ต้องได้อะไรเงี้ยพอพี่ไม่หลับตามองพยายามมองแบบต้องเห็นอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเงียบแล้วก็แบบ เด็กจุดเติบโตมาได้เป็นอาทิตย์แล้ว
2: ความเสี่ยงของการแท้งเนี่ยครับคุณหมอจะเกิดได้ในช่วงไหนของการตั้งท้องมากที่สุดเลย
5: 3เดือนแรกครับสามเดือนแรกถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยก็มีตัวเลขโดยประมาณว่า100คนที่ตั้งท้องพร้อมกันจะมี 10-15 คนที่ไปไม่ถึงฝั่งส่วนมากเราไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
2: ครับ
5: บางส่วนเนี่ยเราทราบสาเหตุเช่นมีการกระทบกระเทือนคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับบางส่วนเกิดจากตัวเด็กที่ไม่สมบูรณ์มีหลายๆภาวะที่การแท้งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์คือเช่นคุณแม่มีโรคประจำตัวแล้วเกิดการตั้งท้องขึ้นแล้วการตั้งครรภ์นั้นอาจจะทำให้โรคประจำตัวเนี่ยแย่ลงเราก็จำเป็นจะต้องให้ยาเพื่อให้เกิดการแท้งขึ้นอายุเยอะเนี่ยตั้งท้องก็ยากกว่าปกติเมื่อตั้งท้องแล้วเนี่ยโอกาสแท้งก็จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้มากจนกระทั่งต้องตกใจแต่โดยทั่วไปเนี่ยอย่างประชากรไทยเนี่ยอายุที่เหมาะสมก็25-30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังแข็งแรงเมื่ออายุเกิน30หรือเกิน35ไปแล้วเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่อาจจะส่งผลเสียยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่มันหนักหนาสาหัสถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะคอนโทรลลำบากมากขึ้นเมื่อเราตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซ้อนหรือเป็นผู้ขี
2: ่
5: ในช่วงท้องอ่อนๆเราอาจจะยังคอนโทรลได้ตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงครรภ์แก่เนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องเลี่ยงเพราะมันล้มง่ายนะครับแล้วก็เรื่องการดื้อพัดตกหกล้มในบ้านอันนี้คงต้องคอยระวังอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงท้องอ่อนๆเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้การแท้งเนี่ยแน่นอนคุณแม่ก็คงเสียอกเสียใจจากการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจอาจจะยังไม่กลับสู่ปกติมีการเสียเลือดเกิดขึ้นจากการแท้งเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายทั้งร่างกายแล้วก็ทางจิตใจนะครับให้พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
3: พี่ข้าวนอนตื่นสายพี่ข้าวนอนตื่นสายใช่ไหมลูก
6: แต่ตอนนี้คือชีวิตเราสมบูรณ์แล้วเป็นครอบครัวที่น้องพันดาวสุขภาพแข็งแรงดีตอนนี้
4: แข็งแรงมากคือตั้งแต่คลอดไม่เคยป่วยมาป่วยครั้งเดียววันที่จะครบรอบ1ขวบ
6: ครับ
4: ครั้งเดียวตั้งแต่คลอดเลยนะคะเพราะพี่เขากินนมแม
0: ่โอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ฝ้ายด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตต้องแท้งถึง2ครั้งนะคะแต่ว่าในครั้งที่3นั้นก็ประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีน้องปันพันดาวน่ารักสดใสนะคะมาให้ได้มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันค่ะ
2: ครับผมและนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่าให้ไปฝากครรภ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องนะครับก็เพื่อที่ว่าให้คุณแม่นั้นสามารถอุ้มครรภ์ตลอดรอดฝั่งจนไปถึง9เดือนคลอดออกมานะครับก็ได้ลูกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมดังที่คุณพ่อคุณแม่และก็ครอบครัวนั้นหวังและปรารถนาไว้ครับ
7: เป็นพ่อเป็นแม่สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการบำรุงครรภ์ด้วยอาหารการกินค่ะ
8: ดื่มทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
9: นมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้ว
10: นมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับหมอ
7: ใช้คำตอบทุกข้อสงสัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรกินได้อะไรไม่ควรกิน
11: ต้องตำปูปลาตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ
7: ในเป็นพ่อเป็นแม่เสาร์หน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
2: ส่วนตอนนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
12: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
13: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์

0: โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคาร27เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมในการถามคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยที่คุณผู้ชมกำลังเผชิญอยู่แต่ในช่วงนี้บางทีการไปโรงพยาบาลอาจจะไม่ใช่

0: เรื่องง่ายมากดังนั้นเนี่ยช่องทางตรงนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะถามกับอาจารย์หมอที่รามาของเราได้นะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามมามีคำตอบรออยู่อย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะในรายการของเราอยู่กับอาจารย์หมอที่น่ารักสองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอมะเหมี่ยวค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะและอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอแจ็คค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงศ์บรูมินเทนนะคะจากสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะตอนนี้อาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
2: ี
1: ค
0: ่ะช่วงนี้อาจารย์ของเราทำงานหนักมากนะคะวันนี้อาจารย์หมอแจ็คมาโรคติดเชื้อต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้หลายคนถามเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนกันเยอะมากอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังตอนนี้สถานการณ์การติดเชื้อในบ้านเราโดยเฉพาะเคสที่เรามารับในแต่ละวันเยอะแค่ไหนยังไงคะอาจารย
1: ์ก็ตอนนี้ก็เป็นไปตามอย่างที่ข่าวครับวันนี้คือตอนนี้คนไข้ก็ค่อนข้างเยอะมากก็เรียกว่ารอบนี้นี่คืออย่างที่ทุกคนทราบเลยปริมาณคนไข้เยอะมากแล้วก็เนื่องจากว่าโรงพยาบาลก็อาจจะมีเตียงที่จำกัดตอนนี้ก็เลยต้องมีการปรับกระบวนยุทธ์มีการเพิ่มเตียงปรับวอร์ดต่างๆนะครับเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยโควิดซึ่งก็อยากให้ทุกๆคนแบบช่วยกันอยู่บ้านลดการแพร่กระจายหน่อยเพราะว่าตอนนี้ปริมาณที่ค่อนข้างมากเนี่ยจะนำมาสู่การดูแลที่อุปกรณ์หรือว่าบุคลากรก็จะไม่ค่อยพร้อมมันจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
0: ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้ามีข้อสงสัยนะคะเดี๋ยวถามอาจารย์หมอแจ็คได้ส่วนอาจารย์หมอมะเหมี่ยวเรื่องในเด็กๆตอนนี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนนะคะอยู่กับลูกอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยแค่ไหนยังไงถึงควรมาโรงพยาบาลเพราะเด็กๆไม่มีวัคซีนใช่ไหมคะอาจารย
3: ์วัคซีนสำหรับเด็กตอนน
0: ี้ในโควิดไม่มี
3: ในโควิดตอนนี้อายุที่ต่ำที่สุดก็คือประมาณ16แต่ว่าเขากำลังจะขอให้ลดเหลือประมาณ12แต่ว่ายี่ห้อที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่ได
0: ้ดังนั้นเนี่ยการจะมาโรงพยาบาลต้องเขาเรียกว่าเจ็บป่วยขนาดไหนยังไงถึงควรมาคะอาจารย
3: ์ค่ะก็ความเจ็บป่วยตอนนี้ในเด็กๆจริงๆตอนนี้ไม่ค่อยเจอว่าเด็กเจ็บป่วยเยอะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเทอมย
0: ัง
3: ปิดเทอมอยู่ก็ยังไม่ได้มีเรื่องของโรคติดเชื้อที่เรากังวลนะคะแต่ว่าอาการเจ็บป่วยโดยส่วนใหญ่ที่เจอในเด็กๆก็คือเรื่องไข้แต่ว่าปกติเนี่ยเป็นไข้ถ้าเป็นวัน2วันแรกเนี่ยเราสามารถสังเกตดูอาการได้ยกเว้นว่าถ้าเกิดเป็นไข้แล้วมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นมีซึมกินไม่ได้เลยหรือว่าจากที่เคยเล่นแล้วก็นอนโซมตลอดเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่จะบอกว่าอันนี้อาจจะต้องพาลูกมาตรวจที่โรงพยาบาลแต่ถ้าไม่แน่ใจก็เขียนถามมาได้ทาง Facebook Live
0: วันนี้นะคะก่อนที่จะบอกช่องทางกับคุณผู้ชมนะคะตอนนี้มีแฟนรายการเข้ามาในรายการเร็วมากมีสวัสดีแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คแล้วก็คุณหมอทุกท่านที่รามานะคะแล้วก็รวมถึงคุณหมอทั่วประเทศด้วยมีคุณวีรพรคุณวรวรรณคุณน้ำนะคะคุณอรุณีคุณนิตยานะคะคุณหงแดงทราบแล้วนะคะอาจารย์ได้รับกำลังใจส่งต่อให้แล้วทีนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามอยากถามนี่คือ1ชั่วโมงที่ถือว่าเป็นเวลาดีและเวลาทองที่คุณผู้ชมจะได้อยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามามากที่สุดนะคะคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้ช่องทางแรกค่ะคุณผู้ชมถามมาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105นะคะ023547105จะมีน้องๆทีมงานจากรามา Channel นะคะคอยรับสายคอยจดคำถามให้ส่วนอีก1ช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามา Channel นะคะช่องทางนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ใช้กันอยู่แล้วขอความกรุณาเลยนะคะช่วยกันแบ่งปันรายการช่วยกันแชร์รายการให้หลายคนสามารถเข้าถึงในที่นี้คือเข้าถึงเข้าใกล้ชิดคุณหมอได้เพราะว่าบางทีบางท่านเนี่ยอยากไปโรงพยาบาลกังวลใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางที่เหมือนเราพาคุณหมอไปอยู่ที่บ้านของคุณเลยไปอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะแชร์รายการได้แล้วก็หลายท่านทำอยู่แล้วที่สำคัญคือรายละเอียดที่คุณผู้ชมจะถามเข้ามาอย่างน้อยขอความกรุณานะคะประกอบด้วยตามข้อมูลดังต่อไปนี้คืออายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่หรือว่าอยากถามอาการของใครเนี่ยบอกอาการของคนคนนั้นมาอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงของคนคนนั้นมาถ้ามีเรื่องของการแพ้ยาร่วมด้วยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะจะได้นำมาถามคุณหมอให้นะคะแล้วใครที่อยากจะถามรีบถามเลยเพราะว่าเราจะพบว่าในตอนต้นๆคุณผู้ชมยังแบบเอ๊ะจะถามดีไหมแล้วไปถามตอนท้ายๆบางทีถามไม่ทันนะคะตอนนี้เริ่มมีคำถามเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าระหว่างรอให้ทีมงานเราพิมพ์คำถามให้เสร็จเนี่ยนะคะ ไปที่คำถามเก็บตกกันก่อนนะคะมีคุณนิชดานะคะอายุ34ปีน้ำหนักคือ56สูง165บอกว่าเพิ่งหายนะคะจากการเป็นท่อปัสสาวะอักเสบเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเล่นน้ำนะคะในสระน้ำกับเพื่อนๆ เผลอกั้นปัสสาวะไว้ประมาณ15นาทีนะคะจะรีบวิ่งไปห้องน้ำหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าก็มีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะไม่สูดคือเรียกได้ว่าการเดิมมาเริ่มกลับมาอีกแล้วตอนนี้ผ่านไป3วันแล้วเริ่มมีอาการเจ็บที่ไตค่ะอยากทราบว่าเป็นไปได้ไหมที่จะติดเชื้อเพราะว่าเล่นน้ำในสระหรือที่เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ากลั้นปัสสาวะเอาไว้ก็เลยเกิดอาการนะคะ
1: ครับก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่ก็เจอบ่อยนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงซึ่งอาจจะมีท่อปัสสาวะที่ค่อนข้างสั้นกว่าคุณผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆท่านก็จะรู้เลยว่าเอ๊ะเวลาเรากั้นปัสสาวะแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการตามมาได้อย่างที่บอกมาเลยก็คือมันจะรู้สึกปัสสาวะแสบปัสสาวะบ่อยต้องไปปัสสาวะบ่อยๆรู้สึกว่าปัสสาวะแล้วรู้สึกเหมือนปัสสาวะไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุหลักเลยก็คือเกิดจากการที่เรากั้นปัสสาวะแล้วก็อาจจะทำให้ปัสสาวะเนี่ยมันค่อนข้างคั่งอยู่ในกระเพาะปัสสาวะค่อนข้างนานนำไปสู่การอักเสบได้นะครับคราวนี้ถ้าเราไม่ทำการรักษาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้คือมันก็จะปัสสาวะเนี่ยมันก็จะทนขึ้นไปตามท่อไตอย่างภาพเจนไม่มีท่อไตเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วจะขึ้นไปที่ไตได้เลยทำให้อาจจะเริ่มเจ็บที่ไตซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่ามันเป็นการติดเชื้อที่กรวยไตอันนี้ก็เป็นอันนึงซึ่งอาจจะเคยได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็เพราะปัสสาวะอักเสบเนี่ยถ้าเราไม่รีบรักษาหรือไม่รีบทำให้หายเนี่ยอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้ซึ่งขึ้นไปสู่ไตซึ่งอาจจะนำไปสู่เรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าทำให้มีอาการรุนแรงได้ครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าจะให้ดีต้องทำยังไงคะจันแจ๊คคะ
1: ก็ข้อแรกเลยก็คือทานน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามอย่ากั้นปัสสาวะนะครับคราวนี้เนื่องจากว่าบางทีเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อเพราะฉะนั้นการได้รับยาฆ่าเชื้อสั้นๆก็อาจจะช่วยได้นะครับการไปว่ายน้ำจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าการไปว่ายน้ำอาจจะทำใหหรือกิจกรรมบางอย่างที่ทำให้แบบสมมติติดอยู่ในรถนานๆอย่างเงี้ยรถติดอะไรเงี้ยครับทำให้เราต้องกั้นปัสสาวะเนี่ยนั่นแหละเป็นสาเหตุหลักมากกว่าที่ทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
0: ค่ะนะคะมาถึงคำถามนะคะในเรื่องของวัคซีนโควิด-19บ้างค่ะอาจารย์มีคุณเตยนะคะคุณเตยบอกว่าได้รับวัคซีนโควิด-19เมื่อวานนี้นะคะแล้วปรากฏว่าตอนรับวัคซีนเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่กลางคืนรู้สึกแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกนะคะวันนี้เนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วนะคะให้คุณหมอได้ไปตรวจวัดชีพจรหรืออะไรก็ตามเนี่ยเลยถามว่าไอ้การแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกมันมีผลมาจากวัคซีนไหมคะหรือว่าเป็นเพราะอะไรยังไงได้บ้างไหมคะ
1: ครับโดยทั่วไปเนี่ยต้องดูวัคซีนชนิดไหนด้วยนะแต่ว่าไม่ว่าจะ
0: น่าจะได้รับซิโนแวคไป
1: เอาซิโนแวคไปคือจริงโดยทั่วไปเนี่ยตัวของวัคซีนเราพูดโดยรวมว่าโดยทั่วไปเนี่ยปลอดภัยตอนนี้เรายังมีข้อมูลเรื่องของผลข้างเคียงอะไรจากวัคซีนเนี่ยถือว่ายังไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับประโยชน์จากการฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเจออาการบางอย่างได้นะครับอย่างเช่นอาจจะมีลักษณะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือลักษณะปวดบริเวณที่ฉีดอาจจะมีรอยแดงไข้ต่ำๆรู้สึกง่วงๆมึนๆหน่อยวันนี้จะเจอเยอะมากอันนี้จะเจอบ่อยนะครับแต่ว่าเรื่องของอาการที่แบบมีการเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้เป็นอาการที่เจอไม่บ่อยแล้วก็อาจจะต้องดูด้วยว่ามันมีจากสาเหตุอื่นๆด้วยหรือเปล่าต้องดูว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่จากข้อมูลก็คือว่าอาการเหล่านี้อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับวัคซีนโดยตรงแต่แน่นอนว่าการเหล่านี้คนที่จะได้รับการวินิจฉัยคนที่จะรับการตรวจโดยคุณหมอดูว่ามันมีเรื่องของโรคอื่นหรือเปล่าเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: อย่างท่านที่ให้ข้อมูลมาว่าปกติเราเป็นคนที่แบบทานยาลดความอ้วนลดน้ำหนักมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ไปรับวัคซีนอันนี้มันมีผลเกี่ยวเนื่องกันไหมคะ
1: เป็นคุณผู้หญิงใช่ไหม
0: เป็นผู้หญิงค่ะ
1: อ๋อครับคือจริงตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีรายงานอันนึงอาจจะเคยได้ยินช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการที่มีเรื่องของผลข้างเคียงทางระบบประสาทอะไรเงี้ยมีด้านเหมือนกันแต่ว่าในกรณีที่ของคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่บอกมาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงเพราะฉะนั้นใจผมคิดว่าเรื่องของการหายใจเรื่องของการเจ็บหน้าอกอะไรพวกนี้มันควรที่จะได้รับการตรวจว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่เกี่ยวกับวัคซีนเลยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เขาอาจจะไม่ได้คุมเรื่องของปัจจัยอื่นที่ดีพออาจจะมีเรื่องของหัวใจเรื่องของอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเงี้ยครับ
0: นะคะ
3: แล้วโดยส่วนใหญ่อาการผลข้างเคียงจากวัคซีนค่ะมันจะเกิดภายใน
0: กี่
3: วันกี่ชั่วโมงเพื่อที่จะเนี่ยคนตอนนี้เริ่มได้รับวัคซีนมากขึ้นจะได้รู้ว่า จะต้องสังเกตอาการตัวเองนานแค่ไหนอาจารย์แจ็ค
1: คือจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ช่วงเนาะถ้าแบบเป็นอาการแบบช่วงที่มาแบบฉับพลันก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงแรกหรือ15นาทีแรกซึ่งเป็นช่วงที่เราเนี่ยหลังจากฉีดเสร็จทุกคนจะรู้เลยว่าเขาจะให้เรานั่งรอก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่มันช้าออกไปหน่อยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ

0: สัก48ชั่วโมงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นภายในสัก2วันแรกหลังจากฉีดเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะต้องมาดูแล้วล่ะว่ามันเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือเปล่านะครับ
1: แต่ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์แจ็คได้รับมา
2: 2โดส
0: แล้ว2โดสแล้วใช่
2: ก็ไม่เป็นอะไร
1: บ้างคะ
0: ก็หลังจากโดสแรกก็อย่างที่บอกเลยคืออาจจะมีลักษณะแบบเหมือนหลับเหมือนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะอาจจะคล้ายๆกันก็คือจะรู้สึกแบบมันไม่เมื่อยนิดนึงปวดตรงที่ฉีดนิดหน
2: ่
0: อย
2: ขั้นเดือ
0: ขั้นตัวนิดหน่อยแต่ว่าเข็มที่2นี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยคร
3: ับ
0: ครับครับ
3: ขอจะไม่มีได้
1: ได้ไป1เข็มรออีก2อาทิตย์แค่ปวดเมื่อย
0: นิด
1: นิดเดียวเอง
3: ค่ะก็เป็นปกติของการฉีดวัคซีนโดยทั่วไปนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะคำถามเริ่มมาเยอะแล้วนะคะไปที่คำถามจากแฟนเพจ Drama Channel นะคะคุณนิตยาบอกว่าอายุ50ปีนะคะเป็นเพศหญิงน้ำหนัก46เป็นไวรัสตับอักเสบ B เคยกินยา10ปีแล้วคุณหมอสั่งหยุดยามา3เดือนนะคะมาตรวจใหม่ปรากฏว่าเจอเชื้อเยอะคุณหมอให้กลับมากินยาอยากทราบว่ามีโอกาสจะหายขาดไหมคะนะคะชื่อยาตัวนี้นะคะจะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอย่างไร
0: ทีนีครับทีนีเวียครับ
3: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องของตับอักเสบ B ซึ่งโดยปกติในตับอักเสบ B เนี่ยมันเป็นไวรัสซึ่งจะมีผลต่อทำให้ตับมันอักเสบ
3: ค่ะ
0: คราวนี้ประเด็นก็คือมันสามารถติดได้ทางเลือดทางเพศสัมพันธ์ทางแม่สู่ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบแบบนึงก็คือว่าเป็นปุ๊บภูมิของร่างกายเราสร้างภูมิขึ้นมาแล้วก็จัดการกับไวรัสได
3: ้
0: อีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่มันสร้างภูมิไม่ได
3: ้
0: ก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นการติดเชื้อแบบเรื้อรังซึ่งการติดเชื้อแบบเรื้อรังเนี่ยก็จะนำไปสู่ทำให้ตับเนี่ยมันอักเสบพออักเสบมากๆเนี่ยตับก็จะกลายเป็นตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยในกรณีนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นในกรณีที่เป็นสร้างภูมิกันไม่ได
3: ้
0: ม
3: ัน
0: ก็เลยกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังซึ่งคุณหมอเขาต้องให้ยาต้านไวรัสตับอักเสบ B นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันค่อนข้างยาวไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าหลายๆคนก็เริ่มรู้สึกว่ากังวล
3: มันจะมีผลต่อไตไหมอะไรไหม
0: ใช่ใช่ครับคราวนี้ประเด็นก็คืออาจจะมีการลองหยุดดูแล้วก็ตามดูอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอย่างที่เห็นก็คือยาตัวนี้ที่พูดมาก็เป็นยาต้านไวรัสตับตัวหนึ่งพอหยุดปุ๊บเขาก็ตรวจไวรัสดูมันก็ขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องลองคุยกับคุณหมอดูครับว่าอาจจะต้องกินต่อไปก่อนหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยาค่อนข้างดีละอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องไตเรื่องอะไรมากมายซึ่งยาตัวนี้ก็เป็นยาที่ดีมากตัวหนึ่ง
3: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะมีถามเข้ามานะคะจากคุณสุวิชาญอายุ68ปีหนัก71สูง170บอกว่ามีอาการหัวใจเต้นช้าช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มถึงตีหนึ่งโอ้วัดได้39ครั้งถึง40ครั้งต่อนาทีความดันไม่สูงนะคะอยู่ที่109 57อาการแบบนี้ปกติไหมต้องรีบไปพบคุณหมอหรือไม่นะคะจะเป็นอาการแบบนี้คือเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นตอนกลางวันปกติโอ้โห39ครั้งถึง40ถือว่าต่ำมากๆนะคะจ๊ะ
1: ถือว่าต่ำแต่ว่าจะต้องดูว่าคือต้องอธิบายก่อนว่าโดยปกติเวลาคนเราหลับนอนหลับสนิทเนี่ยชีพจรที่วัดได้เนี่ยก็จะต่ำกว่าช่วงเวลากลางวันอยู่แล้ว
3: คือเราไม่ได้เคลื่อนไหวตัวไม่ได้ทำอะไร
1: ใช่ค่ะกลางวันอาจจะสักประมาณ80กลางคืนอาจจะวัดได้ตอนนอนสนิทเนี่ยอาจจะแบบสัก60แต่ว่าถ้าต่ำกว่า60เนี่ยถือว่าต่ำไปแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คือเห็นว่าเวลาช่วงเวลามันคือ2ทุ่มถึงตีหนึ่งเลยไม่มั่นใจว่าการวัดเนี่ยใช้แบบเหมือนนาฬิกาใส่ที่มือหรือเปล่าแล้ววัดซึ่งบางทีถ้าเกิดมันมีการหลุดเลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การวัดเนี่ยมีการคลาดเคลื่อนได้ดังนั้นคิดว่าก็อาจจะต้องมาสังเกตว่ามีการวัดที่คลาดเคลื่อนไปหรือเปล่าแต่ถ้าคิดว่าวัดด้วยนาฬิกาแล้วถูกเป็นปกติดีเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องถามอย่างอื่นว่ามีโรคประจำตัวอะไรอย่างอื่นที่อาจจะมีกินยาในกลุ่มที่ทำให้หัวใจเต้นช้าลงนะคะเพราะยาหลายๆตัวอย่างเช่นยาลดความดันเนี่ยก็จะมียาผลข้างเคียงบางอันที่ทำให้หัวใจเต้นช้าลงซึ่งถ้าเกิดมีอาการแบบนี้ก็จำเป็นอาจจะต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่าถือว่าเป็นหัวใจเต้นช้ากว่าปกติแต่ถามว่ารีบไหมคือถ้าเกิดปกติอาการของหัวใจเต้นช้าเนี่ยที่เรากลัวก็คือการวูบการหน้ามืดหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดไม่ได้มีอาการจะรอให้ช่วงโควิดอันเนี้ยซาไปก่อนแล้วค่อยมาโรงพยาบาลก็ได้เพราะว่ามาช่วงนี้ก็จะเสี่ยงเอาเชื้อกลับไปที่บ้านถ้าไม่มีอาการนะคะแต่ถ้ามีอาการเวียนหัวเป็นลมหน้ามืดอะไรเงี้ยก็ควรจะมาโรงพยาบาล
0: ครับ
3: ค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นรายการสดนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอมะเหมี่ยวนะคะเรื่องของโรคเด็กๆจริงๆแล้วโรคภัยไข้เจ็บทุกเรื่องอาจารย์มะเหมี่ยวตอบได้และโดยเฉพาะวันนี้อาจารย์หมอแจ็คมาโรคติดเชื้อนะคะช่วงนี้หลายคนกังวลใจกับโควิด-19 เพราะว่าตัวเลขสูงแล้วก็ที่สำคัญคนเสียชีวิตก็เยอะมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้าจะถามได้เลยนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์023547105กับในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะรอไลฟ์สดคุณผู้ชมไปถามตรงไลฟ์สดได้เลยนะคะมีคำถามจากคุณละอองถามมาในแฟนเพจนะคะคุณละอองบอกว่าอายุ39ปีนะคะน้ำหนักคือ90สูง160มีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนเนื่องจากหลอดอาหารเนี่ยบีบตัวไม่ดีซึ่งตอนนี้นะคะก็เลือกกินอาหารเย็นเป็นนมที่เป็นอาหารเสริม1แก้วในตอนเย็นมาประมาณ2สัปดาห์แต่กลับมีปัญหาเรื่องของการแสบท้องค่ะแล้วก็เหมือนหิวตอนกลางดึกทำให้หลับตื่นๆเกือบทุกคืนควรทำอย่างไรดีคะกรณีกินยาน้ำแก้กรดไหลย้อนทุกคืนนานๆจะมีปัญหาต่อร่างกายไหมคะ
1: คืออันนี้เหมือนมื้อเย็นน่ะกินแค่นม
3: น้ำเป็นน้ำ
1: อาหารแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่กินเนี่ยเป็นช่วงกี่โมงแต่ว่าโดยปกติเนี่ยคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเราไม่ได้แนะนำว่าจะต้องงดอาหารอดอาหารนะคะแต่ว่าเราจะแนะนำว่าให้พยายามกินมื้อน้อยๆแต่บ่อยๆแล้วก็เลือกเป็นอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็รสไม่จัดทีนี้ถามว่าถ้ามีอาการหลังจากกินนมเนี่ยเป็นเวลา2สัปดาห์เนี่ยคิดว่าอาจจะต้องลองเปลี่ยนอาหารดูให้เป็นอาหารที่มันอยู่ท้องเพราะว่าการที่กินไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้นการหลั่งของกรดก็ทำให้มีอาการนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าแนะนำเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบข้าวต้มสมมติถ้าเกิดตั้งเวลานอนสักประมาณ3ทุ่มเนี้ยก็กินก่อน6โมงเพื่อให้มันไม่มีการไหลย้อนมาเวลาเรานอนราบอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองเปลี่ยนดูว่าอาหารมื้อเย็นเนี่ยเป็นข้าวต้มข้าวต้มอ่อนๆกับที่ไม่ต้องมีรสจัดไม่เปรี้ยวจัดเผ็ดจัดเค็มจัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วลองดูว่าอาการดีขึ้นหรือเปล่าแต่โดยส่วนใหญ่อาการกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าเป็นแค่กรดไหลย้อนหรือว่ามีเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบร่วมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมีกระเพาะอาหารอักเสบร่วมด้วยแล้วถ้าเกิดเป็นเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะมีข้อบ่งชี้ในการตรวจอย่างเช่นการส่องกล้องตรวจว่ามันมีลักษณะกระเพาะอาหารอักเสบอย่างเดียวหรือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในกระเพาะร่วมด้วยทำให้ปรับพฤติกรรมก็แล้วกินยาก็แล้วยังไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นสาเหตุจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียได
3: ้ค่ะดังนั้นต้องไปปรับพฤติกรรมเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะแต่ดูแล้วนี่คือถึงขนาดหิวแล้วแบบลุกขึ้นมากลางดึกนี่ก็ไม่ไหว
1: ใช่ชื่อว่านมน้อยไปเป็นอาหารเสริมด้วยค่ะ
3: ค่ะไปที่คำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะเหมือนเห็นมีส่งเข้ามาในหลายคำถามเลยนะคะยังอยู่ไหมคะขออนุญาตเลื่อนไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์สักนิดนึงนะคะคำถามจากคุณอ้อนะคะคุณอ้ออายุ59ปีมีอาการเส้นเอ็นอักเสบบวมแดงปวดช้ำโอ้โหมา1เดือนแล้วนะคะคุณหมอให้ยานะคะอะคอกเซียนะคะ90มิลลิกรัม1เม็ดไม่เกิน5วันอยากสอบถามว่าถ้าเรากินยาอ๋อยาตัวนี้ไม่แน่ใจคุณหมอจะรู้จักหรือเปล่าเอทริแคปสามารถกินได้ไหมนะคะแพ้ง่ายอยู่แล้วจะมีอาการข้างเคียงไหมไม่แน่ใจ
1: ไม่แน่ใจเรื่อง
3: ชื่อยา
1: เอทริแคปตัวนี้ค่ะที่ส่งมาอาจจะบอกเพิ่มเติมนิดนึงว่าเป็นยารักษาอะไรเพราะว่าคือยาที่กินอยู่คือยาอาคอกเซียเนี่ยเป็นยากลุ่มที่เรียกว่าเอนเซดก็คือเป็นกลุ่มยาต้านลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยซึ่งยาตัวนี้ห้ามกินในกลุ่มเดียวกันที่เป็นเอนเซดที่เรารู้จักกันอย่างเช่นแอสไพรินเนี่ยค่ะก็คือเป็นกลุ่มนั้นหรือว่ายาชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกบูเฟนที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาพวกนี้ห้ามกินร่วมกับอาคอกเซียเพราะเป็นกลุ่มเดียวกันใช่แล้วก็มันจะมีผลกับไตกับตับได้เพราะฉะนั้นหมอไม่มั่นใจว่ายาที่ทานอยู่เนี่ยเป็นยาอะไรถ้าเป็นมันเป็นกลุ่มที่เป็นเรียกว่าเป็นเอนเซดเนี่ยก็ไม่ให้ทานด้วยกันค
3: ่ะนะคะคุณอ้อถ้าสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ส่งกลับเข้ามานะคะไปที่คำถามจากคุณบอมนะคะคุณบอมบอกว่าฝากคำถามเรื่องโควิด-19ครับอยากทราบว่าทำไมผู้ติดเชื้อโควิดที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างความดันโลหิตสูงเนี่ยถึงมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป
0: อ๋อครับคือจริงๆตอนนี้ถ้าเราดูคนไข้ที่เป็นโควิดนะครับ
3: แล้วเสียชีวิตด้วยอาจารย์
0: ใช่มันก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่อายุน้อยไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรกลุ่มนี้เขาอาจจะมีอาการค่อนข้างน้อยหรือบางทีไม่มีเลย
3: ไม่รุนแรง
0: ใช่อาจจะมีไข้อาจจะมีไออะไรอย่าง
3: เง
0: ี้ย
3: เป็นเหมือนเป็นหวัดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าในกลุ่มที่อายุเยอะกลุ่มที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะครับอย่างเช่นโรคหัวใจโรคไตโรคตับเรื้อรังโรคความดันเบาหวานโดยเฉพาะโรค อ้วนน้ำหนักที่เกิน90กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายที่สูงเกิน30-35เนี่ยกลุ่มนี้เรากลับเจอว่ามันลงปอดเยอะ
3: ค
0: ือปกติโควิดเนี่ยถ้ามันไม่ได้ลงปอดเนี่ยถือว่าโชคดีมันจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันลงปอดเนี่ยโดยเฉพาะที่มีความเสี่ยงที่บอกเนี่ยพอมันลงปอดปุ๊บเนี่ยจะเกิดปอดอักเสบพอปอดอักเสบปุ๊บเนี่ยถ้าไม่หายเร็วไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนี่ยปอดมันก็จะมีการอักเสบที่ค่อนข้างมากแล้วนำไปสู่เป็นแผลเป็นที่ปอดซ
3: ึ่
0: งพอมันเป็นแผลเป็นที่ปอดเราก็จะขยายได้ไม่ดีเรารับได้ไม่ดีก็จะทำให้เกิดภาวะหัวใจภาวะการหายใจล้มเหลวอาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อซ้ำเติมอะไรเงี้ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอบง่ายๆก็คือว่าปัจจัยเสี่ยงคือปกติเนี่ยเราจะดูว่าอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่เรื่องของมันลงไปที่ปอดเป็นปอดอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคของความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะด้วยมันก็เลยนำไปสู่เรื่องของปอดอักเสบแล้วทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีนะคร
3: ับ ค่ะในพูดถึงเรื่องโควิดแล้วคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยคือปัจจุบันนี้เราจะพบว่าหลายคนบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการไปตรวจแล้วก็จะมีข้อความส่งมาว่าผลเป็นลบหรือเป็นบวกก็ว่ากันไปท
0: ี
3: น
0: ี้
3: กรณีผลเป็นบวกสมมติว่ารู้แล้วว่าติดโควิดบางพื้นที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่มารับไปอย่างรวดเร็วแต่บางพื้นที่บอกโอ้โหรอกันหลายวันเลยกว่าจะมารับอาจารย์แจ็คค่ะจริงๆแล้วขออนุญาตเรียนถามอาจารย์แจ็คในฐานะที่อยู่ทางด้านนี
0: ้
3: กระบวนการช้าหรือเร็วมันขึ้นอยู่กับอะไรคะหมายถึงว่าต้องหาเตียงเพื่อจะซัพพอร์ตรองรับคนติดเชื้อหรือว่าอะไรยังไงคะอาจารย์
0: คือตอนนี้นโยบายก็คือถ้าไปตรวจตามสถานพยาบาลแล้วเป็นบวกเนี่ยเราให้ทุกคนเข้ามาทำการรักษาในโรงพยาบาลนะครับแต่นึกสภาพว่าตอนนี้มันบวกเยอะมากโรงพยาบาลเนี่ยไม่พอเราเลยมีการเปิดเพิ่มอย่างเช่นเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับอย่างที่เราเห็นที่มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นยิมแล้วทุกคนเข้าไปอยู่ด้วยกันขึ้นในนั้นทุกคนเนี่ยจะเป็นบวกหมดอีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเราเปิดเพิ่มโดยการเราใช้โรงแรมนะเขาเรียก hospital ก
3: ็
0: คือเป็น hospital บวก hotel นะครับซึ่ง2กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่พอบวกปุ๊บเนี่ยโรงพยาบาลก็จะโทรไปนะครับเพื่อส่งรถไปรับแล้วก็พาไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามหรือว่าหรือ hospital ซ
3: ึ่
0: ง2กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อาการไม่หนักอาย
3: ุ
0: ไม่มากโรคประจำตัวไม่เยอะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอยู่ในสถานพยาบาลซึ่งอาจจะไม่ได้รับการคือมันไม่ต้องใช้บุคลากรที่ดูแลมาก
3: คือไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรที่มาซัพพอร์ตมาก
0: ใช่ไม่ต้องมากใช่แต่ว่าคราวนี้มันจะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มที่เริ่มมีอาการละไข้ละไอละเหนื่อยละกลุ่มนี้ต่างหากที่จะต้องเข้ามาในโรงพยาบาลจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้เตียงเนี่ยก็จะค่อนข้างแน่นละเพราะว่ามันจะไม่เหมือนฮอสพิทอลกับโรงพยาบาลสนามซึ่งสร้างเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ากลุ่มที่หนักเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาฟิลเตียงในโรงพยาบาลละแล้วถ้าหนักมากๆก็ต้องเข้า ICU นะคร
3: ับ
0: เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าจริงๆแล้ว ICU ในโรงพยาบาลเนี่ยโดยปกติไม่ได้มีเยอะมากถ้าเกิดว่าเรามีคนไข้ที่หนักมากขึ้นเรื่อย
3: ๆ
0: สมมติว่าปกติแล้วเรามีคนไข้100คนเนี่ยในช่วงอาจจะเป็นระลอกแรกระลอกที่2เนี่ยมันก็จะมีแค่ประมาณ 15% ที่หนักต้องเข้าในโรงพยาบาลอาจจะม
3: ี
0: สัก 1-2 คนที่ต้องอยู่ใน ICU อย่างเงี้ยเราสบายละแต่ตอนนี้เรากำลังคูณ100คนเนี่ยด้วย20เท่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงเวลาคนเขาโทรเข้ามาเราเนี่ยอาจจะเข้ามาไม่ได้
3: คือ
0: ถ้าอาการน้อยเนี่ยสบายอาการน้อยเนี่ยคือไปฮอสพิทอลไปโรงพยาบาลสนามได้แต่ถ้าอาการเริ่มหนักเนี่ยหมอเองก็กังวลจะเอาไปโรงพยาบาลสนามก็
3: ไม่ได้
0: ก็ต้องเข้าในโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยมันก็เต็
3: ม
0: มันก็เลยทำให้ช้านิดนึงนะคะ
3: นะคะอันนี้ก็เพื่อที่คุณผู้ชมหลายท่านจะได้เข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วที่ไปรับช้าเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรคือถ้าไปโรงพยาบาลสนามอย่างที่อาจารย์แจ็คว่าโอ้สบายเลย
0: ใช่ใช่ครับ
3: นะคะพื้นที่เยอะเพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมออยู่ในห้อง ICU หรือว่าเครื่องมือที่ต้องครบครันเนี่ยตอนนี้ปริมาณค่อนข้างเต็มนะคะ
0: ครับ
3: มาที่คำถามจากคุณบอมบ้างค่ะคุณบอมถามมาในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณบอมบอกว่าฝากคุณบอมถามไปแล้วนะคะคุณวิปูลเป็นอีกหนึ่งแฟนรายการประจำที่มีคำถามถามเสมอนะคะบอกว่าช่วยร่นระยะเวลาคือไม่ต้องไปโรงพยาบาลได้ดีมากบอกว่าผมอายุ73หนัก67นะคะสูง163ขอถามเรื่องของเล็บมือเล็บเท้าครับ รู้สึกว่ามันจะงอกออกเร็วเกินไปหรือเปล่าไม่รู้คือตัดสักอาทิตย์นึงงอกมาอีกรอบนึงแล้วอยากรู้ว่าคนที่เล็บตัดพร้อมกันจะงอกยาวออกมาไม่เท่ากันแบบนี้มีผลอะไรไหมนะคะคนที่เล็บงอกเร็วหรือว่าคนงอกช้าอย่างไรบ้างคือจริงๆแล้วเล็บมือกับเล็บเท้าอาจารย์หลายคนจะบอกเฮ้ยตัดพร้อมกันแต่มันจะงอกต่างกันถ้ามันงอกต่างกันอะไรเงี้ยมันเขาเรียกผิดปกติไหมหรือมันควรจะต้องงอกเร็วพร้อมๆกันหรือเปล่า
1: จริงๆโดยปกติเนี่ยเล็บมือเนี่ยจะงอกเร็ว
3: กว่าเล็บเท้า
1: ค่ะเป็นอันนี้เป็นปกติในทุกๆคนอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีโรคทางการแพทย์ใด

0: ที่จะเป็นโรคที่ว่าแบบเอ้ยเล็บงอกเร็วกว่าปกตินะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีคนกลุ่มคนไข้ที่บางทีเนี่ยเล็บแต่ละนิ้วเนี่ยงอกไม่เท่ากันก็จะต้องไปดูว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีการได้รับการบาดเจ็บอะไรที่เล็บทำให้มีแผลเกิดขึ้นทำให้เล็บเนี่ยงอกไม่เท่ากันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเล็บงอกออกมาแล้วหน้าตาเล็บปกติดีไม่ได้มีรอยขรุขระหรือว่ามีลักษณะการติดเชื้อใดๆเนี่ยหมอคิดว่าไม่ต้องกังวลใดๆนะคะคุณวิบูลย์ก็ตัดเล็บตามปกติก็อาจจะยาวเร็วกว่าคนปกติมีแต่ว่าที่เล็บไม่ค่อยงอกอ่ะจะเจอในกลุ่มคนไข้ที่เป็นคนไข้เรื้อรังมีโรคเรื้อรังที่ร่างกายไม่แข็งแรงก็พยายามเอาโปรตีนเอาแหล่งพลังงานเนี่ยไปสร้างที่อื่นไม่มาสร้างที่เล็บซึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเล็บงอกเร็วเนี่ยก็แสดงว่าคุณวิบูลย์เป็นคนสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะ
1: ค่ะนะสบายใจได้นะคะคุณวิบูลย์คุณวิบูลย์นี่เหมือนไปโรงพยาบาลอยู่ทุกวันนะคะเพราะว่ารับชมรัดคิวหมอตลอดแล้วก็กรุณาแชร์รายการให้ตลอดขอบคุณนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณแอมค่ะคุณแอมอายุ39ปีบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองกรณีที่จะต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 เนี่ยควรต้องระวังเรื่องอะไรบ้างคะต้องมีการหยุดยากดภูมิคุ้มกันก่อนที่จะไปรับการฉีดวัคซีนไหมคะ
2: ค่ะคือคำถามนี้ดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ผู้ป่วยที่เขามีภูมิกันบกพร่องเนี่ยเขาก็กลัวว่าเวลาเขาติดโควิดเนี่ยมันจะหนักคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เป็นแล้วหนักก็คือกลุ่มภูมิกันบกพร่องโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยแพ้ภูมิตัวเองที่ต้องกินยากดภูมิคราวนี้เวลาเราคำนึงเรื่องของการฉีดวัคซีนในผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่เราคำนึงจะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเซฟตี้ก็คือเรื่องความปลอดภัยปกติเนี่ยเราจะไม่ฉีดวัคซีนเชื้อเป็นให้กับคนไข้กลุ่มนี้เนื่องจากว่าจะทำให้กลายเป็นโทษมากกว่าวัคซีนที่มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับคือสามารถฉีดได
1: ้คือที่มีอยู่ในเมืองไทยนะคะ
2: ที่อยู่ในเมืองไทย2ชนิดก็คือซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นเชื้อเป็นแต่ว่าตัวที่เราอาจจะมีข้อมูลได้มากกว่าก็คือตัวซิโนแวคซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตายเลยแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำในวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่แล้วซึ่งปกติไข้หวัดใหญ่เนี่ยเรารู้เลยว่าเราฉีดมาหลายปีแล้วฉีดในกลุ่มคนไข้ภูมิกันบกพร่องเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยแอสตราเซเนกาเนี่ยเป็นเทคโนโลยีอีกอันนึงซึ่งใช้ตัวไวรัสเป็นตัวนำพาเรื่องของโปรตีนของโควิดเนี่ยเข้าไปสร้างภูมิทีอันนี้ข้อมูลในกลุ่มผู้ป่วยภูมิกันบกพร่องเนี่ยจะน้อยนะครับเพราะนั้นถามว่าถ้าฉีดเนี่ยฉีดโดยทั่วไปเนี่ยถ้าฟังอย่างนี้ก็คือแปลว่าฉีดได้ทั้งคู่แต่ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลมากกว่าเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวซิโนแวคเนี่ยอาจจะรู้สึกสบายใจกว่านิดนึงอีกส่วนนึงนอกจากเซฟตี้ก็คือเรามองว่าภูมิขึ้นไหมแน่นอนเลยว่าเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยร่างกายเราอ่ะต้องภูมิดีเพื่อที่จะสร้างภูมิเพราะฉะนั้นถ้ากินยากดภูมิเนี่ยก็อาจจะภูมิขึ้นไม่ค่อยดีโดยเฉพาะถ้าคนไข้ของอาจารย์มะเมียวเนี่ยทานยาบางอย่างซึ่งมันเหมือนกับไปยับยั้งโรคแพ้ภูมิตัวเองแต่มันก็กลายเป็นทำให้ว่าภูมิที่จะสร้างขึ้นมาที่จะไม่เป็นพลังสู้กับโควิดก็ไม่ขึ้นด้วยอะไรเงี้ยอาจจะต้องปรึกษาอาจารย์มะเหมี่ยวไปว่าอาจารย์ครับ
0: สามารถลดยาได้
2: ลดยาได้ไหมหรือยาบางตัวอาจารย์แบบเลี่ยงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือโดยปกติเนี่ยก็จะมีในคนอีกด้วยก็จะได้วัคซีนอย่างอื่นๆนะคะหรือว่าแต่คำถามในปัจจุบันเนี่ยก็คือวัคซีนโควิดเนี่ยเราจะต้องลดยากดภูมิที่เราให้คนไข้อยู่หรือเปล่าจริงๆก็คืออย่างที่อาจารย์แจ็คบอกแต่ว่าอีกอันนึงที่ต้องคำนึงเพิ่มเติมเนี่ยก็คือการให้วัคซีนแล้วการลดยาสมมติเราเป็นลดยากดภูมิเนี่ยจะทำให้โรคคนคนนั้นเนี่ยกำเริบหรือเปล่าอย่างเช่นเป็นโรค SLE อยู่เดิมแล้วกินยากดภูมิอยู่เพื่อคุมโรค SLE แล้วถ้าเกิดอยากลดยาเพื่อที่จะได้ฉีดวัคซีนแล้วจะได้ให้ภูมิขึ้นดีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โรค SLE กำเริบได้เพราะว่าเราไปลดยาดังนั้นเนี่ยต้องพิจารณาเป็นคนไข้เป็นรายๆไปบางคนที่สามารถคุมโรคได้ดีกินยาไม่ได้โดสสูงเนี่ยเราก็อาจจะลองพิจารณาว่าอาจจะลดยาลงได้อีกแต่บางคนเนี่ยถ้าอยู่ในระยะที่โรคกำเริบเยอะแล้วกินยาโดสสูงเนี่ยแล้วเราพิจารณาแล้วว่าโอยถ้าลดเนี่ยโรคกลับมากำเริบแล้วก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตของคนไข้เนี่ยเราก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยอาฉีดวัคซีนไปภูมิขึ้นไม่ดีแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีภูมิมากกว่าที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย
2: ใช่ครับอันนี้ดีมากเลยคือโรคคือทั่วไปเนี่ยโรคจะต้องนิ่งหน่อยถ้าจะไปฉีดในกลุ่มเนี่ยก็คงโรคต้องนิ่งๆนิดนึง
1: ค่ะโหนี่คำถามมากมายหลากหลายเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะอย่างบางท่านเดี๋ยวให้กำลังใจอาจารย์ให้อาจารย์พักเหนื่อยเดี๋ยววันนี้ตอบคำถามกันรัวๆเลยคุณวิจิตรนะคะบอกว่าฝากขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ให้ความรู้ความเข้าใจผู้ที่มีร่างกาย ายชำรุดบกพร่องได้กลับสู่ฐานะเดิมด้วยวิธีการด้วยตนเองอยู่หลายครั้งหลายกรณีนะคะบอกว่าเป็นผู้รับชมอยู่ตลอดแล้วคุณวิพลก็สวัสดีอาจารย์หมอมาด้วยนะคะทีนี้มาที่คำถามที่เมื่อสักครู่นะคะถามเรื่องยามาเป็นขออนุญาตกลับไปที่คำถามของคุณอ้อก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งได้ไหมคะคุณอ้อถามเรื่องยาตัวที่ทานอะคร็อกเซียอยู่แล้วก็อยู่ก็มีคุณหมอไปทานยาเอเทอริแคปเพิ่มเติมคือคุณอ้อบอกว่าโทรปรึกษานะคะคุณหมอที่โรงพยาบาลได้ยา
0: เรพาลิวค่ะ
1: เรพาลิวนะคะยาจะถึงพรุ่งนี้เช้าคุณหมอให้กินอะคร็อกเซีย1เม็ดเช้ากลางวันเย็น90มิลลิกรัมไม่เกิน5วันแล้วก็ยาเรพาลิวเนี่ยนะคะอีก20มิลลิกรัม1เม็ดเช้ากลางวันเย็นไม่เกิน5วันอยากทราบว่ายาที่ได้มาตรงกับที่มีอาการเส้นอักเสบบวมแดงช้ำหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ตอบยากมากเลยเพราะไม่เห็นภาพใช่ไหมคะ
0: ก็คือจริงๆยาเรพาริวเนี่ยค่ะก็คือเป็นยาที่ช่วยลดอาการบวมแต่ว่าถามว่าที่หมอกังวลก็คือที่เขียนมาว่าบอกว่ากินได้รับจะได้รับยาอะคร็อกเซีย90มิลลิกรัมให้กิน1เม็ดเช้ากลางวันเย็นเนี่ยอันเนี้ยเยอะเกินไปค่ะปกติยาอะคร็อกเซียเนี่ยเราจะกินแค่วันละครั้งเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถือว่าโดสสูงเกินไปคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องได้ยามาอาจจะต้องมีการอ่านฉลากอีกรอบนึงนะคะแล้วก็อาจจะต้องเช็คกับที่โรงพยาบาลว่าถ้าเกิดกินเป็นเช้ากลางวันเย็นอาจจะต้องโทรกลับไปถามว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือถือว่าเกินขนาด
1: ไป
0: ใช่ค่ะปกติอะคร็อกเซียกิน90มิลลิกรัมแล้วก็ตัวเรพาริวเนี่ยเป็นยาลดบวมอะคร็อกเซียเป็นยาลดการอักเสบลดอาการปวดลดเรื่องของเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยได้เลยค่ะ
1: นะยังไงได้ยาแล้วโทรกลับไปหาคุณหมอนะอย่าแบบได้ปุ๊บแล้วอู้ทานเลยนะคะขอไปที่คำถามต่อไปในหมายเลขโทรศัพท์มีไหมคะยังมีคำถามค้างทางหมายเลข023547105อยู่ไหมคะคำถามนะคะจากคุณเจตคุณเจตอายุ60ปีนะคะน้ำหนักคือ68สูง167คุณเจตบอกว่ามีความดันสูง68น่าจะเป็น167 68มากกว่านะคะฝ่าเท้าชามือชาชาเย็นขาเย็นแล้วก็กินวิตามิน B1 62แต่เพื่อนบอกว่าไม่ให้กินให้กินแค่ผักผลไม้แทนจริงไหมนะคะโอ้แต่ความดันสูงมากนะอาจารย์ถ้าดูตัวเลข
0: ความดันยังค่อนข้างสูงอยู่ตัวบน167
2: ค
0: ่ะใช่ก็คือเหมือนความดันอาจจะต้องดูว่ายาที่กินเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องการคุมอาหารการออกกำลังกายร่วมด้วยลดอาหารลดการรับประทานอาหารรสเค็มค่ะนอกจากนี้ก็เรื่องที่ชาเนี่ยถามว่าโดยปกติชาเราก็จะต้องดูก่อนว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรคือถ้าเกิดชาปลายมือปลายเท้าทั่วๆไม่ได้เป็นแค่เฉพาะข้างใดข้างหนึ่งนิ้วใดนิ้วหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนแค่เหมือนเป็นปลายประสาทเฉยๆไม่ได้แบบมีอะไรกดทับเส้นประสาทนะคะซึ่งถามว่ากินผลไม้แทนได้ไหมก็จริงๆเนี่ยกินอาหารให้ครบ5หมู่สามารถทดแทนวิตามินได้ในกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่ได้มีได้รับการผ่าตัดช่องท้องอะไรใดๆที่จะทำให้การดูดซึมวิตามิน B มีปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นสามารถกินอาหารให้ครบ5หมู่กินข้าวซ้อมมือกินผักผลไม้ตามที่เพื่อนแนะนำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าทานวิตามินค่ะ
1: นะคะไม่เปลืองตังค์ด้วยนะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะมาที่คำถามจากคุณวิพลนะคะคุณวิพลบอกว่าวันที่5พฤษภาคมผมมีนัดกับคุณหมอที่รักษาเบาหวานเพื่อรับยาแต่ยาเนี่ยก็ยังพอมีเหลืออยู่อีกสักพักสักระยะควรจะเลื่อนไปก่อนดีไหมครับเพราะว่ากลัวโควิดมากเลยนะคะ
2: ครับคืออันนี้เป็นคำถามที่ที่ว่าทันยุคทันสมัยมากคือเนื่องจากว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคิดว่าโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลนี้จะโทรไปเลื่อนนัดด้วยเพราะว่าเราต้องการลดปริมาณคนไข้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลคราวนี้โดยทั่วไปโรคเบาหวานเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุมได้ดีไหมคือจริงตัวเราเองอาจจะพอทราบว่าตัวเราคุมได้ดีไหมเพราะว่าถ้าคุมได้ดีนะครับก็อาจจะสามารถทานยาแล้วก็ควบคุมอาหารต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งก็ในปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของเทเลเมดิซินก็คืออาจจะมีลักษณะแบบแทนที่จะเข้ามาก็เป็นการนัดเจอคุยกับคุณหมอทางโทรศัพท์แล้วก็อย่างที่รามาธิบดีเนี่ยก็มีเซอร์วิสนี้เหมือนกันก็คุยกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าทุกอย่างนิ่งไม่มีอะไรก็สามารถที่จะสั่งยาแล้วส่งไปให้ได้ที่บ้านซึ่งเป็นการลดการเดินทางจะได้ไม่เสี่ยงต่อการติดโควิด
0: ใช่ค่ะแต่คิดว่าแนะนำว่าสามคือแนะนำว่าให้เลื่อนถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุมน้ำตาลได้ดีแต่ว่า พยายามอยากขาดยา
2: ถึง
0: ไม่ได้มาโรงพยาบาลสมมติถ้าเกิดตรวจที่โรงพยาบาลรามาอย่างอาจารย์แจ็คบอกก็จะมีเทเลเมดิซีนนะคะก็คือโทรติดต่อคนไข้เราส่ง
1: ยา
0: ให้ทางไปรษณีย์แต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่ที่รามาแต่ว่าหมอมั่นใจว่าที่โรงพยาบาลอื่นๆใหญ่ๆอย่างโรงพยาบาลจุฬาศิริราชเนี่ยก็จะมีระบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องไปซื้อร้านขายยาใกล้บ้านเอายาที่เดิมที่รับประทานเนี่ยให้เภสัชกรช่วยดูว่าจะต้องกินยาต่อเนื่องเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันพวกนี้แนะนำ

0: ควรจะกินยาต่อเนื่อง
1: ค่ะค่ะเพราะว่าบางทีที่เราคุมได้อาจจะไม่ใช่คุมด้วยตัวเราเองแต่คุมด้วยยา
2: ใช
1: ่ไหมคะไปที่คำถามจากคุณวรวรรณถามเรื่องของการเตรียมตัวในการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะคะบอกว่าก่อนที่เราจะไปรับวัคซีนโควิดเนี่ยต้องมีการเตรียมการอย่างไรบ้างนะคะบอกว่า10:50 นทานอาหารเช้าได้ไหมคะดื่มน้ำได้ไหมมีข้อห้ามเกี่ยวกับการกินยาหรือไม่เพราะว่าตอนนี้กินยาแก้แพ้อยู่อายุ65ปีแล้วคือน่าจะไปรับวัคซีนน่าจะมีนัดตอนประมาณ 10:50 ใช่ไหมคะ
0: น่าจะเป็นตัวแอสตราเซเนกาเพราะว่าอายุ65
1: ค่ะต้องเตรียมตัวยังไงเป็นพิเศษคะอาจารย์แจ๊
2: คจริงไม่ก็คือจริงไม่มีอะไรก็คือจริงฉีดวัคซีนโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าปลอดภัยมากก
1: ็คื
2: ออาจจะเป็นว่าก่อนฉีดวัคซีนวันนั้นพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆนะครับแล้วก็ทำจิตใจให้สบายแล้วก็วันนั้นไปก็สามารถทานข้าวได้ทานน้ำได้พยายามอย่าอดอาหารเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเราเจอว่าคนไข้มาฉีดวัคซีนแล้วเหมือนจะเป็นลมอะไรจริงๆเพราะว่า
1: ไม่ได้ทาน
2: อะไรนานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารอนานขาดน้ำเพราะจริงๆเนี่ยอยากให้ทำตัวตามปกติเลยพักผ่อนให้เพียงพอก่อนหน้านั้นนะครับแล้วเช้าวันนั้นก็ทานอาหารเช้าดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็มาฉีดวัคซีนจริงๆไม่ได้มีข้อห้ามอะไรยาแก้แพ้จริงๆแล้วโดยทั่วไปถ้าเราไปดูครับเราให้ภูมิเราขึ้นดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งก็อาจจะต้องดูว่ายาแก้แพ้เนี่ยมันจำเป็นต้องทานทุกวันไหมนะครับเพราะว่าถ้าทานถ้าสามารถเลื่อนได้นิดหน่อยก็น่าจะดีเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเราอยากให้ภูมิเราขึ้นดีเราคงไม่อยากกินยาที่ไปกดให้ภูมิมันไม่ค่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวถามอาจารย์แจ็คเพิ่มช่วงนี้มีคนแชร์ใน Facebook ว่าก่อนให้ยาซิโนแวคอะ
2: ค
0: ่ะมีแบบจะต้องกินน้ำดื่มน้ำ
1: เยอะๆ
0: 1.5 ลิตรให้กินเบบี้แอสไพรินก็คือเป็นแอสไพรินโดสต่ำๆด้วยก่อนฉีดแล้วก็ยังมีคนถามมาหลายรอบแล้วค่ะอาจารย์แจ็คแนะนำยังไงคะ
2: ครับคือจริงๆแล้วตอนนี้มันเหมือนกับจะถ้าได้ยินน่ะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงเกี่ยวกับระบบประสาทอันนึงซึ่ง
0: สำหรับซิโนแวค
2: ค่ะตัวซิโนแวคเนี่ยตอนนี้มันจะมีล็อตนึงครับล็อตของวัคซีนล็อตนึงซึ่งฉีดในโรงพยาบาลนึงแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของระบบประสาทมันจะเหมือนกับฉีดไปปุ๊บภายใน15นาทีเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับชาอ่อนแรงหรือว่าตาเริ่มมัวอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตรงเนี้ยพอเขาเอาคนไข้กลุ่มนี้ครับไปฉีดสีแล้วก็ดูเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดต่างๆเนี่ยมันเป็นกลไกของคล้ายๆเหมือนกับมีเรื่องของการบีบตัวของการหดตัวของหลอดเลือดแดงนะครับซึ่งเขาไม่ได้เจอเป็นลิ่มเลือดอะไรคือปกติอย่างเงี้ยคือถ้าเรารู้สึกชาหรืออ่อนแรงเนี่ยแปลว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณนั้นของสมองอะไรเงี้ยหรือไขสันหลังเนี่ยมันลดลงซึ่งมันทำได้มันเกิดได้จาก2แบบหนึ่งก็คือเกิดจากลิ่มเลือดในกรณีนี้ไม่ได้เกิดจากลิ่มเลือดแต่เกิดจากการที่เหมือนกับหลอดเลือดมันหดใช่คราวนี้เขาก็เลยมองว่าอาจจะทำให้เป็นที่เข้าใจว่าจะต้องทานน้ำเยอะๆเพื่อจะได้ทำให้เลือดเนี่ย
1: มันไหลเวียนได
2: ้ดีอันนี้ก็คืออาจจะมีการทานแอสไพรินหรือเปล่าซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยคร
1: ับ
2: ซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่หลายๆคนกังวลแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีการแถลงออกมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงทางระบบประสาทที่เกี่ยวกับตัวซิโนแวคซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการติดตามข้อมูลนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมองว่าเรื่องของประโยชน์เนี่ยมีมากกว่าโทษนะครับสามารถยังแนะนำให้ได้รับการฉีดวัคซีนอยู่แล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วภายใน15นาทีแล้วจะเป็นชั่วคราวไม่ได้เป็นแบบถาวรแล้วก็ส่วนมากจะเกิดขึ้นในช่วงที่เรายังให้คนไข้เนี่ยนั่งรออยู่นะครับเพราะนั้นถามว่าดื่มน้ำมากๆผมว่าดีครับอาจจะไม่ต้องถึงกับ5ลิตรการทานแอสไพรินอาจจะไม่ได้จำเป็นใช่อาจจะยังไม่ได้จำเป็นเพราะอย่างที่เราทราบคือมันไม่ได้เกิดจากลิ่มเลือดมันเป็นเรื่องของการหดตัวของหลอดเลือดซะมากกว่า
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องการแชร์ตอนนี้เราจะเห็นแชร์ในไลน์กันเยอะมากคือการเอาหัวหอมผ่าซีกจิ้มเกลือแล้วทานแล้วก็บอกว่าจะช่วยป้องกันหรือว่ารักษาโควิด-19 ได้จริงไหมคะอาจารย์ในทางการแพทย์มีไหมคะ
2: หัวหอม
1: หอมแดงอาจจะรู้จักหอมแดงไหม
2: หอมแดงคือตอนนี้ไม่ได้ยินว่าหอมแดงแต่ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของ
0: กระชาย
2: หรือว่าฟ้าทลายโจรตอนนี้ฟ้าทลายเลยขออนุญาตเปลี่ยนเป็นตอบคือฟ้าทลายโจร
1: ตอนนี้มีคนถามเยอะเหมือนก
2: ันฟ้าทลายโจร
1: เพราะว่า
2: ฟ้าทลายโจรเนี่ยตอนนี้กำลังเห็นว่าเขากำลังฮิตซื้อกันนะฮะซึ่งคือวันนั้นที่

0: ได้ฟังของทางองค์การเภสัชกรรมอะไรเงี้ยเขาก็พูดอยู่2 ส่วนก็คือ1กินเพื่อป้องกันกินเพื่อป้องกันเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีข้อมูล
1: ค
0: ือไม่ได้การกินเนี่ยสารประกอบในฟ้าทะลายโจรเนี่ยไม่ได้ป้องกันการที่ไวรัสมันมาจับกับปอดเราอันนี้ไม่มีข้อมูลตอนนี้นะครับแต่ว่าในกรณีที่มีอาการนิดหน่อยมีอาการเบาๆอย่างเงี้ยแล้วยังเข้าไม่ถึงการรักษายังไม่ได้ยาต้านอะไรอย่างเงี้ยมีข้อมูลเหมือนกันว่าอาจจะช่วยบ้างในกรณีป้องกันไม่ให้โรคที่มันเบากลายเป็นหนัก

0: ผลข้างเคียงอะไรที่รุนแรงนะครับแต่ว่าเรื่องของ
1: แดงก็คือกินไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัส
0: คือมันไม่ได้เป็นการฆ่าเชื้อไวรัสโดยตรงครับแต่ว่าเขาเชื่อว่ามันมีสารประกอบในพาราไทโจนที่อาจจะเพิ่มภูมิคุ้มกันอะไรประมาณนั้นนะ
1: ซึ่งก็ไม่ได้ป้องกันอาการทางปอดด้วย
0: ครับไม่ได้ป้องกันแต่เขาคือเหมือนกับว่าเขาลองให้ทานในคนที่อาการน้อยๆแล้วก็ตามดูว่าเอ๊ะมันจะลงปอดหรือเปล่านะดูเหมือนว่าในกลุ่มที่ทานฟาทาไลโจนเนี่ยดูเหมือนลงปอดน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าคงต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
1: ครับแล้วกระชายขาวอะค่ะตอนนี้แบบว่า
2: ขาดตลาดนะจ๊ะ
1: ไม่ใช่แล้วขายใน Facebook เต็มเลย
0: คือคิดว่าคือจริงๆแล้วอย่างสมุนไพรไทยเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันในหลายๆครั้งเราก็เอามาใช้ในการรักษาเพราะว่ามันมีส่วนประกอบบางอย่างซึ่งอาจจะมีประโยชน์ในการป้องกันโรคต่างๆอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ทราบว่าจริงๆยาหลายๆตัวมันก็มาจากสมุนไพรนะคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยคิดว่ามันอาจจะมีประโยชน์เพียงแต่ว่าเราคงจะต้องรอการศึกษานิดนึงเพราะว่าเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าต้องทานเท่าไหร่อะไรเงี้ยถึงจะได้ปริมาณที่มีออกฤทธิ์ป้องกันได้อย่างเงี้ยครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคงอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาแล้วก็คงจะต้องรออีกสักพักนึงนะครับโดยทั่วไปคงในเรื่องของผลข้างเคียงถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ประจำตัวอะไรบางอย่างที่ไม่ควรทานหรือทานไปแล้วไม่หมดข้างเคียงอันนี้คิดว่าไม่ควรทาน
2: ค่ะวันนี้คำถามเยอะมากนะคะคาดว่าจันแจ็คจะตอบไม่หมดแน่นอนเลยไปที่คำถามคุณโอ๊ตเรื่องโควิดเหมือนกันบอกว่ากรณีไม่มีอาการป่วยแต่กลัวว่าเชื้อจะลงปอดเราสามารถเช็คปอดตัวเองเบื้องต้นได้ไหมคะด้วยวิธีการใดดีคะว่าปอดเราอะปลอดภัยไหมนะคะยังเขาเรียกว่าปอดเขาเรียกโควิดยังไม่ลงปอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็น่าสนใจครับคือจริงปกติเวลามันลงปอดเนี่ยเราจะเหนื่อยเนาะแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเหนื่อยเนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบเราไม่รู้ว่าเราเหนื่อยหรือเปล่าคราวนี้เขาจะมีวิธีก็คืออย่างเราจะทำให้เราเหนื่อยยังไงก็คือการออกกำลังกายนะโดยทั่วไปเราอาจจะให้เดินรอบห้องนะครับดูว่าเหนื่อยไหมหรืออันนึงก็คือเรียกว่าปั่นจักรยานอากาศก็คือนอนลงแล้วเอาขาขึ้นนะครับปั่น
2: เหมือนปั่นจักรยานในอากาศ
0: ใช่ใช่ดูว่าเหนื่อยไหมอันนี้ก็เป็นอันนึงคือจริงๆมันเป็นการจำลองว่าในกรณีที่เรานั่งเฉยๆอ่ะถึงแม้ปอดเราจะไม่ดีแต่เราก็อาจจะไม่ได้เหนื่อยอะไรแต่กรณีที่เราเริ่มแบบทำงานเริ่มกิจกรรมเนี่ยแล้วเหนื่อยอันนี้ก็เป็นสัญญาณนึงว่ามันอาจจะลงปอดอันนี้เป็นอันนึงที่ทำได้นะครับอีกอันนึงก็คือไอเยอะๆไอแบบแล้วโดยทั่วไปเนี่ยจะลงปอดหรือไม่ลงปอดเนี่ยมันจะประมาณวันที่7นะ
2: ไปแล้ว
0: ใช่ประมาณวันที่7เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้ามันเพิ่งเป็นวัน2วันแรกเนี่ยจะไม่ค่อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยว่าลงปอดหรือเปล่าเนี่ยมันจะต้องผ่านไปสักระยะนึงแล้ววันที่7วันที่10อย่างเงี้ยครับ
2: คือเหมือนกับว่าอาการมันเริ่มหนักขึ้น
0: ใช่ครับคือถ้าวันที่7วันที่10นี่ยังไม่หายมันจะเริ่มลงปอดแล้วแต่บางคน7กับ10เนี่ยมันไม่ลงปอดก็คือจบละครับ
2: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะที่023547105คุณสรัญญูอายุ62ปีสูง160หนัก52บอกว่าเป็นกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวนหลอดเลือดในสมองตีบกินยาแอสไพรินช่วง2อาทิตย์ตอนเช้าตื่นนอนเนี่ยมีเสมหะสีเหลืองขุ่นไปหาคุณหมอให้ยารีวอกซาซินกับยาละลายเสมหะแต่ยังไม่หายนะคะตอนนี้ก็เลยถามว่าควรทำอย่างไรดีดูจากอาการแล้วเสมหะสีเหลืองขุ่นในตอนเช้าเหมือนเป็นภูมิแพ้ไหมคะอาจารย์หลายคนชอบมีเสมหะตอนเช้าๆแล้วตอนสายๆแต่คือข้อมูลคือหมายถึงว่าเป็นทั้งวันไหมหรือว่ามีเสมหะแค่ตอนเช้าแล้วก็หายไปเนาะ
0: คือจริงเหมือนถ้าเป็นภูมิแพ้นี่เสมหะมันน่าจะ
2: ใสๆ
0: เนาะใช่แต่อันนี้ดูเหมือนว่า2อาทิตย์ช่วงนี้2อาทิตย์เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขุ่นซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วกลัวจะเป็นสีของเม็ดเลือดขาวอะไรที่มากำจัดเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมอะไรเงี้ยโดยหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ให้ยาลีโวฟอกซาซินซึ่งก็เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งโดยทั่วไปพวกนี้ก็คงต้องใช้เวลาหน่อยนะโดยทั่วไปเวลาทานยาก็อาจจะต้องใช้เวลาร่วมกับคงต้องมีการบรรเทาอาการด้วยยาละลายเสมหะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงต้องดูว่าเอ๊ะโรคภูมิแพ้ตัวเองอาจจะต้องถามอาจารย
1: ์
0: มันมีแบบว่าแบบมีอะไรที่พอช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับที่คุมอาการ
1: ค่ะคืออีกอันนึงอาจจะต้องดูว่าคืออันนี้เหมือนเป็นอาการเป็นหวัดที่ดูเป็นเรื้อรังแล้วจริงๆยาลีโวฟลอกซาซินเนี่ยก็คือเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ถ้าเกิดเป็นติดเชื้อแบคทีเรียในโพรงจมูกเนี่ยมันควรจะรักษาได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูว่าการที่มีน้ำมูกสีเหลืองตลอดเนี่ย

0: ในช่วงตอนเช้าเป็นมา2อาทิตย์เนี่ยมีอาการอย่างอื่นแทรกซ้อนอย่างเช่นการเป็นไซนัสอักเสบหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยน้ำมูกก็จะเป็นข้นบางคนข้นเขียวข้นเหลืองก็แล้วแต่ซึ่งถ้าเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยโดยปกติการกินยาฆ่าเชื้อเนี่ยค่ะจะต้องใช้ระยะเวลานานคือไม่ใช่กินแบบ3วัน4วัน
1: แล้วหายเลย
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นไซนัสอักเสบเนื่องจากมันเป็นโพรงอากาศภายในกะโหลกศีรษะเรามันจะอยู่ลึกมันจะจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยที่นานขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอาการไม่ดีหมอคิดว่าถ้าเกิดยังไม่มีไข้ไม่ได้มีอาการปวดศีรษะไม่ได้มีอาการปวดบริเวณใบหน้าเนี่ยอาจจะลองช่วยตัวเองอย่างเช่นการล้างจมูก
1: ค่ะ
0: ซึ่งการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเนี่ยมันก็จะช่วยเคลียร์พวกเสมหะสิ่งแปลกปลอมสารกระตุ้นที่ทำให้จมูกบวมหรือว่าตัวไม่ว่าจะเชื้อโรคเนี่ยก็จะช่วยลดอาการได้นะคะในบางคนก็ไม่จำเป็นจะต้องกินยาฆ่าเชื้อเสมอไปลองล้างจมูกดูก่อนเช้าเย็นถ้าดีขึ้นเนี่ยหมอคิดว่าก็อาจจะต้องล้างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อแต่ถ้าลองล้างอย่างต่อเนื่องสัก 2-3 วันแล้วยังไม่ดีขึ้นยังมีน้ำมูกอยู่ตลอดเนี่ยหมอคิดว่าอาจจำเป็นจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อต่อเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณวิไลวันนะคะบอกว่ากินยาความดันสูงอยู่เป็นประจำนะคะเวลาปวดหัวมากๆเนี่ยมักจะกินยาไอบูโปรเฟนนะคะกับยาอะมีทริปทิรีนจะเป็นอันตรายไหมคะถ้ากินคู่กัน
0: ไม่เป็นอันตรายค่ะก็คือไอบูโปรเฟนก็อย่างที่บอกไปตอนต้นรายการก็คือเป็นกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ซึ่งก็สามารถทานได้แต่อย่าทานเกินขนาดก็คือไม่ใช่แบบไม่หายแล้วก็กินซ้ำทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ก็คือไอบูโปรเฟนก็กินวันนึงไม่เกิน 3-4 ครั้งนะคะแล้วก็ตัวอะมิทิพิลินก็คือเป็นเหมือนยาคลายกังวลยาแก้เครียดก็สามารถทานร่วมกันได้แต่ว่าที่ต้องกังวลก็คือที่บอกว่าปวดหัวปวดศีรษะเนี่ยเป็นจากเพราะว่ามีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงต้องดูด้วยว่าความดันโลหิตเนี่ยคุมได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดความดันสูงก็ทำให้มีอาการปวดศีรษะซึ่งยาที่รับประทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะมิทิพิลินหรือว่าตัวยาที่เป็นเอนไซม์เนี่ยมันเป็นยารักษาปลายเหตุถ้าอาการปวดหัวนั้นเกิดจากความดันโลหิตสูงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเช็คความดันที่บ้านดูนิดนึงว่าความดัน อยู่ในช่วงเท่าไหร่นะคะ
1: ค่ะมีหนึ่งคำถามที่มีประโยชน์มากๆในตอนนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นคนที่บังเอิญติดเชื้อเมื่อไหร่อย่างไรนะคะบอกว่าอยากให้คุณหมอได้แนะนำการรักษานะคะแล้วก็ให้ยารักษาแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดโควิด-19ในเบื้องต้นแต่รอการมารับจากเจ้าหน้าที่ในกรณีที่อาจจะมารับตัวช้าเพื่อลดความเสี่ยงของอาการรุนแรงควรจะดูแลหรือป้องกันตัวเองอย่างไรดี
2: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่จะไม่มีอาการหรืออาการน้อยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือเป็นการรักษาแบบประคับประคอง
1: สมมติถ้ามีไข้ขึ้นต้องทานยาลดไข้ขึ้น
2: สามารถทานพาราได้ครับหรือถ้าไอมากจะมีเรื่องยามีเสมหะมีอะไรก็อาจจะใช้ยาละลายเสมหะได้แล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องพักผ่อนหน่อย
1: ค
2: ือจริงๆแล้วการที่อย่าเรารู้เลยว่าเราเป็นหวัดอ่ะการที่เราแบบพักผ่อนเยอะๆนอนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมันช่วยทำให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นได้ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงทำให้ภูมิเราแข็งแรงเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ที่บ้านก็คือพักผ่อนนอนเยอะๆนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือพยายามอยู่แบบกักตัวเองพยายามอย่า
1: ไปเจอใครในบ้าน
2: ใช่อย่าไปเจอใครในบ้านซึ่งมันจะเป็นโอกาสแพร่เชื้อได้สูงมากเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปตอนนี้ที่เจอเนี่ยคือแต่การอยู่ในบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะคือต้องยอมรับว่าสังคมไทยมันอาจจะถ้าบ้านมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมีโอกาสติดกันสูงมากแต่คือพยายามอย่าออกไปข้างนอกเพื่อไปแพร่เชื้ออย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามพักผ่อนเยอะนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งสามารถทำได้ที่บ้านเลย
1: ค่ะแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมจากคุณวิชานะคะรบกวนขยับขึ้นไปนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวจะได้ให้อาจารย์ดูข้อความคุณวิชานะคะที่ถามเรื่องหัวใจเต้นช้านะคะบอกว่าคือวัดด้วยเครื่องวัดความดันเปรียบเทียบ2เครื่องวัดตอนตื่นนอนแต่ก็ยังช้าอยู่นะคะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนนอนดึกอยากทราบว่าถ้ามีอาการแบบเนี้ยคือโอ้โหหัวใจเต้นช้ามากความดันก็เหมือนจะสูงด้วยนะคะสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ไหม
2: คือจริงๆแล้ววัคซีนโควิดเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยถึงจะมีโรคประจำตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าคุมดีสามารถฉีดได้หมดนะครับคราวนี้ประเด็นคือเรื่องของหัวใจเต้นช้าเนี่ยเราก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกันว่าถ้ามันเต้นช้ามาตลอดแล้วก็ไม่มีอาการอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าบางจังหวะมันช้าอะไรอย่างเงี้ยคือโดยทั่วไปเนี่ยเวลาจะมาฉีดเนี่ยเขาจะตรวจ เขาจะตรวจสัญญาณชีพก่อนด้วยก่อนที่จะฉีดเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใจผมคิดว่าสามารถมาฉีดได้แต่ถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วเนี่ยมันไม่ผ่านการคัดกรองหรือเขาคิดว่าต้องเจอคุณหมอเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่อาจจะได้รับการดูแลจากคุณหมอไปเลยแต่โดยทั่วไปผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ
1: นะคะวันนี้คำถามเยอะมากนะคะคุณผู้ชมอาจารย์หมอแจ๊คอาจารย์หมอมะเหมียววันนี้ตอบไม่หมดคือนี่คือพยายามตอบอย่างเร็วที่สุดแล้วต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยและที่สำคัญต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านเลยอาจารย์หมอมะเหมียวอาจารย์หมอแจ๊คนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาแบบนี้ได้นะคะในรายการรัดคิวหมอทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเสื้อผ้าจากวลินดาแบรนด์ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:10 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะเงเงชะเงเย
2: เฮ้เอาเฮ้เ
1: ฮ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
1: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เรียกเพื่อนหน่อยเรียกเพื่อนหน่อยเรียกเพื่อนหน่อยมาเลยสนุกมากมารวมกันเอาเด็กๆครับสวัสดีครับ
1: ดีครับ
0: ถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะต้องรีบวิ่งไปหยิบอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกในการวาดรูปกับพี่เซฟในรายการอนุบาลรายการของเรานะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองมาสร้างสรรค์ภาพวาดที่วาดต่อเติมจากลายเส้นปริศนาที่เรามีให้นะครับแน่นอนทุกครั้งเราจะมีลายเส้นปริศนามาให้ดูและวันนี้จะเป็นแบบไหนพร้อมดูกันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมไหมลายเส้นปริศนาของวันนี้เป็นแบบนี้ครับมีเส้นทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะครับมีเส้นโค้งอยู่ข้างบนแล้วก็มีเส้นด้านล่างอีก2เส้นนะครับระหว่างนี้ให้คุณพ่อคุณแม่วาดตามเลยนะครับเป็นแบบให้กับน้องๆเลยให้เวลา1 2 3

0: เอาละครับเด็กๆต้องใช้ความคิดและจินตนาการของตัวเองนะครับเพื่อมาวาดภาพต่อเติมจากภาพต้นแบบนี้พร้อมจะไปวาดรูปกันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเราก็วิ่งไปประจำที่เลยไป

0: 棒。
1: ทางนี้นะครับน้องแพรน้องแพรนี่วาดไม่เหมือนกับคนอื่นตรงที่น้องแพรกลับหัวนะครับกลับหัวจากเส้นต้นแบบลงแล้วก็เติมต่อให้กลายเป็นภาพได้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านมีคนไหนลองวาดภาพกลับหัวดูบ้างนะครับ

0: น้องๆทางบ้านครับอย่ามัวแต่ดูนะครับวาดของตัวเองด้วยนะครับตอนนี้พี่เซฟจะมาบอกว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วนะฮะน้องๆที่นี่บางคนก็เสร็จแล้วบางคนก็เร่งมืออยู่จะเริ่มนับถอยหลังตั้งแต่5นะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาหลังจากที่น้องๆใช้สมาธิวาดกันอยู่นานนะครับตอนนี้มาถึงช่วงที่เราจะมาคุยกันแล้วว่าเขาคิดและวาดต่อเติมอะไรลงไปนะครับเริ่มจากคนแรกเลยท่านผู้ชมลองดูนะครับน้องแพรใช้ความคิดที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับน้องแพรกลับหัวจากแบบที่เราให้ไปแล้ววาดให้กลายเป็นรูปออกมาได้สวยงามขนาดนี้เลยนะครับน้องแพรครับชื่อภาพนี้ชื่อว่าอะไรครับ
1: นางพยาบาลแสนสวยค่ะ
0: นางพยาบาลแสนสวยเห็นไหมเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับว่าในภาพนี้เป็นเรื่องอะไรครับ
1: นี่คือโรงพยาบาลนางพยาบาลกำลังจะเข้าโรงพยาบาลไปรักษาคนป่วย
0: ไหนครับเดินทางมายังไง
1: นั่งรถมาน
0: ั่งรถมานะครับพยาบาลคนนี้หน้าตาเป็นยังไงครับดูแล้วเขาจะเป็นคนยังไงครับ
1: คนดีค่ะ
0: คนดียิ้มแย้มแจ่มใสเลยเห็นไหมแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นพยาบาลครับนี่คืออะไร
1: เป็นหมวก
0: หมวก
2: สัญลักษณ์โรงพยาบาล
0: เหรอครับนี่คือสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลใช่ไหมครับและนี่คือผลงานของน้องแพรนะครับปรบมือให้หน่อยครับแล้วก็มาถึงน้องอีกคนนึงนะครับนั่งอยู่ตรงนี้นี่เองน้องมาโปรดครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าม
3: าโปรดผู้ยิ่งใหญ
0: ่มาโปรดผู้ยิ่งใหญ่ไหนน้องมาโปรดผู้ยิ่งใหญ่อยู่ไหนครับ
3: น
0: ี่นะครับนี่มาปวด
3: เล่นทะเลอยู่
0: อ๋อเล่นน้ำทะเลอยู
3: ่ใส่กางเกงใน
0: ใส่กางเกงในนี่นะนี่เล่นน้ำทะเลอยู่ใส่กางเกงในนะ
3: ใส่หมวกด้วยเป็นจอสระดไปหาสมบัติอยู
0: ่อ๋อเหรอครับแล้วในรูปนี้มีอะไรอีกครับ
3: ดอกทานตะวันตั้งอยู่กินน้ำอยู
0: ่โอ้ดอกทานตะวันกินน้ำอยู่แล้วมีใครอยู่ตรงนี้ใคร
3: น้องมาตา
0: อ๋อน้องมาตาเป็นใครครับ
3: น้องของมาโปรด
0: อ๋อน้องของมาโปรดดอกทานตะวันอันนี้ทำไมมาขึ้นตรงเนี้ย
3: อ๋อเขาเด็ดมาทั้งล่างแล้วก็เอามาใส่ดินแล้วก็รดน้ำใส่มันก็เลยไม่ตาย
0: อ๋อครับที่น้องมาโปรดนี่วาดเติมต่อลงไปนี่ก็จากลายเส้นนะครับให้กลายเป็นกระถางกับดอกทานตะวันใช่ไหม
3: ใช่คร
0: ับมากเลยนะตบมือให้หน่อยนะครับโอ้โหแล้วเราก็มาถึงน้องอีกคนหนึ่งนะครับนี่คือผลงานของน้องอเล็กซ์นะครับเป็นรูปอะไรแล้วก็ชื่ออะไรครับ
4: ข้างข้าว
5: แบทแมน
0: แล้วเรารู้จักแบทแมนได้ยังไงครับ
5: ดูจากทีวี
0: ดูจากทีวีเหรอครับน้องอเล็กซ์ครับทำไมถึงคิดจะต่อเติมเส้นให้กลายเป็นแบทแมนนะครับ
6: ก็เพราะว่าแค่เติมผ้าแล้วก็เติมเข็มขัดตรงตัวแล้วก็เติมเท้าลงมาเราก็เติมมือแล้วก็เติมหัว
0: อ๋อก็จะกลายเป็นแบทแมนใช่ไหมครับแบทแมนเขาทำอะไรครับเขาทำหน้าที่อะไรครับ
6: เขาเราก็ถ้ามีคนจะมาโดนเขาก็จะมีนาฬิกาที่อยู่ในตัวแล้วก็มันก็จะขึ้นมาแล้วก็มันก็จะมีลูกกระสุนแล้วก็มันก็จะพุ่งออกไป
0: อ๋อเหรอครับ
6: มันก็จะระเบิดตุ้ม
0: เหรอครับเขาต่อสู้กับใครครับเล่ามาเนี่ย
6: ผู้ร้าย
0: ผู้ร้ายเหรอครับนี่คือผลงานแบทแมนของน้องอเล็กซ์นะครับเอาปรบมือให้น้องอเล็กซ์หน่อยเก่งมากมาต่อคนต่อไปเลยนะครับนั่งข้างๆนี่เองนะครับผลงานของน้องเหนือนะครับน้องเหนือตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
7: บ้านของโพนี่เทลและมาเจ้าผิงกับบ้านของฟาร์มจระเข้ของมา
0: โ
7: พนี่เทล
0: นี่คือชื่อภาพเหรอลูกยาวมากเลยนะไหนตัวนี้คืออะไร
7: คือบ้านร้อยชั้นอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่เข้ามาข้างในให้คนเปิดอ่างน้ำแล้วก็เอาได้
0: แล้วข้างนอกนี่มีอะไรบ้างล่ะครับข้างนอกบ้านเนี่ยนะครับ
7: บ้านอันนี้เป็นม้าโพนี่เทลส่วนใหญ่แล้วม้าโพนี่เทลจะมากินอาหารข้างล่างคุณ
0: ทำไมบ้านร้อยชั้นถึงรูปร่างแปลกๆอย่างเงี้ยครับ
7: ก็มันรูปคล้ายเหมือนผีเพราะว่ามันสร้างมาจากผี
0: โอ้โหโอ้ใครเคยได้ยินบ้างเนี่ยบ้านร้อยชั้นเนี่ยมีเหรอครับ
5: มีมีจริง
0: มีจริงเหรอครับอเล็กซ์อยู่ที่ไหนครับ
5: อยู่ที่เมืองแบทแมน
0: อยู่ที่เมืองแบทแมนเอาละครับโพลีเทลกับแบทแมนนะครับมาเจอกันอยู่ที่เมืองแบทแมนนะปรบมือให้น้องเหนือหน่อยครับเก่งมากคนสุดท้ายแล้วนะครับน้องแพรวาครับตั้งชื่อผลงานนี้ว่า
8: เจ้าหญิงใจดีกับเจ้าใจเป็ด
0: อ๋อเจ้าหญิงใจดีกับ จ้าชายเป็ดนะครับน่าสนใจมากเลยเจ้าหญิงใจดีกับเจ้าชายเป็ดอ่ะมาเจอกันได้ยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
1: เจ้าหญิงมาเดินมาเจอเจ้าชายเป็ดตรงนี้ตรงนี้
0: เหรอครับแล้วทำอะไรอีกครับ
1: แล้วเก็บไปเลี้ยง
0: เก็บไปเลี้ยงนะเก็บเจ้าชายไปเลี้ยงโดยรู้หรือเปล่าว่าเป็นเจ้าชายอ่ะ
1: ไม่รู
0: ้คิดว่าเป็น
1: เป็ดเฉย
0: เป็ดเฉยแล้วเอาไปทำยังไงต่อเรื่องเป็นยังไงต่อ
1: เก็บไปเลี้ยงเก็บไปเลี้ยงพอตอนมันโตก็เอาไปปล่อย
0: พอโตแล้วก็ไปปล่อยล่ะครับแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าเป็นเจ้าชายล่ะครับ
1: ให้เราจะเล่ายังไงดีอ่ะ
0: ให้น้องเหนือช่วยดีกว่า
7: ก็เอาไปเลี้ยงแล้วพอต่อมาแล้วก็เอาไปปล่อยแล้วกว่าจะรู้ก็อีกหลายสิบปี
0: หลายสิบปีเลย
7: 30ปีถึงรู้ว่าเขาเป็นคนเก่าของที่เขาเจอด้วยกันอ่ะ
0: เขาไปเขาอีก30ปีเขาไปเจอกันที่ไหนครับ
7: ไปเจอกันที่ริมบ่อน้ำเหมือนเดิม
0: ริมบ่อน้ำเหมือนเดิมที่น้องเหนือเล่ามาใช่ไหมใช่เรื่องนี้ไหมโอ้เรื่องเดียวกันเลยนะแบบนี้เลยนะเอาปรบมือให้ทั้งคู่เลยปรบมือเป็นยังไงบ้างครับผลงานการวาดภาพต่อเติมของเด็กๆน้องๆทางบ้านวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างเอ่ยคราวหน้านะครับอย่าลืมมาสนุกกับเราในการวาดภาพต่อเติมแบบนี้เพราะจินตนาการไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ใช่เรื่องถูกนะครับ
7: อย่าลืมติดตามกับรายการ
0: อนุบาล
7: การ
0: สมอง

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะงเงชะงเงย
1: เอาเฮ
0: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน

0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey.
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey.
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey.
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: สอนศิลป
1: ์โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่สดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับด้วยการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบๆของไ

0: ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆบนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างนี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับและคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้าง

างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวหนูดีทำได้
1: ใส
0: ่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได
0: ้ล้างไม้ล้าง

0: ผู้บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: เป็นไปไม่ได้หีเป็นไปไม่ได้
1: เป็นไปแล้วจะแย่แน่จอมปีศาจ
0: ถึงพลังแห่งปัญญาจากน้ำหูไมเมอร์ของเจ้าจะมีพลังมากมายแค่ไหนแต่พลังที่ได้ไปจากน้ำหูนั้นเป็นเพียงกลุ่มก้อนแห่งปัญญาและความรอบรู้ไม่ใช่แก่นแท้ของพลังแห่งปัญญากลุ่มก้อนอะไรก็ช่างแต่พวกเจ้าไม่มีน้ำหูไมเมอร์ยังไงข้าก็ต้องแข็งแกร่งกว่า
2: จอมปีศาจจะมีแต่ความต้องการที่ชั่วร้ายที่ต้องการคิดจะทำลายล้างในขณะที่แก่นแท้พลังปัญญาแห่งไมเมอร์คือความต้องการสร้างสรรค์ความดีซึ่งเจ้าไม่มีเหมือนเช่นผู้กล้าทั้งห้า
0: แล้วผู้กล้าไม่ต้องใช้พลังวิเศษอะไรมาเพิ่มพลังของพวกเขาหรอกเพราะพวกเขาเองนั่นแหละคือบ่อเกิดพลังแห่งปัญญาในตัวเองข้าตั้งหากคือผู้มีพลังแห่งปัญญา
3: เฮ้ยนี่สำหรับการตอบแทนที่แกเกือบทำให้ฉันถูกความชั่วร้ายครอบงำไปทั้งชีวิตแต่แกจะไม่มีโอกาสล่อลวงใครอีกต่อไป
4: จะต้องไม่มีเด็กคนไหนถูกใช้เป็นเครื่องมือเหมือนพวกเราอีก
5: จงสูญสลายไปซะเถอะจอมปีศาจ
3: เป็นอะไรไหมนะพวกเรา
6: ไม่รู้เหมือนกันน่ะทำไมอยู่ๆก็ดูเหมือนพลังมันหายไปหมดอะ
3: จอมปีศาจทำไม
0: ขอบใจพวกเจ้ามากพลังแห่งปัญญาของพวกเจ้าช่างร้ายกาจจริงๆแต่ชั่วขณะที่พวกเจ้าใช้พลังแก่นแท้แห่งปัญญานั้นด้วยความเกลียดชังต่อข้าข้าก็เลยสามารถดูซับเอาความที่เต็มไปความประสงค์ร้ายนั้นได้ขอบใจพวกเจ้าจริงๆตอนนี้เท่ากับว่าข้าได้รับพลังแก่นแท้แห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่มาแล้ว
6: บ้าที่สุดนี่เท่ากับว่าที่พวกเราพยายามกันมาก็สูญเปล่าทั้งหมดนะสิ
1: แย่ละทุกคนโดนจอมปีศาจดูดพลังไปหมดเลยแต่เอ๊ะทำไมต้นกล้าไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
2: นั่นคงเพราะว่าต้นกล้าอาจไม่ได้จู่โจมจอมปีศาจด้วยความเกลียดชังและจิตที่ประสงค์ร้ายยังไงล่ะจอมปีศาจคือกลุ่มก้อนแห่งความคิดอันชั่วร้ายแม้จะเป็นพลังแห่งปัญญาแต่ถ้าเจือปนด้วยความแค้นหรือเกลียดชังก็จะทำให้พลังนั้นไม่บริสุทธิ์ซึ่งก็คือพลังแบบเดียวกันกับพลังของจอมปีศาจและนั่นทำให้มันดูดกลืนพลังของผู้กล้าได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะทำยังไงต่อกันล่ะพวกเราไม่มีพลังแก่นแท้แห่งปัญญาแล้วจะเอาอะไรไปสู้กับจอมปีศาจได้
3: อย่าเพิ่งยอมแพ้สิไม่มีใครเอาความรู้ไปจากตัวเราได้หรอกพลังของการสร้างสรรค์อันดีงามก็เหมือนกันมันไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่กับตัวเรานี่แหละ
7: จริงด้วยพลังของพวกเรายังอยู่ดีละคราวนี้ได้เห็นดีกัน
3: เดี๋ยวก่อนถ้าพวกเรายังโจมตีด้วยความเกลียดชังอยู่พลังของพวกเราก็จะกลายเป็นพลังความเกลียดชังแล้วก็จะถูกจอมปีศาจบันดูดไปได้อีกนะ
4: แล้วการโจมตีโดยไม่เกลียดชังน่ะจะทำได้ยังไงต้นกล้า
3: ไม่รู้สิคงเพราะฉันไม่ได้อยากฆ่าหรือทำลายจอมปีศาจเพราะว่ามันทำร้ายใครฉันแค่อยากหยุดมันไม่ให้ไปทำร้ายคนอื่นเท่านั้นเองอะ
6: แต่ถ้าไม่ทำลายมันให้สิ้นซากสักวันมันก็ต้องกลับมาอีกอยู่ดี
0: ถึงอยากทำลายมันให้สิ้นซากก็คงทำไม่ได้หรอก
2: จอมปีศาจคือกลุ่มก้อนจิตแห่งความชั่วแต่ความชั่วน่ะมันไม่มีทางหายไปจากโลกนี้ได้หรอกเพราะมันคือส่วนหนึ่งของโลกนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือทำให้

0: ความชั่วมันไร้พลัง
1: ชวบใหม่แล้วชักสงสัยแล้วสิว่าพ่อเจ้าจะจัดการเจ้าจอมปีศาจนี่ได้ยังไงโฮโฮโฮ
2: โฮเฮ้ยโผล่มาได้ยังไงเนี่ยนายช่างสงสัย
1: ก็โผล่มาอย่างนี้ทุกทีนั่นแหละโฮโฮโฮสงสัยได้ดีมากว่าข้าโผล่มายังไงแต่สิ่งที่พวกเจ้าควรสงสัยในตอนนี้ก็คือพวกเจ้าจะจัดการเจ้าปีศาจนี่ยังไง
3: นั่นน่ะสิโจมตีก็ไม่ได้ถึงโจมตีได้ก็ไม่ตายถ้าไม่ตายก็กลับมาได้ใหม่
4: แปลว่าเราไม่มีทางจัดการเจ้าจอมปีศาจได้จริงๆเหรอเนี่ย
2: หน่อยฉันไม่เชื่อแล้วว่ามันจะไม่มีทางออก
1: นั่นน่ะสิข้าชักจะสงสัยด้วยคนแล้วว่าอะไรคือทางออก
3: อะไรคือทางออกทางออกคืออะไรทางออกคื
2: ออ๋อนึกออกแล้วขอบคุณมากครับในช่างสงสัย
3: โนแลนคนโทน้ำผู้ใบเมื่ออยู่ที่ไหนแล้ว
2: ฮะคนโทอยู่ไหนอะ
1: สงสัยละสิว่าคนโทอยู่ที่ไหนจะเกยนี
2: ่อยู่นี่นี่เอง
3: แล้วนี่ล่ะเสร็จชั้นแน่

0: อ๋อเจ้าผู้กล้าแห่งโนแลนเขาหาที่เองเลยเหรอ
1: ต้นกล้าเขาจะทำอะไรกันแน่น่ะ
2: ต้นกล้ารู้แล้วล่ะปัญหานี้ทางออกคืออะไรทางออกก็คือทางเข้ายังไงล่ะพลังแห่งปัญญาเอ๋ย
0: แล้วเป็นผงว่าซะเถอะต้นกล้า
2: ลงกลับเข้ามาอยู่ในคนโทตามเดิมเถอะ
0: นี่มันอะไรกันเป็นไปไม่ได้ข้าไม
2: ่พวกเราอาจจะทำลายความชั่วร้ายในสิ่งสร้างไม่ได
0: ้เจ้า
2: แต่เราก็จะไม่ยอมให้ความชั่วร้ายมีพลังเด็ดขาด
0: ต้นกล้า
2: เหลือตัวแค่นี้แล้ว
3: เฮ้ยฝากไว้ขอเถอะต้นกล้า
2: เย้พวกเราสำเร็จแล้วนะผู้เฒ่าต้นกล้าสุดยอดไปเลย
4: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะ
0: ความชั่วร้ายหายไปแล้วยินดีด้วยนะท่านปราดแห่งเงา
4: เอ้ยข้าต้องขอโทษพวกเจ้าด้วยนะที่นำพาเรื่องราวทั้งหมดมาแล้วข้าก็ต้องขอโทษท่านจริงๆผู้เฒ่าแห่งปัญญาทั้งที่เราต่างก็อยู่ในยุคสร้างโลกมาด้วยกันแทนที่เราจะได้ร่วมมือกันตั้งแต่แรกแต่ข้ากลับคอยสร้างเรื่องปวดหัวให้กับท่านให้ต้องมาคอยรับมือแผนการต่างๆของข้ามาตลอดยกโทษให้ข้าด้วยเถอะนะ
0: แน่นอนอยู่แล้วแต่มีข้อแม้อยู่ข้อนึง
4: ท่านว่ามาได้เลย
0: ต่อจากนี้ไปจะต้องไม่มีปราดแห่งเงาอยู่บนโลกนี้อีกต่อไป
2: ท่านผู้เฒ่าไปหรือเปล่าครับ
0: ปวดตรงไหนข้าเพียงแต่อยากให้ปราดแห่งเงากลับมาใช้ชื่อว่าปราดแห่งปัญญาตามเดิมตั้งหาก
4: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้เรื่องนั้นไม่มีปัญหาฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้
0: แล้วข้าขอมีเรื่องอยากขอร้องท่านในช่างสงสัยอีกเรื่องหนึ่งท่านได้โปรดทำให้ดินแดนลอสแลนด์กลับมาสู่สภาพเดิมเหมือนครั้งที่ยังเป็นดินแดนไวส์แลนด์จะได้หรือไม่เพื่อให้ทั้งโนแลนด์และไวส์แลนด์ทั้งสองดินแดนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ความดีงามแก่โลกแห่งปัญญาต่อไป
4: โฮ้ทำไมจะไม่ได้เล่า

0: ลาที่ต้องกลับไปกราบแล้วล่ะข้าจะเฝ้ามองโลกแห่งปัญญาจากเบื้องบนแล้ววันหลังถ้าข้ามีคำถามใหม่ๆเราคงได้พบกันอีก
1: ลาก่อนท่านนายช่างสงสัย
2: ลาก่อน
3: ผู้กล้าจะต้องกลับโลกแล้วล่ะ
4: ลาก่อนนะครับท่านผู้เฒ่าแห่งปัญญาปราชญ์แห่งปัญญาและหนังสือทุกๆเล่มนะครับลาก่อน
2: ลาก่อน
5: ลาก่อน
4: ลาก่อน
6: ยืนคนเดียวไงเฮ้ยกลับมาเป็นเด็กชายพอกับเด็กชายต้นกล้าเหมือนเดิมแล้วสินะ
4: ผู้กล้าที่แท้จริงต่างหากล่ะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ไม่ได้ทำให้พลังวิเศษในตัวเราลดน้อยลงไปหรอกนะพลังวิเศษนั้นก็คือพลังแห่งความดียังไงล่ะคนทุกคนสามารถเป็นผู้กล้าที่แท้จริงได้ถ้าใช้พลังความดีในตัวเราให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมโนแลน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับเป็นไงบ้างวันนี้ตัวปลอมตัวเป็นกุ๊กไก่นะครับไก่ตัวน้อยนี่เรียกว่าหมวกแบบนี้เนี่ยจะประดิษฐ์ออกมาให้กลายเป็นรูปร่างของสัตว์แบบไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับน้องๆหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหดูรูปทรงแล้วมันดูแบบมันน่าจะทำยากแน่เลยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวมันไม่ยากขนาดนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ไม่เยอะเลยน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะว่าเราจะใช้อะไรยังไงแค่ไหนกันบ้างตามมาเลยครับนี่ครับอุปกรณ์ของพี่โจนะครับมีแค่กระดาษแข็งนะครับเป็นสีด้านเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัดติดแค่นั้นเองครับแล้วมาดูว่ากระดาษแข็งแบบนี้นะครับวันนี้จะกลายเป็นหมวกที่เป็นรูปสัตว์ชนิดไหนอะไรยังไงต้องรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาออกแบบหมวกกันดีกว่านะครับแบบที่พี่โจใส่ตอนต้นรายการแต่คราวนี้เราขอเป็นสีฟ้าบ้างดูซิออกมาเป็นตัวอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับลองมาวัดให้รอบหัวของพี่โจนี่ก็อันนี้ก็เป็นชิ้นที่พี่โจวัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับรอบหัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็คราวนี้ลากเส้นนะครับให้เป็นแถบที่มีความหนาประมาณสัก3เซนติเมตรครับติ๊กไปว่า3เซนติเมตรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะลากเส้นมาการเป็นแถบยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มแบ่งช่องนะครับช่องละประมาณ2เซนติเมตรนะครับน้องๆต้องแบ่งออกมาให้ได้31ช่องของพี่โจเนี่ย62เซนใช่ไหมครับก็จะแบ่งเป็นช่องละ2เซนติเมตรเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเส้นที่มาครอบบนหัวเราเนี่ยมันไขว้กันพอดีนะครับเอาล่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูใจเย็นๆนะครับแล้วเราก็มาลากเส้นครับ

่นะครับพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บนี่นะครับพอได้เป็นเส้นแนวแบบนี้มาหมดนะครับเราจะไปตัดออกครับตัดเป็นช่องสลับช่องเว้นช่องช่องเว้นช่องนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยจะตัดช่องนี้ออกนะครับนะครับแล้วก็เว้นช่องเว้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอตัดออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับตัวเส้นที่มีอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดเป็น15เส้นแบบนี้นะครับและเราก็จะนำมาประกบติดกันแบบนี้ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บหยิบขึ้นมาม้วนมาใช่ไหมครับทากาวติดแล้วก็ใช้คลิปหนีบกระดาษล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาดูวิธีการเพื่อให้ง่ายนะครับค่อยๆกางตรงซี่ต่างๆตรงนี้ออกก่อนนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำทีละส่วนทีละส่วนเริ่มจากแถบที่น่าจะอยู่ตรงข้ามกันกับที่เราล็อกไว้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือแถบนี้ครับเส้นนี้นะครับเราก็จะนำลงมาแล้วก็ทากาวตรงนี้เราจะเอาคลิปหนีบกระดาษออกมาก่อนพอแปะเข้าไปเสร็จปุ๊บก็หนีบติดเข้าไปอีกครั้งนึงนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำงานต่อโดยการไขว้ครับให้อยู่ด้านนี้นะครับทากาวแล้วก็ติดคลิปเข้าไปครับ

แล้วก็รอให้กาวแห้งนะครับพอกาวแห้งเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่แล้วเราก็ค่อยเอาคลิปหนีบกระดาษออกนะครับนี่เราพักไว้ข้างๆก่อนนะครับเรามาตกแต่งลวดลายนะครับพี่โจขออนุญาตวาดรูปลวดลายให้น้องๆดูก่อนละกันนะครับลวดลายคราวนี้เนี่ยเป็นพี่หมีสีฟ้าละกันนะครับเราจะวาดแค่เป็นโครงของหน้าตาของพี่หมีก่อนละกันนะครับเอาละครับแล้วเราก็ไปตัดตามนี้ครับในกระดาษสีนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับจมูกวงกลม2วงครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมสีแดงเส้นโค้งที่อยู่ด้านในหยดน้ำลูกตาแล้วก็หูทั้งสองข้างที่เราอาจจะต้องเพิ่มเติมมันจะมีสี่เหลี่ยมเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้นิดนึงนะครับเอาไว้ใช้ทากาวแล้วก็แปะเข้าไปครับมาทากาวตกแต่งชิ้นงานกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากให้ติดอยู่ด้วยกันก่อนนะครับทั้งชิ้นตรงนี้นะครับ

ก็นำมาจัดวางดูนะครับว่าเราจะแปะตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เริ่มติดกาวเข้าไปที่หูตรงนี้นะครับครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราทากาวแล้วมันอาจจะติดอยู่ยากถ้าน้องๆใช้คลิปหนีบกระดาษแปะตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ถนัดใช่ไหมครับใช้เป็นเทปกาวสองหน้าแปะไว้ก็ได้นะครับ

0: ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมวกหน้ากากพี่หมีของเรานั่นเองนะครับเรียบร้อยเอามาลองวางคู่กับหมวกกุ๊กไก่ที่พี่โตใส่ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเป็นยังไงบ้างจริงแล้วมันไม่ได้มีแค่2ตัวนี้เท่านั้นหรอกนะครับมันอยู่ที่จินตนาการโครงเนี่ยเราพอทำได้แล้วอย่าลืมนะครับวัดรอบหัวของน้องๆแล้วแบ่งให้ได้31นะครับไม่ว่ารอบหัวของน้องๆจะเยอะแยะมากมายแค่ไหนอะไรยังไงนะครับว่าจะเป็นเส้นสั้นยาวแค่ไหนแบ่งให้ได้เป็นเส้นทีๆ31ช่องแล้วมันจะไขว้กันได้พอดีนะครับเอาละครับฝากไว้ด้วยละกันถ้าเกิดใครที่อยากจะมีชิ้นงานอะไรมาอวดพี่โจนะครับส่งมาได้เลยนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครส่งอะไรมาอวดกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์มาดูข้อความที่ส่งมาจากทางอีเมลแอดเดรสกันบ้างดีกว่านะครับสอนศิลป์ @thaipbs.or.th ครับส่งมาว่าอวดภาพเขียนน้องพีพีครับนี่น้องพีพีอายุ3ขวบนะครับชอบดูรายการสอนศิลป์มากนะครับตั้งใจวาดรูปบอกป้าป้าให้ส่งให้พี่โจให้คะแนนด้วยครับจากป้าป้าน้องพีพีนะครับส่งอีเมลมานะครับวาดลงบนกระดาษสีน้ำตาลแล้วก็ระบายสีแบบโอ้โหสนุกสนานมากเลยนะครับมีรูปต้นมะพร้าวต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็มีรูปบ้านนะครับโอ้สามขวบระบายขนาดนี้เก่งมากเลยครับถ้าให้คะแนนนะถ้าเทียบภาพนี้กับอายุน้องพีพีนะครับพี่โจให้15เต็ม10เลยนี่คะแนนทะลุเกณฑ์ไปเลยนะครับเรียกว่าเก่งมากๆนะครับก็ฝึกฝนทำงานศิลปะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้องพีพีของคุณพ่อน้องพีพีด้วยนะครับนะฮะใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องพีพีอีเมลเดสเมื่อกี้บอกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสำหรับอินเทอร์เน็ต facebook.com/sonsinclub ครับมาดูข้อความทางจดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404น่ารักมากสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงอัศมาวตีวิวัฒน์ชื่อเล่นชื่อกีวีอยู่ชั้นป.4นะครับชอบรายการสอนศิลป์ชอบวาดรูปแล้วก็ชอบประดิษฐ์ครับวันนี้ก็เลยนี่วาดรูปมาแล้วก็มีวาดรูปแบบตัดแปะนะครับเป็นสวนดอกไม้ตรงนี้นะครับเป็นกระบะดอกไม้มาแปะไว้ในจดหมายแบบนี้นะครับตัวจดหมายสวยงามแล้วก็ยังส่งรูปมานะครับน่ารักมากเป็นรูปน้องหมากำลังกระโจนขึ้นมาแบบนี้นะครับและอีกภาพนึงนะครับที่ส่งเข้ามาเป็นภาพวังนะครับมีหอคอยอยู่ข้างๆแล้วก็มีเจ้าหญิงเจ้าชายพระราชาราชินีนะครับอยู่ปกครองบ้านเมืองแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องกีวีนะครับเก่งมากๆเลยส่งชิ้นงานมาให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับใครอยากจะส่งมาแบบนี้ที่อยู่บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอไปอ่านจดหมายของน้องๆอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเอามาโชว์ในรายการก่อนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับสอนศิลป์กับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของกันและเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะของในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำคือของเล่นและของเล่นชิ้นแรกของเรานะคะก็คือหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่แกงกระดาษทิชชู่กระดาษสติกเกอร์กระดาษแข็งกาวฝาขวดน้ำไขควงไหมพรมเชือกเอ็นตะเกียบสีเมจิกแล้วตัวหุ่นเชิดของพี่โบ๊ทในวันนี้เนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำรูปกบกันกบแบบอบๆอ่ะถูกต้องนะคะและอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแกงทิชชู่นั่นเองค่ะนี่พอน้องๆได้แกงทิชชู่มาแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษสีค่ะพี่โบ๊ทเลือกใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กระดาษสีแทนได้นะตัดตามรอยเส้นเลยค่ะจากนั้นก็จะติดลงไปรอบๆเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะมาวาดหน้ากบกันค่ะก็ลองวัดขนาดดูค่ะว่ากบของเราเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่ขนาดไหนกบของเราก็จะต้องมีแก้มป่องๆหน่อยนะคะมีดวงตาขึ้นมาก่อนเติมจมูกให้เป็นกบด้วยค่ะโอเคน้องตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ได้เลยนะคะได้หน้ากบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะน้องๆทุกคนก็เอากระดาษกบของเราเนี่ยนะคะไปแปะลง

ดแข็งค่ะที่เราแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าของกบเราค่ะทีนี้เราก็มาตัดตามรอยอีกรอบนึงเลยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆมาถึงขั้นตอนการทำตัวกบกันแล้วเพื่อที่เราจะทำเป็นหุ่นเชิดกันค่ะเราจะทำการเจาะรูเข้าไปนะคะเพื่อร้อยไหมพรมลงไปทำเป็นเท้าของกบกันนี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะเจาะลงไปเลยถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเราจะเจาะกันทั้งหมด4ฝานะคะน้องๆเราก็จะทำการร้อยไหมพรมเข้าไปเลยค่ะให้มันยาวพอประมาณนึงค่ะนี่นะคะน้องจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเราจะทำกันทั้งหมด4ฝาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดขากบเข้าไปกันที่ตัวกันเลยค่ะน้องๆต้องมาเจาะรูกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยไหมพรมเข้าไปค่ะเวลาผูกขานะคะน้องๆพยายามทำขาของกบให้มันมีขนาดที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาเราพาน้องกบเดินเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงค่ะอีกทีเราก็จะได้ทั้ง4ขาที่พอดีกันแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยจะมาทำตัวเชิดกันโดยการที่น้องๆ นะคะนำไม้ตะเกียบค่ะติดเข้าด้วยกันนะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะตัดเอ็นนะคะน้องๆให้มีขนาดเท่ากัน2เส้นค่ะส่วนเส้นที่3ของเรานะคะจะให้มีขนาดที่สั้นกว่าจากนั้นค่ะน้องๆเราก็จะติดเอ็นนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราเนี่ยด้วยตัว2เส้นยาวค่ะส่วนตรงกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สั้นค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้3เส้นออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดนะคะ2เส้นนี้เข้าไปที่เท้าของกบกันค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะไปติดกันที่หลังคอของกบกันแล้วน้องๆสามารถใช้ไขควงนะคะเป็นตัวเจาะนำทางก่อนได้ค่ะเราจะแอบสกอตเทปเข้าไปที่ด้านในกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆอีก2เส้นค่ะเราจะมาติดที่เท้าด้านหลังกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วตัวกบของเรานะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาตัวหน้ากบค่ะที่เราทำเอาไว้มาติดเพิ่มเข้าไปค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ทำหุ่นเชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเรายังไม่หมดกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือบาสจิ๋วลงห่วงอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำบาสจิ๋วลงห่วงกล่องลังแก้วน้ำกระดาษลูกปิงปองกระดาษ A4 กรรไกรคัตเตอร์สีเมจิกขั้นตอนในการทำบาสจิ๋วลงห่วงนะคะน้องๆง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาตัดตรงฝากล่องกันก่อนนะคะที่โบจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดอันนี้ฝากล่องทั้ง4ด้านค่ะเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ตัดฝากล่องออกทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาวาดเป็นแป้นบาสกันโดยพี่โบนะคะจะใช้ด้านกว้างด้านนี้เลยวัดขึ้นมาประมาณ 2.5 ซมนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดก็ได้พี่โบจะใช้ประมาณ18ซมค่ะก็มาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาจุดที่18ซมของเราเนี่ยลากขึ้นไปให้ชนกับมุมกล่องข้างบนได้เลยด้านนี้ของเราก็ได้ค่ะวัดเอาไว้ก่อนเลยวัดรอบกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขนาดเซนติเมตรตามเดิมเลยค่ะน้องๆแล้วก็ตัดตามร้อยให้ครบเลยค่ะต้องค่อยๆตัดนะคะน้องๆต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนกันนิดนึงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ตัดแป้นบาสเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยต่อมานะคะน้องๆในการทำแป้นบาสเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดครึ่งได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โบก็จะพับครึ่งแบบนี้แต่เราไม่ต้องไปรีดมันให้มันเป็นรอยนะคะมันจะได้เวลาตัดแล้วเนี่ยมีความโค้งขนาดที่เท่ากันเราก็ตัดเลยแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็มาวาดแป้นกันเลยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือตัวแป้นบาสของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2คะแนน3คะแนนแล้วก็5คะแนนค่ะของเรายังขาดตัวห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะคะกับลูกบาสเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำห่วงและลูกบาสไปพร้อมๆกันค่ะเราจะใช้แก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้เพื่อทำเป็นห่วงของเรากันค่ะน้องๆก็วัดขึ้นมานะคะประมาณ1ข้อนิ้วเราก็จะมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดตูมมันออกค่ะ
อนนี้พี่โบก็ได้ห่วงออกมาแบบนี้แล้วนี่เลยจากนั้นนะคะน้องๆเราก็จะมาตกแต่งห่วงกันต้องเป็นตาข่ายใช่ไหมคะวาดง่ายๆมากๆเลยค่ะน้องๆเราก็จะวาดเป็นเส้นทะแยงนะคะซ้อนทับกันทั้งหมด2เส้นค่ะและแล้วเราก็ทำห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เลยเราจะทำห่วงแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3อันด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปติดกันที่แป้นที่เราทำเอาไว้นะคะมาดูการทำลูกบาสกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นลูกปิงปองนะคะแทนลูกบาสของเราอันดับแรกเลยค่ะน้องๆเราจะมาวาดตัวบ่วงนะคะรอบๆ ลูกปิงปองของเราเลยพอเราได้เส้นแนวนอนแล้วเราก็มาวาดเส้นแนวตั้งกันต่อค่ะพอเราได้ตัวบวกของเราออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตด้านข้างนะคะวาดเป็นคล้ายๆกับวงรีแบนๆค่ะทั้งสองฝั่งเลยแค่นี้ค่ะน้องๆเราก็จะได้ลูกบาสออกมาแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3ลูกด้วยกันค่ะเราจะต้องเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าลูกของเราเนี่ยหายไปหรือว่าเพื่อนมาเล่นด้วยก็จะได้เล่นกันได้ค่ะ

0: เป็นไงบ้างคะวันนี้เราได้ทำของเล่นเป็นทั้งหมด2อย่างด้วยกันเลยนะน้องๆ อย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันหรือว่าน้องๆอาจจะเอาไปเล่นกับพี่น้องที่บ้านก็ได้นะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์เกมทั้ง2เกมตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเอามาเล่นกับครอบครัวก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่เท่สุดๆไปเลยและของชิ้นนั้นก็คือโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษกล่องกระดาษกระดาษสีแว่นขยายดินสอกาวกรรไกรคัตเตอร์เรามาดูวิธีการทำกันเลยนะพี่โบนะคะก็เตรียมเป็นกล่องไปรษณีย์มาค่ะแต่น้องๆคนไหนนะคะถ้ามีกล่องกระดาษแบบอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้ากล่องเครื่องเขียนก็ได้ค่ะเราจะทําการตัดส่วนเกินออกก่อนค่ะสิ่งที่โบจะเหลือตัวหลักๆก็คือแค่ตัวกล่องนะคะกับตัวฝาปิดค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าการใช้กรรไกรเนี่ยมันเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะทีนี้เราจะมาติดกระดาษกันนะคะเพื่อตกแต่งตัวกล้องของเรากันก่อนก็จะวัดกระดาษตามขนาดหน้ากล่องของเราเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะแปะลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยพี่โบก็จะตกแต่งเป็นตัวกล้องนะคะเราก็จะใช้อีกสีหนึ่งในการทำฐานด้านล่างค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะน้องๆถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือการติดเลนส์นั่นเองพี่โบจะเอาตัวเลนส์นะคะวางพอดีเข้ากับตรงกลางของขนาดกล่องของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดลงไปได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ขนาดเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่การตัดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดพอดีกับตัวเลนส์นี้นะคะเราจะตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่เลนส์ของเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้มีตัวยึดติดได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดควรให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วตัวใส่เลนส์ของพี่โบ๊ทแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะเอาเลนส์ของเรานะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านในของกล่องฝั่งนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่ะปิดฝากาวให้สนิททุกครั้งนะคะรอสักพักนึงค่ะจนกว่ากาวจะแห้งเลนส์ของพี่โบ๊ทเนี่ยเขาติดกับกล่องแบบแน่นสนิทเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังนั้นเราจะมาทำแท่นวางกันนี่พี่โบ๊ทก็จะใช้ความหนาประมาณ7เซนติเมตรขีดยาวได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพับครึ่งกันน้องๆเอาโทรศัพท์มานะคะแล้วก็วัดความหนาลงไปเลยของพี่โบ๊ทก็จะประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราก็วัดตามความหนาของโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะตัวนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะน้องเราจะเหยียบมาทางขวานิดนึงนะพี่โบ๊ทก็จะเอามา1เซนติเมตรประมาณตรงนี้หลังจากนั้นน้องๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะน้องๆมันจะเป็นที่เอาไว้พิงโทรศัพท์ของเราอันนี้นะคะก็คือความหนาของโทรศัพท์พี่โบ๊ทค่ะนี่น้องๆก็ขุดร่องลงไปได้เลยประมาณนี้จากนั้นก็ลบรอยออกค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สำหรับอันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะน้องๆจะใช้ตามเนี่ยก็ต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะหรือถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันค่ะเราจะค่อยๆกรีดลงไปค่ะและตอนนี้พี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แดนทีนี้มาน้องๆนะคะ าโทรศัพท์มาวางเนี่ยมันก็จะอยู่ได้พอดีเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเอาไปใส่ในกล่องโปรเจคเตอร์ของเราได้แล้วล่ะค่ะและในการฉายหนังของเรานะคะน้องๆถ้าสมมติน้องๆรู้สึกว่ามันไม่ชัดเนี่ยน้องๆสามารถเลื่อนขยับเข้าออกได้เลยนะคะทันใดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษของเราเห็นไหมล่ะคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยน้องๆสามารถชวนเพื่อนมาดูพร้อมกันก็ได้ด้วยนะจากการที่เราจะดูคนเดียวเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาดูพร้อมกันได้เลยหลายคนเลยนะคะน้องๆแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งประดิษฐ์ของพี่โบในวันนี้นะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะอีกอย่างนึงที่พี่โบจะพาน้องๆไปประดิษฐ์นั่นก็คือกระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำเป้จากเสื้อเก่าเสื้อตัวเก่าเชือกเข็มได้เข็มกลัดกรรไกรน้องๆอยากได้ขนาดไหนเนี่ยน้องๆสามารถตัดตามขนาดนั้นได้เลยนะคะแต่พี่โบจะเอาขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าพี่โบจะเอาไปใส่รองเท้าเราก็จะขีดเอาไว้ก่อนโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะในการตัดนะคะน้องๆต้องใจเย็นๆระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากค่ะเนี่ยเสื้อตัวเก่าของเรานะคะน้องๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็สามารถเอามาประดิษฐ์ใหม่ได้นะคะน้องๆแค่นี้เราก็ได้ของใช้ใหม่ขึ้นมาด้วยนะทีนี้ค่ะเราจะเตรียมเชือกกันโดยเชือกของเรานะคะเลือกสีตามใจชอบเลยน้องก็ลองพับครึ่งเชือกดูนะเราจะต้องใส่แบบนี้เข้าไปที่ตรงส่วนปลายแบบนี้นะคะอันนี้พี่โบตัดออกมาประมาณ2เมตรครึ่งนะคะทีนี้เรามาทำการร้อยเชือกเข้าไปกันเลยค่ะน้องเอาปลาย2อันนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเฉียงแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีรูสำหรับการสอดเชือกค่ะก็จะตัดอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะพี่โบก็จะเอาเข็มกัดนะคะจ่อกับตัวเชือกไปก่อนเลยทีนี้ค่ะน้องๆเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในปลายของชายเสื้อกันค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะจนออกมาอีกข้างนึงนี่เห็นไหมคะตอนพี่โบก็ได้ฝั่งแรกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่โบจะร้อยเข้าไปในตัวด้านหลังกันนะคะที่มันต่อกันแบบนี้เลยเพื่อทำให้มันโค้งทั้งหมด1รอบค่ะนี่ค่ะน้องๆตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงนะคะเพื่อให้ปลายเชือกของเรานะคะน้องๆมีขนาดที่เท่ากันค่ะแบบนี้เราก็จะมามัดปลายของเชือกกันค่ะผูกเป็นปมเลยนะคะน้องๆดึงให้แน่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะร้อยจากฝั่งซ้ายค่ะกลับเข้ามาฝั่งขวาบ้างและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทั้งสองฝั่งเลยทีนี้เราจะเย็บนะคะเพื่อคล้องเชือกของเรากันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังเย็บไม่เป็นนะน้องๆอาจจะให้คุณแม่เข้ามาช่วยก็ได้นะคะเราจะทำการเย็บทับกับเชือกเลยนะคะทีนี้ก็เย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็เย็บแบบนี้นะคะมาจนสุดเลยค่ะทีนี้เราก็พันเอาไว้หลายๆรอบหน่อยนะคะกันเชือกหลุดค่ะเพื่อเป็นการจบได้ของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยกระเป๋าเป้ DIY ของเราเพียงแค่เรามีเสื้อตัวเก่านะเราก็สามารถเอามา DIY ใหม่เป็นกระเป๋าเป้ที่เป็นสิ่งของใหม่ของเราได้เลยน้องๆสามารถใส่สะพายไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าจะไปสอนเพื่อนๆทำก็ได้นะคะ

ของเราในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งโปรเจคเตอร์นะคะจากกล่องกระดาษแล้วก็กระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าเป็นการ DIY ของทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องๆน้องอาจจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปดูกับครอบครัวก็ได้ส่วนชิ้นนี้นะคะกระเป๋าเป้น้องๆสามารถใส่ของไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปไหนก็ได้เช่นกันและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบดูนะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญค่ะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบดมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบดและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะ

0: สอนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมรอยเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอันนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยการทาก้าวใส่เข้าไป

เอาละทากาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เ

เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับกระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาส้อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบส้อมนะครับส้อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของส้อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ับผ่านไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม้พรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนิ่งตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่อยทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกครับเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แหนกแก้วแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถ

เกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนสิ่งของเราครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอมครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายสุดยอดจริงนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลsonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: เจ็บได้ป่ะ
1: ทนไหวอยู่ไหม
0: ทนเข็มได้ป่ะ
1: ทนได้อยู่แล้ว
0: มาขนาดนี้ก็ดีเลยนะกับคาร์บอนบูทของฟิลเลอร์มันสามารถเทียบเท่ากับการยกกระชับหน้าได้หรือเปล่าผิวที่ไหม้จากการกระชับผิวหน้าด้วยความร้อนเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการระวังยังไงไม่ให้เกิดขึ้นหรือมีวิธีการรักษายังไงเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายได้เลยค่ะสวยหล่อขอสืบกับซาร่าค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปเฟ้นหาความจริงเกี่ยวกับความสวยความหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าทำแบบไหนถึงดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณโดยที่เราจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยไปด้วยกันสวยหล่อขอสืบของเราเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะคะกับประเด็นในวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะคดีซึ่งคดีก็คือยกกระชับหน้าไม่ต้องผ่าตัดนี่เรื่องไหนที่เป็นประเด็นอยู่บ้างเดี๋ยวเราจะค้นหาไปพร้อมๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นยกกระชับหน้าคืออะไรบอทฟิลเลอร์เทียบเท่ายกกระชับหน้าแบบไม่ผ่าตัดได้หรือไม่กระชับหน้าแบบไม่ผ่าตัดหรือผ่าตัดแบบไหนดีกว่ากันยกกระชับเสร็จแล้วจะทำให้เรายิ้มแข็งๆเหมือนกับฉีดโบทหรือเปล่ารวมไปถึงผิวที่ไหม้จากการยกกระชับหน้าด้วยความร้อนเนี่ยเราจะมีวิธีการระวังอย่างไรหรือว่ามีวิธีรักษาไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะคะยกกระชับหน้าเมื่อได้ยินคำนี้จะทำให้รู้สึกถึงความแก่ของผิวหน้าขึ้นมาทันทีเลยหรือบางครั้งนะคะผิวหน้าที่เราหย่อนเกินอายุไปบ้างไม่ว่าจะเป็นใต้ตาร่องแก้มหางตานะคะถึงเวลาต้องกระชับให้กลับมาเต่งตึงกันแล้วค่ะ

0: ช่วงหน้าต้องติดตามกันให้เต็งๆนะคะ
1: สวยหล่อขอเสริม
0: สวยหล่อขอเสริมในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันค่ะซึ่งคดีที่เราจะมาสืบกันในช่วงนี้ก็คือยกกระชับหน้าไม่ต้องผ่าตัดค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมุฒนาถจันทร์ประภาสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยอินฟลูเอนเซอร์ของเราค่ะน้องมายธนพรรัตนสสิวิมลค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อาจารย์หมอสวัสดีค่ะน้อง
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: เอาล่ะประเด็นนะคะของเราแน่นอนยกกระชับหน้าไม่ต้องผ่าตัดในประเด็นนี้ถามคุณหมอเลยนะคะว่ายกกระชับหน้าคืออะไรคะ
3: ค่ะก่อนอื่นที่เราจะรู้เนี่ยว่ายกกระชับหน้าคืออะไรเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าพอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโครงสร้างต่างๆมันก็เปลี่ยนไปนะคะของใบหน้าไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนที่ลดลงไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆมันก็หย่อนคล้อยลงมาหรือแม้แต่ไขมันในที่ต่างๆที่เราไม่ต้องการอย่างเหนียงอย่างเงี้ยมันก็โผล่ขึ้นมาใช่ไหม
0: คะ
3: ดังนั้นการยกกระชับหน้าเนี่ยก็คือเราจะไปทำยังไงเพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะทำยังไงให้คอลลาเจนมันสร้างมากขึ้นจะทำยังไงให้เหมือนกับเชือกที่หย่อนลงมาเนี่ยขึงตึงขึ้นมามากขึ้นหรือทำให้ไขมันบริเวณส่วนเกิดที่เราไม่ต้องการเนี่ยลดลงไปโดยรวมก็คือจะทำยังไงให้ใบหน้าเนี่ยอ่อนเยาว์ลงไปนะคะ
0: แสดงว่าเหมาะกับคนที่มีอายุ
3: ก็มีอายุพอสมควร
0: แต่น้องไม่เด็กนะไม่ต้อง
3: ใช่ใช่ใช่สวยมากอยู่แล้ว
2: ขอบคุณค่ะคุณหมอขอรับคำชมนะคะ
0: เคยไหมคะเคยยกกระชับหน้า
2: จริงๆแล้วอ่ะส่วนตัวยังไม่เคยยกกระชับจริงจังขนาดนั้นแต่ว่านี่คิดว่าฟิลเลอร์อะไรเงี้ยใส่จิ้มใส่จิ้มก็น่าจะพอ
0: พูดมาขนาดนี้ก็ดีเลยนะคะกับคำว่าโบท็อกซ์ฟิลเลอร์เนี่ยมันสามารถเทียบเท่ากับการยกกระชับหน้าได้หรือเปล่า
3: จริงๆมันแตกต่างกันนะคะโบทูนหรือน้องท็อกซินเขาก็คือจะไปออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อค่ะเวลาที่เราแสดงอารมณ์มาชั่วนาตาปีนะคะใบหน้าของเราเนี่ยไม่ว่าจะยิ้มตีดกาขึ้นไม่ว่าจะขมวดคิ้วสงสัยหรือว่าเหม็นอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีร่องตรงจมูกใช่ไหมคะที่ต่างๆเหล่านี้เวลาทำไปนานๆมันจะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็จะใช้โบทูลินัมท็อกซินเนี่ยไปคลายกล้ามเนื้ออันนี้ก็คือไปลดริ้วรอยจากการแสดงอารมณ์นะคะแต่ในส่วนของฟิลเลอร์เนี่ยอย่างที่เกริ่นให้ฟังแล้วก็คือว่ามันเริ่มมีการสูญเสียองค์ประกอบบางอย่างเช่นร่องลึกร่องแก้มต่างๆหรือแม้โครงสร้างต่างๆของผิวบางอย่างที่มันยุบลงไปฟิลเลอร์เนี่ยก็จะเต็มขึ้นมาขณะที่เครื่องมือที่ใช้ในการยกกระชับเนี่ยเขาจะใช้พลังงานความร้อนค่ะเขาไปทำให้เกิดการยืดตึงขึ้นมาสร้างคอลลาเจนแล้วก็ลดไขมันในส่วนต่างๆที่เราไม่ต้องการดังนั้นกลไกการออกฤทธิ์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะ
0: โอเคงั้นสรุปทบทวนอีกสักนิดนึงสำหรับในเรื่องของโบทก็จะเป็นในเรื่องของกล้ามเนื้อ
3: โบทลดริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงอารมณ
0: ์
3: ฟิลเลอร์เติมเต็มร่อง
0: ที่ลึกลงไป
3: ใ
0: ต้ตาตรงแก้มตรงน้ำหมากอะไรอย่าง
3: นี้อะไรอย่างนั้นถูกต้องส่วนเครื่องยกกระชับเนี่ยก็ไว้ขึงลิฟต์หน้าขึ้นมาหรือว่าลดไขมันในส่วนที่เราไม่ต้องการของใบหน้าค่ะ
0: แสดงว่าเป็นเรื่องของนวัตกรรมเหมือนกัน
3: ใช่ไห
0: ม
3: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เพราะว่ามันมีเรื่องของความร้อนเรื่องของเทคโนโลยีที่ต้องเข้ามาด้วยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันมีการยกกระชับแบบผ่าตัดกับไม่ผ่าตัด
3: ค่ะ
0: ยังไงคะ
2: กรณียกกระชับแบบไม่ผ่าตัดเนี่ยเขามีวิธีไหนบ้างคะ
3: ก่อนอื่นก็ขอเปรียบเทียบระหว่างผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะทำอะไรขึ้นอยู่กับความพอใจค่ะแล้วก็อายุด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอายุค่อนข้างมากแล้วหย่อนคล้อยมากๆแล้วเครื่องเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะช่วยคุณได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองก็ถ้าต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดก็ผ่าตัดอาจจะดีกว่าแต่แน่นอนการผ่าตัดเนี่ยก็จะต้องเสี่ยงกับการดมยานะคะมีระยะพักฟื้นแล้วใบหน้าก็จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคือเปลี่ยนไปเลยก็ต้องยอมรับว่าอย่างคนไทยอะค่ะบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้ชอบให้มีคนมาทักว่าไปทำอะไรมาผ่าตัดมาหรือเปล่ากรณีแบบนี้เครื่องยกกระชับจะตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆสร้างคอลลาเจนมากขึ้นค่อยๆไปขึงอวัยวะหรือว่าโครงสร้างเนื้อเยื่อต่างๆที่มันหย่อนให้มันขึงมากขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆก็คือก็จะอายุย้อนลงไปสักระดับนึง5ปี8ปีโดยที่ยังเป็นตัวเราไม่เหมือนเป็นคนอื่นนะคะก็ค่อนข้างธรรมชาติแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายเท่ากับการผ่าตัดค่ะ
0: แต่ว่าถ้าในเรื่องของผ่าตัดมันเป็นการเปลี่ยน ทันที
3: มันเป็นการเปลี่ยนทันทีก็จะเห็นชัดไปเลยแล้วก็ถาวรกว่าอันนี้แน่นอนก็คือเขาจะมีฤทธิ์ที่ยาวนานกว่าในขณะที่ในส่วนของเครื่องยกกระชับเนี่ยอาจจะ6เดือน1ปีก็อาจจะคล้อยกลับมาใหม่แล้วในส่วนของกรอบหน้าเนี่ยถ้าเราต้องการให้ชัดเจนมากขึ้นเพราะบางคนก็หน้ากลมๆนึกออกมั้ยคะเครื่องเหล่านี้ก็จะสามารถยกกระชับให้เราเห็นทํานองจอลายอ่ะค่ะกรอบหน้าเนี่ยชัดเจนมากขึ้นได้ค่ะ
0: ในส่วนตรงนี้
3: ใช่ใช
0: ่แต่สุดท้ายแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการยกกระชับหน้าแบบไม่ผ่าตัดก็จะมีวันกลับคืน
3: แน่นอนค่ะ
0: อยากถามคุณหมอในเรื่องของที่คุณหมอบอกว่ามันช่วยเรื่องคอลลาเจนด้วยอะไรอย่าง
3: เงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้าเรายิ่งไปกระตุ้นเนี้ยมันมีวันหมดไหมคะหรือมันจะดีขึ้น
3: คือธรรมดาแล้วพอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะจริงๆอายุเกิน30นะคะคอลลาเจนก็จะลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเรื่อยๆตามอายุถ้าเรามีวิธีการใดที่จะเสริมการสร้างสิ่งเหล่านี้ความร้อนจากเครื่องมือเหล่านี้จะไปกระตุ้นเซลล์ที่สร้างคอลลาเจนให้เขาทำงานมากขึ้นก็เหมือนกับรีสตอร์กลับมาค่ะกระตุ้นให้มันมีมากขึ้นกลับมาฟื้นให้เราดูมีความอ่อนเยาว์เทียบเท่ากับตอนสัก5ปีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะ
0: แสดงว่าเป็นความเข้าใจผิดของซาร่าเหมือนกันเวลาคิดว่าโดนความร้อนเยอะๆเนี่ยมันจะยิ่งไปกระตุ้นให้เขาเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีวันที่เสื่อมเร็วหรือเปล่า
3: คือเวลาที่กระตุ้นเนี่ยเราต้องพักด้วยนะคะซาร่าไม่ใช่ว่าเรากระตุ้นทุกๆ 2-3 เดือนไปเรื่อยๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอินจูรี่เรากระตุ้นให้เกิดการสร้างเราก็ต้องรอให้เขาสร้างแล้วถึงจุดหนึ่งที่เขาสร้างจนจบแล้วอ่ะเราก็กระตุ้นใหม
0: ่
3: ค่ะ
0: ก็ต้องทิ้งระยะเวลา
3: ใช่ใช
0: ่ให้ธรรมชาติเขาได้ทำงานเขาไปด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจมากนะคะถ้ามองในกรณีแบบนี้นะน้องไมค์ก็รู้สึกว่าจะน่าสนใจเหมือนที
2: ่
0: กับการไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเจ็บด้วย
2: ไม่ต้องพักฟื้น
3: แต่ว่าอันนี้ขอแก้ตัวนะขอแก้นิดนึงค่ะเจ็บอยู่ค่ะเจ็บอยู่
0: เหรอคะ
3: no pain no gain
2: ค่ะโอเคค่ะ
0: เจ็บต่างกับผ่าตัดยังไง
3: คือผ่าตัดเราก็ดมยาสลบใช่ไหมคะก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดในตอนนั้นจะตื่นมาก็จะรู้สึกเจ็บแต่เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยจะต้องอาศัยฟีดแบคระหว่างตัวผู้ทำกับคุณหมออยู่เสมอนะคะว่าความร้อนระดับนี้จะรู้สึกร้อนๆจะรู้สึกร้อนๆจี๊ดๆได้หรือรู้สึกร้าวๆได้บ้างในบางบริเวณดังนั้นเนี่ยถ้าจะเรียกได้ว่าไม่มีความเจ็บปวดเลยอาจจะไม่ใช่หรอกนะคะ
0: เราต้องมีเจ็บบ้าง
3: ใช
0: ่ทนเจ็บได้ป่ะ
2: ทนไหวอยู่แล้ว
0: ทนเข็มได้ป่ะ
2: ทนได้อยู่แล้ว
0: เคยเจอเข็มแบบว่าใหญ่ๆวะ
2: มีหลายสายแหละ
0: ใช่พี่ก็แบบว่าก็สู้นะเพื่อความสุขเอาจริงผู้หญิงคนเราเป็นเพศที่แข็งแรงมากและอดทนมากๆไม่ใช่แค่อดทนเรื่องเข็มนะอดทนกับการใช้ชีวิตเองก็เริ่มจะอดทนละ
3: แต่ผู้ชายก็มาทำเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ชายดูแลตัวเองมากค่ะก็ไม่มีใครอยากแก่เน
0: า
3: ะ
0: ส่วนใหญ่ที่เขามาดูแลเนี่ยเขาดูแลส่วนไหนเป็นพิเศษคะ
3: ผู้ชายก็เช็คเช่นเดียวกับผู้หญิงเลยค่ะเขาก็ต้องการความเฟิร์มใช่ไหมคะต้องการความกระชับของใบหน้าริ้วรอยต่างๆที่เกิดจากการแสดงอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ถาวรนะคะดังนั้นเขาก็จะพยายามอยากจะหยุดเวลาตรงนั้นไว้หรือว่าย้อนกลับไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยโอ้ผู้ชายก็ดูแลตัวเองมากจริงๆค่ะค่ะ
0: ก็ไม่มีใครอยากแก่เนาะอยากอยู่แบบอยากอยู่แบบยังๆไปตลอดแต่ช่วงนี้แบบถ้าเกิดสมัยนี้นะก็ยังดีกว่าสมัยก่อนนะถ่ายมือถือยังมีฟิลเตอร์แล้วยังโกงอายุได้แต่ถ้าเกิดเห็นตัวจริงมันก็ควรที่จะใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาเห็นด้วยอะไรอย่างนี้นะคะพูดถึงนวัตกรรมดีกว่าในเรื่องของการยกกระชับเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีมันมีชื่อเรียกเยอะเหลือเกินค่ะมันมีอะไรบ้างคะคุณหมอ
3: ค่ะ
0: เอาต้า
3: ก็คือเอาเป็นว่าเทคโนโลยีหลักๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีไม่กี่อย่างนะคะมีตั้งแต่การใช้คลื่นวิทยุอย่างเช่นเครื่องมือพวกเตอร์มาชนะไม่รู้เคยได้ยินไหมนะคะหรือใช้พวกอัลตราซาวด์นะคะอย่างเช่นพวกไฮฟู
0: หรือ
3: เอาเทอร่าอย่างเง
0: ี้
3: ยนะคะซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ใช้หลักการคล้ายๆกันก็คือไปสร้างความร้อนที่ผิวให้คอลลาเจนเยอะขึ้นขึงเนื้อเยื่อต่างๆให้มันหดตัวลงให้เรามีการลิฟติ้งขึ้นมา
0: ค่ะ
3: ดังนั้นก็คือใช้ได้ผลทั้งหมดนะคะ
0: โอเคแสดงว่าหลักๆแล้วในเรื่องของการยกกระชับหน้าก็เป็นเรื่องของการใช้ความร้อน
3: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปในชั้นผิว
3: ชั้นผิวในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปก็คือเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยจะออกฤทธิ์ในจุดที่แตกต่างกันออกไปค
0: ่
3: ะ
0: แต่ก็จะทำให้ผิวหน้าของเรากระชับ
3: ขึ้นendpoint เหมือนกัน
0: หลังจากทำเลยไหมคะเห็นผลทันทีเลย
3: คือการเห็นผลเนี่ยในวันแรกๆเนี่ยจะบวมก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกตึงๆบวมๆก่อนแต่ว่าการสร้างคอลลาเจนหรือการยึดขึงของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนี่ยมันจะค่อยๆเป็น มากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจุดสูงสุดที่เราจะเห็นเนี่ยก็อาจจะสัก1เดือนถึง2เดือนแล้วแต่ความนะคะมันจะ gradual มากค่ะมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็สวยสุดที่ประมาณ6เดือนแล้วก็อาจจะอยู่ถึงประมาณ1ปีก็กลับมาใหม
0: ่ก็กลับมาตามปกตินะคะอย่างนี้อย่างมีคำถามนึงสมมติว่าการยกกระชับเสร็จแล้วเนี่ยจะทำให้เราแบบยิ้มไปเลย
2: ยิ้มพิซซ่าประสบการณ์ตรง
0: ค
2: ือนี่เคยไปบทแล้วนัดเจอผู้หลังจาก

0: ในการแสดงอารมณ์มันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้องไมล์ถึงอาจจะแสดงได้ลดลงเวลาที่ฉีดมาแต่ว่าในเครื่องยกกระชับเนี่ยเขาไม่ได้ออกฤทธิ์แบบนั้นอย่างที่บอกก็คือเขาค่อยๆไปทำให้คอลลาเจนสร้างมากขึ้นดังนั้นเนี่ยผลมันจึงค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไม่ได้มีความตึงแบบเปลี่ยนไป
1: ยังไม่ถึงกับเปลี่ยนทันทีแต่ต้องค่อยๆ
2: เท่าที่ฟังแล้วแสดงว่าการยกกระชับเนี่ยในช่วงแรกหลังจากทำเสร็จปุ๊บบวมก่อนเริ่มบวมเหมือนร่างกายค่อยๆแบบปรับหน้าปรับคอลลาเจนปรับทุกอย่างหลังจากนั้นผ่านไปสักระยะหนึ่ง2อาทิตย์หรือถึงเดือนไหมคะ
0: 2บางคนก็2อาทิตย์ก็เห็นแล้วนะคะบางคนก็เดือนนึงบางคนก็2เดือน
2: ก็แล้วแต่ถึงหน้าของ
0: แล้วแต่ปฏิกิริยาแต่ละคนนี่เหมือนกัน
2: ค่ะนะคะแต่หลักๆก็คือจะเป็นในเรื่องของการนวัตกรรมการใช้ความร้อน
0: เป็นพลังงานจากเครื่องไปสร้างความร้อนใต้ผิว
1: แบบมันจะมีพวกไฮฟูอัลทาร่าเทอร์มาอย่างเงี้ยค่ะหนูจะรู้ได้ไงว่าอะไรหนูควรทำตัวไหนเหมาะกับหนูอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ค่ะอย่างแรกเลยหมอต้องถามหนูว่าหนูต้องการแก้ไขส่วนไหนนะคะ
1: เหลี่ยงค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยนะคะจริงๆอัลทาร่ากับไฮฟูเป็นเครื่องมือตระกูลอัลตราซาวด์เหมือนกันในขณะที่เครื่องเติมหมายเป็นเครื่องคลื่นวิทยุนะคะการออกฤทธิ์ของเขาเนี่ยจริงอยู่ทั้งคู่สร้างพลังงานมาเพื่อกระตุ้นให้ผิวเราดีขึ้นแต่เขาออกฤทธิ์กันคนละชั้นในส่วนของเตอร์มาเนี่ยเขาจะออกฤทธิ์ความร้อนออกมาเป็นลำและลงไปถึงชั้นไขมันเลยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราต้องการให้ใบหน้าเราเล็กลงหรือน้องไม้อยากให้เหนียงเนี่ยหายไปเตอร์มาอาจจะตอบโจทย์นะคะในส่วนของไฮฟูอัลทาร่าเนี่ยเขาจะใช้ความร้อนคลื่นอัลตราซาวด์ไปทำตรงผิวในส่วนที่ต้องการขึงผิวจริงๆนะคะเขาเรียกชั้นนี้ว่าชั้นสนาชก็คือเป็นชั้นที่เราต้องการยกหน้าเป็นชั้นที่หมอผ่าตัดใช้ผ่าตัดยกหน้าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยตำแหน่งที่เขาใช้ฮิตเนี่ยมันจึงเป็นตำแหน่งที่จำเพาะเจาะจงมากก็คือใช้ยกขึ้นมาเลยนะคะในส่วนของอัลทารากับไฮฟูเนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ต้องการให้หน้าเล็กลงมากแต่ต้องการลิฟติ้งเอฟเฟคเยอะๆ อาจจะเหมาะกับคนที่อายุมากขึ้นหน่อยที่ไม่ต้องการให้ลง
2: แล้วมือเขาเป็นยกต
0: ั
2: วอย
0: ่
2: างสมมติว่าคนที่มีอายุแล้วอยากจะแบบเรื่องผิว
0: ใช่ใช่เขาอาจจะไม่ได้ต้องการให้หน้าคุ้มหมูมากขึ้นนึกออกไหมคะก็เลยต้องการความร้อนเนี่ยไปฮิตตรงจุดที่มันขึงผิวให้มันยกขึ้นจริง
2: ๆแต่ไม่ได้อยากถึงข
0: ั้
2: น
0: ไม่ถึงขั้นว่าเปลี่ยนโครงสร้างหรือไขมันให้มันลดลงเพราะต้องยอมรับว่าถ้าเราอายุมากขึ้นแล้วหน้าเราต่อเราจะยิ่งสูงมันก็จึงเป็นเรื่องของว่าโครงสร้างหน้าของคุณอายุของคุณเหมาะกับเครื่องไหนแล้วก็วัตถุประสงค์หลักที่ผู้มุ่งหวังอะค่ะคนไข้ต้องการจะแก้ไขส่วนไหนมากกว่านะคะ
2: โอเคก็ในเรื่องของช่วงวัยก็มีผลในการที่จะเลือกใช
0: ้แล้วก็โครงสร้างใบหน้าด้วยค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะอายุเยอะแต่หน้าใหญ่ก็มีค่ะ
2: แบบเนื้อเยอะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: ที่ต้องการแบบยกกระชับขั้นแบบเต็มที่เลยซึ่งมันก็แน่นอนนะคะก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะได้ผลแบบไหนในเรื่องของการแบบไม่ผ่าตัดมันก็จะเป็นอีกวิธีนึงที
0: ่
2: หนึ่งมันต้องมีค่าใช้จ่าย
0: ถูก
2: มันก็ค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงหน่อยใช่ไหมคะหรือว่าแบบผ่าตัดสูงกว่า
0: ต้องเรียนว่าอย่างคนบางคนเนี่ยก็ต้องการคือเติมหมากับอัลทาร่าเนื่องจากว่าเขาออกฤทธิ์คนละชั้นคนบางคนก็ต้องการแบบค
2: อม
0: พลีทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อาจทำสลับกันก็ได้ครั้งแรกทำอัลทาร่าไฮฟูอีก6เดือนทำเติมหมากคิดกันคนละที่ไปเลยก็จะก็อย่างเนี้ยแต่แบบนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายแน่นอนมันก็จะต้องเยอะ
2: เ
0: ยอ
2: ะขึ้นแน่นอนค่ะก็ต้องมีทุนนิดนึง
0: ใช่ค่ะ
2: แต่จะสวยทั้งทีก็ต้องสวยเต็มที
0: ่
2: เอาให้ครบไปเลยเพราะว่าแน่นอนอย่างน้อยเราก็จะได้ผิวหน้าที่ค่อยๆกระตุ้นดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็จะยิ่งปล่อยทรงไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ใครๆก็อยากจะสวยหล่อก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะก็เราพูดถึงข้อดีไปแล้วแน่นอนถ้าเกิดว่าเกิดมันมีอุบัติเหตุเอ็กซิเดนต์อะไรจากการทำขึ้นมาเราจะมีวิธีรักษาหรือว่าป้องกันวิธีต่างๆเหล่านั้นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีคำตอบค่ะกลับมาสืบกันต่อนะคะกับสวยหล่อขอสืบกับประเด็นที่ว่ายกกระชับแบบไม่ต้องผ่าตัดนะคะและในช่วงนี้นะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวบ้างดีกว่าว่าเรามีอะไรที่ต้องระวังไหมเกี่ยวกับการที่จะมายกกระชับหน้านะคะซึ่งแน่นอนผิวที่ไหม้จากการกระชับผิวหน้าด้วยความร้อนเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการระวังยังไงไม่ให้เกิดขึ้นหรือมีวิธีการรักษายังไงเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายได้เลยค่ะ
0: ค่ะอย่างที่กล่าวเกริ่นตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าเครื่องมือเหล่า านี้เป็นเครื่องมือที่ผลิตความร้อนใต้ผิวดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังผลข้างเคียงจากความร้อนที่เกิดขึ้นอาจจะมีผิวไหม้อย่างที่

0: ซาร่าพูดมาข้างต้นนะคะแต่ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือจะต้องเลือกค่ะเลือกเครื่องมือเพราะต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยตามท้องตลาดก็มีทั้งของจริงของไม่จริงเราอาจจะต้องตรวจสอบอย่างชัดเจนเลยว่าเครื่องที่เรากำลังจะไปทำเนี่ยผ่าน FDA นะคะผ่านอย.อย่างแท้จริงเป็นเครื่องของจริงจริงๆนะคะอันที่สองก็คือสถานพยาบาลและคุณหมอค่ะว่ามีประสบการณ์ในการทำมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ควรจะเลือกเฟ้นนิดนึงเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดในอนาคตได้แต่ไงก็แล้วแต่ต่อให้ทำด้วยเครื่องมือที่เรามั่นใจแล้วแล้วก็คุณหมอที่เชี่ยวชาญมากแล้วมันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงได้เหมือนกันนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือที่ใช้ความร้อนเหล่านี้อย่างเช่นอัลเทอร่าถ้าเกิดว่ายิงไปโดนเส้นประสาทก็อาจจะมีหนังตาตกง่ายอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแต่พวกนี้ไม่ถาวรแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเลือกคุณหมอที่เชี่ยวชาญทำมาเยอะมากๆแล้วมีการระมัดระวังให้เราอย่างมากเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยกว่าในส่วนของผิวไหม้นะคะก็ต้องยอมรับว่าเครื่องมือเหล่านี้กว่าที่เขาจะผ่านอย.เนี่ยเขาต้องผ่านกระบวนการวิจัยต่างๆมากมายเครื่องบางเครื่องเนี่ยมีแม้กระทั่งการพ่นความเย็นในส่วนบนทำให้ป้องกันผิวในส่วนบนไม่ให้ไหม้แล้วก็ความร้อนเนี่ยลงไปถึงข้างล่างอย่างเดียวอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยความจำเป็นจึงมีอยู่ว่าคุณจะต้องเลือกเครื่องมือที่ดีจริงๆไม่ได้เอาเครื่องมือที่แบบของปลอมของอะไรเหล่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จริงๆเกิดไหม้ขึ้นมาแบบนี้ก็คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเขาก็รักษาได้ค่ะเพื่อไม่ให้มันมีผลข้างเคียงยาวนานในอนาคต
1: เพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะคะว่าการป้องกันเบื้องต้นก็คือต้องศึกษาให้ดีก่อนข้อมูลต่างๆคุณหมอหรือว่าโรงพยาบาลที่เราจะไปใช้บริการเขาควรที่จะมีใบรับรองให้เป็นที่เรียบร้อยรวมถึงถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะเราเลือกแล้วเราป้องกันแล้วแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็มีวิธีการรักษาอย่างที่คุณหมอบอกว่ามีการหนังตาตกอะไรเงี้ยค่ะมันสามารถกลับมาปกติไหมคะ
0: คือพวกนี้จะไม่ถาวรค่ะก็คือผ่านไปสักหลายๆสัปดาห์ก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะ
2: มีเคสที่แบบว่าทำแล้วหน้าเบี้ยวหรือลูกหน้าอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: มีเคสตัวอย่าง
0: นะก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นในกรณีที่บวมไม่เท่ากันในสัปดาห์แรกนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วพอผ่าน 2-3 สัปดาห์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมค่ะ
2: พวกผิวเป็นสิวอย่างเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยทำได้ไหมแพ้ง่ายอะไร
0: ทำสิวเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่ไม่มีปัญหาในการทำนะคะเพราะว่าเครื่องเหล่านี้เนี่ยมันบางทีสามารถใช้รักษาสิวด้วยซ้ำแต่แน่นอนเครื่องพวกนี้แพงมากเราก็จะไม่ได้ใช้มารักษาสิวโดยตรงแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นผลพลอยได้อะค่ะถ้าเกิดว่ายิงทำเครื่องยกกระชับแล้วก็สิวดีขึ้นไปด้วย
1: ก็เหมือนเราฟื้นฟูจากข้างในกระตุ้นจากข้างในแล้วมันก็ส่งผลออกมาจากผิวภายนอกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นน่าสนใจมากวันนี้เราสืบกันลึกมากพอสมควรเลยนะทั้งในเรื่องของประเภทของนวัตกรรมในการที่จะมาเลือกใช้ให้เหมาะกับผิวหน้าของเรารวมไปที่การป้องกันรักษาเบื้องต้นแล้วและแน่นอนที่สุดอย่างที่บอกนะคะมันมีความสบายใจตรงที่การยกกระชับหน้าแบบไม่ต้องผ่าตัดมันสามารถที่จะกลับสู่ปกติได้
0: ใช่ค่ะมันเหมือนตัวเราที่ไม่ได้เปลี่ยนไปทุกคนก็ยังรู้ว่าเป็นตัวเราแต่เราเด็กลงสัก5ปี8ปีอย่างที่ว่านะ
1: ค่อยๆแบบบำรุงเขาไปเรื่อยๆเองนะคะก็น่าจะสบายใจหลายๆคนน่าจะได้ข้อมูลเยอะพอสมควรนะคะแต่ในกรณีบางเคสที่เพื่อนซาร่าเคยไปค่ะเขาแบบว่าไปทำยกกระชับหน้าแล้วหน้าไหม้แล้วเขาก็เลยหาวิธีป้องกันหาวิธีรักษาเขาก็เลยโทรหารถกระเพง
2: แล้วไปหรือเปล่า
1: น้องไม้อยากทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ค่ะแล้วระหว่างที่เราทำไปแล้วเนี่ยหลังจากทำค่ะเราต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
0: ค่ะเวลาที่หลังจากเราใช้เครื่องมือเหล่านี้ค่ะก็ต้องยอมรับว่าใบหน้าเราก็เหมือนได้รับinjury เนาะเหมือนกับได้รับความร้อนนะคะดังนั้นเราก็จะต้องป้องกันผิวดีๆหน่อยอาจจะหลีกเลี่ยงแดดสักประมาณ2สัปดาห์นะคะใบหน้าอาจจะแห้งลงในช่วงหลังทำโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเป็นช่วงนี้หน้าหนาวอย่างเงี้ยก็ต้องหมั่นทาครีมบำรุงนะคะต่างๆเหล่านี้แต่ว่าเรียกได้ว่าถ้าเราปฏิบัติใช้เครื่องมือที่ดีคุณหมอที่เชี่ยวชาญผลข้างเคียงอะไรต่างๆเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ต้องระวังเลยในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าการทำเครื่องมือเหล่านี้เป็นเหมือน lunch time procedure เลยด้วยซ้ำคือมาทำช่วงเบรกเที่ยงอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปทำงานใหม่คือมันปลอดภัยเบอร์นั้นนะคะ
1: ค่ะแล้วในที่สุดมันไม่จำเป็นต้องทำถี่
0: ใช่ค่ะใช่
1: ปีละครั้ง2ครั้งใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะปีละครั้งก็ได้ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าลงทุนนะสำหรับความสวยความงามความหล่อของทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะเชื่อได้เลยว่าน่าจะได้ความรู้กันเยอะพอสมควร

0: เราสืบกันเกือบทุกประเด็นเลยน้องมายมีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องของการยกกระชับหน้า
1: ก็โหถามไปแทบจะทุกอย่างแล้ว
0: ทุกอย่างแล้วเน
1: า
0: ะ
1: รู้ลึกเลยเพราะว่าจากที่เราเข้าใจมีความเข้าใจผิดๆหลายอย่างอย่างเงี้ยก็เคลียร์ไปเยอะเหมือนกันจะได้รู้ว่าคราวหลังเนี่ยเราต้องทำอะไรจะได้ประหยัดเงินไม่ต้องไปทำทุกอย่างขนาดนั้น
0: น่ารักมากอันนี้ก็เป็นความรู้สึกนะคะของอินฟลูเอนเซอร์ของเราในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถามอาจารย์หมออีกสักครั้งนึงค่ะเผื่ออยากจะแนะนำสำหรับใครที่สนใจอยากจะยกกระชับหน้าคุณหมอมีอะไรจะแนะนำไหมคะ
2: ก็เน้นย้ำเหมือนเดิมค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปเยอะนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ท่านเป็นผู้บริโภคก็จะต้องเลือกเครื่องมืออย่างชาญฉลาดนะคะเลือกสถานที่บริการที่มีคุณหมอที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะดูดีย้อนวัยได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ที่สำคัญที่สุดนะคะความสวยความหล่อคนนี้จะมาควบคู่กับความปลอดภัยด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหวันนี้ได้ข้อมูลกันเยอะมากๆนะคะเรียกได้ว่าไขกันทุกประเด็นเลยทีเดียวกับสวยหล่อขอสืบนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมุฒนาถจันทร์ประภาสค่ะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้น้องมายธนพรรัตนสศิวิมลค่ะขอบคุณ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สนุกสนานมากมายนะคะได้ความรู้ความสวยความหล่อกันไปแล้วนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะมีประเด็นอะไรมาให้ไขข้อสงสัยในเรื่องของความสวยความหล่อห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200

0: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชาแนลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อาบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อาบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1ใน4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1ใน4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าอาบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบ

มันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: ันก่อนนะคะอาบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำเพื่อนของตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
2: โอ้ยช่างน่าอายจริงๆ
0: ค่ะจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
0: ครับโอ้ยดูตอนนี้สิคะบอกว่าหล่นมากอันนี้หล่นมากอันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูกว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแบบ
2: อีกแล้วอันนี้อีกแล้ว
0: ตาบาปตาบาปโอ้พอกันค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยเงอะๆงะงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อาบันมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออ
1: าจารย
0: ์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
3: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคร
2: ับไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: คุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอาวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
3: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
2: เดี๋ยวตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
3: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
2: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
3: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการหรืออะไรเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นนี่มันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับมือแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก
2: ็สั่นอยู่ตอนนี้
3: ใช่ใช่ครับมีอาการหลายๆอย่างได้ครับ
0: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขากูมันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
3: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเราเนี่ยแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวก

0: ดีขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าเออแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
1: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
0: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
1: ่
0: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
1: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
0: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าด้วยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน
1: ์ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
0: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะครับ
1: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยครับแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลยก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
1: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
0: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีต
1: โอเค
0: แต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการแบบว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะฮ
1: ะ
0: อาการเนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได้แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
1: เคยได้ยินเหมือนกับ fight or flight mode อะไรประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
0: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียดจนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
1: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
0: จะยิ่งทำให้เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างหนึ่งเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
1: ใช่เลย
0: เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่หมอจะแนะนำเนี่ยคื

0: เป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ช
1: ี
0: วิตของคนเราเนี่ยรีบเร่งและแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหม แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็กๆแต่เรื่อย
1: โอ้โหเรื้อรังเหมือนกันนะคะ
0: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นหรอ
0: ครับประมาณนั้นเลยครับอย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: หลายๆทีมันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว่าความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปมั้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: นะหรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมันอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่าง
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้าง
1: ค่ะ
0: นะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างหนึ่งที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆทีเราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะคร
1: ับ
0: สิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวเนี้ยวิ่งสบายๆนะฮ
1: ะ
0: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
0: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% มั้ยจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า Home Strahe Life Stress Inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
0: คร
1: ับ การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี้ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงอาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ย ราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าเฮ้ยความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
1: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
0: ครับ
1: ค่ะเอ๊ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
0: อืมเกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
1: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
0: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลย อะไรเงี้ยก็มีได้นะครับ กับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
1: ับ เฮ้อันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
0: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยร่างกายเราก็จะทำงานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เอ้ยเราตื่นเต้นน
1: ะ
0: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่าตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบๆ
1: สงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมุติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ค่ะแล้วพอคนไข้มาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
0: ค
1: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเร้าที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
1: อาบานมีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยเหร
0: อ
1: มันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้าง แล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่าเอ๊ะกินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
1: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้ครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยแล้วปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่สิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
1: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
1: ค่ะที่บันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
0: ้
1: ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
0: ้
1: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

นักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์เราทำตั้งแต่การวิจัยทำการผลิตปรับปรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้แพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีเครื่องมือแพทย์ที่ปลอดภัยมีเครื่องแพทย์ที่สมบูรณ์นำมาใช้ในคนไข้จริงๆแล้วก็ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาลจนถึงกลับบ้านไป

0: การแพทย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการรักษาทางยาการผ่าตัดการใช้รังสีรักษาเป็นต้นซึ่งมักจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางมาช่วยในการรักษาและผู้ที่ประดิษฐ์และบำรุงรักษาเครื่องมือเหล่านี้ทำงานเหมือนการปิดทองหลังพระก็คือนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย
1: ์ผมชื่อเฉลิมพลสืบแสงอินนะครับชื่อเล่นชื่อป๋องปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทอาร์เวสจำกัดดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปสายงานวิศวกรรมซึ่งจะดูแลในงานทั้งวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือว่างานเครื่องมือแพทย์กับงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารและยังมีหน้าที่หนึ่งที่ผมรับผิดชอบคือนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์อาชีพนี้ทำงานอะไรบ้างล่ะเราทำงานตั้งแต่การออกแบบการสร้างโดยรับ requirement จากทางแพทย์พยาบาลต่างๆมาดูว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างยังไงเพื่อให้สามารถใช้งานกับผู้ป่วยได้จริงสามารถใช้งานได้ตักตรงความต้องการของแพทย์และพยาบาลได้จริงๆนอกจากการผลิตเครื่องมือแพทย์แล้วหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครื่องมือแพทย์ได้ดีเหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะมีด้านการบริหารจัดการทั้งทางด้านเทคนิคนะครับก็คือเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงทำยังไงก็ตามเพื่อให้เครื่องมือแพทย์เนี่ยพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยกับคนไข้ส่วนสุดท้ายที่ต้องทำก็คือการบริการงานเอกสารคุณภาพการเอกสารคุณภาพเนี่ยสำคัญมากสำหรับระบบเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะสำคัญในด้านของความปลอดภัยการจัดการความเสี่ยงต้องจัดให้พร้อมกับการตรวจรับรองคุณภาพต่างๆของโรงพยาบาลด้วยครับสำหรับความสำคัญของอาชีพนี้นะครับต่อคนไข้ต่อผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลเนี่ยครับผมมองว่ามีความสำคัญมากเนื่องจากว่าทุกวินาทีที่เครื่องมือแพทย์ต้องใช้งานผู้ป่วยนะครับเราต้องการเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญความเที่ยงตรงแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์อาการโรคของคนไข้ความเที่ยงตรงแม่นยำในการรักษาโรคต่างๆที่คนไข้เป็นอยู่เพื่อให้เขาหายจากโรคนั้นๆนะครับแล้วก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขครับสำหรับการดูแลให้คนไข้มีความปลอด

ภัยด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีความพร้อมใช้งานนี้นะครับเราก็ต้องบำรุงรักษาให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำโดยเราต้องการทำการ performance verification หรือทำ calibration อยู่เป็นประจำอยู่เสมอเพื่อให้รู้ว่าค่าต่างๆที่เครื่องมือแพทย์เนี่ยวัดจากตัวคนไข้แล้วมีค่าออกมาถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนหรือค่าต่างๆที่ออกมาจากตัวเครื่องต้องถ่ายทอดไปยังคนไข้เป็นค่าที่ถูกต้องตามที่แพทย์และพยาบาลเซตอัพไว้หรือเปล่าตรงนี้สำคัญมากนะครับมันจะสอดคล้องกับไปยังความปลอดภัยของคนไข้อยู่เสมอครับผมอาชีพนี้มีความจำเป็นมากในปัจจุบันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเครื่องมือแพทย์ในเมืองไทยเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้นมากทั้งเครื่องแพทย์ที่เราผลิตได้เองในประเทศไทยกับเครื่องแพทย์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแต่เรายังขาดคนที่ต้องมาดูแลบำรุงรักษาการปรับเปลี่ยนการผลิตการปรับปรุงต่างๆให้มันใช้งานได้ดีบุคลากรในอาชีพนี้ยังขาดแคลนอยู่มากนะครับปีนึงเราผลิตได้อยู่แค่ร้อยกว่าคนเท่านั้นเองแต่ปริมาณเครื่องมือแพทย์เนี่ยมีสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่ขยายขนาดจำนวนเตียงเพิ่มมากขึ้นหรือขยายจำนวนอาคารหรือเปิดใหม่เพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับผมถือว่าจำเป็นมาก

ในความฝันตอนเด็กๆนะครับเนื่องจากครอบครัวผมเนี่ยประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็อยากจะเลยลอยตามครอบครัวผมก็คือมีร้านเล็กๆเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์ครับผมชอบอาชีพเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนประถมตั้งแต่ป.6เลยนะครับเนี่ยได้มีโอกาสเนี่ยเข้าไปคลุกคลีเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมวิทยุซ่อมทีวีจนได้ใบประกาศการเรียนต่างๆพวกนี้มาด้วยนะครับในสมัยประถมปลายในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นนี่นะครับผมเรียนจบม.3อยู่ที่โรงเรียนเซนจอนจากนั้นต่อที่วิทยาลัยเซนจอนนะครับในสายอาชีพในด้านของปวช.สาขาอิเล็กทรอนิกส์จบปวช.ปี3สาขาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะมาต่อที่ปริญญาตรีก็ได้มาพบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สอนเกี่ยวกับด้านนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นั่นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผมก็มีโอกาสได้เข้ามาสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ครับตอนที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเรามีการเรียนตั้งแต่ภาควิชาปกติทั่วไปก็คือฟิสิกส์เคมีต่างๆนะครับซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานส่วนวิชาที่เจาะเฉพาะทางด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเราเรียนตั้งแต่การออกแบบการทำวิจัยการซ่อมบำรุงรักษาการสอบเทียบการดูแลให้เครื่องมันพร้อมใช้งานอยู่เสมอด้วยครับการเรียนจบนะครับมาปุ๊บเนี่ยผมได้ทำงานที่แรกอยู่ที่บริษัท Medical Intensive Care จำกัดก็จะทำงานในตำแหน่งวิศวกรบริการตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมรักษาเครื่องมือแพทย์โดยผมมีหน้าที่ต้องไปซ่อมแซมรักษาเครื่องมือต่างๆในโรงพยาบาลที่บริษัทนั้นๆขายเครื่องมือไปให้โรงพยาบาลต่างๆในทั่วประเทศเลยครับสำหรับการทำงานในส่วนของนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับผมเนี่ยได้เข้ามาจริงจังตั้งแต่สมัย15ปีที่แล้วตรงนี้เนี่ยเราเข้ามาเราได้รับฟีดแบคจากทั้งผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลหรือตัวแพทย์เองนะครับที่ต้องดูแลคนไข้โดยตรงนะครับว่าอยากให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงออกแบบต่างๆให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับคนไข้จริงๆครับ

ำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับมีหลายสิ่งที่ผมภูมิใจมากไม่ว่าเป็นการได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรรับเชิญนะครับหรืออาจารย์พิเศษให้กับภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้าไปสอนเกี่ยวกับด้านเครื่องมือแพทย์ให้องค์กรนั้นๆหรือว่าภาครัฐนั้นๆเนี่ยได้มีองค์ความรู้ด้านเครื่องแพทย์เพิ่มเติมขึ้นมาครับผลงานต่อไปก็คือการได้รับให้เป็น Certified Trainer จากองค์กร ECI Institute ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลด้านเครื่องมือแพทย์ที่เป็นสากลอยู่ที่อเมริกาให้ดูแลด้านการสอนเครื่องมือแพทย์ต่างๆในภาคพื้นประเทศไทยครับและสำหรับผลงานที่สำคัญนะครับที่ผมประทับใจมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ยังทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็คือการได้รับโอกาสจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและบริษัทอาร์เวสให้มีโอกาสเข้ามาเซตอัพระบบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลให้เครื่องมือแพทย์ต่างๆมีความพร้อมใช้งานมีความ

าพูดถึงแนวคิดในการทำงานอาชีพนี้นะครับผมยึดอยู่3อย่างอย่างที่1คือถ้ามีโอกาสมาผมต้องทำอยู่เสมอแล้วก็ทำอย่างเต็มที่เพื่อให้มันเป็นจริงให้ได้อันที่2ก็คือเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าการที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีทันกับความรู้สมัยใหม่แล้วก็ทันกับความต้องการของผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากส่วนสุดท้ายก็คือผมยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะครับหรือเราเรียกว่า patient center การที่เรามีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนั่นแสดงว่าเราสามารถที่จะทำทุกอย่างไม่ว่าเป็นอุปสรรคต่างๆนะครับให้ก่อประโยชน์ให้กับผู้ป่วยได้เสมอครับผมสำหรับมอตโต้ที่ผมยึดเป็นหลักเลยนะครับก็คือผมยึดมอตโต้จากท่านดร.เทียมโชควัฒนาก็คือว่าเพียงเมื่อท่านหยุดก้าวท่านก็เริ่มถอยแล้วครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนก้าวไปตลอดเวลานะครับองค์ความรู้ต่างๆมันพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดที่จะเรียนรู้หยุดที่จะก้าวไปข้างหน้านั่นแสดงว่าเราล้าหลังชาวบ้านเขาแล้วครับ

0: ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปีละประมาณ 40,000 ล้านบาทคิดเป็น 80% ของปริมาณที่ใช้จริงส่วนอีก 20% เป็นกลุ่มสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นพื้นฐานที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงนักซึ่งประเทศไทยยังขาดนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ที่จะมาทำงานในหน้านี้อีกจำนวนมาก
1: สำหรับอาชีพนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับกระบวนการในการทำงานนะครับเราเริ่มตั้งแต่ผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลโทรเข้ามาที่ระบบเซอร์วิสเซ็นเตอร์ของเราจากนั้นแจ้งความต้องการไม่ว่าเป็นการขอปรับปรุงการออกแบบหรือว่าผลิตต่างๆนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์หรือแม้กระทั่งการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์นะครับให้กลับมาสู่สภาพปกติน้องๆในทีมเซอร์วิสเซ็นเตอร์ก็จะรับข้อมูลต่างๆแล้วก็เปิดใบงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลในใบงานต่างๆก็จะวิ่งเข้ามาที่แท็บเล็ตของทีมช่างอุปกรณ์การแพทย์เข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับไปหาข้อมูลจากทางผู้ใช้งานรับรีเควสต์เมนต์มาดูแลปรับปรุงออกแบบซ่อมบำรุงให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมครับสำหรับการออกแบบเครื่องมือแพทย์นะครับเราต้องเริ่มตั้งแต่การรับ requirement จากผู้ใช้งานเครื่องมือว่าเขาประสบปัญหาอะไรบ้างเราเอา pain point ของเขามาแล้วก็มาศึกษานะครับมาทำวิจัยนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างต้องมีวงจรอะไรบ้างต้องมีหลักการทำงานยังไงบ้างเพื่อไปช่วย support คนไข้แล้วก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของคนไข้เป็นสำคัญด้วยแล้วจากนั้นก็ต้องมีการทำ prototype ไปร่วมกับการใช้งานจริงกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งแล้วก็จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้ไปใช้งานได้จริงๆครับสำหรับในการทำงานออกแบบวิจัยสร้างสรรค์นะครับเราต้องทำงานร่วมกับทีมแพทย์ทีมพยาบาลเพื่อรับความต้องการของแพทย์และพยาบาลนำมาทำการออกแบบวิจัยวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกไปสำหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับปัญหาหลักๆนะครับและอุปสรรคที่เราเคยเจอกันมานะครับก็คือปัญหาด้านการสื่อสารเราจะสื่อสารยังไงให้กับทีมแพทย์และทีมพยาบาลเพื่อให้เราเข้าใจวัตถุประสงค์ความต้องการของเขาและเขาต้องเข้าใจระบบการทำงานของเราด้วยนะครับทางด้านวิศวกรรมทางด้านเทิงคลินิกเอา2 อย่างนี้มาบรรจบรวมกันก็จะทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จครับ

คุณสมบัติที่ดีของการประกอบอาชีพนี้นะครับก็คือขยันซื่อสัตย์อดทนความขยันเนี่ยเราต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่างานต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันมาอยู่เรื่อยๆซื่อสัตย์เนี่ยเป็นความสำคัญมากนะครับในการประกอบอาชีพอดทนเนี่ยเนื่องจากว่าอาชีพนี้ต้องทำงานภายใต้แรงกดดันสูงความต้องการของแพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีอยู่มาเรื่อยๆเราจะทำไงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเขาแล้วก็เป็นไปตามที่เขาอยากได้ภายใต้เวลาที่กำหนดไว้อีกสิ่งนึงที่สำคัญมากเลยคือมีความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์อยู่เป็นประจำมีอินโนเวชันในการออกแบบเครื่องมือแพทย์ออกแบบกระบวนการในการทำงานเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ต่างๆครับ

ทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนักวิจัยอุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยสิ่งหลักๆเลยนะครับคือเราต้องเรียนรู้อยู่เสมอขยันพัฒนาตัวเองเนื่องจาก

จุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าในอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและองค์กรแพทย์นะครับเนี่ยเราต้องมีองค์ความรู้ครับในปัจจุบันเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยมีมากมายและมาตรฐานต่างๆที่ต้องใช้ในวิชาชีพนี้เนี่ยมีมากมายงั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเราต้องมีความรู้เราต้องรู้เรื่องมาตรฐานต่างๆมากมายเพื่อที่จะนำไปออกแบบวิจัยวิเคราะห์ผลิตหรือการซ่อมบำรุงรักษาแพทย์เพื่อให้เครื่องแพทย์เนี่ยมีความปลอดภัยเที่ยงตรงแม่นยำไปใช้กับผู้ป่วยได้ครับ

ำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิตในสายอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยเป็นอาชีพที่เราต้องเสียสละมากเพราะเนื่องจากอาชีพนี้เราต้องทำงานในโรงพยาบาลโดยเปิดให้บริการ24ชั่วโมงใน7วันเครื่องมือแพทย์เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทุกที่แน่นอนครับเครื่องแพทย์อาจจะมีเสียมีชำรุดในเวลาที่เราไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลบ้างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะครับในการเข้ามาดูแลนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเสียสละครับแต่มันเป็นเกียรติของเรานะครับเราได้ช่วยแพทย์ได้ช่วยพยาบาลช่วยคนไข้ตลอดเวลาครับ

0: สวัสดีค่ะนางสาวบุญยวัฒน์เอี่ยมแพ่งนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขานี้ของหนูนะคะตอนแรกยังไม่รู้จักชื่อสาขานี้มากพอค่ะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจึงเลยลองค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตดูค่ะสาขานี้นะคะมีความท้าทายมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้นะคะที่เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์นะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะจึงลองเลือกเข้ามาเรียนที่สาขานี้ดูค่ะโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของเรานะคะแบ่งออกเป็น7สาขาค่ะสาขาแรกนะคะได้แก่คณิตศาสตร์ประยุกต์นะคะสาขาที่2นะคะจะเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและชีวภาพนะคะแล้วก็จะเป็นสาขาที่3นะคะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ค่ะสาขาที่4นะคะสถิติประกันภัยค่ะสาขาที่5นะคะจะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพค่ะส่วนสาขาที่6นะคะจะเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะส่วนสาขาที่7นะคะจะเป็นสาขาเคมีอุตสาหกรรมค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายธนกิจคุ้มครองครับกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ชั้นปีที่3ครับจุดเด่นและเอกลักษณ์ของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับจุดเด่นแรกก็คือการศึกษานะครับคือเป็นการนำความรู้จากหลายสาขาหลายวิชานะครับมารวมกันทั้งวิศวกรรมศาสตร์ทั้งแพทยศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับ

นักเรียนที่จะสอบเข้าได้จะต้องมีคุณสมบัติคือเรียนสายวิทยาศาสตร์นะครับจะต้องมีความถนัดในด้านคณิตวิทยาศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ความคิดความอ่านที่ว่าชอบประดิษฐ์คิดค้นนะครับในการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆครับ

สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรวีรินทร์ วรรณสุนทรนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครค่ะสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นี้นะคะถ้าเกิดเรามองย้อนไปในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีใครรู้จักเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีมานานและมีมานานกว่า30ปีแล้วเริ่มต้นด้วยจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เปิดหลักสูตรปวส.ขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลักสูตรของเราเนี่ยเปิดระดับปริญญาตรีขึ้นมานะคะเพื่อรองรับงานในด้านซ่อมบำรุงเกี่ยวกับทางด้านเครื่องมือแพทย์ค่ะ

0: ำหรับหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเราจะใช้เวลาในการเรียนทั้งหมดคือ4ปีจะเรียนมุ่งเน้นเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือแพทย์รวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในชั้นปีที่1เนี่ยจะเรียนเหมือนกันทุกหลักสูตรของภาควิชาก็คือจะเริ่มที่วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นวิชาฟิสิกส์อันนี้คือที่ขาดไม่ได้นะคะวิชาคณิตศาสตร์เคมีแล้วก็ชีววิทยาพอขึ้นสู่ปีที่2ก็จะเริ่มมีวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพราะว่าวิชาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนสาขาอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็พอขึ้นชั้นปีที่3ชั้นปีที่3เนี่ยจะเข้าสู่วิชาชีพมากขึ้นก็คือจะเป็นพวกหลักการใช้เครื่องมือแพทย์ต่างๆอย่างเช่นเครื่องมือแพทย์ทางห้อง ICU ห้องผ่าตัดหรือเครื่องมือแพทย์ทางด้านรังสีส่วนพอมาปีที่4ก็จะเน้นวิชาชีพอย่างเช่นวิชาปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเนี่ยค่ะทีนี้ในช่วงก่อนที่จะขึ้นปี4คือเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีการฝึกงานนะคะซึ่งเราจะแบ่งการฝึกงานออกเป็น2รูปแบบด้วยกันคือรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นการฝึกงานแบบปกตินะคะซึ่งอันนี้จะใช้เวลาในการฝึกงานเนี่ยไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงส่วนฝึกงานอีกรูปแบบนึงก็จะเป็นการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาอันนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนซึ่งการฝึกงานในลักษณะเนี้ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะทำงานในสถานประกอบการนั้นได้เลย
1: สำหรับสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างทีมคาลิเบตนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าช่างควบคุมนะคะจะเป็นการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ค่ะหรือว่าจะเป็นช่างอุปกรณ์วิศวกรรมการแพทย์นะคะหรือว่าจะเป็นพนักงานการขายเครื่องมือแพทย์ก็ได้ค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
3: สำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับก็อยากให้น้องๆลองถามตัวเองว่ามีความชอบหรือความถนัดด้านวิชาฟิสิกส์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะครับรวมถึงอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไมโครคอนโทรลเลอร์ถ้าน้องๆมีความสนใจหรือว่ามีความถนัดด้านนี้อยู่แล้วก็เชิญชวนให้น้องๆ นะครับลองเข้ามาสอบดูครับวิธีการสอบเข้านะครับก็จะแบ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับสอบตรงเป็นการสอบข้อเขียนแล้วก็รอบโควต้านะครับเช่นโควต้านักกีฬาครับแล้วก็รอบเพิ่มเติมครับ
0: ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะว่าชอบที่จะเรียนทางด้านแนวไหนลองดูก่อนว่าตัวเองถนัดที่จะเรียนในวิชาอะไรนะคะแล้วก็ลองไปค้นหาข้อมูลดูต่อซิว่าในรายวิชาที่ตัวเองชอบนั้นอ่ะมันมีอยู่ในสาขาหรือภาควิชาไหนหรือในมหาวิทยาลัยไหนบ้างแต่ถ้าน้องๆมีความรู้สึกว่าตัวเองชอบที่จะประดิษฐ์คิดค้นนะคะชอบที่จะช่วยเหลือคนก็ลองดูข้อมูลของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ในสาขาอุปกรณ์การแพทย์ดูเผื่อน้องๆจะสนใจ
4: สำหรับความสุขและความภาคภูมิใจในอาชีพนี้นะครับจริงอาชีพนี้เนี่ยผมมองว่าทุกคนในทำอาชีพนี้ได้ปิดทองหลังพระเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าเครื่องมือแพทย์ ทุกๆเครื่องในโรงพยาบาลที่เราใช้กันอยู่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำงานได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำมากน้อยแค่ไหนมีแต่เพียงแค่แพทย์และพยาบาลผู้ใช้เครื่องมือแพทย์เนี่ยไปใช้คนไข้แต่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังเลยว่ามีคนอาชีพนี้อยู่และทำให้เครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้งานอยู่กับทุกๆคนในโรงพยาบาลสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเที่ยงตรงและแม่นยำครับสำหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ให้สิ่งต่างๆกับผมมากมายการทำงานในปัจจุบันทุกครั้งที่ผมไปทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์เนี่ยผมถือเป็นการทำงานที่ได้บุญเพราะว่าเราทำให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยเราถือว่าการทำงานเราเนี่ยส่งต่อไปยังคนไข้ทุกๆคนครับส่วนการทำงานในสังคมเนี่ยในเมื่อเครื่องแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยนะครับเพราะนั้นระบบสาธารณสุขในบ้านเราก็จะมีการรักษาการดูแลชีวิตคนไข้ได้อย่างดีครับฝากถึงน้องๆนะครับที่จะสนใจเข้ามาทำงานในอาชีพนี้แล้วก็เข้ามาเรียนในสาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับน้องๆเนี่ยทุกคนขอให้มีความตั้งใจในการเรียนนะครับมันศึกษาความรู้มันดูเทคโนโลยีต่างๆนะครับประกอบกับการทำงานฝึก practice อยู่เรื่อยๆนะครับในเชิงภาคปฏิบัติแล้วน้องจะสามารถเรียนและก้าวมาสู่อาชีพนี้ได้อย่างดีและมั่นคงครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้ตนัทการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยนะคะมาพบกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงเรื่องราวของศักยภาพของสมองเด็กๆที่สามารถกระตุ้นและก็ต่อยอดการเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลาด้วยละค่ะวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนสำคัญถึง2ท่านด้วยกันหนึ่งในนั้นค่ะเป็นคุณแม่ที่เรียกได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเราเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนรายการแล้วก็รวมเป็นถึงแฟนคลับแฟนเพจของ BBL ด้วยนะคะรวมถึงสมองดีช่างได้แถมคุณแม่ยังได้ส่งคลิปสั้นเข้ามาประกวดค่ะในโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้นะคะแล้วก็เป็นผู้ชนะในช่วงวัย0ถึง3ปีกับหัวข้อเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านในวันนี้เลยนะคะท่านแรกค่ะเราอยู่กับคุณแม่จีรพัฒน์สุกางโฮงนะคะแล้วก็น้องถูกใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะถูกใจ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถูกใจแลบลิ้นทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าท่านเป็นวิทยากรที่จะมาพูดคุยแล้วก็นำหลักการ BBL สู่ทุกๆครอบครัวนะคะเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพค่ะท่านเป็นนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณแม่ของน้องถูกใจก่อนนะคะชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะคุณแม่
1: ครูนกเล็กค่ะ
0: ครูนกเล็กอ๋อเป็นคุณครูด้วยนะคะเห็นว่าคุณแม่ติดตามสมองดีสร้างได้มาตลอดเลยเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้นของสมองดีสร้างได้ได้ยังไงคะ
1: ก็ทราบผ่านจากทางรายการนี่แหละค่ะแล้วก็ดูจาก YouTube แล้วก็ดูย้อนหลังอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเทปนึงเราก็ไม่ได้ดูรอบเดียวนะคะก็ดูรีเทปดู
0: ดีจังเลยและได้นำหลักการ BBL ต่างๆที่วิทยากรได้บอกกับเราไปใช้กับน้องถูกใจยังไงบ้างไหมคะ
1: มีค่ะเพราะว่า อย่างคลิปเรื่องที่บอกว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจของอาจารย์ที่แนะนำมาเนี่ยเราก็หลักการนั้นมาใช้ด้วยคือบางทีเราก็เลี้ยงเขาด้วยการผ่านกิจกรรมบางทีกิจกรรมที่เราทำกับเขานี่แหละมันก็คือการส่งเสริมให้เขาเรียนรู
0: ้
1: ไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยมันก็ส่งเสริมกัน
0: ค่ะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสนุกอยู่ก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต่อยอดได้อีกเยอะเลยด้วยนะคะเป็นยังไงคะคุณหนูวันนี้มีเคล็ดลับอะไรอยากจะแบ่งปันหรือว่าบอกในช่วงต้นนี้กับครูนกเล็กของเราบ้างคุณครูสอนชั้นไหนคะ
1: สอนในระดับชั้นประถมค่ะ
0: ป.1
1: ถึงป.6
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ในส่วนของคลิปที่คุณครูนกเล็กส่งมาเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคุณครูเนี่ยส่งมาให้เรา2คลิปซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสมองของเด็กวัย0ถึง3ปีทั้ง2คลิปเลยนะคะทั้งในเรื่องของอาหารกายอาหารใจแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้